0: ฉันก็ไม่มีข้อมูล
1: ปล่อยทินเก็ตจากฮึก
2: เย่
0: นี่ไม่ใช่ภารกิจเราภารกิจเราคือหาเพื่อน
1: ปล่อยเขาแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาไง
3: จะหาชิ้นส่วนแรกได้ยังไงล่ะบอสด็อก
0: ที่ค้นเจอในฐานข้อมูลมีอยู่แค่ประโยคเดียวเป็นปัญหาเชาผู้ทำสวรรค์หลังน้ำตาคือผู้ที่ปกป้องพิทักษ์กุญแจ
3: ผู้ทำสวรรค์หลังน้ำตา
1: เรื่องปัญหาเชาฉันยอม
4: ผู้ทำสวรรค์หลังน้ำตาสวรรค์หมายถึงท้องฟ้า
3: น้ำตาก็คือฝน
1: ฝนผู้พิทักษ์กุญแจคือเมฆจริงมากฉันเก่งปัญหาเชาอะ
4: ต้องตามเมฆพวกนั้นไป
3: แต่แคปซูลมันเสียงดังเราต้องบินแบบเงียบ
1: ๆ
4: ว่าไงลีโอ
5: สวัสดีดูดัส
4: มีเรื่องให้ช่วยหน่อย
6: สวัสดี
3: นิ่งเงียบดุดก้อนเมฆ
1: ฮะดูนู่น
7: พวกเจ้าตัวเล็กๆเก็บให้เรียบอย่าให้เหลือ
3: นี่แหละใช่แน่
1: โอเคเราต้องคิดแผนแบบเซฟ
4: ๆลุยวู้ฮู
1: ้ลีโอ
4: ตามก้อนแมกไปไปเลยไปเลยไปเลย
3: ไปไปไปคว้าชิ้นส่วนคุณแจมา
4: เย้
8: ต่อไปคือดาวอารมอยบ้านของสเปลลอยไปสำรวจถ้ำใต้ดินอาจจะเจอชิ้นส่วนกุญแจชิ้นที่สอง
7: กลิ่นหอมน่ากิน
3: พูดได้ด้วยเหรอ
7: ฉันโตแล้วต้องพูดได้
3: โอเคฉันคิมและ
4: เรามีภารกิจช่วยคนเรามาหาสิ่งที่หน้าตาแบบนี
7: ้พวกเธอดูมีความมุ่งมั่นแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้ว
4: เรามีทาโก้ในเดอะดัต
7: พวกเธอไปตกลงกันเองใครจะโดนกินและใครที่จะรอดกลับไป
1: เอางี้ให้นายกินพวกเราได้ทั้ง3คนและเรายังได้ชิ้นส่วนกุญแจกลับไปจากนี
3: ่มันจะเป็นไปได้ไงอลิส
1: ขอโทรศัพท์ก่อน
7: ได้เวลาตัดสินใจกลิ่นอะไรช่างหอมยั่วใจ
4: เด็กพิซซ่าหลอนจากยานไอโซลาเทีย
1: ใช่พวกเราไงแต่เป็นเราเวอร์ชันของกิน
7: ใครอยากโดนกินคนแรก
1: ไปเร็วขอบคุณไอโซเลเทีย
9: ยินดีที่ได้ช่วยจ้ะ
8: ฐานข้อมูลของเดอะดัสระบุว่าชิ้นส่วนกุญแจ2ชิ้นแกะรอยคลื่นสัญญาณได้รักษาพวกมันไว้ให้ดี
3: เฮ้ย คุณแจมีไฟกระพริบด้วย

0: ฉันมีวิธีแล้วล่ะพอไหมบอสด็อก
1: พร้อมส่งลำแสงสัญญาณ
0: ลีโอพอไหม
2: เรามาเริ่มบรรเลงกันเลย
0: เริ่มเลยบอสด็อก
1: ทีนี้ก็เหลือแค่นำกุญแจล้านปีมาประกอบกันดูว่าจะชี้นำเราไปไหน
2: อืม

0: ทินเก็ตอยู่ในตู้นี้เหรอ
1: ฮัลโหลฉันคือคู่หูการเงินแห่งซุปเปอร์ครัสเตอร์กรุณาเสียบบัตรทินเก็ตการ์ดได้เลยเรียบร้อยกรุณากดรหัสส่วนตัวและจำนวนทินเก็ตที่ต้องการจะถอน
2: ฮะ
3: แต่เราไม่มีรหัสผ่าน
1: ขออภัยคุณจะต้องใช้รหัสส่วนตัวในการถอนทินเก็ต
4: ในอดีตนานมาแล้วทรินเกสคงจะเป็นหน่วยเงินตรา
0: เงินพูดได้นะเหรอ
1: ขออภัยต้องขอสิ้นสุดการทำธุรกรรม
2: เดี๋ยวๆครั้งสุดท้ายที่มีคนมากดตู้นี้เพื่อถอนทรินเกสคือเมื่อไหร
1: ่เริ่มการคำนวณเมื่อ1ล้านปีก่อน
2: ฟังฉันนะทรินเกตไม่ใช่เงินแล้วนะทรินเกตไม่ได้เป็นเงินตรามากกว่าล้านปีแล้ว
1: มันจะเป็นไปได้ยังไงฉันดูแลตู้นี้ที่มีทรินเกตอยู่เต็มในตู้นี้มาตลอดฉันคือระดับรู้เป็นศิลปะระดับชาติ
3: ตั้งล้านปีมันนานไปไหมที่เก็บทรินเกตตัวเป็นๆ เอาไว้ในตัวเธอน่ะ
2: มีคนลืมปิดเครื่องเธอและปล่อยทรินเกตออกจากตู้นี
1: ้นี่ฉันกลายเป็นคุกเหรอโอ้ทรินเกตฉันต้องขอโทษ
5: ได้จ้าพูดมาเป็นพิศนาแล้วนี่จ้าหลุดเลย
0: โอ้โห
5: มาเป็น
0: พิศ
5: นาแล้วพิศนาแล้วพิศนาแล้วด้วยพวกเราเป็นพิศนาแล้ว
1: ฉันต้องไปแล้วได้เวลาต้องปิดเครื่องสักที
5: เดี๋ยวเราไปด้วยกัน
1: แต่ฉันขังพวกเธอเอาไว้ตั้งล้านปี
5: มันเป็นเพราะความผิดพลาดเรามีอดีตที่ขมขื่นแต่เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปพวกเราคือครอบครัว
0: ก่อนจะไปมาถ่ายรูปกันทุกคนพูดว่าครอบครัว
6: ครอบครัว
1: ขอบคุณนะเด็กดาวโลก
2: กดแชร์

0: มิชชั่นของเหล่าเรนเจอร์สในวันนี้คือการพิชิตเจ้าเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังลุกลามอยู่ในน่านน้ำและคลองของประเทศไทยเป็นปัญหาฉุกเฉินที่ต้องแก้ไขและจำกัดการระบาดของปลาหมอคางดำให้ได้สายข่าวบอกมาว่าในพื้นที่ทุ่งครุมีอุปกรณ์ที่ใช้จับปลาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนสามารถดักจับปลาหมอคางดำแบบเยอะๆได้คำตอบมีอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้แล้วฝากเรนเจอร์สลงพื้นที่โดยด่วนเลย
1: เด็กๆรู้เปล่าว่าอุปกรณ์ที่ใช้จับปลาหมอคางดำเนี่ยเขาใช้อะไรกัน
2: เบ็ดเหรอพี่เบ็ด
3: เบ็ดตกปลาได้ป่ะคะแถมหนูเอาอาหารมาด้วยถ้าสมมติใส่เข้าไปอาจจะตกได้ง่ายกว่าเดิมค
1: ่ะอ๋อคือเหมือนแบบว่าโยนไปแล้วปลามันชุ่มๆก็ใช้เบ็ดจับเลย
4: วิ่งแห่หรือเปล่าคะมันจะได้จับได้เยอะๆ
5: ก็ช้อนหรือเปล่าเพราะหย่อนอาหารลงไปปลาขึ้นมาช้อนได้เลย
1: แต่ที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขามีปลาหมอคางดำคือระบาดหนักมากแล้วก็ลองดูแต่ละบ้านสิพี่เพชรว่าเขาน่าจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการจับปลาได้นะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นบ้านริมน้ําริมคลองหมดเลยอ่ะ
5: พี่ดูสิมันมีเหมือนเป็นตะข่ายอ่ะแล้วก็เป็นไม้ไผ่เชื่อมอ่ะแล้วก็มีเหมือนที่จับด้วย
6: เฮ้ยใช่
5: ปลามันน่าจะเข้ามากินอาหารแล้วเขาก็ยกขึ้นหรือเปล่า
1: แต่ว่าตรงนั้นน่ะเด็กๆเห็นไหมมันมีอันใหญ่ด้วยนะไปดูป่ะ
5: ได้ไ
1: ม่เป็นตะข่ายอันใหญ่เลยคือว่าจับปลาหมอคางดำแน
6: ่
1: ไป
7: ทำอะไรกันน่ะ
8: อ๋อพวกเราปล่อยยอกันอยู
5: ่ฮะอันใหญ่ๆนี่เรียกว่ายอเหรอ
8: ใช่แหละ
9: น้องเกดครับแล้วมันจับปลาได้จริงเหรอครับ
10: ใช่ค่ะจับปลาได้จริงแต่ว่ายอแต่ละอันไม่เหมือนกันอยากจะจับปลาอะไรเหรอคะ
11: อยากจะจับปลาหมอคางดำ
12: อ๋อถ้าอยากจับปลาหมอคางดำงั้นไปทำยอของตัวเองเลยไป
1: ไปสิเด็กๆลุยเลยไปทำยอของตัวเองจะได้จับปลาหมอคางดำด้วยเอาละครับตอนนี้พี่เพชรนะครับมาอยู่กันที่ชุมชนคลองบางมดครับเขาบอกว่าชุมชนนี้เนี่ยมีวิธีการจับปลาโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ายอครับใหญ่ๆด้านหลังของเราตรงนี้เลยทั้งนั้นวันนี้พี่เพชรกับเราเรนเจอร์ครับจะมาขอศึกษาวิธีการทำยอเพื่อใช้จับปลาหมอคางดำในวันนี้กันดีกว่าครับทำไม่ได้แน่นอนนะฮะตามมาเลยครับ
13: อาชึบอาชึบแหรู้ไหมเครื่องมือแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีใช้กันมาทั่วโลกยอหรือที่เรียกกันว่า life net เป็นเครื่องมือที่ใช้จับปลาอาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงจังหวะการว่ายของปลาและทักษะการยกตะข่ายรวมเป็นเครื่องมือสุดฮิตที่พบได้ในหลายอารยธรรมเพราะเป็นวิธีที่เรียบง่ายใช้แรงจากมนุษย์แถมยังเหมาะกับจับปลาในน้ำตื้นอีกด้วยเริ่มจากการใช้คานยกยอที่มีจุดหมุนช่วยผ่อนแรงแบบที่ชาวเมอิเตอิในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือทำแบบนี้หรือยอที่ใหญ่มากๆในแถบชายฝั่งประเทศอินเดียก็จะใช้ตุ้มถ่วงน้ำหนักอีกด้านหนึ่งทำให้เราออกแรงน้อยลงได้เพราะยอไม่ได้มีแค่แบบเดียวอุปกรณ์ที่ใช้ทำยอจึงหลากหลายเปลี่ยนให้เหมาะสมไปได้ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียหรือแม้แต่ในยุโรปก็มียอเหมือนกันเป็นไงล่ะยออย่างฉันเลิศไปเลยใช่ไหม
14: โอ้เรามีของเยอะมากเลยมีตะข่าย
5: เชือกฟางท่อเหล็ก
15: แล้วก็มีอันนั้นอีก
5: ใช่มีไม้ไผ
15: ่ไม้แต่ว่าอุปกรณ์เท่านี้เราจะสามารถทำยอใหญ่ขนาดนั้นได้เลยเหรอ
16: ใช่แล้วแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งนะพอเปลี่ยนแล้วมันจะมีปลาหมอคางดำได้เยอะมากขึ้น
9: ก็คือจับได้มากขึ้นเหรอครับ
16: ใช่ครับ
17: ถ้าตะข่ายมันขนาดใหญ่ขึ้นก็จับได้เยอะขึ้น
5: เออก็จะเป็นไปได้คิดว่าตะข่ายอันนั้นนะพี่เพชรเพราะว่า
9: อันนี้ขาวๆ
5: ใช่ใช
9: ่เพราะว่าซี่แต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันนะดูด
5: ิใช่อันนี้
9: ทีกว่าน้องเกสครับสรุปว่าใช่ตะข่ายไหมครับที่เปลี่ยนไป
10: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าตะข่ายแต่ละอันมีขนาดไม่เหมือนกันก็จะจับปลาได้แตกต่างกันค
15: ่
10: ะ
15: แล้วอันไหนที่จับปลาหมอคางดำได้อะสีขาวนี่ได้ไหม
16: อ๋อสีขาวนี้ก็ได้น่ะเพราะว่ามันจะจับไซส์เล็กทั้งไซส์ใหญ่ได้เลย
10: เพราะว่ายอตะข่ายมันใหญ่กว่าเบ็ดตกปลาก็ถ้าใช้ยอก็น่าจะตกปลาได้เยอะกว่า
18: ปลามันจะชอบไหลมาตามน้ำมันชอบว่ายน้ำมันไม่ต้องมาสังเกตว่ามีอาหารปลาเนี่ยอะไรแล้วพอเรายกขึ้นปุ๊บมันก็จะได้ปลาที่ว่ายน้ำอยู
10: ่มันจะจับปลาได้เยอะกว่าเวลาเราตกปลาถ้าตกปลาจะจับได้ตัวเดียวถ้าเรายกยอมจะจับได้หลายตัวมาก
2: ได้ฝึกกล้ามเนื้อเวลายกขึ้นเพราะว่ายอมันใหญ่มันก็ต้องหนักครับบางคนก็อาจจะทำยออันเล็กก็ได้มันอยู่ที่สลิงกับไม้ครับของเรามีปลาเยอะหลายชนิดแล้วก็เราสามารถตกมากินได้ด้วย
7: สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับไหนเอายอมาให้ดูนี่ยอมาให้ดูไปหยิบยอให้ดูไหนเขียนด้วยจากไม้
9: ไป
19: หยิบมาเลยหยิบมาอีกหยิบมาอีกมาให้ดูสมดูก่อนดิ
9: สองให้ลุงดูก่อน
19: มีตัวอะไรตะเคด้วยอันนี้มันคล้ายๆสวิงคล้ายสวิงนะ
9: อ
19: ัน
9: นี้เนี่ยออกก่อน
19: แต่คล้ายๆเนี่ยออกก่อนอันนี้อะไรมาดูก่อนดิเป็นหน้าใช่นะนั่นเนี่ยตะข่ายจับนกหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วมาดูตรงนี้ก่อนมีกี่หัวครับ
20: 4
19: ลองดึงดิลองดึงดิ
20: เฮ้ย
19: เป็นยอไหมครับ
20: ยออ
19: ันนี้ตัวนี้จะเป็นยอใช่ไหมครับ
20: เป็น
19: กับปลาอะไรครับ
21: ปลาหมอกางดำ
22: หมอกางดำ
19: ปลาเนนก็มีเรามาขั้นตอนที่หนึ่งเนาะเริ่มเลยนะเดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับเอามาจับตัวนี้ไว้หน่อยจับไม้ครับไว้หน่อยมีคนจับไม้ไหมล่ะตอนนี้เราจะเอาพามาเหลาอาจับฝั่งนั้นก็ได้เนี่ยฝั่งนี้หมุนหน้าหมุนกระดอดเรื่อยๆอันดับแรกเราก็สอดเข้าไปในที่เราเจาะรูไว้แล้วมาอีกตัวนึง
23: และอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอครับ
19: เรียกว่าหัวยอเป็นหัวยอแล้วทีนี้ยอมาครับยอมาก
9: ลางยอไหมฮะ
19: กลางยอครับ
9: กลางยอมา
19: ขี้ออกครับขี้ออกดูนะดูวิธีมัดนะจะมัดปลายไม้ไผ่เอามือสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็จับมาบ่วงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้จะมีล็อกอีกตรงนี้นะครับ
9: ใส่เข้าไปเลยครับ
19: ใส่เข้าไปเลยครับเอาสอดเข้าไปได้เลยครับ
23: มันสอดนี่
19: ตรงนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับเข้าแล้ว
23: โอ้
24: เฮ้ทำเสร็จแล้ว
19: ไม้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปใส่คันยอกันได้เลยครับฝั่งโน้นเอายกแกวนไปได้เลย
23: 1 2 3 go
19: ยกไปเลย
24: โอเคครับพอเราทำยอแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งคือคันยอนะครับส่วนนี้มันจะทำเพื่อการดึงลงแล้วดึงขึ้นโอเคก็แค่ค่อยๆปล่อยชา
9: ค่อยๆคลาย
24: ค่อยๆลงไปค่อยๆแบบไม่ต้องล้างไว้นะไม่ต้องล้างไว้ค่อยๆนิดหน่อย
19: ตึงไว้
9: โอ้โห
24: ก็รอ 1-2 นาทีครับหรือไม่ถ้าแบบรีบแล้วก็30วิเป็นต้นก็ได้ครับต้องค่อยๆยก
9: ค่อยๆยกช่วยๆกันเพื่อน
24: โอ้
9: ดึงโอ้ไม่มีอะไรเลย
24: เอายอลงไปเพื่อให้ปลาหมอคางดำมาอยู่ข้างในยอค่ะและเดี๋ยวถ้าได้ประมาณ 1-2 นาทีก็จะยกยอขึ้นค่ะที่ต้องค่อยๆปล่อยเพราะว่าถ้าสมมุติเราปล่อยไปเลยหรือว่าล้างเอาไว้ตัวเราอาจจะจมไปด้วยได้เลยค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็รอลุ้นอยู่ค่ะว่าจะมีปลาเยอะๆไหมเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะที่ตอนนั้นยกขึ้นมาแล้วไม่มีปลาสักตัวเลยค่ะ
23: ถ้าผมเป็นคนจับปลาผมอาจจะจับไม่ได้ครับเพราะว่าจากการลองมาหลายครั้งแล้วครับก็ไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับ
25: หนูคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยเอาอาหารมาล่อค่ะแต่ว่าจากที่แคนดูบอกค่ะเขาบอกว่าปลาธรรมชาติไม่กินอาหารเม็ดค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักส่วนใหญ่เขาจะกินจากพวกโคลนเป็นหลักค่ะ
19: เอ๊ะดึง
9: มาไหม
19: ปล่อยไปก่อน
23: ได้แล้วกูได้ตั้งกี่ตัวน่ะ
26: ว้าว
23: ได้เยอะมาก
9: ที่ยอสามารถดักจับปลาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าปลาจะว่ายน้ำเข้ามาอยู่เหนือยอโดยที่ไม่รู้ตัวปลาจะว่ายมาตามกระแสน้ำผ่านยอที่เป็นเหมือนกับดักที่เราวางเอาไว้เมื่อเรายกยอขึ้นน้ำจึงไหลผ่านรูตะข่ายที่มีขนาดเล็กปลาจะถูกดักเอาไว้ให้ว่ายหนีไม่ทันบวกกับนิสัยของปลา

0: ที่ชอบร่มเงาในน้ำยอที่ถูกหย่อนลงไปจะช่วยบังแสงทำให้ปลารู้สึกปลอดภัยและว่ายน้ำเข้ามาอยู่ในยอทำให้ปลาคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถกำบังนักล่าได้จึงรีบเข้าใกล้ทันทีเพื่อปกป้องตัวเองหรือเรียกว่าเป็นพฤติกรรมการเอาตัวรอดของปลานั่นเองครับ
1: มิชชั่นสุดท้าทายในวันนี้ Spy Ranger ส่งใช้ยอที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจับปลาหมอคางดำขึ้นมาให้ได้โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI เพื่อหาจุดในการวางยอและเทคนิคในการยกยอเพื่อจัดการเจ้าปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายให้ได้สู้เขานะเหล่า Rangers
2: นี่เดี๋ยวพวกเราถ่ายรูปบ่อนี้ไหมแล้วก็ให้ AI หาว่าควรวางยอไว้ที่ไหน
3: แล้วถ่ายขนาดยอให้ AI ดูด้วยไหมล่ะ
4: งั้นพวกเราไปดูตรงที่มีปลาเยอะๆกัน
5: ตรงนั้นก่อนไหมตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่
6: มีปลาตัวเล็ก
7: ใช่ๆมีปลาตัวเล็กเต็มเลย
6: จริงด้วยเหมือนตรงนี้ปลาตัวเล็กจะเลี้ยงแฮะ
3: เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราไปถ่ายตรงนู้นแล้วก็ตรงนี
6: ้ตอนนี้เราเจอแค่ปลาตัวเล็กยังไม่เจอปลาตัวใหญ่เลย
8: แล้วที่เธอดูตะแกรงที่เธอสำรวจเนี่ยเธอคิดว่าตรงไหนมีปลาเยอะเหรอ
6: น่าจะตรงนี้นะเพราะว่าตรงนั้นไม่ค่อยมีเลยแต่ตรงนี้ปลาตัวเล็กเยอะแล้วก็อาจจะมีปลาตัวใหญ่ก็ได้
8: เดี๋ยวเราจะเอารูปที่เราถ่ายมาเนี่ยส่งให้ AI ดูว่าตรงไหนเนี่ยน่าจะมีปลาเยอะโอเคไหม

0: รุปมาแล้ว AI บอกว่าให้วางตรงฝั่งขวานู้นหรือฝั่งซ้ายนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีขอบแล้วมันก็จะมีเงาใช่ไหมคะและปลามันชอบว่ายใต้เงา
1: ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือตรงสะพานเพราะว่ามันเป็นที่ที่ทางเดินมันบรรจบกันทำให้เราสามารถวางยอได้ง่ายแต่ว่าที่ที่ AI ไม่แนะนำให้วางก็คือกลางบ่อเลยเพราะว่าปลาไม่ค่อยชอบอยู่แล้วมันก็ไม่มีเงาด้วย
0: นั้นแคนดูจะเลือกจุดไหนดีอ่ะฉันชอบเห็นตรงนั้นปลามันผุขึ้นมาเยอะเลยอ่ะตรงส่วนที่มันมาบรรจบกันตรงนั้นอ่ะ
2: ฉันเห็น
0: แล้ว
2: ว่าเราต้องไปจุดที่2
0: ใช่ฉันว่าตรงนั้นแหละ
3: เราได้จุดวางยอแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเขาจะถาม AI นะว่าถ้าเราเอาอาหารปลาใส่ยอไปแล้วก็ไปวางยออ่ะจะทำให้ได้ปลาเยอะขึ้นไหม
0: โอเค
3: คือที่เราเปรียบเทียบกันทั้ง3อันมีอาหารปลาขนมปังผสมลำแล้วก็ลำอ่ะ AI แนะนำให้เรากอเป็นขนมปังผสมลำลำมีความหอมฟุ้งและกระจายทั่วน้ำทำให้เรียกฝูงปลาได้เยอะช่วยขนมปังช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสทำให้เหยื่อไม่ละลายหายไปกับน้ำถ้างั้นเราเอาลำกับขนมปังไปให้เพื่อนเลยไหม
0: โอเค
3: ไปกัน AI ช่วยวิเคราะห์ในการดูตำแหน่งครับว่าตรงไหนปลาจะอยู่ส่วนมากครับอย่างเช่นตรงนี้ครับมันเป็นทางเชื่อมและมีเงาครับให้ปลาอยู่ AI ก็เลยวิเคราะห์ว่าตรงนี้น่าจะมีปลาเยอะครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าข้อมูลที่ AI ให้มาจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปทดลองดูก่อนครับ
4: พร้อมกันหรือยังเนี่ย
5: พร้อมแล้วค่ะ
4: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปจับเจ้าคางดำเนี่ยต้องอธิบายให้พี่เพชรฟังก่อนว่าเรามีวิธีการยังไงกันบ้างและเราทำไมต้องมุมนี้ครับ
1: AI อะค่ะบอกว่าตรงที่เราเลือกเนี่ยค่ะมันเป็นสะพานมันเป็นจุดเชื่อมปลาชอบว่ายอยู่ตามขอบเพราะว่ามันมีเงาด้วยค่ะแล้วก็ตรงที่มันเป็นจุดเนี้ยค่ะ AI บอกว่าเราจะได้วางยอง่ายๆค
3: ่
1: ะ
3: แล้ว AI บอกว่าลำจะมีกลิ่นฉุนครับทำให้ล่อปลาได้เป็นระยะไกลครับแล้วขนมปังครับเป็นตัวที่พอจุ่มน้ำลงไปครับทำให้ไม่ละลายหายไปกับน้ำครับ
4: โอเคถ้างั้นพี่เพชรขอจับเวลานะ15นาทีไปครับอย่างน้อยเนี่ย15ทีนี้ต้องได้น้องคางดำเนี่ย1ตัว
0: เราควรไม่ให้มันเห็นเงาเรานะ
4: ไม่ควรเหรอ
0: ใช่ครับไม่งั้นมันจะตกใจกลัวแล้วมันไม่กล้าเข้ามาครับ
6: อันนี้ก็สักพักแล้วนะน่าจะมาลองยกดูสิ
3: ได้มั้ยโอ้มี
0: แต่ปลาตัวเล็ก
4: มีแต่ปลาตัวเล็ก

0: ย
1: ปล่อยน้องไปเถอะ
2: ปล่อยอาหารเพิ่มอีกไหม
3: ได้ได้ได้เดี๋ยวปล่อยอาหารเพิ่มดีกว่า
4: ถ้างั้นเราลองปล่อยไว้สักแบบ2นาทีไหมเอาแม่ให้ครบ2นาทีแล้วลองดึงขึ้นไหม
1: หรือว่าเราลองเปลี่ยนที่ไหม
4: เราไปมุมแบบข้างๆเดินเขิบไปนิดนึงไหม
5: one two one
4: ตรงนี้ตรงนี้แหละ
0: นี่เหมือนมันมีปลาว่ายเข้ามา
4: อ่ะ2นาทีแล้วลองดู
1: 1 2 3 go
4: เดี๋ยวเพิ่งค่อยๆใจเย็นใจเย็น
1: กึ๊บยก
4: เอาขึ้นมาได้มั้ยเฮ้ยเฮ้ยมา2ตัวเฮ้ยโหโห
1: ยเหมือนมันติดอ่ะเหมือนมันติด
4: ตักเลยโอ้เอาโอเคมากดหยุดเวลาครับเอาละโอเคทันเวลา15นาทีพอดีได้ปลามากี่ตัวครับ
6: 3
4: สุขภาพแข็งแรงดูดีไหม
1: ด
4: ีอยู่นะ
0: แต่น้องดูนิ่งไปนิดนึง
4: น้องดูนิ่งน้องตกใจนิดนึงนะโอเคถือว่าเก่งมากๆและภารกิจในวันนี้ก็สำเร็จด้วยปรบมือตัวเองหน่อยเย
7: ้พอเราแก้สิ่งที่ทำพลาดไปนิดหน่อยผมอยู่ดีๆก็ได้ปลาหมอครั้งนำ2ตัวขึ้นมาก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก
8: แล้วเวลาที่เราจับปลาหมอคางดำได้อะที่มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ว่ามันจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เราก็ต้องจับออกมาหมดเลยใช่ไหมห้ามปล่อย
7: ใช่แล้วเพราะว่าทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เราก็ต้องเอาออกมาให้หมดไม่งั้นมันก็จะไปกินตัวอื่นให้มันเสียหายได
9: ้เพราะการสังเกตจนเข้าใจพฤติกรรมของปลาจึงทำยอให้กลายเป็นภูมิปัญญาที่สืบสานส่งต่อกันมาถึงปัจจุบันยอเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจับปลาได้จำนวนมากและนำมาใช้จับเจ้าปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีตัวร้ายที่กำลังแพร่ระบาดได้โดยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมว่าเวลายกยอขึ้นจะต้องดึงเชือกและยกตัวยอขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ปลาจะรู้สึกตัวไม่อย่างนั้นปลาที่มีนิสัยว่องไวก็จะว่ายหนีหายวับในทันทีใช้ผู้ช่วย AI ช่วยในการหาจุดวางยอได้แล้วก็ต้องฝึกฝนเรื่องความไวในการยกยอให้ชำนาญด้วยนะสู้ต่อไปเหล่าเรนเจอร์ส
10: แจ้งเตือนแจ้งเตือนมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เดี๋ยวนะมหาสมุทรอยู่สักไกลขนาดนั้นจะมาเกี่ยวอะไรกับพวกเรากันล่ะปกติแล้วบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบนี้ลมจะพัดน้ำอุ่นไปทางตะวันตกส่วนน้ำเย็นจากใต้ทะเลก็สามารถขึ้นมาด้านบนพร้อมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรูปแบบลมและการเคลื่อนที่ของน้ำจะเปลี่ยนไปน้ำอุ่นกับเคลื่อนตัวไปอีกด้านน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกบางส่วนเลยอุ่นกว่าปกติสารอาหารใต้ทะเลที่เคยโดนน้ำเย็นพัดขึ้นมาก็ลดลงสารอาหารน้อยแพลงต้นพืชตัวจิ๋วก็น้อยไปด้วยปลาเล็กไม่มีแพลงต้นกินปลาเล็กก็ต้องย้ายถิ่นส่วนปลาใหญ่ใช่ก็อย่างที่คิดนั่นแหละปลาใหญ่ก็ไม่มีปลาเล็กให้กินก็ต้องย้ายถิ่นเหมือนกันและผู้ที่ย้ายไปไหนไม่ได้อย่างปะการังเมื่อน้ำอุ่นขึ้นก็เครียดจนเป็นนางพญาผมขาวเอ้ยจนเป็นปะการังเฝ้าขาวเห็นหรือยังแค่ทะเลเปลี่ยนปลาเล็กก็เปลี่ยนปลาใหญ่ก็เปลี่ยนปะการังยังเปลี่ยนเลยสุดท้ายเรื่องนี้ก็อาจจะมาถึงเราด้วยเหมือนกันช่วงที่เกิดเอลนีโญฝนอาจน้อยลงแถมอากาศก็ร้อนขึ้นฝนลดลงน้ำในคลองก็ลดน้อยลงและก็อาจจะร้อนขึ้นน้ำก็น้อยแถมร้อนแล้วปลาที่อยู่ในน้ำจืดล่ะนั่นแหละก็ต้องหาที่อยู่ใหม่เหมือนกันเราอาจจะหยุดเอลนีโญไม่ได้แต่เราช่วยดูแลสัตว์น้ำให้มีบ้านดีๆอยู่ได้เริ่มง่ายๆจากไม่ทิ้งขยะในแหล่งน้ำไปเที่ยวทะเลก็ช่วยกันดูแลปะการังไม่เหยียบไม่จับไม่ทำลายแล้วถ้าเจอลูกปลาลูกปูตัวเล็กๆก็อย่าเพิ่งจับมากินปล่อยให้เขาได้เติบโตก่อนรู้จักเข้าใจและไม่ตื่นตกใจเตรียมพร้อมเอาไว้เอลนีโญมาเมื่อไหร่เราต้องรอด
4: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ให้เรนเจอร์สทางบ้านออกแบบอุปกรณ์จับปลาหมอคางดำในสไตล์ของตัวเองแบบสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครแล้วส่งผลงานพร้อมคำอธิบายของน้องๆขโมดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
0: ไม่เลวนะพี่เพชร
4: เหมือนปลาปกติเนาะเป็นไง
5: ก้างเยอะด้วย
4: ก้างเยอะและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
6: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด

0: ดีครับได้เวลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพนในรายการ
0: ไทย PBS Kids ครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะเด็กหญิงธนดีศรีเกษตรอายุ11ปีค
0: ่ะวันนี้น้องน้ำตาลพร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
2: พี่ๆคะเวลาที่เราเปิดโทรทัศน์หรือถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีเราอาจจะได้พบเห็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่รุนแรงและสะเทือนใจซึ่งนอกจากผู้ใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราก็อาจจะได้รับความรู้สึกกลัวหรือกังวลได้เหมือนกันค่ะ
0: โอ้โหใช่เลยครับน้องน้ำตาลแต่ว่าเด็กๆเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมสุขภาพจิตมีแนวทางดีๆมาแนะนำให้กับเด็กๆครับ
1: ซึ่งมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันค่ะที่จะช่วยให้พวกเราแล้วก็ครอบครัวผ่านพ้นความรู้สึกแย่ๆไปด้วยกันค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีที่1ให้เด็กๆเล่าหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหากพวกเรารู้สึกอึดอัดหรือว่าอยากจะระบายก็สามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมเล่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่าบังคับตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะวิธีที่2ให้เด็กๆอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกกลัวเนี่ยการได้อยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักจะช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยและก็อบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: วิธีที่3ค่ะลดการรับชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังข้อนี้สำคัญมากค่ะถ้าดูคลิปหรือข่าวในโซเชียลแล้วรู้สึกเครียดหดหู่หรือกลัวให้พักหน้าจอวางมือถือลงแล้วชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวไปทำกิจกรรมสนุกๆอย่างอื่นแทนเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะ
0: วิธีที่4เมื่อเด็กพร้อมควรกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมพอเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับเราสามารถช่วยกันทำสิ่งดีๆได้ตามกำลังของเราเช่นเขียนการ์ดส่งกำลังใจวาดรูปหรือพูดคุยให้กำลังใจกันการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์และส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างได้นั่นเองครับ
2: และวิธีสุดท้ายค่ะหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมเช่นนอนไม่หลับฝันร้ายกังวลมากหรือเศร้าติดต่อกันหลายวันควรรีบไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้เลยนะคะมีพี่ๆพร้อมรับฟังและช่วยเหลือพวกเราตลอด24ชั่วโมงเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วครับแม้ว่าปัญหานี้เนี่ยจะอยู่ไกลตัวจากพวกเราแต่ถ้าเด็กๆนะครับรู้วิธีป้องกันและวิธีแก้สถานการณ์ที่รุนแรงนี้ไว้พี่กันเชื่อว่าจะต้องเป็นเกราะที่ดีที่จะป้องกันให้กับเด็กๆอย่างแน่นอนครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันด้วยนะและสำหรับข่าวดีๆแบบนี้ก็ยังมีให้เด็กๆได้ติดตามอีกเพียบเลยนะคะสามารถติดตามชมได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ค่ะ
0: เย้
1: ไหนเป็นไงบ้างคะน้องน้ำตาลเมื่อกี้ได้อ่านข่าวยากไหม
2: ยากค่ะแต่ว่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: แล้วจากข่าวที่อ่านมาเนี่ยน้องน้ำตาลรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีค่ะและหนูจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: และน้องน้ำตาลคิดว่าการอ่านข่าวเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้าง
2: มีความท้าทายค่ะที่ต้องจำบทให้แม่นยำด้วยค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องน้ำตาลเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่กันก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วย
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เด็กๆคะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
0: ไปกันเลย

0: ่องเกี่ยวกับกาวใช่ไหมครับพี่กันเนี่ยขอถอยก่อนเลยนะครับไม่ขอเล่นด้วยเพราะว่ามันเลอะมือมันเปรอะมือมันเหนียวเนิบหนับมันร้องออกยากด้วยพี่กันไม่ชอบพี่กันอยากเล่นน้ำวันนี
1: ้โอ้พี่กันคะเราลืมผ้าแบบกาวเปื้อนมือไปได้เลยเพราะว่าการทดลองสติกเกอร์กาวลอกติดวันนี้เนี่ยเรามีเทคนิคที่ทำให้กาวไม่เปรอะมือค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอทำสติกเกอร์จากกาวเนี่ยนะมันจะทำได้หรอพี่แพน
1: ทำได้แน่นอนสิคะและนอกจากกาวเนี่ยจะไม่เลอะมือแล้วนะพี่กันเราสามารถลอกกาวออกมาเอาไปติดกระจกน่ารักน่ารักสนุกสนุกก็ได้งั้นไม่รอช้าเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันในวันนี้นะคะก็จะมีกาวลาเท็กซ์สีโปสเตอร์น้ำยาล้างจานแผ่นใสหรือถุงพลาสติกใสตะเกียบคู่กันและถ้วยผสมสีค่ะ
0: เมื่อเด็กๆเห็นอุปกรณ์ไปแล้วเราไปเริ่มเมคกันเลย
1: ได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำสติกเกอร์ลายอะไรดีคะพี่กัน
0: แตงโมไหมครับ
1: แตงโมเหรอ
0: แตงโมอยู่พอดีเลย
1: ได้เลยค่ะพี่กันมาเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างแรกนะคะเราต้องใส่กาวก่อนใช่ไหมคะพี่กัน
0: ครับผม
1: ใส่กาวลาเท็กซ์ลงไป
0: ก็อันนี้
1: เดี๋ยวพี่แพนขอทำเป็นตัวเนื้อแตงโมนะคะ
0: ได้พี่กันทำเป็นเปลือกแล้วกันนะสีเขียว
1: โอเค

0: ได้แล้ว
1: นี่แค่นี้เลยค่ะเด็กๆง่ายมากเลย
2: ง่ายสุดๆเลยครับพี่แ
1: ม่ใช่ต่อมานะคะเราจะมาวาดบนแผ่นใสกันค่ะเราจะใช้ตะเกียบหรือว่าผู้กันนะคะในการวาด
2: ครับผมอันนี้พี่แพนวาดเป็นเนื้อแตงโมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่แพนลงเนื้อแตงโมก่อนนะ
2: ใช่
3: และเราก็ใช้ตะเกียบหรือว่าผู้กันนะคะเกี่ยกาวแบบนี้ได้เลยค่ะให้เป็นรูปทรงเหมือนที่เด็กๆอยากจะได้เลยนี่พี่ทันจะทำเป็นสามเหลี่ยม
1: เด็กๆคะตอนที่เราทากาวลงไปในแผ่นใสเนี่ยเราต้องให้ความหนาเนี่ยมันพอดีค่ะพี่กันเพราะว่าถ้ามันบางเกินไปเวลาที่เราลอกออกมันจะขาดได้ให้มันมีความหนานิดนึงพี่กันทำเปลือกได้เลยค่ะ
2: ต้องฝั่งนี้ใช่ไหมครับ

0: โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่การคะพี่แพนว่ามันขาดอะไรไปไหมคะ
1: ขาดเมล็ดแตงโมป่ะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ปากวาง
0: มาเรามาเติมสีดำกันดีกว่า
1: อันนี้คู่กันเบอร์เล็กที่สุด
0: พี่การลุยเลยค่ะ
1: พี่การลุยเลยใช่ไหมครับอันนี้พี่แพนตัด

0: ดี๋ยวเราจะเอาไปตากในที่ร่มกันนะคะประมาณ 12-24 ชั่วโมงค่ะรอให้สติกเกอร์ของเราเนี่ยมันแห้งค่ะพี่กัน
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับ
0: นายพี่กันคะสติกเกอร์ของเราแห้งหรือยังคะ
1: แห้งแล้วครับผมเพราะว่าพี่กันเนี่ยได้ฝากลุงตุ่งทำไว้ให้แล้ว
0: นายขอดูหน่อย
1: นี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่กาวแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบางๆแล้วก็ใสๆนั่นเองนี่สามารถลอกออกได้เลยนะพี่แพน
0: ลอกได้เลยใช่ไหมคะ
1: ลองดู
0: โอเคเดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดตกแต่งเลย
1: ใช่ครับผมนี่เลยครับตัดให้มันโค้งๆสวยเด็กๆครับผมเราใช้ของมีคมนะครับเด็กๆเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับหรือว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดได้นะครับโหสวยเลยครับพี่แพน
0: แน่นอนนี่โอเค

0: ี้แล้วค่ะพี่การคะนอกจากจะได้แบบนี้แล้วนะเราสามารถเอาไปติดกระจกได้ด้วยนะ
1: จริงเหรอไหนเราแปะไหมเราแปะไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ว้าว
0: นี่เป็นไงนี่แครอทก็น่ารักนะคะพี่การว้าวเอาติดให้หมดเลย
1: ให้หมดให้หมดเลย
0: พี่กันตอนนี้เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากการทดลองนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคำอธิบายกันเลยในกาวลาเท็กซ์หรือกาว PVA จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือพอลิเมอร์และน้ำเมื่อเราทาลงไปบนแผ่นใสน้ำที่อยู่ในกาวจะค่อยๆระเหยออกไปในอากาศจนเหลือแต่โมเลกุลของพอลิเมอร์กลายเป็นแผ่นฟิล์มยางยืดหยุ่นที่ลอกออกได้นั่นเองค่ะ
1: และเคล็ดลับเด็ดของเราก็คือการหยดน้ำยาล้างจานลงไปนิดหน่อยซึ่งน้ำยาล้างจานนะครับจะเข้าไปช่วยลดแรงตึงผิวทำให้เนื้อกาวกระจายตัวได้ราบเรียบไม่หดตัวเป็นก้อนและช่วยให้เราเนี่ยลอกสติกเกอร์ออกจากแผ่นใสได้ง่ายขึ้นไม่ติดแน่นจนขาดนั่นเองครับเป็นการทดลองที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนเด็กๆนะครับก็สามารถวาดเป็นรูปการ์ตูนหรือว่าเป็นรูปหัวใจเอาไว้ติดในห้องนอนน่ารักน่ารักได้เลยนะครับว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: มาแล้วจ้าวันนี้เพื่อนๆได้ทั้งลุยวิทยาศาสตร์เปลี่ยนกาวเหลวให้กลายเป็นแผ่นยางที่ยืดหยุ่นสนุกกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากเทคนิคลอกกาวออกง่ายไม่ติดแน่นปลดปล่อยศิลปะโดยการวาดสติกเกอร์แปะกระจกตามจินตนาการพร้อมใช้คณิตศาสตร์กะความหนากาวให้พอดีแถมยังได้บริหารกล้ามเนื้อมือเล็กๆให้แข็งแรงอีกด้วยนะสนุกแถมได้ความรู้อย่าลืมไปทำตามกันนะบ๊ายบาย
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ดเด็กๆก็สามารถเอาไปทำตามกันดูได้นะ
1: Let's make

0: ังหวัดพัทลุงค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปล่องเรือชมหนองบัวกันมาแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวแบบชิลๆได้สัมผัสกับธรรมชาติและที่นี่ก็คือเรือนตาอ้นมีกิจกรรม Active Learning ให้เด็กๆได้ทำเพียบเลยแต่ว่าพี่เฟย์มาคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะไปสนุกยังไงล่ะคะโอ้โหพี่เฟย์เหงาแย่เลยอ่ะ
1: ใครจะปล่อยให้พี่เฟย์ต้องลุยคนเดียวล่ะคะมาถึงเดินตาอ้นจังหวัดพัทลุงทั้งทีน้องพีทขออาสาพาพี่เฟย์ไปทำกิจกรรมเองค่ะ
0: โอ้ยดีเลยค่ะน้องพีทมาแบบนี้ได้พี่เฟย์ค่อยยังชั่วหน่อยนึกว่าจะได้ทำกิจกรรมคนเดียวแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีไหม
1: ไปกันเลยค่ะพี่เฟย
0: ์ไปกันเลยไปน้องพีทหูยเราจะทำกิจกรรมไหนก่อนดีคะเยอะมากอะ
2: หลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่เรือนตาอ้นบ้านไม้หลังน้อยท่ามกลางธรรมชาติอันอบอุ่นของควนขนุนที่นี่จะชวนเด็กๆมาเปิดประสาทสัมผัสเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ชาร์จพลังกายและพลังใจไปกับศิลปะรักโลกที่รับรองว่าจะต้องหลงรัก
0: น้องพีบรรยากาศที่นี่เนี่ยสบายสบายเย็นเย็นนะคะ
1: พี่เฟย์ดูไหมคะว่าในภาษาใต้เรินมีความหมายว่าอะไร
0: ในภาษาใต้เหรอเรินแปลว่าบ้านไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะพี่เฟย์เรินแปลว่าบ้านส่วนตาอ้นก็คือคุณตาเจ้าของบ้านของเรินตาอ้นนี่เองค่ะรวมกันแล้วก็คือบ้านของคุณตาอ้นค่ะพี่เฟย
0: ์อย่างนี้นี่เองไม่น่าแหละเราเดินเข้ามานะได้บรรยากาศเหมือนได้ไปเที่ยวบ้านญาติจริงๆเลยอ่ะอบอุ่นสุดๆพี่ฟ้าชอบมากเลยกิจกรรมเยอะมากอุ๊ยน้องพีทพี่คนนั้นอ่ะคือใครเหรอคะ
1: อ๋อพี่เอ๋เจ้าของบ้านใจดีของเรือนตาเอิ้นค่ะรับทักทายพี่เอ๋กันค่ะพี่เฟย
0: ์ดีเลยไปนะค่ะพี่เอ๋กันไปเร็วพี่เอ๋ค่ะ
1: พ
0: ี่
1: เอ
0: ๋
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรินตาอ้นค่ะวันนี้พี่เอ๋เตรียม3ภารกิจหลักนะคะมีสีจากดอกไม้สีจากดินและของอร่อยๆประจำจังหวัดพัทลุงไว้คอยต้อนรับเด็กๆด้วยค่ะ
0: โอ้ดีเลยค่ะตอนนี้เนี่ยพวกหนูพร้อมกันมากๆเลยค่ะใช่ไหมน้องพีท
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมค่ะพร้อมค่ะพี่เอ๋
3: พร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นต้องไปช่วยพี่เอ๋เก็บดอกไม้ก่อนได้ไหมคะ
0: โ

0: นี้เลยค่ะ
1: อันนี้พี่พากินแรกหรือเปล่าคะเนี่ย
2: โอ้โหพี่เฟย์กับน้องพีตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเพราะรอบๆเนินตาอ้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดทั้งใบไม้รูปทรงแปลกตาและดอกไม้สีสันสดใสเต็มไปหมดพี่เอ๋บอกว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสีและลวดลายซ่อนอยู่ข้างในที่แตกต่างกันพี่เฟย์ฉันอยากจะรู้แล้วสิคะว่าดอกไม้ใบไม้ที่เราช่วยกันเก็บมาด้วยมือตัวเองเนี่ยพอไปอยู่บนผืนผ้าแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: เก็บมาได้เยอะเลยค่ะพี่เอ๋
3: ภารกิจแรกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดึงความลับจากดอกไม้ใบไม้กันนะคะที่เราเรียกกันว่าอีโคปรินต์หรือผ้าพิมพ์สีใบไม้จากธรรมชาติค่ะที่เราจะได้ทำกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีไหมคะ
1: ดีเลยค่ะ
3: เอาไปเลยอุปกรณ์อันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะคนละหนึ่งชิ้นค่ะทุกคนพับผ้าเหมือนพี่เอ๋นะคะพับแบบนี้เลยพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งเลย
4: พับคร
3: ึ่งโอเคเสร็จแล้วม้วนผ้าไว้ครึ่งนึงค่ะม้วนไว้เลยม้วนผ้าไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะเอาดอกไม้ใบไม้ทั้งหมดที่เราเก็บมาเมื่อกี
1: ้
3: วางเรียงไปบนผ้าให้เต็มเลยแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะวางไปเลยค่ะ

0: องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้ค้อนเนี่ยทุบทุบทุบทุบแบบนี้ลงไปบนดอกไม้กับใบไม้ที่เราวางไว้บนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นสีสวยๆนี่โอ้ยดูสิน้องพีท
1: สนุกเลยสนุกมากเลยค่ะพี่เฟย์ออกแรงนิดๆแต่ได้ลายดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องเหมือนเราได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือของเรานะคะที่สำคัญเนี่ยยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะเด็กๆเพราะว่าเราจะต้องคิดว่าดอกไม้เราจะวางไว้แบบไหนตรงไหนนี่ถึงจะออกมาสวยกิจกรรมนี้เนี่ยเด็กๆต้องชอบแน่นอน
2: เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าลวดลายจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: ทุกคนเปิดผ้าเลยค่ะค่อยๆเปิดนะคะเปิดไปทีละนิดเลย
0: ว้าวนี่โอ้โห
2: สวยมาก
0: สวยใช่ค่ะพี่เอ๋
2: ภูมิใจในผลงานตัวเองไหมคะ

0: จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาสนุกกับการทำผ้ามัดย้อมกันซึ่งวันนี้เราจะใช้สีจากธรรมชาติเลยใช่ไหมคะพี่เอ
1: ๋ใช่ค่ะเดี๋ยวเพจจะอธิบายให้ฟังนะคะสีที่เราทำในวันนี้เป็นสีจากธรรมชาติที่มาจากดินของที่นี่เลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากอุปกรณ์ก็จะมีผ้ามีย่างวันนี้มีเพิ่มมีไม้ไอติมเข้ามาด้วยนะคะขั้นตอนการย้อมคือเราก็จะเอาผ้าเนี่ยที่มาเสร็จแล้วไปจุ่มในน้ำนะคะในน้ำเปล่าในสีดินแล้วก็น้ำเปล่าเป็นการล้างสีส่วนเกินออกเสร็จแล้วก็มาแกะยางใส่ตะกร้านี้นะคะจากนั้นกางผ้าออกเราก็จะเห็นผลงานของเรานะคะแล้วก็สองกระมังสุดท้ายล้างสีส่วนเกินออกให้หมดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งบิดหมัดจบขั้นตอนได้กระเป๋าสวยๆกลับบ้านกันคนละหนึ่งใบเลย
0: ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลงมือทำเลยดีไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าพร้อมเราไปลุยกันเลย
0: ไปเลย

เด็กๆคะการที่เราทำผ้ามัดย้อมแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กได้ลุ้นอีกด้วยนะเพราะว่าพอเรามัดแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเอาไปจุ่มกับสีดินแดงแล้วเอา

0: เราก็ไม่รู้ว่าที่เรามัดไปทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นลวดลายอะไร
1: มาลุ้นกันค่ะพี่ฟีแกะเลยแกะเลย
0: ได้เลยค่ะไหนไหนไหนจะเป็นลายอะไรมัดแบบนั้นโอ้โหสวยมากเลยค่ะว่าแต่ลายเนี่ยเรียกว่าลายอะไรหรอคะ
2: ลายดาวล้อมเดือนค่ะ
0: ดาวล้อมเดือนโอ้โห
2: สวยมากมากเลย
0: แต่ว่านอกจากลายนี้แล้วก็คือเด็กๆสามารถทำได้ตามจินตนาการ
2: ค่ะสามารถใช้ยางมัดตามลวดลายที่เราชอบได้เลยซึ่งลายมีเยอะมากๆเลย

0: กิจกรรมกลางแจ้งมาท้องก็เริ่มร้องแล้วอะค่ะพี่เอ
1: ๋งั้นเรามาเริ่มทำภารกิจขนมพื้นบ้านจากจังหวัดพัทลุงกันค่ะนั่นก็คือขนมโคซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเราจะใช้สีธรรมชาติในการทำขนมของเราซึ่งสีสวยๆน้ำเงินสีม่วงนี้มาจาก
0: อันชัน
1: และสีเขียวมาจาก

0: หลังจากนั้นเราจะรอให้ขนมสุกก่อนนะคะขนมสุกคือมันจะลอยขึ้นมา
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้ว

0: ค่ะขนมโคฝีมือของพวกเราชิมกันเลยดีไหม
1: โอเค
0: ลองไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: ว้าวเอาฟิตชิมเลย
3: ฟ้าจากอัญชัน
2: ลองชิมสิคะเอาสีเขียวจากใบเตยลองฟิต
1: เขียวจากใบ
2: กินเลยอร่อยไหมคะ
0: อร่อยมากๆเลยค่ะพอกัดเข้าไปเนี่ยเจอน้ำตาลแว่นเยิ้มๆใช่ไหมคะหวานๆแล้วพอกินคู่กับมะพร้าวเข้าไปเนี่ยมันๆอร่อยฟินมากๆเลยค่ะ
1: อร่อยอร่อยละมุนสุดๆไปเลยค่ะพี่เฟย
0: ์ใช่แล้วโหเรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกแบบ active learning รวมถึงได้อิ่มท้องอีกด้วยต้องขอบคุณพี่เอ๋แล้วก็น้องพีทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้พี่เฟย์ก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกเช่นเคย
4: เพียงแค่เด็กๆเข้าไปที่หน้า Facebook ของไทย PBS Kids และตอบคำถามจากตอน Active Learning ที่เรินตาอ้นใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ใครที่ตอบถูกตอบไวลุ้นรับของฝาก5รางวัลจากพี่เฟย์ไปเลยค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องบ๊ายบายทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะวันหยุดไม่เหงาไปเที่ยวแบบพวกเราใน
5: The Big
6: พี่เฟย์กับน้องพีทกินขนมโคกันอย่างอร่อยเลยเห็นแบบนี้แล้วอยากลงใต้ตอนนี้เลยครับพี่แพน
7: โอ้โอพี่การไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าพี่เฟย์เนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เราดูแบบจัดเต็มเลยค่ะ
6: ไม่หน่อยก็ได้ครับแต่ว่าดูรายการแล้วสนุกจริงๆนะครับเด็กๆก็อย่าลืมไปตามรอยพี่เฟย์กันได้นะและนี่ก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากให้กับเด็กๆในวันนี้ส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามได้นะครับที่เดิมเวลาเดิม
7: และกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
6: ไทย PBS Kids ครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสตองมาแล้ววันนี้สตองกับหมอภูมิครับ
1: คุณหมอภูมิครับวันก่อนสตองไปกินผักทอดมาอร่อยมากเลยครับ
2: โอ้ดีจังเลยครับน้องสตองปกติน้องสตองชอบกินผักด้วยแหละครับ
1: ไม่ค่อยครับแต่ว่าพ่อแม่บอกให้กินเยอะๆจะได้แข็งแรงก็เลยลองกินผักหลายแบบ
2: ดีครับเพราะว่ากินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินนมเนี่ยมีสารอาหารเยอะดีต่อร่างกายแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงด้วยที่สำคัญก็คือผักเนี่ยกินแล้วดีต่อสุขภาพฟันด้วยนะครับเด็กๆทราบไหมครับว่าในผักเนี่ยมีเส้นใยหรือว่าไฟเบอร์ที่สูงเวลาเคี้ยวเยอะๆก็จะช่วยขจัดคราบบนฟันได้ทีนี้พอขจัดคราบบนฟันได้น้องสตองว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: คิดว่าพอเศษอาหารน้อยลงก็คิดว่าฟันผุน่าจะน้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับหมอภูม
2: ิเก่งมากเลยครับน้องสตองนอกจากนี้เคี้ยวผักเยอะก็จะช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายทำให้ช่วยขจัดคราบอาหารได้อีกนะครับนอกจากนี้วิตามินซีในผักอย่างเช่นคะน้าบรอกโคลีหรือว่าพริกหวานเนี่ยก็ยังสูงอีกแล้วน้องสตองรู้จักวิตามินซีไหมครับเนี่ย
1: รู้จักครับรู้จักอันนี้มันเป็นกลมๆแม่บอกว่าพอกินอร่อยมากและก็แม่บอกอีกอย่างนึงว่าถ้ากินจะไม่ป่วย
2: ใช่เลยครับนอกจากจะไม่ทำให้ป่วยแล้วเนี่ยวิตามินซียังช่วยหยุดเรื่องของโรคเลือดออกตามลายฟันได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ผักก็ยังมีแคลเซียมด้วยนะครับในแคลเซียมอย่างเช่นผักโขมกระเฉดหรือว่าโหระพาเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็ฟันด้วยดีไหมครับน้องซอง
1: ดีสิครับผักนี่มีประโยชน์มากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ต้องเห็นคนนะครับเขาก็ไม่ชอบกินผักกันเพราะว่าผักมันขมคุณหมอภูมิเมื่อจะมาแนะนำไหมครับ
2: มีสิครับแถมหมอภูมิเนี่ยมีข้อแนะนำมาเป็นเพลงเลยด้วยน้องสตองก็มาร้องไปด้วยกันนะครับ
1: เพื่อนเพื่อนในบ้านมาร้องไปด้วยกันเลยนะครับ Let's sing together
2: ผักนั้นดีแถมมีประโยชน์พวกเรามากิน
1: แครอทคะน้า
2: ผักอร่อยกินบ่อยๆจะดีมีวิตามิน
1: ผักขมแตงกวา
2: ผักนั้นดีแถมมีประโยชน์พวกเรามากิน
1: กระเฉดหัวผ้า
2: ผักอร่อยกินบ่อยๆจะดีมีวิตามิน
1: ผักมิ้นขิงค่ะ
2: จะอบไปผัดทำสลัดหรือทอดหรือจะเอาไปจิ้มซอส
1: อร่อยแน่นอน
2: ชุบแป้งชุบไข่กินกับหอมหัวใหญ่ทำให้ได้รสชาติใหม
1: ่กินหอมแน่นอน
2: ไปบดไปปั่นไปคั้นไปขยี้หรือทำเป็นสมูทตี
1: ้น่ากินแน่นอน
2: แต่ถ้ากินได้แล้วกินผักให้หลากหลายมีประโยชน์มากมาย
1: เพื่อนน้องก่อนหมอภูมิครับ
2: ครับ
1: สตอมมีคำถามผักอะไรเจ็บที่สุด
2: นี่หมอภูมิตอบได้แน่ผักตบครับ
1: ผิดครับ
2: อะไรครับ
1: ผักประตู
2: เอ๊ะนั่นมันผักนะครับไม่ใช่ผัก
1: วันนี้ดองสนุกมากเลยครับไว้เจอกันใหม่ในจิตสนุก
2: สุขภาพดี
1: บ๊ายบาย
2: ผักผักกับผักคนละอันกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า
1: ถูกครับ
0: มั่นใจแค่ไหน
2: นิดเดียวครับ
0: นิดเดียวเองเหรอหยิบเลยแล้วอ่านให้เพื่อนฟังด้วย
2: นะครับอัลฟา
3: เอาข้ออัลฟาลูกอัลฟาน
0: อกจากคิดคณิตศาสตร์ได้แล้วสามารถไปเล่นตลกได้ด้วยนะเนี่ย
3: โอ้เกิ
2: น126 126
3: มันได้ไม่ได้นะ
0: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
2: ่เอาที่สวยกว่าสีมัน Blackpink
0: โอ้
4: Blackpink

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณบัลเลอร
1: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะซิกมา
0: เช้านี้พวกอัลฟาของผมเขาพร้อมกันหรือเปล่าครับเขาเป็นไงกันบ้าง
1: วันนี้นะคะรับรองได้เลยว่า
0: ไม่เหนื่อยใช่ไหมวันนี
1: ้เหนื่อยเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้โหมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่ดีแล้วเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยนะต้องการสายลับเก่งๆเข้ามาเยอะๆเลยนะครับไหนๆมาถึงแล้วน่าจะเหนื่อยเชิญนั่งกันก่อนครับเอ้าเป็นไงกันบ้างเดินทางกันมาเหนื่อยไหม
2: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยใช่ตอนนี้ตอบเหนื่อยไปเลยว่าอะไรครับ
3: เหนื่อยไหมครับ
0: เมื่อกี้คุณยกมือคุณว่ายังไง
3: เออผียกครับ
1: ระเบิดแล้ว
0: ผียกในนี้มีผีด้วยเหรอ
3: คำถามเก่าครับ
0: พร้อมหรือยังคณิตศาสตร์วันนี้
2: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วยัง
4: อาจจะยังครับ
0: ดีครับเป็นคนซื่อสัตย์ดีครับแต่ไม่เป็นไรพร้อมหรือไม่พร้อมวันนี้เราก็ต้องพร้อมภารกิจแรกที่พวกเราจะเจอในวันนี้ก็คือภารกิจ Brain Challenge ครับ
5: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเราอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเราอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
0: เอาละครับนี่คือ Brain Challenge มีใครมีคำถามอะไรไหม Anyone have any question
1: No
4: ไม่มีครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแปลว่าทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับในการปฏิบัติภารกิจ Brain Challenge อันนี้
4: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยใครจะเป็นคนแรก รู้แล้วเหรอว่าคนแรกให้ทำอะไร
1: หยิบ
0: วิดพื้น10ทีล้อเล่นล้อเล่นคนแรกครับหยิบ question card ขึ้นมาซุ่มหยิบใบไหนก็ได้
5: น้องก้องต้องการสร้างรางรถบังคับยาว 3.5 เมตรโดยใช้บล็อกไม้ยาว25เซนติเมตรมาวางต่อกันน้องก้องต้องใช้บล็อกไม้อย่างน้อยกี่อัน
0: อย่างน้อยกี่อันนะไม่น่าจะยากนะโจทย์ข้อนี้เอาละหยิบเอฟเฟคการ์ดครับมันเขียนว่าอะไรครับ
3: ปรึกษาซิกมา
0: ถ้าสงสัยอะไรข้อนี้ก็ปรึกษาซิกมาได้หมดเลยยกเว้นคำตอบนะพร้อมไหมในการแก้โจทย์ข้อนี
2: ้พร้อมครับ
0: เอาละถ้าพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลาครับ
1: 3.5 เมตรเขาต้องการตอบเป็นเซนติเมตร
3: ก็350
4: ใช่ป่ะ
0: ค่อยๆคิดไปเปลี่ยนหน่วยแล้วจากเมตรเป็นเซนติเมตร
1: หันกับ25เพราะ25เป็นจับความยาวของแท่งไม
4: ้เหมือนกัน
1: ใช่พูด14
0: เพราะเธอหารยาวเป็นคนละตัวโอเค
1: เริ่มมาก็แปลงหน่วยของรางรถจากเมตรเป็นเซนติเมตรเพื่อการคูณ100แล้วได้350ครับแล้วเอาไปหารกับ25ความยาวของแท่งไม้เพื่อที่จะหาจำนวนชิ้นครับ
3: ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาถามกี่อันคุณ4อัน
0: เกือบแล้วนั่นคือคำตอบใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับ
1: ใช่คร
0: ับ มั่นใจไหมคำตอบข้อนี
3: ้มั่นใจครับ
0: คิดจะใช้เอฟเฟคในการปรึกษาซิกมาไหมเนี่ยข้อนี
3: ้ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซิกมาจะอธิบายให้ฟังว่าข้อนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซิกมาอาจจะไม่สามารถบอกคำตอบพวกเธอได้แต่ว่าซิกมาจะช่วยพวกเธอด้วยการไล่ลำดับช่วยดูวิธีคิดแกะไปทีละอันเพื่อจะได้มั่นใจว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ย

0: มาช่วยกันตรวจทานดีกว่านะให้ซิงมาใช้หางยาวของใครเนี่ย
1: ก็ผมครับ
0: ของทิงครับโอเคมาทิงนะดูจะอ่านง่ายสุดเรามาดูหางยาวของกระทิงกันดีกว่า350มาจากไหนครับ
1: มาจาก 3.5 เมตรแปลเป็นเซนติเมตรเท่ากับ350เซนติเมตรครับ
0: เพราะว่าความยาวของบล็อกไม้ที่เราจะใช้มาหารเนี่ยมันอยู่ในหน่วยเซนติเมตรถูกมั้ย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเค 3.5 เมตรเป็น350เซนติเมตรหารด้วยความยาวของบล็อกไม้ที่25เซนติเมตรหารยาวออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ014ได้14บล็อกไม้คำตอบก็เลยออกมาเป็นคำตอบ14อันตามที่โจทย์ถามนะครับ
1: ชิ
0: ง คิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า
1: ถูกครับ
0: มั่นใจแค่ไหน
1: 10% ครับ
2: นิดเดียวครับ
0: นิดเดียวเองเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วคิดจะตอบหรือยังข้อนี
1: ้ตอบแล้วครับ
2: ตอบแล้วครับ
0: สรุปจะตอบหรือยัง
1: ตอบแล้วครับ
0: อ้าวยังไม่ตอบต้องการทำอะไรต่ออ๋อตอบครับโอเคถ้าอย่างนั้นซิกมาจะเฉลยคำตอบแล้วนะคำตอบว่า14อันเป็นคำตอบที
2: ่ผิด
3: ผิดทั้งสอง
0: ถูกต้องเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: ข้อนี้กลางๆครับเพราะผมปกติชอบหารอยู่นิดนึงครับเพื่อนของผมก็ตอบเหมือนกันที่ผมคิดสองผมเช็คประมาณ 2-3 รอบแล้วครับ
0: ข้อนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเธอใช้องค์ความรู้ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรและองค์ความรู้เรื่องเดิมในเรื่องของการหารมาช่วยกันทำให้เธอเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าจะต้องใช้บล็อกไม้กี่ชิ้นในการต่อให้ได้ความยาว 3.5 เมตรหรือว่า350เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากครับ
4: สำหรับหน่วยของความยาวที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คงจะเป็นหน่วยเมตริกครับซึ่งในคำถามข้อนี้ก็เป็นการคำนวณและแปลงหน่วยระหว่างเมตรกับเซนติเมตรซึ่งโจทย์กำหนดความยาวของรางที่ต้องสร้าง 3.5 เมตรส่วนบล็อกไม้ที่ใช้ประกอบยาว25เซนติเมตรก็ต้องนำความยาวของรางหารด้วยความยาวของบล็อกไม้โดยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแปลง 3.5 เมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนครับโดย1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรฉะนั้นก็นำ 3.5 เมตรคูณด้วย100ก็จะได้เป็น350เซนติเมตรแล้วจึงนำไปหารด้วย25ก็จะได้คำตอบเป็น14อันพอดีเลยครับ
5: การบัฟมาแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับเอาละพวกเธอแก้โจทย์ข้อแรกได้ถูกผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นหยิบการบัฟได้เลยครับ
1: ดี
0: พอ
1: ดี
0: ไหนการบัฟบอกว่าอะไร
2: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีใน Secret Room
0: เอาละนั่นแหละคือภารกิจต่อไปของพวกเธอและการ์ดบัฟที่เธอได้ก็จะช่วยให้พวกเธอแก้ปัญหาในภารกิจต่อไปได้ง่ายขึ้นอ้าวโจทย์ข้อที่2ใครจะเป็นคนหยิบครับคิดว่าใครดวงดีสุด
1: ผมครับ
0: อีกแล้วเหรอ
6: คนนี้ครับ
7: เขาควรต้องกูทีมครับ
0: โอเคหยิบเลย
7: หยิบดีๆนะ
0: ดวงดีจริงเปล่า
1: ไม่จริงครับ
7: เขาหยิบไปสัก
0: ทีไหนโจทย์ข้อนี้ว่าอะไร
4: จงเลือกสิ่งของและเรียงต่อกันให้ได้ความยาว 1.5 เมตร
0: เอาละหยิบการ์ดเอฟเฟกต์เลยครับ
1: อ๋อลืมไปต้องหยิบ
0: ใช่
7: ได้เวลาเพิ่ม2นาที
1: มันไม่ช่วยอะไรอ่ะ
0: ช่วยสิข้อนี้อาจจะทำนานก็ได้พร้อมไหมข้อนี
1: ้พร้อม
2: พร้อมครับ
7: ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นคิดว่ามันจะแบบไปไม่ดีแต่สุดท้ายมันก็ไปได้ดีครับจากโจทย์ข้อ2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดครับ
5: มาแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับบัตเลอร์เอาละเห็นของแล้วนะเลือกสิ่งของในถาดเท่านั้นนะครับเอามาต่อกันให้ได้ความยาวประมาณ 1.5 เมตรข้อนี้เนี่ยซิกมาให้มี tolerance ให้ผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน4เซนติเมตรนั่นหมายความว่ามันอาจจะสั้นลงมา4เซนติเมตรหรือยาวขึ้นมา4เซนติเมตรก็ได้เมื่อเทียบกับค่า reference ค่า 1.5 เมตรนะครับทั้งหมด12นาทีข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
1: วัดทุกอย่างเอดิจําเอดิจําเอดิจําเอดิช่วยจําเลย
7: use my ball
1: ยี่ห้าเอ็ดดี้ยี่ห้าจำยี่ห้าใช้แค่นี้ได้ไหมใช้แค่นี้ได้ไหม
4: เดี๋ยวก่อนนะครับใช้แค่นั้นแล้วจะได้ 1.5 เมตรกี่โมงครับน้อง
7: How do you know
2: มันเหมือนกันไงเห็นไหมกัน
1: โอเค125แล้ว
0: จะเอาหรือว่าจะวัดเป๊ะๆก็ได้แต
1: ่จ
0: ำไว้นะว่ามันค่าเพิ่มได้ไม่เกินบวกลบ4เซนติเมตร
1: 30
0: ดึงให้ตึงๆนะจะได้
1: 48ตัดหันครึ่งเลยไหม
7: ใช่ไหมการวัดเขาให้เอาของที่เขาให้มาวัดให้ไม่เกิน150เซนติเมตรนะครับก็คือเขาจะให้ของมาเช่นแบบเข็มขัดแล้วก็ริบบิ้นนะครับ
0: ไหนดูสิทำอะไรกันไปถึงไหนแล้ว
1: รู้สึกเหมือนเร็ว

0: าจจะเก
1: ินน่าจะเกินหนึ่งเลย
2: เคลียร์นี้ให้ตึงเลย
1: น่าจะจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไป
0: ที่กำลังจะฟังนี้ไม่จะได้นับ
3: เอาสิ
0: เลยจักสูงเลย
3: โอ้ยน้องเวม
2: หกสิบแล้ว
1: หกสิบ
2: มาช่วยจับ
0: กันอย่างฝั่งนู้นไ
1: หมหกสิบ
4: แหมซิกมาก็ให้ไม้บรรทัดมาซะสั้นเลยครับก็จะวัดยากหน่อยนะครับ
0: มือวัดออก
3: 120ตรงนี
0: ้120
3: จังหวะนี้125เป๊ะๆไม่ได้นะ
0: 120
3: โอ้เกิน
0: 126 126มันได้ได
3: ้ได้นะ
1: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
0: ่เอาอันนี้สวยกว่าประมาณ25เกินประมาณ2เซนมากสุด
2: ก็ถือว่าเขาอยู่ในกรอบของโจทย์นะ
3: ก็คือเข็มขัดนะคะมันสะดวกที่สุดเพราะมันยาวที่สุดแล้วมันก็ใกล้เคียงมากพวกผมเลยใช้เข็มขัดที่ยาว126ซมกับริบบิ้นยาว25ซมมาต่อกันครับ
2: อ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าแน่ใจแล้วว่าเป็นชิ้นไหนเดี๋ยวให้บัตเลอร์เอาเทปไปล็อกไว้ซิกมาจะได้ตรวจคำตอบได้นี่ใช้แค่2ชิ้นเลยเหรอเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมเม็ดครึ่ง
3: ไม่ครับ
2: อ้าว
1: อ้าว
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ากันเป็นคนถือครับน่าจะคลาดเคลื่อนเพราะกันถือครับ
1: ใช่ครับ
2: ไม่ช่วยเพื่อนเลย
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ้าวพร้อมจะเป็นคำตอบไหมข้อนี้หรือว่าอยากจะลองใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นดู
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ลองก็ได้ค่ะ
3: ไม่ต้องใช้ไม่ต้องแล้ว
2: เอายังไงเพราะข้อนี้ตอบได้ครั้งเดียวนะ
3: ตอบได้ครั้งเดียว
2: ถ้าใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นอยากให้บัตเลอร์เนี่ยช่วยติดลงไปกับโต๊ะเพื่อให้วัดง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะ
3: ก็คือตอนแรกตอนที่เสร็จแล้วผมก็มีกังวลว่าจะทำได้หรือไม่มันจะตรงไหม
0: จะที่วัดอันนี้ไหนวัดตะเกียบ
3: ตะเกียบตะเกียบ
0: นะเท่าไหร
1: ่30
3: จากฝั่งนี้ไปถึงนั่น
1: ตัวจริง26
0: 26
3: หน่อยยิบ 6.3
0: ไรคร
1: ับ 26เหมือนกัน
0: แค่นี้ก็พอแล้ว
2: แน่ใจนะ
3: ครับ
0: แน่ใจครับ
2: เอาละถ้าแน่ใจซิกมาก็จะตรวจคำตอบของเธอแล้วนะอย่าลืมนะว่าผิดพลาดได้บวกลบ4เซนติเมตร
0: โอ้เจ็บตุ๊กเก็ต
2: ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้บัตเลอร์ช่วยจับปลายสายวัดด้านนั้นไว้ให้ตรงกับปลายของอุปกรณ์ที่อัลฟาเขาเอามาทำเป็น1เมตรครึ่งนะครับ
0: เด
2: เอาละ
0: เดเด
2: 150ซมอยู่ตรงนี้นะครับ
0: เด
2: และก็มีเศษเหลือเกินมาประมาณ 0.5 ซมซึ่งอย่างที่โจทย์เราบอกครับว่าโจทย์ข้อนี้สามารถคลาดเคลื่อนได้ถึง4ซมเลยนั่นหมายความว่า 150.5 ซมที่พวกเธอวัดมาเป็นคำตอบที่
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันก็ง่ายอยู่นะครับแบบไม่ได้ยากเกินไปแบบง่ายๆอยู่ครับ
2: ไหนๆได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเธอมีวิธีคิดยังไงเห็นตอนแรกเนี่ยไปวัดตะเกียบด้วยใช่ไหมตะเกียบได้กี่เซนนะครับตอนนั้น
3: 25
1: 25ครับ
0: 25ครับ
2: เท่ากันหมดเลยแล้วก็เท่ากับริบบิ้นอันนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วหลังจากวัดตะเกียบวัดริบบิ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาวัดเข็มขัดวัดเข็มขัดได้ความยาวกี่เซนครับเข็มขัด
0: 150กว่าครับ
3: 126
0: 126ครับ
2: ที่บอกว่า126แล้วก็มีใครนะเสนอมาว่าให้เอาลิปปิ้นมาต่อเลยเราเองกระทิงเสนอว่าเมื่อวัดอันนี้ได้ประมาณ126แล้วเนี่ยแล้วมันค่าเคลื่อนถึง4เซนก็เลยเอาลิปปิ้นที่รู้อยู่แล้วว่ามันความยาว25เซนมาต่อเลยมันก็น่าจะได้คำตอบที่ใกล้150เซนติเมตรหรือว่า 1.5 เมตรใช่ไหมแล้วมีคำถามครับอันนี้ซิกมาสงสัยว่าถ้าตะเกียบมันก็25เซนเหมือนกันทำไมถึงไม่เลือกตะเกียบครับ
3: ตอนแรกเราวัดลิมิตมาก่อนแล้วสังเกตว่ามันมีตะเกียบอีก2อันที่มันขนาดเท่ากันครับแต่สุดท้ายเลือกลิมิตเพราะมันสวยกว่าครับ
0: สีมันแบล็คพิงค
2: ์โอ้
1: แบล็คพิง
2: ค์ไม่เข้าใจคิดนะเพิ่งคิดเมื่อกี้หรือคิดมานานแล้ว
0: เมื่อกี้
2: โอเคขอบคุณมากครับนอกจากคิดคณิตศาสตร์ได้แล้วสามารถไปเล่นตลกได้ด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีข้อนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในองค์ความรู้ของเราเรื่องนี้คือการวัดด้วยหน่วยเมทริกซ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่พวกเธอได้ฝึกใช้เครื่องมือวัดในการเปลี่ยนหน่วยเมตรเซนติเมตรหรือว่าการกะประมาณค่าที่ซิกมาให้จบเรื่องความคลาดเคลื่อนไปเนี่ยทั้ง3อย่างนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่พวกเธอจะได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการวัดในระบบเมทริกซ์แน่นอนถือว่าทำได้ดีมากๆเก่งมากจริงๆปรบมือให้สักทีนึง
3: ได้รู้จักการวัดแล้วก็ให้ใช้ไม้บรรทัดให้มันดีๆแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยนิดหน่อยจากการเปลี่ยนหน่วย 1.5

0: ตรกลายเป็น150เซนติเมตรครับ
1: การบับพร้อมแล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับบัตเลอร์เอาแล้วครับพ่อฟ้าใครจะเป็นคนดวงดีหยิบการบับขอบคุณครับเอาหยิบมาแล้วอ่านให้เพื่อนฟังหน่อย
0: ที่เนี่ยครับเขามี energy เยอะครับเขาหยิบการ์ดไปได้ครับเขาทำทุกอย่างครับ
3: ได้รหัส secret code 1ตัว
2: เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีทีนี้เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันครับใน brain challenge
3: ท
2: ิ้
3: ง
2: ใครจะเป็นคนหยิบ question card
0: เอาเอานั้นไปเอานั้นไป
2: ครับผมลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบเลยแล้วอ่านให้เพื่อนฟังด้วย
3: นะครับอัลฟา
0: เอา
1: ข้ออัลฟาอัลฟาอัลฟา
4: อัลฟาสุ่มหยิบการ์ดโจทย์เพื่อตอบคำถามในเกมกระดานโดยแต่ละข้อมีเวลา10วินาที
2: ใช่แต่ละข้อมีเวลาแค่10วินาทีเพราะโจทย์ข้อต่อไปมันจะเป็นเกมซ้อนเกมอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันยากเกินไปดูการ์ดเอฟเฟกต์ครับ
3: โทรหาศูนย์ช่วยเหลือ
0: โอ้น้องซัด
5: โทรหาใช่ไหม
2: โทรหาศูนย์ช่วยเหลือถูกต้องครับ
3: ฮัลโหล
2: ขอบคุณครับแต่เดี๋ยวจะมีโทรศัพท์ให้โทรจริง
0: ๆ
2: ถ้าจะต้องการใช้การโทรหาศูนย์ช่วยเหลือซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีเกมซ้อนเกมมาให้พวกเธอเล่น
4: เกมศึกชิงบัลลังก์หน่วยวัดอัลฟาจะต้องพาหมากไปถึงปราสาทให้ได้ด้วยการตอบคำถาม10ข้อตอบแบบเรียงไปทีละคนซึ่งหากตอบถูกจะได้เดินหน้า2ช่องแต่ถ้าหากตอบผิดก็จะต้องถอยหลัง1ช่องและแต่ละข้อต้องตอบภายใน10วินาทีเท่านั้นพวกเขาจะทำได้แบบชิวๆอีกหรือไม่ไปชมกันเลยครับ
2: เป้าหมายของพวกเราคือเดินมาถึงจุดสิ้นสุดตรงข้อ12นี้ให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดครับซิกมาจะให้บัตเลอร์มาเป็นคนสลับการ์ดตรงนี้เพราะถ้าให้ซิกมาสลับเองพวกเราอาจจะกลัวซิกมาแกล้งแต่ถ้าให้พวกเธอสลับเองเดี๋ยวพวกเธอจะแกล้งซิกมาซะเอง
3: ไม่ครับ
2: ไม่ไว้ใจหรอก
3: ขอความช่วยเหลือนะครับ
2: เอาความช่วยเหลือก็ช่วยอันนี้ไม่ได้เอาละครับบัตเลอร์ครับ
1: ค่ะ
2: บัตเลอร์ช่วยมาสลับการ์ดอันนี้ให้หน่อยครับเพื่อว่าจะได้มีคำถามที่challenge มาให้พวกเขาได้เล่นกัน
1: ได้เลยค่ะ
6: สำหรับโจทย์ข้อที่3นะครับก็ผมก็คิดว่าถ้ามีแบบเวลาจำกัดก็จะมีความกดดันนิดนึง
2: โอเคพร้อมแล้วนะครับแล้ววิธีการเล่นในข้อนี้ซิกมาจะไม่ได้ให้ช่วยกันคิดแล้วเราจะเป็นการถามคำถามและตอบไปทีละคนเริ่มจากกระทิงก่อนไปที่กันไปที่เอ็ดดี้วนกลับมาที่กระทิงใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเร็วมากแต่พวกเธอเร็วไม่เท่าซิกมาเนี่ยพวกเธอก็จะเสียแต้มไปแล้วก็ต้องเดินถอยหลังกลับไปเรื่อยๆเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกระทิงเริ่มข้อแรกริบบิ้นยาว3เมตร75เซนติเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร
3: 375เซนติเมตร
2: ถูกต้องโอเคข้อต่อไปกัน
0: ครับ
2: สมาร์ทโฟนหนา8มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร
0: 0.8 เซนติเมตร
2: ถูกต้องโอเคเอดี้
1: ครับ
2: ไม้ไผ่ยาว 4.5 เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตร
1: 450เซนติเมตรครับ
2: ถูกต้องไปอีก2ตำแหน่งเอาละครับทั้ง3คนรอบนี้ถ้าถูกทั้งหมดอีก3คนเนี่ยถูกเนี่ยจะถือเส้นชัยเลยแก้โจทย์ข้อนี้ผ่านทั้งข้อเลยโอเคนะ
0: ครับตอบถูก
2: 1เมตร50เซนติเมตรรวมเป็นทั้งหมดกี่เซนติเมตร
3: 150เซนติเมตรครับ
2: ถูกต้องโอ้โหง่ายเกินไปมั้ยเนี่ยหรือว่ากันข้อนี้จะได้ข้อยากนะพร้อมมั้ยกัน
0: พร้อมครับ
2: เอาละครับระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 2,400 เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตร
0: 2.4 กิโลเมตรครับ
2: ถูกต้องครับเหลืออีกข้อเดียวแล้วถ้าข้อนี้ถูกต้องพวกเธอจะถึงเส้นชัยในข้อนี้เลยแอนดี้ครับ
1: ครับ
2: 8เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร
1: 80มิลลิเมตรครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เ
2: อ้าโหแค่6ข้อพวกเราก็เดินได้ถึงเส้นชัยแล้วสุดยอดจริงๆไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรกันนะครับข้อนี้พวกเธอเนี่ยจริงๆเนี่ยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนหน่วยแบบเร็วๆและหน่วยเมตริกซ์มิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งของข้อสังเกตว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะได้ใช้การแปลงหน่วยพวกนี้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นประจำเลยนะน่าเสียดายจริงๆเพราะว่ามันมีข้อยากอยู่ในนี้อันนึง
3: ขอตอบได้ไหมครับ
2: ข้อนี้เลยคิดว่าจะกี่วิ
3: สองเอ้ยสาม
0: สามวิ
2: สามวิเหรอเอาแล้วนะพร้อมนะ

0: ครับ
1: ตึกสูง15เมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตร
0: ต่อย 1,500 ไม่ใช่
2: 15,000
0: 15,000
1: ถูกต้องเกือบไปนะเกือบไป
0: ไม่มีหลักฐานไม่ได้จับเวลาคร
1: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ครับว่าพวกเธอสามารถใช้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยได้ดีมากๆเลยในชีวิตประจำวัน
3: จากเกมนี้นะครับผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิลลิเมตรเมตรเซนติเมตรและกิโลเมตรนะครับ
4: ก็คือเอดี้ครับเขาเป็นคนเกาหลีแต่เขาพูดภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยได้แล้วเขาก็ช่วยเกมมาเยอะมากเลยครับ
1: เอาละครับรอบนี้ใครจะเป็นคนจับการ์ดบัฟโอเคเอดี้เอาเราเป็นอิสระแล้ว
3: ได้เวลาเพิ่มในซีเครตรูม2นาที
1: โอเคได้เวลาเพิ่ม2นาทีโอ้พวกเธอได้บัฟในซีเครตรูมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมครับ
3: อาจารย์ครับ
1: อาจารย์ต้องไปดูหน้างานอีกทีใช่ไหมว่าภารกิจต่อไปจะเป็นยังไงไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมเชิญลุกขึ้นครับและคุณบัตเลอร์ของเราครับจะเป็นคนพาพวกเธอไปยังภารกิจถัดไปที่มีชื่อว่า The Secret Room

0: ้าทุกท่านห้องนี้ไม่ใช่แค่ที่เก็บสมบัติแต่มันคือบททดสอบที่ขุนนางเจ้าของบ้านเนี่ยท่านได้ทิ้งไว้เพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดที่มีความแม่นยำ
1: Secret Room ในวันนี้เหล่าอัลฟาต้องใช้ทักษะในการวัดความยาวเพื่อเอาชนะปริศนาในวันนี้ที่มีอยู่ด้วยกัน3ตำแหน่งจุดแรกคือไม้สอยคิ้วที่แขวนอยู่จุดที่2คือลูกภูที่กระจายอยู่บนโต๊ะและจุดที่3คือดาบอัศวินซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การกดรหัสตู้เซฟเพื่อนำกุญแจออกมาเชื่อว่าคงไม่ยากเกินความสามารถของพวกเขาอย่างแน่นอน
0: จริงๆแล้วเนี่ยพวกเธอมีเวลาเพียงแค่15นาทีแต่พวกเธอดันโชคดีแล้วก็เก่งด้วยได้เวลาเพิ่มอีก2นาทีรวมเป็น17นาทีแค่นั้นยังไม่พอพวกเธอยังได้รับบัฟในการปรึกษาบัตเลอร์ของฉันได้และยังได้รหัสปริศนาไปฟรีๆอีก1ตัวซึ่งคราวนี้เนี่ย ฉันจะให้ตัวสุดท้ายไปก็คือเลข3แต่มันติดอยู่ตรงหนึ่งนะว่าแผ่นคำใบ้ในการหาปริศนาของ Secret Room เนี่ยซิกมาเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู
2: ้หาไม่เจอจริงๆนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเธอแล้วล่ะไปหากันเอาเองนะขอให้โชคดี ถ้าพร้อมแล้ว Secret Room จับเวลาได
3: ้ปวดหัว
4: เดาไหม
5: เราด
4: ิ4753
0: เดี๋ยวก่อนนี่พวกเรายังหารหัสลับ Secret Code กันได้ไม่ครบเลยนะเราจะไปกดตู้เซฟไขกุญแจแล้วเหรอ
6: ใช่ตอนนี้ต้องหาคำใบ้ก่อน
7: นี่ไง TNC Made in China
4: No
7: ไม่ใช่หรอการ
5: เจอแล้ว
4: แผ่นพร้อมใบผมหาไม่เจอครับแต่ว่ากันน่ะช่วยหาเจอให้ครับเขาเจอในแจกกันหรือสิ่งที่คล้ายๆแจกกันพอเปิดแผ่นคำใบ้ขึ้นมาก็เจอเป็นตัวไม้คิวเป็นอันแรกฮะหาเมตรหนึ่งจากตัวตรงกลางจากไม้กลาง
5: ปริศนามันเกี่ยวกับการวัดครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำคือเขาให้วัดความยาวของแท่งไม้ที่ยาวที่สุดในห้องครับ
4: ก็วัดเลยลูกบอลห่างลูกบอลไหนห่างกัน80เซน80
5: อันนี้ป่ะ
4: ลองเช็คอันอื่น
7: 8กับอะไรนะ
4: 80เซน
7: 8กับเขา
4: แล้วดาบเนี่ยดาบอยู่ไหน
5: Oh my god
4: มีดาบอยู
7: ่ไหนเนี่ยชิงดาบ
4: ไม่ทำทีละอย่าง
5: ก็คือแบบผมดึงสติเพื่อนด้วยการแบบถ้าเขาแต่ละคนไปทำแต่ละอย่างก็ให้เขาช่วยกันมาทำอย่างเดียวกันที่เดียวกันนะครับ
7: ร้อยอะไรหกหรือเจ็ด
4: ร้อยสี่หกจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือจุดสองแหละฮะมันต้องหนึ่งหลักดิไม่เมตรไม่ต้องเมตรหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ห้าเมตร
5: โอเคอันนี้คือแปด
4: หน้าตาของบอลหรือเปล่า
5: แปดสี่อะไรสักอย่างสาม
4: ตัวนี้ที่ห่างกันตัวไหน
7: แปดสี่นะเท่าไหร่
5: สี่อะไรสักอย่างสาม
4: หนึ่งไอ้มันห่างกับบอลขาวมีไหม
7: เท่าไหร่นะหนึ่งจุด
4: นั่นไงบอลห่างกับบอลนั้นอะ
5: อะไร

0: ันไหนที่ห่างกับบอลนั้น80เซน
1: 8
0: ในใบคำใบเขาเขียนไว้ว่าลูกที่อยู่ห่างจากลูกสีขาว80เซนจะเป็นเลขบนลูกนั้นจะเป็นคำตอบครับ
1: ซึ่งนั้น8 3นี่8นี่3
2: อันนี้คือ4
3: เดี๋ยวเขียนให
1: ้ 1.46 8 4
3: 8 3 0 0
0: เดา
2: ดาที่อย่าพึ่งดิ
3: อันนี้ก่อน
0: ตัวที่2
1: 42
3: ดาบ42
2: เราใช้แค่ตัวแรกคือ4
0: เราคำนวณมาอันนี้ได้คืออะไร43จุดอะไรก็ไม่รู้43บอลไหนที่เป็นบางบอลเลข8
2: นี่ใหม่ป่ะ
0: ก็8ตัวนี้คือ48 443
2: ลองดู
0: ไม่วัดใหม่ต่อเอาครั้งนึงก่อนเธออ
2: ย่าไปก่อนเลย
3: ไปก่อนเดาก่อน
1: เขาอยากลองโชคตัวเองครับเลยผมปฏิเสธเขาแล้วหารหัสให้ทั้งหมดก่อนครับ
0: 104ก็ที่
2: 8543ทิ้ง
0: 8554 3 8443 8443
2: ก็ได้ไปลองดู

0: ใจที่สุดความลับที่ถูกปิดตายมานานนับศตวรรษจะถูกคลี่คลายลงด้วยสมองของสายลับรุ่นใหม่ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความแม่นยำคือทักษะที่ทรงพลังและจำเป็นทักษะการวัดถึงจะเป็นการคำนวณพื้นฐานแต่มันคืออาวุธชิ้นสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างในโลกใบนี้พวกเขาคือสุดยอดสายลับคณิตศาสตร์ที่มีอนาคตไกลในวงการคณิตศาสตร์นี้แน่นอนถ้าไม่อยากพลาดทุกความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
1: รายการ Secret Code มันสนุกมากเลยครับก็ผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับ
2: เสร็จแล้วทีมเราก็แบบทำสิ่งที่ต้องทำได้แล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจมากเลยครับ
3: ตอนที่ผมเปิดเซฟได้ครับรู้สึกดีใจมากเลยว่าผมบอกซิกมาว่าจะขังผมเหรออาจจะยังนะ
4: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
0: แต่ซิกมาตัดเชือกเส้นนี้อีกเป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2เนี่ยตัดเชือกเส้นนี้ออกไปเป็นความยาว2เมตร85เซนติเมตรโจทย์ต้องการถามว่าเชือกที่ถูกตัดไปแล้ว2ครั้ง
4: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
5: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
8: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
7: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
5: เรียนรู้ได้ทุกวัน
6: มาเล่นกันเยอะนะคะ
9: กับน้ำมะพร้าวได้ด้วยเหรอมาหาคำตอบไปกับมะข้าวมะแกงสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องรสเปรี้ยวที่ไม่ได้มาจากมะนาวแล้วมันมาจากไหนล่ะคะติดตามชมได้ในวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวมันเปรี้ยวได้ไง
4: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนแปลกหน้าบุกลักพาตัวเด็กในโรงเรียน
10: เพลงลูกพ่อหนูให้น้าพาหนูกับเพื่อนๆไปกินข้าวไปไหมไปเร็วเลยนะมีขนมให้ด้วย
11: ไม่เอา
10: พาไปหน่อยได้ไหมพาไปหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะ
11: เจโช
10: พาไปหน่อยได้ไหมครับเจโช
11: อย่าไปเซ็นไม่ไปดีกว่า
4: SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้ 7:30 นทางไทย PBS
12: กวนกันแล้วนะจ๊ะ
13: สนุกแบบยกกวน

0: านแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
1: ้มาหาแม่บ้านนามายกกวนเ
2: ฮ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณจิราพรคำพาพันธ์วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงหลัก4นะคะ
1: สถานการณ์วันนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน48ชั่วโมงแล้วนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไทย PBS มาปักหลักที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเพื่อที่จะบอกเล่าสถานการณ์ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไม่ใช่มีแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกตอนนี้เรียกได้ว่าฝนปกคลุมแทบทุกพื้นที่ส่วนของกรุงเทพมหานครคุณปวีณา
0: คะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนสะสมหนักมากที่สุดที่คลองสามวามากถึง109มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะแน่นอนตอนนี้กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมผู้อำนวยการเขตนะคะและที่สำคัญเตรียมที่จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตโดยแนะนำให้ประชาชนในแต่ละจุดนั้นหลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเตรียมขนของอย่างทันท่วงทีแต่จุดนี้คือถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะคะตั้งแต่ช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะเราจะพบว่าน้ำจากบริเวณคลองล้นเข้าท่วมพื้นที่บนถนนวิภาวดีรังสิตเต็มทุกช่องทางแล้วทำให้การจราจรเรียกว่าเป็นอัมพาตเกือบทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะสำหรับของพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคะคลองระบายน้ำสายหลักของเรารับได้ฝนแค่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ฝนที่ตกหนักเกินมาศักยภาพของคลองวิภาวดีรังสิตและคลองจุดอื่นของกรุงเทพมหานครอยากให้คุณผู้ชมสังเกตภาพฝั่งด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่รถนครชัยแอร์กำลังจะออกมาฝั่งตรงข้ามเป็นสถานีบริการน้ำมันค่ะนั่นเป็นคลองวิภาวดีรังสิตระดับน้ำของคลองวิภาวดีรังสิตเสมอกับถนนวิภาวดีเรียบร้อยแล้วค่
0: ะ
1: จึงทำให้เลนคู่ขนานแทบจะไปไม่ได้เลยนะคะคุณปวีณา
0: และอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่เราพบนะคะก็คือประชาชนบางส่วนเลือกตัดสินใจใช้วิธีการเดินทางด้วยการเดินเท้าแต่ปัญหาบนถนนวิภาวดีรังสิตที่เราพบในตอนนี้คือการก่อสร้างบริเวณช่องทางริมถนนตลอดเส้นทางซึ่งไม่สามารถมองเห็นบริเวณจุดที่เป็นคลองจุดที่เป็นการก่อสร้างทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้รับรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ตกลงไปในคลองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างริมทางในหลายจุดและที่สำคัญประชาชนที่เดินทางไปบริเวณริมถนนน่ะพบว่าตกลงไปในช่วงคลองและท่อระบายน้ำในหลายๆจุดจึงมีการสะท้อนเสียงกันขึ้นมานะคะว่าบางจุดเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งว่าตรงไหนเป็นพื้นที่การก่อสร้างและจุดไหนที่เป็นฟุตบาทที่สามารถเดินได้ค่ะ
1: ส่วนภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่

ที่ทีมข่าวของเราไปตะเวนตามจุดที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศตามที่เราเจาะวินโดว์เห็นอยู่นี้นะคะโอ้โหหลากหลายจุดเลยค่ะ50เขตของกรุงเทพมหานครไม่มีจุดไหนฝนไม่ถล่มเลยนะคะจึงทำให้บรรยากาศการเดินทางเรียกได้ว่าสาหัสเลย

0: อยู่บนท้องถนนขณะนี้นะคะมาจอดอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ตีสามครึ่งซึ่งขณะนี้เป็นเวลาประมาณ8:38 นะคะก็จะเห็นเลยว่าณขณะนี้รถไม่สามารถสัญจรได้หนึ่งปัจจัยนอกจากน้ำท่วมที่เต็มพื้นที่ผิวการจราจรแล้วก็พบว่ามีรถที่จอดเสียระหว่างทางเนื่องจากไม่สามารถลุยน้ำที่อยู่ในระดับสูงไปต่อได้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าเริ่มมีคนที่อยู่บนรถนะคะลงมาจากรถกันแล้วนะคะเพื่อที่จะมีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ปัญหาหลังจากนี้ก็คือหากไม่สามารถระบายรถจากตรงนี้ไปได้คนที่อยู่บนท้องถนนรถมีน้ำมันและเชื้อเพลิงมากน้อยขนาดไหนนอกจากเรื่องของปัจจัยเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วเรื่องของการเข้าห้องน้ำเรื่องของการดูแลบุคคลที่จะต้องเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางจะต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคะถ้าพาคุณผู้ชมไปดูอีกฝั่งนึงค่ะบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจุดนี้ก็มีน้ำท่วมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะหน้าสถานีไทย PBS ของเราคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีรถทหารนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะมารับประชาชนที่เดินทางในช่วงเช้าวันนี้แล้วค่ะ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งในช่วงของตีหนึ่งถึงตีสี่ค่ะคุณปวีณาคะก็มีการประกาศแจ้งเตือน28จังหวัดนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้อีกกล้องนึงของไทย PBS นะคะจะเป็นภาพคลองวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำจากคลองวิภาวดีรังสิตย้ำนะคะว่าพอน้ำไม่สามารถที่จะระบายไปได้น้ำเต็มคลองน้ำก็ต้องมาอยู่บนถนนนี่แหละค่ะจึงทำให้ตอนนี้รถทุกคันที่มุ่งหน้ามายังถนนวิภาวดีรังสิตไม่ต่างจากการนั่งเรือเข้ามาเลยค่ะไม่ต่างจากการขับเรือเลยนะคะเพราะว่าถนนฝั่งเลนคู่ขนานแล้วก็ฝั่งช่องทางหลักเต็มไปด้วยน้ำระดับน้ำตอนนี้หากประเมินด้วยสายตาคุณปวีณาคะอยู่ประมาณระดับที่30-40เซนติเมตรถ้าเป็นรถที่เป็นรถบัสถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งเตือนมาบอกนะคะว่ารถไฟฟ้าที่เป็น NGV ค่ะไม่สามารถที่จะลุยน้ำมาได้นะคะทางขสมกต้องมีการที่จะจอดดรอปผู้โดยสารให้ลงป้ายรถเมล์ค่ะแล้วก็ให้โบกรถที่เป็นรถไม่ใช่ไฟฟ้ามาต่อค่ะ
0: ค่ะตอนนี้แน่นอนพอเราเห็นรถติดเป็นเวลานานนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงด้วยกันความเครียดเริ่มเกิดขึ้นหลายคนที่จะเริ่มตัดสินใจที่จะลงมาจากรถนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยแล้วก็ผ่อนคลายอิริยาบถแต่อย่างที่บอกไปค่ะบางคนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางนะคะรวมถึงปัจจัยเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้อาจจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากทางกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เองได้มีการประชุมผู้อำนวยการเขต50เขตนะคะได้มีการแจ้งว่าหากต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถแจ้งสายด่วนได้นะคะที่1555แต่ณขณะนี้ปัญหาสำคัญคือรถไม่สามารถที่จะเข้ามาในช่องทางนี้ได้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตด้านขวามือของจอภาพจะเป็นเส้นทางที่อยู่ชิดคลองเป็นทางคู่ขนานวิภาวดีรังสิตจะวิ่งได้เฉพาะรถใหญ่เท่านั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถเมย์มีรถทหารรวมถึงมีรถกระบะที่ยกสูงนะคะส่วนรถขนาดเล็กโดยเฉพาะรถยนต์หรือว่ารถไฟฟ้าแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่หน้าสถานีไทย PBS ของเรามีรถเมย์ที่จอดดับอยู่ด้านหน้าแล้วถือว่าเป็นการปิดเส้นทางเข้าออกทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องออกมาเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้าอีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่เป็นสถานการณ์ช่วงเช้าที่เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะการเดินทางมาที่วิภาวดีค่อนข้างที่จะเดินทางอย่างยากลำบากเลยนะคะขณะเดียวกันหลายคนถามเข้ามาว่าดอนเมืองตอนนี้ไปได้ไหมสำหรับเส้นถนนดอนที่จะไปสนามบินดอนเมืองนะคะคุณผู้ชมยังสามารถเดินทางได้ถ้าหากเป็นถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหรือว่าฝั่งขาเข้าการจราจรติดขัดการเดินทางก็คงต้องเผื่อเวลากันอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะคะถึงจะเดินทางมาได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเดินทางมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะณเวลานี้ถ้าจะแนะนำช่องทางการเดินทางหากเป็นไปได้ควรขึ้นดอนเมืองโทเวและสามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปในสนามบินได้ช่องทางนี้จะเป็นเส้นทางการสะดวกมากที่สุดค่ะ ล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะว่าตอนนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กำลังประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่าช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องผู้ว่ามีการประชุมตั้งแต่ตีห้าจนกระทั่งณขณะนี้นะคะก็ยังมีการติดตามสถานการณ์โดยมีการแจ้งให้

0: ับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้กรุงเทพมหานครมีการเปิดจุดอพยพกรณีอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถพักอาศัยได้แล้วคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดของจุดการเคลื่อนย้ายจุดพักพิงชั่วคราวได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานครแต่ที่สำคัญณตอนนี้ผู้ว่าบอกว่าวันนี้จะต้องจับตาเรื่องของฝนที่จะตกลงมาซ้ำเติมหรือไม่หากฝนตกลงมาน้อยมีโอกาสที่น้ำจะระบายลดลงและมีโอกาสที่ถนนที่เราเห็นเป็นแม่น้ำในตอนนี้อาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะ
1: ก็จะหนักแถวบึงการหนักขึ้นนะของเราก็ยังหนักอยู่แต่ว่าอาจจะบรรเทาลงได้ก็หวังว่าวันนี้ฝนจะเติมมาน้อยลงก็ต้องรีบเร่งระบายออกนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาที่เรากังวลก็คือพวกผู้ป่วยติดเตียงนะก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้แจ้งที่169แล้วก็แต่ว่าทุกเขตได้ลงไปช่วยดูแลอยู่นะครับแล้วก็ศูนย์ที่เกิดมีปัญหาเนี่ยให้มาที่สำนักงานเขตหรือที่โรงเรียนก่อนนะแล้วก็จะเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์ที่พวกเราไปพักพิงชั่วคราวได้นะโรงเรียนของกทมที่น้ำไม่ท่วมนะแล้วเดี๋ยวจะผอเขตก็จะลงไปกระสอบทรายจะเพิ่มเติมมาอยู่เรามีกระสอบทรายเตรียมให้กี่ใบแต่ว่าต้องไปเอาที่เขตใช่ไหมเพราะว่าเรา
2: 4จุดเดี๋ยวผมส่งให้ในเขต
1: นะไปเพราะเราเตรียมไว้แต่ว่าไม่สามารถไปส่งให้ได้ก็ต้องมีคนไปรับหรือว่าถ้าเกิดจำเป็นจริงเดี๋ยวอาจจะต้องเอาหารถไปส่งให้ตามจุดต่างๆนะครับ
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะทางผู้ว่าได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะลงไปในพื้นที่คลองพระโขนงนะคะและที่สำคัญจุดที่ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต้องจับตาก็คือนนทบุรีเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่านนทบุรีเองก็มีการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีในช่วงเช้าวันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่เสลียงอำเภอศบเมยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมก็ต้องวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและการเดินทางด้วยค่ะ
3: คุณกวินาคุณผู้ชมคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดวันเสาร์นะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนกรุงต้องเดินทางมาทำงานค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาสิ่งที่เราเจอคือการเดินทางไม่สามารถทำได้เลยนะคะโดยเฉพาะทางรถยนต์ค่ะที่มุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเมื่อเช้าดิฉันไปสำรวจการเดินทางที่ผ่านมาพบว่าหลายคนยอมที่จะเดินลุยน้ำนะคะเพื่อที่จะมาทำงานให้ทันค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามดิฉันไปดูการรีวิวชีวิตคนกรุงหลังจากที่ฝนตกหนัก48ชั่วโมงค่ะ
4: นี่เป็นเวลา 4:05 จะครึ่งแล้วนะคะเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัวค่ะสภาพการจราจรตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำท่วมขังเต็มพื้นผิวการจราจรนะคะซึ่งถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะก็จะไปมาลำบากมากๆเลยนะคะซึ่งตอนเช้าๆแบบนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์รถดับนะคะ
5: น้ำม
4: ันเข้ารถเลยอันนี้ลุยมาจากไหนคะ
5: ต
4: ั
5: วเกษตร
4: ตัวเกษตรหนักไหม
5: หน
4: ักเลยใช่ไหมคะ
5: ต
4: ัวเมเจอร์หนักอันนี
5: ้
4: หนักพอๆนี่เลยคือรถได้ก็ไม่ได้เลยคือพี่ก็สู้มากเลยเนาะลงมาอันนี้ออกเลิกงานเหรอคะ
5: ใช่ค่ะพี่จะถึงบ้านแล้วเนี่ย
4: จะถึงบ้านแล้วโอ้โหนี่ค่ะคือเป็นสภาพนะคะช่วงเวลา 5:00 น.ค่ะรถหลายคันดับค่ะคือตอนนี้ดิฉันก็เข้าออฟฟิศสถานียังไม่ได้นะคะรอให้พี่ที่ออฟฟิศมารับอยู่ค่ะแล้วก็เนี่ยก็เลยได้ถือจังหวะโอกาสที่รอเนี่ยรายงานสภาพถนนจราจรพหลโยธินขาออกนะคะมุ่งหน้าไปตรงนี้ก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุกรมทหารราบที่11แล้วก็ไปที่สะพานใหม่ค่ะตอนนี้เราต้องเดินเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างซอยบางบัวเนี่ยที่มันจะเชื่อมตัดไปยังไทยทีเอสได้อะคือน้ำมันระดับหัวเข่าแล้วนะคะไม่ว่าจะรถสูงแค่ไหนถ้าเป็นรถกระบะโฟร์วิลค่ะก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เดินค่ะเดินกันอันนี้ทำไมใส่หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์มาจากไหน
6: จากสนามเป้าครับ BTS สนามเป้า
4: อ่า แล้วมาต่อไม่ได้หรือว่ายังไงคะ
6: รถดับครับ
4: รถดับ
6: ครับผม
4: แล้วใช้วิธีการเดินทางโดย
6: BTS ครับ
4: BTS
6: ครับ
4: น้ำหนักไหมฝั่งนู้น
6: หนักเหมือนกันครับ
4: หนักเหมือนกัน
6: ครับผม
4: ท่วมแบบนี้เหมือนกันเลย
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: ก็เลยยอมทิ้งจักรยานยนต์ไว้นู่น
6: คร
4: ับ แล้วก็ BTS มา
6: ครับ
4: โอ้นี่แหละค่ะคนที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับเราทีมข่าวนะคะตอนนี้น้ำจากคลองวิภาวดีรังสิตนะคะคือตอนนี้เสมอถนนแล้วไม่ว่าถนนวิภาวดีรังสิตนะคะคุณผู้ชมคะนี่เวลา6โมงเช้าแล้วนะคะที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริเวณนี้คือถนนวิภาวดีรังสิตค่ะตอนนี้สังเกตว่าอันนี้คือระดับน้ำในคลองวิภาวดีรังสิตนะคะคือตอนนี้เต็มคลองแล้วแล้วก็เสมอถนนวิภาวดีรังสิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนคู่ขนานแล้วก็ด้านในค่ะจึงทำให้สภาพการจราจรติดขัดอยู่ณเวลานี้ค่ะการเดินทางทำได้ค่อนข้างลำบากนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเดินลุยน้ำมาแบบดิฉันนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะคือตอนนี้รถเต็มถนนเลยทำให้สามารถไปได้แล้วก็รถหลายคันก็เสียด้วยนะคะอย่างแท็กซี่คันนู้นไปไม่ได้แล้วค่ะควันขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นการจราจรค่อนข้างที่จะวิกฤตมากๆเลยนะคะในช่วงของเช้าวันเสาร์วันที่26กันยายน2569นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่ากรุงเทพมหานครยังจะมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำเต็มคลองแล้วจึงทำให้น้ำส่วนใหญ่มาอยู่บนถนนค่ะ

0: นั่นเป็นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่คุณจิราพรเดินทางไปแล้วก็ต้องประสบภัยเป็นหนึ่งผู้ประสบภัย1คนเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้ามาเพื่อที่จะทำงานในช่วงเช้าวันนี้แต่อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบนถนนวิภาวดีสดๆณเวลานี้ค่ะถ้าเราสังเกตนะคะเราจะเริ่มเห็นว่ารถที่ติดอยู่บนท้องถนนเริ่มตัดสินใจที่จะกลับรถเนื่องจากว่าข้างหน้าไม่สามารถไปได้มานานอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วนะคะการกลับรถเบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าต้องการที่จะกลับรถไปลักไปขึ้นเกือกม้าค่ะซึ่งเป็นทางกลับรถแล้วก็วนกลับไปเส้นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกอีกครั้งนึงค่ะก็เลยจะทําให้ตอนนี้บนถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มที่จะเห็นการขยับเส้นทางบ้างแล้วนะคะแต่ไม่เฉพาะถนนวิภาวดีรังสิตเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องของการเดินทางบนถนนพหลโยธินช่วงระหว่างซอยพหล67และ69 BTS สายหยุดเองค่ะปรากฏว่าระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณเชษฐาศรีสัจจังค่ะผู้ประกาศข่าวของเราลงมาสำรวจนะคะพบว่าน้ำสูงกว่าระดับฟุตบาทมีรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันเลยค่ะที่เสียกลางถนนและก็พบว่ารถเมย์ยังคงวิ่งให้บริการแต่การจราจรที่ยังคงติดขัดอยู่นะคะตัวของคุณเชษฐาเองไปพูดคุยกับผู้เดินทางค่ะบอกว่าต้องไปทำงาน9โมงเช้าประชาชนตัดสินใจออกจากบ้านตั้งแต่6โมงค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากน้อยขนาดไหนเพราะต้องนั่งรถเมย์เดินทางไปแล้วก็ไปต่อรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะไปทำงานนะคะและก็มีชายอีกคนนึงค่ะที่ไปทำงานไม่ไกลจากบ้านแต่ตัดสินใจเดินทางออกก่อนเวลาเช่นเดียวกันฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากประชาชนเสียงสะท้อนจากชาวกรุงเทพมหานครกันค่ะ
1: อันแถวไหนครับ
2: เขตบางเขนเนี่ยไอ้เยฟ้า
1: อ๋อครับบ้านอยู่ไกลไหมครับ
2: รถติด
1: แล้วอันนี้เราปกติเราไปทำงานยังไงครับ
2: มอเตอร์ไซค์เสียอยู่นู่นหน้าวิกตี
1: อ๋อจอดไว้ตรงนู้นเขี่ยไว้แล้วตอนนี้เราวางแผนจะไปทำงานยังไงอ่ะพี่
2: เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรถเมย์ไป
1: อ๋อรถเมย์ยังมีอยู่ใช่ไหม
2: มี
1: รอดูครับกระทบหนักขนาดไหนบ้างพี่วันกระทบหนักขนาดไหนที่ฝนตกรอบนี
2: ้ก็พอเราป่วนนะ
1: คนที่ทำงานอยู่แถวไหนครับ
3: แถวดินแดงค่ะ
1: ครับปกติเราไปทำงานยังไงครับ
3: นั่งรถเมย์ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็นั่งรถเมย
3: ์ได
1: ้บ้านเราอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับ
3: อ๋ออยู่ซอยอนันต์
1: ครับแล้วเราออกมายังไงครับ
3: นั่งรถสองแถว
1: รถยังวิ่งอยู่ใช่ไหมครับ
3: มี
1: ค่ะที่บ้านท่วมไหมครับ
3: ท่วมเหมือนกันเลย
1: ครับแล้วเราคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปทำงานทันเวลาไหมครับ
3: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย50-50เนี
1: ่
3: ย
1: เราต้องไปเข้างานกี่โมงครับ
3: 9โมง
1: แต่ตอนนี้เพิ่ง6โมงเช้า
3: ใช่ถ้ามีรถถ้ามีรถก็ทันถ้าไม่มีก็ก็สายอ่ะ
1: เราต้องไปต่อรถเมย์ไหมครับ
3: ต่อค่ะ
1: ไปต่อที่ไหนครับ
3: อนุสาวรีย์จ้ะทำงานอยู่ดินแดงต่อรถต่อเลย
1: เป็นกำลังใจให้นะครับพี่
3: ค่ะ
0: คำถามตามมานะคะว่าทำไมเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะช่องทางการจราจรหนักขนาดนี้นะคะหนึ่งปัจจัยเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมต่อเนื่องตลอดทั้งวันเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะมีฝนตกลงมาทั้งหมด255มิลลิเมตรนะคะที่ประตูระบายน้ำคลองสามวาและประตูระบายน้ำบึงขวางอีก254มิลลิเมตรเกือบ48ชั่วโมงถือว่าฝนตกหนักหน่วงมากนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเต็มคลองทั้งหมดทุกคลองเนื่องจากว่าการระบายออกไม่สามารถทำได้ทันค่ะแล้วก็ส่งผลให้ฝนสะสมราว30ล้านลูกบาศก์เมตรนี่เป็นข้อมูลจากทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะเกินขีดความสามารถการระบายน้ำส่วนการระบายน้ำการดูดน้ำออกจากพื้นที่คลองต่างๆที่ทำได้ในขณะนี้อยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าวันนี้น่าจะหนักหลายพื้นที่ดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านพักนะคะไม่จำเป็นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกมาหนึ่งสิ่งที่กังวลก็คือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะหากมีเหตุที่ต้องการรถที่เข้าไปดูแลเป็นพิเศษสามารถแจ้งที่สายด่วน1669ได้นะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเข้าไปได้อย่างทันท่วงทีซึ่งตอนนี้ค่ะคุณจิราพรลงไปด้านล่างแล้วนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ขับขี่บนท้องถนนนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตดิฉันขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณจิราพรค่ะ
4: คุณปวีณาคะตอนนี้ด้านล่างจุดที่คุณอยู่ข้างบน
0: คุณผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าถนนตรงนี้เป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้าค่ะแต่ว่าตอนนี้รถยนต์ส่วนบุคคลกำลังย้อนสอนย้อนกลับไปเส้นทางฝั่งขาเข้านะคะเนื่องจากว่าปลายทางข้างหน้าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนบอกนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะบางจุดเป็นเกือบเมตรนะคะจึงทำให้ภาพบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมคะรถจอดอยู่ฝั่งขวามือแต่ว่าซ้ายมือเนี่ยคือเป็นการย้อนสอนมาเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะผู้เข้าว่าไปต่อไม่ไหวแล้วไปต่อมันสูงมากใช่ไหมคะ
4: เท่าไหร่คนสูงประมาณ30เลยอะค่ะ
0: 30เซน
4: เขาบอกให้ย้อนกลับต้องย้อนกลับแล้วไปขึ้นยูเทิร์น
0: ค่ะค่ะนี่ก็เป็นมาตั้งแต่ตีสี่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเสียงแบบเรียวๆ เลยนะคะทางผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่ามาตั้งแต่ตีสี่บางคนยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำกันเลยค่ะคือไม่สามารถที่จะไปไหนได้รถก็ไม่กล้าทิ้งเลยนะคะอย่างรถกระบะคันนี้คุณพี่มาตั้งแต่กี่โมงคะติดอยู่ตรงเนี้ย
5: ตีสี่เป็นยังไงบ้างตีสี
6: ่ยังไม่ได้นอน
0: ยังไม่ได้นอนพี่คนนี้บอกว่ายังไม่ได้นอนนะคะส่วนรถนี้เป็นรถตู้โดยสารสาธารณะค่ะขับมาไกลเหมือนกันตอนนี้พี่เขาบอกว่าทั้งคนทั้งรถผู้โดยสารอยู่ที่เดียวกันหมดเลยมาตั้งแต่กี่โมงคะพี่คะ
7: ผมเข้ากรุงเทพมาตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่อะครับผม
0: ตีสามเห็นน้ำมันเริ่มเข้ามาสูงสูงเรื่อยๆจุดไหนสูงสุดที่พี่เข้ามา
7: ไม่ทันได้สังเกตครับผม
0: ไม่ทันได้สังเกตเลย
7: ครับผม
0: ตอนนี้ทั้งคนแล้วก็ผู้โดยสารยังอยู่เต็มรถอยู่ไหมคะ
7: เต็มรถครับผมยังอยู่เต็มอยู่ครับ
0: ยังไม่มีใครตัดสินใจเดินทางไปต่อ
7: ยังครับผมครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับผม
0: ได้กินข้าวกินน้ำกันบ้างหรือยังคะ
7: มีน้ำอยู่ในรถอยู่ครับผม
0: มีน้ำอยู่แล้ว
7: ครับผม
0: การเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้คิดไหมคะว่าน้ำมันจะเพิ่มสูงแบบนี
7: ้ไม่คิดครับผมไม่ได้คิดก่อนเลยครับผมเดินทางมาจากแม่สอดครับผม
0: แม่สอดด้วย
7: ครับผม
0: ปลายทางจะไปไหนคะ
7: มหาชัยครับผม
0: มหาชัย
7: ครับผม
0: มาถึงก็มาเจอน้ำเลย
7: ครับผม
0: ค่ะนี่คือเต็มคันรถเลยนะคะที่มีทั้งผู้โดยสารด้วยเป็นเสียงสะท้อนของคนที่ใช้ถนนเส้นทางวิภาวดีรังสิตค่ะนี่แหละค่ะหิวไหมคะพี่กินข้าวกินปลาหรือยังคะบางคนก็หลบหน้าเรานะคะอาจจะยังไม่พร้อมเข้ากล้องค่ะแต่พี่คนนี้ตุ๊กตุ๊กของเราฝ่าน้ำมาจากจุดไหนเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
8: อ๋อมาส่งผู้โดยสารที่ดอนเมืองครับ
0: ค่ะ
8: พอดีจะกลับซอยอยู่ดีครับวัดเรืองยศมาแงกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วครับ
0: ตีสี่กว่าแล้ว
8: ครับ
0: ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไหมคะตอนที่เราขับผ่านมายังเส้นวิภาวดีค่ะ
8: ผมก็คิดว่ามันจะลดลงแต่มันคงจะผิดแผ

0: แล้วครับ
1: มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ครับ
1: ระดับน้ำที่ในคลองวิภาวดีรังสิตกับสิ่งที่อยู่ตรงเสมอกับวิภาวดีตอนนี้ค่ะน้ำมันเสมอกันเลยทุกจุดเลยไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับเห็นคลองไหมครับโอเคครับอย่างนั้นเลย
1: เป็นแบบนั้นเลย
0: ใช่แล้วผมจะกลับยังไงเนี่ยครับทีนี
1: ้ตอนนี้รถตุ๊กๆพี่ดับไปแล้ว
0: ใช
1: ่พี่เห็นการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุไหมคะที่บอกว่าฝนจะตกหนักมากน้ำท่วม
0: ใช่แต่ผมคิดว่าตอนมาผมมาได้ครับตอนมาผมมาได
1: ้ค่ะ
0: ตอนกลับก็น่าจะกลับได
1: ้สู้ๆค่ะพี่สู้ๆค่ะให้กำลังใจคนเดินทางด้วยนะคะที่ตอนนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่ารถก็เยอะเลยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเยอะเลยค่ะนี
0: ่สู้ครับ
1: สู้ค่ะพี่สู้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คือวิภาวดีรังสิตอ่ะคุณผู้ชมคะอย่ามานะคะห้ามมาเด็ดขาดจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะรถจมน้ำไปหลายคันรถทัวร์รถบัสขนาดว่าสูงแล้วก็จมน้ำค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่ด้านหน้าของไทย PBS ค่ะคือหลายคนตอนนี้ไปไม่ไหวต้องย้อนสอนกลับไปเลยนะคะเดินทางกลับไปเส้นทางฝั่งขาเข้าค่ะแต่ว่าทุกคนต้องพยายามย้อนสอนออกมาเพราะว่าทางด้านหน้าไปไม่ไหวแล้วเป็นยังไงบ้างคะมาจากไหนคะ
2: มาจากรังสิตคลอง3
1: คลอง3เป็นไงบ้าง
2: ตอน3ตอนนี้น้ำเข้าบ้านแล้วฮะต้องรีบกลับครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเห็นเพื่อนเขาบอกยูเทิร์นแล้วออกไปทางนี้ได้ก็ต้องออกแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าไม่มีวี่แววว่าจะอะไรเช็คข่าวอะไรก็ไม่มีข่าวเลยบอกว่าจะแก้ไขอะไรยังไงคือมันมืดไปหมดเลยก็ต้องอาศัยว่ากลับบ้านให้เร็วที่สุดถ้าจะเร็วได
1: ้
2: พอตอนนี้น้ำเริ่มเข้าบ้านละ
1: น้ำเข้าบ้านที่คลอง3ส่วนน้ำด้านหน้าก็หนักใช่ไหมคะ
2: หนักครับผมเริ่มต้องรีบกลับแล้วครับ
1: ตั้งแต่ตีสี่คือติดบนถนนวิภาวดีรังสิต
2: อยู่ตรงนี้ฮะหน้าไทยพีบีเอสนี่ฮะติดอยู่เนี้ย
1: ไปไม่ได้เลย
2: ครับ
1: ตั้งใจจะไปไหนคะพี
2: ่เอามาส่งลูกชายจะไปโรงแรมเอเชียฮะลูกชายก็ต้องโดดข้ามกลับบ้านไปก่อนละขอบคุณมากครับผม
1: สู้ๆค่ะพี่ให้กำลังใจนะคะบ้านก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้น้ำเข้าบ้านแล้วค่ะบ้านก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนพี่คนนี้น้ำเข้ารถเหรอคะน้ำเข้ารถเก๋งคันนี้แล้วค่ะเพราะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลคุณพี่เก่งพี่ลุยมาจากไหนที่ดับ
3: ย้อนมาที่ย้อนไปครับผมย้อนจะกลับไปแล้วมันไปไม่ได้เราเลยต้องย้อนกลับมา
1: สี่หน้าโรงเรียนผัดไทยนี่เหรอคะ
3: ครับ
1: ตอนนี้คือรถดับ
3: รถไม่ดับแต่น้ำมันเข้า
1: น้ำมันเข้ารถ
3: ใช่
1: น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้มีไหมคะ
3: ก็ใกล้จะหมดแล้ว
1: ใกล้จะหมดแล้วด้วย
3: ใช่ครับผม
1: พี่ติดแงกตรงเนี้ยนานหรือยังคะ
3: ประมาณตั้งแต่ตีสามครึ่ง
1: ตีสามครึ่ง
3: ใช่ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีมาช่วยอำนวยความสะดวกบ้างไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับ
1: ตอนที่จะเข้ามาถนนวิภาวดีรังสิตมีป้ายบอกว่าคะว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะน้ำมันเยอะมีไหม
3: การแจ้งเตือนอะไรเลยครับ
1: เราก็ฝ่าเข้ามาโดยปกติเลย
3: ใช่ครับผมก็คิดว่ามันจะไม่ท่วมขนาดนี
1: ้พอเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น
3: ใช่ครับผม
1: ค่ะคือตอนนี้ถ้าจะกลับไปพี่ก็น่าจะลำบากแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้น
3: ใช่ครับผมก็เลยต้องกลับมาจอดที่ถุงสูงหน่อยแล้วก็จะวิทย์น้ำออกเดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยครับเพราะ
1: ได้ค่ะพี่เขากำลังวิทย์น้ำค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิตหากคุณผู้ชมจำภาพเหตุการณ์นั้นได้มันเคยเกิดขึ้นตอนปี2554คือช่วงของน้ำท่วมใหญ่ค่ะช่วงนั้นที่เป็นน้ำเหนือนะคะย้ำว่าเป็นน้ำเหนือที่ระบายลงมาแล้วก็ฝนตกหนักแต่น้ำที่เกิดขึ้นอยากจะย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยน้ำเหนือมาจาก4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ระบายมาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเดินทางไม่ถึงกรุงเทพมหานครนะคะที่บอกว่าจะระบายมาที่อัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งมวลน้ำจากเหนือคาดการว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครใช้ระยะเวลาอย่างน้อย7วันด้วยกันส่วนน้ำที่มันท่วมอยู่เนี่ยเป็นน้ำที่เกิดจากฝนตกแช่ในพื้นที่ค่ะฝนตกหนักนะคะก็เลยทำให้น้ำท่วมพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนศักยภาพของคลองต่างๆคลองระบายน้ำแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีระบบระบายน้ำมีศักยภาพมีอุโมงค์ดึงน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระลงสู่อ่าวไทยนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำได้นักค่ะ นื่องจากว่าคลองระบายน้ำของเราสามารถที่จะรับน้ำฝนได้เพียง60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ฝนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากกรุงเทพมหานครสรุปนะคะมากถึง300มิลลิเมตรค่ะเยอะมากๆเลยนะคะนับว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนตกหนักที่หนักที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันที่25 26 27กันยายนนี้กับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นจึงทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครณวันนี้ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็แจ้งเตือนนะคะว่าสำหรับใครที่อยู่บ้านติดชิดริมคลองระบายน้ำให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงรวมไปถึงเอารถยนต์ขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะ
4: ทางหน้าเขาป
1: ิ
4: ดถนนนะ
1: ทางหน้าปิดถนนแล้วปิดตรงแยกไหนคะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะ
5: เลยไม่ทราบ
6: เขาบอกว่าตรงนู้นเลยหน้าสุดเลยคือไม่แน่ใจว่า
5: เขาบอกว่าน้ำมันสูงมากมันลึกมากเขาปิดเลยรถเสียเยอะด้วยค่
4: ะ
5: สู้ๆไปด้วยกันไปด้วยกัน
1: สู้ๆค่ะตอนนี้สำหรับใครที่จะมาวิภาวดีรังสิตนะคะถ้ามีญาติบอกญาติพี่น้องบอกพี่น้องนะคะว่าห้ามเข้ามาค่ะเพราะว่าด้านหน้าไปไม่ถึง5แยกลาดพร้าวมีการแจ้งปิดการจราจรแล้วนะคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะเช็คกับทางบก.จร.ค่ะว่ามีการปิดที่แยกไหนบริเวณไหนอีกบ้างเพราะว่าถ้าน้ำมันเชื่อมต่อกันหลายคลองมันรับกันค่ะมันก็เลยทำให้น้ำมีการเอ่อล้นในหลายถนนเส้นทางด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศสดๆที่หน้าถนนวิภาวดีรังสิตที่ต้องเอาใจช่วยคนกรุงเทพมหานครรวมไปถึงคนภาคกลางในหลายจังหวัดแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งฝนสะสมมากสุดไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพมหานครที่เดียวค่ะแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีฝนสะสมมากถึง300มิลลิเมตรรอบ24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นฝนที่หนักเหมือนกันนี่ก็เป็นฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันเรายังต้องมารอดูค่ะว่าระบบการระบายน้ำศักยภาพของระบายน้ำของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำที่สร้างมาแล้วแล้วก็การดึงน้ำลงสู่อ่าวไทยเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือน้ำทะเลหนุนนี่แหละค่ะหากน้ำทะเลหนุนสูงน้ำที่อยู่บนถนนแบบนี้ที่อยู่ในคลองแบบนี้มันก็จะระบายลงสู่อ่าวไทยค่อนข้างยากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปทางคุณนิตยาและคุณอนุชานะคะที่อยู่ในสตูดิโอเดี๋ยวสถานการณ์ด้านนอกอยู่ถนนวิภาวดีถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งนึงค่ะ
7: ครับขอบคุณคุณจิรพรนะครับคุณจิรพรเนี่ยอยู่ด้านหน้าไทย PBS นะครับเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยสูงจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำเตือนกันไปนะครับใครที่ไม่มีธุระสำคัญจริงๆนะครับอย่านำรถออกจากบ้านนะครับบนกรุงแล้วก็เส้นวิภาวดีตลอดเส้นเลยเนี่ยต้องเน้นย้ำกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรถเนี่ยหลายๆคันต้องจอดแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นการรถติดแล้วเพราะว่าไปไม่ได
8: ้
7: นะครับไปได้เฉพาะรถที่เป็นรถใหญ่เท่านั้นนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะครับรถบัสโดยสารรถประจำทางแล้วก็อาจจะเป็นรถโฟร์วีลรถกระบะเนี่ยยังพอไปได้สำหรับคนที่มีธุระจริงๆนะฮ
8: ะ
7: แต่ถ้าไม่มีธุระเนี่ยแนะนำเลยนะครับให้อยู่กับบ้านจอดรถอยู่กับบ้านก่อนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่วิภาวดีนะฮะทั้งสองท่านยังมีเส้นที่อยู่โดยรอบนะครับเขตหลักสี่ดอนเมืองเนี่ยมีอีกหลายๆเส้นด้วยกันที่ตอนนี้เนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็ดูแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเพราะว่าฝนยังโปรยปลายอยู่นะครับตั้งแต่กลางคืนนะครับตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ช่วงเช้านี้ก็ยังคงมีฝนโปรยอยู่แล้วก็ที่สำคัญต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะ
8: และอย่างที่คุณอนุชาบอกไปนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครการระบายน้ำทำได้ยากเนื่องจากหนึ่งปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนสูงสองฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับคลองระบายน้ำในแต่ละจุดที่ไม่สามารถที่จะระบายได้ทันเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงคุณนิตยาหลายคนบอกว่ามีโอกาสไหมที่น้ำเนี่ยจะไม่หนุนสูงและทำให้เราสามารถระบายจนเส้นทางต่างๆพอที่จะเดินทางได้บ้างอะคะ
9: การน้ำทะเลหนุนสูงมันหนุนสูงตามช่วงเวลานะคะช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนมันยังตกลงมาขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สูบออกหมายความว่าเราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแล้วเวลาที่เราเอาน้ำลงอุโมงค์อุดลงไปนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็พยายามดึงน้ำออก แต่การดึงน้ำออกมันก็เหมือนหลอดดูดนี่แหละค่
10: ะ
9: หลอดดูดกับแอ่งใหญ่ๆแล้วก็ฝนที่กำลังตกลงมานะคะลักษณะแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาตอนนี้จะบอกว่าน้ำกำลังเอ่อคลองนะคะเอ่อคลองยังไม่ได้ถึงจุดสิ้นสุดว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่จะบอกว่าฝนมันยังตกอยู่ซึ่งแนวโน้มของร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะคะมันวนอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะตอนแรกมันจะไปทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะพอจะไปฝั่งตะวันตกกลับกลายเป็นว่าวนกลับมานิดนึงคาดการเอาไว้นะคะว่าวันนี้จนถึงค่ำฝนยังตกอยู่ต่อเนื่องจนถึงไปจนถึงช่วงเช้า
10: ค่ะ
9: จะคลี่คลายอีกทีนะคะคาดการว่าพรุ่งนี้เย็น
10: พรุ่งนี้เย็นด้วยนะ
9: ใช่ค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำที่เราเห็นว่ายังระบายกันที่อยู่บนท้องถนนที่คุณฟุกเนี่ยคุณปวีณาไปเดินเมื่อสักครู่เราเห็นน้ำมันเอ่อแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเอ่อลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงพิกัดสูงสุด
7: ยังสูงได้อีก
10: อันเนี้ยมันข้ามแบรีเออร์มาเต็มพื้นที่ถนนฝั่งนี้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียกว่าสูงสุด
9: ตอนนี้เนี่ยวิภาวดีใกล้กับทางด้านของคลองเปรมประชากรคลองเปรมประชากรก็อยู่ใกล้ๆนะคลองเปรมประชากรยังเอ่ออยู
7: ่
9: ยังมากอยู่ตรงนี้ก็ยังระบายไม่ได
10: ้
9: ฝนยังคงมาเติมมันยังสูงได้อีกนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบางจุดแหละเป็นหลุมเป็นบ่
7: อ
9: บางแห่งที่รถมันไปจอดอยู่ทิ้งเสียมันอาจจะจมลึกไม่เท่ากันนะคะแต่ก็จะบอกให้เห็นล่วงหน้ากันก่อนว่าคุณผู้ชมยังต้องรับมือนะคนกรุงเทพ
7: ยังวางใจไม่ได้
9: ยังวางใจไม่ได
7: ้
9: เพราะว่าเมื่อเช้านี้โทรเช็คแหล่งข่าวที่ชินเขตกว่าร้อยหลังคาเรือนน้ำเข้าไปทั่วหมดแล้วอย่างสายไหม
10: แต่ตอนแรกเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเขตสายไหมจะต้องเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับน้ำท่วมหนักเมื่อวานเนี่ยมีความกังวลเรื่องของน้ำที่จะท่วมบ้านก็เลยต้องกลับไปบ้านเพราะกังวลว่าสัตว์เลี้ยงการยกของขึ้นที่สูงเราอาจจะยังทำได้ไม่ทันแต่ปรากฏว่าพออยู่ในช่วงเวลากลางคืนฝนกลับมาตกแช่อยู่ในช่วงเขตหลักสี่ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเขตสายไหมเนี่ยสถานการณ์น้ำเบาบางลงแต่ที่นี่เนี่ยแหละกลายเป็นว่าหนักมากยิ่งกว่านั่นแปลว่าสถานการณ์ลมสถานการณ์ฝนที่มันตกขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เลยหรอคะคุณนิตยา
9: เราคาดการได้นะคะแต่จะบอกว่าปัจจัยสำคัญก็คือว่าอย่างเช่นสายไหมมันก็อยู่ติดกับคลอง
10: มันระบายไม่ได
9: ้มันระบายไม่ได้มันอยู่หลายคลองนะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการมีคลอง
10: ค่ะ
9: เนาะเมืองแห่งการมีคลองเข้าใจตรงกันก่อนว่าเมื่อน้ำนะคะตกลงมาบนคลองนะคะแม้ว่าฝนจะตกหนักตกน้อยแต่ตอนนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีเหลืองไม่ใช่ว่าตกหนักมากๆนะ
10: ตกโปรยปรายแต่ตกต่อเนื่องและไม่หยุด
9: ใช่ตกต่อเนื่องและไม่หยุดแต่ปัจจัยนี้มันจะไปบ่งบอกเหตุและผลของการกระจายและท่วมไม่เท่ากันแบบนั้นไม่ได
10: ้
9: แต่ต้องเชื่อมด้วยปัจจัยว่าในพื้นที่ตัวเองเป็นแอ่งเป็นคลองจุดที่เป็นแอ่งต่ำสุดก็คือรามคำแหงรามคำแหงลาดพร้าวแล้วน้ำที่กำลังขึ้นสูงสุดอยู่ในเวลานี้ก็เป็นคลองแสนแสบลาดพร้าวนะคะแล้วก็อีกหลายๆคลองที่กำลังจะเต็มค่อยๆที่จะเชื่อมโยงกัน
7: ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับยังคงสามารถขึ้นน้ำที่ท่วมอยู่ยังท่วมสูงได้อีกเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของฝนและปัจจัยเรื่องของฝนปัจจัยเรื่องของน้ำหนุนและน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือมีผลไหมคุณนิตยา
9: น้ำเหนือตอนนี้ยังไม่ได้มีผลมากนักนะคะแต่ว่าน้ำเหนือมันค่อยๆระบายลงมาแต่ปัจจัยสำคัญเป็นเรื่องของฝนที่อยู่ในพื้นที่การระบายของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ระบายอย่างต่อเนื่องพิกัดที่เขาบอกว่าสูงสุดของการท่วมในพื้นที่เขตภาคกลางก็ถ้าท่วมเกิน800นะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวอยุธยาอาจจะได้รับท่วมแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะรถบัสสีชมพูกำลังกลับรถเมื่อสักครู่คุณปวีณาก็ไปเห็นนะคะหลายพื้นที่เอ๊ะรถเสียหรือเปล่านะคะตอนนี้นี่เป็น
10: คือตอนนี้เมื่อสักครู่ที่คุณจิราพรคุยกับคนขับเนี่ยหลายคนบอกว่าด้านหน้าก็คือถ้าตรงไปจะเป็นแยกลาดพร้าวมีการรายงานเข้ามาว่าบริเวณแยกลาดพร้าวมีการปิดเส้นทางจราจรผู้ขับขี่บนท้องถนนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์สื่อสารเลยนะแทบจะเดินออกมาคุยกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับรถกันมาเพราะทุกคนมีความเข้าใจว่าด้านหน้าเนี่ย การจราจรปิดไปแล้วแล้วบางคนรถเสียบางคนเนี่ยถึงขั้นกับเอาที่กันแดดอะค่ะมาปิดบังหมดเลยเพื่อที่จะจอดรถอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับได้ดังนั้นคุณผู้ชมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งใครต้องวิ่งถนนวิภาวดีรังสิตวันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องมาเลยเพราะมันไปไม่ได้จริง
7: ๆหลายคันต้องจอดเสียอยู่หลายคันจอดเพื่อรอสถานการณ์ประเมินสถานการณ์เพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่านี้ไหมแล้วตอนถึงจุดที่เขาจอดอยู่เนี่ยถ้าไปอีกเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปในตัวรถหรือเปล่าแล้วก็จะได้รับความเสียหายหลายคนก็น่าจะกังวลในส่วนนี้ก็เลยมีรถหลายๆคันที่จอดอยู่นะครับริมถนนนี้แต่ว่าบางคันอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนเลือกที่จะถอยหลังกลับนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกลับอาจจะจุดหมายเนี่ยอีกไกลไงนะครับถ้าไปต่อเนี่ยฝืนไปต่อเนี่ยก็คงจะลำบากย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นดีกว่า
9: จริงๆแล้วมันเป็นภาพที่น่าคิดจากที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพสดนะคะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ทำไมพวกเรายังมาอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วไปในจุดที่มันอยู่ในจุดเสี่ยงเป็นคำถามน่าคิดไหมคะว่าการเตือนภัยของระบบเตือนภัยของไทยของเราเนี่ยมันจะเตือนแค่ว่าฝนตกหนักฝนตกหนักมากพื้นที่กลุ่มไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงแต่กรุงเทพมหานครเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าระดับน้ำเพิ่มสูงเท่าไหร่ในแต่ละเขตนะ
7: ครับ
9: อ่ะดิฉันไล่เรียงให้เห็นภาพนิดนึงมีข้อมูลนำมาฝากนะคะก็คือระดับน้ำที่ท่วมสูงในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด50เขตใช่ไหมคะ50เขตเกินกว่าครึ่งบนถนนในกรุงเทพมหานครท่วมสูงเกิน10เซนติเมตรไปจนถึง20เซนยกตัวอย่างให้เห็นภาพคุณผู้ชมอยู่จุดไหนนะคะก็คือที่แถวๆซอยรามคำแหงนะคะแถวๆเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรนะคะก็ท่วมสูงถึง15เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ส่วนของถนนศรีอยุธยาถนนนวมินนะคะถนนวิภาวดีรังสิตก็เห็นภาพกันอยู่นะคะแล้วก็แถวงามวงวานก็ท่วมนะคะ12เซนติเมตรไปจนถึง20เซนนะคะแล้วก็อีกหลายจุดโดยเฉพาะที่บางนาเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าดิฉันกลับมาอัปเดตอีกครั้งนึง
7: นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณนิตยานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในจุดอื่นๆในกรุงเทพมหานครนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่แล้วก็บางจุดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างช่วงเช้าวันนี้เนี่ยซอยคูบอน27นะครับน้ำเนี่ยสูงต่อเนื่องเลยแล้วก็หลายบ้านเขาบอกว่าเริ่มมีน้ำเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วด้วยชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินนะครับแล้วก็ย้ายรถเนี่ยขึ้นไปอยู่ในที่สูงนะครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับภายในซอยคูบอน27ที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตคันนายาวแล้วก็เขตบางเขนนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงนะครับหลายบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเริ่มมีน้ำเข้าไปภายในบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็นำรถไปจอดนะครับบนที่สูงการจราจรช่วงเวลานี้นะครับในแถวบริเวณนั้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าติดขัดมากเลยครับซึ่งระดับน้ำเนี่ยคือไม่ได้ทรงตัวแล้วก็ไม่ได้ลดลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยส่วนฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกครับยังคงตกอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องตกลงมาจนถึงช่วงเวลานี้ก็ยังตกหลุดอยู่นะ
10: ค่ะมีการไปพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในซอยคูบอน27แยก17นะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยติดตามการแจ้งเตือนนะคะผ่านเพจที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะคะก็เลยทำให้เกิดความตระหนักแล้วก็ความตื่นตัวมากพอสมควรมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมแบบวันนี้คือรู้แหละว่าฝนจะตกหนักและน้ำน่าจะท่วมแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่มาเกือบ10ปีหลังจากปี2554ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้มาเลยประชาชนหลายคนเลยบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้ค่ะปรากฏว่าเหมือนพวกเราเลยตื่นเช้ามาในวันนี้พบว่าน้ำท่วมเข้ามาในบ้านแล้วทำให้กังวลนะคะว่าถ้าน้ำท่วมสูงกว่านี้บ้านชั้นเดียวจะรับมือไม่ไหวจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งแก้ไขสถานการณ์นี้แล้วก็หวังว่าฝนจะหยุดตกค่ะ
11: ไป
10: ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่หน้าบิ๊กซีสะพานใหม่เขตบางเขนนะคะมีทีมข่าวของเราเดินทางไปสำรวจแล้วไปเก็บภาพมุมสูงมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากระยะไกลจะได้เห็นภาพรวมนะคะว่าเส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าน้ำท่วมเต็มผิวจราจรเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางด้านขวาค่ะเพียงเลนเดียวเท่านั้นส่วนรถเล็กนี่สัญจรลำบากเลยนะคะต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่ฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนในซอยโชคดี3โชคดี4ที่เชื่อมกับถนนพหลโยธินน้ำเพิ่มขึ้นจนไหลเข้าบ้านประชาชนแล้วค่ะครอบครัวก็ยกของขึ้นที่สูงแต่คุณผู้ชมดูภาพนี
7: ้
10: น้ำเต็มพื้นที่จริงๆเรียกว่าท่วมโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไม่ได้ยกสูงอะค่ะวันนี้อาจจะต้องสังเกตและเฝ้าระวังหากจุดไหนสามารถย้ายรถไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้แต่ระหว่างทางต้องระมัดระวังในการขยับขับเคลื่อนรถด้วยนะคะป้องกันเพื่อไม่ให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายในระยะยาว
7: จากสะพานใหม่นะครับไปต่อกันที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับน้ำเนี่ยไปท่วมขังผิวการจราจรแล้วก็ส่งผลให้บางจุดเนี่ยรถไม่สามารถที่จะสัญจรได้หรือสัญจรได้ยากลำบากนะครับนี่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูจุดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะฮะ
10: จากคุณพัทรชัยสาดอุดมค่ะเชิญค่ะ
11: คุณผู้ชมครับตอนนี้ 8:19 นะผมมาอยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินนะจุดนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ BTS หมอชิดนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิดได้คือออกมาตอนเช้าเนี่ยต้องบอกว่าตกใจเพราะอะไรอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณจุดนี้เผื่อคุณผู้ชมจะได้วางแผนเรื่องของการเดินทางกันสักหน่อยตอนนี้ระดับน้ำถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าเลนในเนี่ยรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้วบรรยากาศไปดูตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังที่จะเดินทางไปที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิดหรือว่าจะมาขึ้น BTS จตุจักรนะครับบริเวณนี้เนี่ยอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางนี่ขนาดรถกระบะยกสูงนะครับยังต้องวิ่งอยู่บริเวณด้านนอกอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่งที่ใกล้กับบริเวณสถานี BTS จตุจักรนี่นะครับรถจักรยานยนต์วิ่งด้านล่างไม่ได้แล้วครับก็เป็นวินจักรยานยนต์ที่ต้องวิ่งด้านบนรับส่งผู้โดยสารแบบนี้ข้างๆจะมีเซเว่นนะซึ่งเซเว่นเนี่ยจุดนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนเช้าเท่าที่มาสำรวจอะคนเข้ามาตุนอาหารกันเยอะมากเลยก็ค่อนข้างที่หลายๆคนน่าจะมีการวางแผนการใช้ชีวิตวันนี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินก็ต้องพร้อมจุดนี้เนี่ยที่กำลังจะเดินต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดที่มุ่งหน้าไปที่บริเวณตึกของ BTS นะครับตึก BTS ที่เชื่อมต่อกับโซนออฟฟิศที่จะเป็นธนาคารด้วยแล้วก็จะเป็นโซนออฟฟิศด้วยเมื่อเช้าเนี่ยพอตอนเดินไปสำรวจเบื้องต้นเนี่ยคนบางส่วนก็มาทำงานกันนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันบางคนบอกว่าไม่ได้วางแผนมาเหมือนกันเนื่องจากว่าเข้าใจว่าตอนเช้ามาเนี่ยสถานการณ์ฝนมันอาจจะดีขึ้นแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะอยากให้ดูจุดที่กำลังจะเดินไปบริเวณของตึกของ BTS นะครับไปที่ทำการของ BTS แล้วก็เลยจากโซนนั้นไปก็จะเป็นโซนของออฟฟิศแต่ปรากฏว่าเลนในให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเลนในตอนนี้คือน้ำมันท่วมสูงแบบนี้ลองดูรถยนต์นะครับคือขับออกไปก็ยากลำบากเหมือนกันรถจักรยานยนต์ก็ต้องวิ่งกันแบบนี้เข้าใจด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าด้านล่างมันวิ่งไม่ได้จริงๆนะฮะนี่ครับน้ำท่วมสูงมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเดินทางมาขึ้น BTS จตุจักรหรือว่ากำลังจะเดินทางไปที่สถานีขนส่งหมอชิดเผื่อเวลากันด้วยนะครับแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนมันปริมาณฝนที่ตกสะสมแบบนี้เนี่ยพอน้ำมันรอการระบายแบบนี้เนี่ยน้ำปริมาณของน้ำเองเนี่ยขนาดของน้ำเองเนี่ยมันจะท่วมสูงไปมากกว่านี้หรือไม่นะครับก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะครับ
7: ขอบคุณคุณพัทรชัยปราดอุดมนะครับผู้ประกาศข่าวของไทย PBS นะครับวันนี้หยุดก็ชิงแต่ว่าลงมาติดตามสถานการณ์มาถ่ายภาพนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็น จุดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ท่วมผิวจราจรด้วยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะ
10: ค่ะแน่นอนเมื่อสักครู่เนี่ยพาคุณผู้ชมไปเห็นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะฝั่งขาเข้าที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอัมพาตและทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้แต่ตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยเลยไปกว่าหลักสี่และที่สำคัญปริมาณน้ำบางจุดก็เพิ่มสูงขึ้นเราก็จะเห็นรถที่ตายแล้วก็รถที่เสียอยู่ระหว่างทางจำนวนมากผู้สื่อข่าวของเราอีกคนตอนนี้อยู่บริเวณแยกหลัก4ค่ะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียกว่าติดสาหัสคุณรัตนกรคุณยังอยู่บนรถอยู่เลยเหรอคะเป็นยังไงบ้าง
12: ยังอยู่บนรถอยู่เลยครับผมออกมาตอนตีห้านิดๆจาก5แยกลาดพร้าวนะครับ
10: ค
12: ือออกมาเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไปกลับรถตรง4แยกอินทมัลลาใช่มั้ยครับตอนนั้นพอกลับรถเสร็จเนี่ยตกใจเลยเพราะว่าน้ํามันท่วมค่อนข้างสูงเลยครับแล้วรถผมเนี่ยมันเป็นรถเก๋งที่ค่อนข้างที่จะเตี้ยหน่อยใช่มั้ยครับก็พยายามขับมาแล้วระหว่างทางที่มาเนี่ยฝั่งขาออกวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็เจอน้ําท่วมหลายจุดเหมือนกันค่อนข้างสูงคือรถแต่ต้องวิ่งเลนขวาสุดเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเนี่ยเข้าท่วมตรงตัวรถเพราะว่าช่างภาพผมเนี่ยมาจากบางบัวใช่มั้ยครับมาจากซอยบางบัวที่จะทะลุมาไทยพีวีเอสของเราเนี่ยปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ดับไปแล้วต้องเข็นมาที่ช่องแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งบอกว่าเพิ่งเข็นมาถึงช่องแต่ของผมเองเนี่ยพอผมกลับรถใช่มั้ยครับตรงที่จะกลับมาไปทางมีนบุรีรามอินทราเพื่อที่จะมาช่องเราเป็นวิภาวดีขาเข้าเนี่ยคุณอนุชาคุณปวีณาปรากฏว่าตอนเนี้ยผมอยู่ตรงแยกหลัก4เลยนะครับตรงใต้แยกที่จะข้ามไปฝั่งของแจ้งวัฒนะเนี่ยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ 7:00 นนะครับตอนนี้คือ 9:23 น. 2ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครึ่งแล้วรถผมยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมที่เดิมแบบที่เดิมเลยถ้าจะกระเถิบก็คือแบบนิดเดียวแบบจริงๆเลยครับคือไปไหนไม่ได้เลยปัญหาตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คือรถจอดกันเต็มไปหมดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็บางคันเนี่ยก็มีการตัดสินใจหักรถสวนเลนไปด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือจอดนิ่งอย่างรถด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับเป็นนครชัยแอร์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีผู้โดยสารจำนวนแบบไม่น้อยเป็น10กว่าคนเลยครับตัดสินใจลงจากรถคันนี้แล้วก็เดินย้อนกลับไปเพราะว่าคือตอนนี้บอกเลยว่าไปต่อก็ไปไม่ได้จะกลับตัวก็กลับไม่ได้จริงๆบางคันเนี่ยตัดสินใจสวนไปเนี่ยผมบอกว่าก็ส่งผลให้รถเนี่ยติดซ้ำซ้อนไปอีกใช่ไหมครับเพราะว่าปกติมันต้องไปเลนเดียวกันแต่บางคันเนี่ยพอมันไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจสวนเลนกลับก็คือยอมทำผิดกฎจราจรไปเลยเงี้ยเพื่อที่จะสวนไปอีกฝั่งนึงเลยครับมันก็เลยยิ่งเป็นปัญหาครับเนี่ยครับก็คือมีรถที่เป็นรถโดยสารเนี่ยตอนนี้ก็ลงกันเต็มไปหมดเลยแล้วปัญหาอีกปัญหานึงคือคุณปวีณาคุณอนุชา
10: ค
12: ือการเข้าห้องน้ำผมจะบอกว่าผมรับรู้การเป็นผู้ประสบภัยจริงๆในครั้งนี้เพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเราออกมาตั้งตีห้ากว่าใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือ9โมงจะครึ่งแล้วมันก็ต้องปวดฉี่ถูกไหมครับต้องแบบอยากเข้าห้องน้ำนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่ผมต้องใช้ขวดในการที่จะปัสสาวะ
10: น้องแอมน้องแอมน่าสงสารมากพี่เป็นกำลังใจให้แต่ว่าถามหนึ่งคำถามรู้สึกว่าเมื่อเช้าพี่ผ่านมาโทเวตรงแยกหลัก4ทางเข้าอะค่ะมันปิดน้องน้องน้องได้เห็นสังเกตไหมว่าตกลงโทเวตอนนี้เปิดหรือยังเพราะว่าพี่พยายามดูหาการแจ้งว่าปิดหรือเปิดจุดไหนยังไงบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลจากโทเวอะค่ะ
12: ผมตอนนี้ผมก็พยายามหาข้อมูลกันครับเพราะว่าตรงแยกหลัก4ตรงนี้คือเดี๋ยวผมอ่ะไม่สามารถที่จะไปไทยพีวีเอสได้แล้วใช่มั้ยครับเนื่องจากว่าน้ํามันท่วมเยอะรถมันเตี้ยเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารถช่างภาพก่อนหน้าที่ไปเนี่ยเป็นรถเก่งเหมือนกันน้ําเข้าในรถหมดเลยที่ขับไปเข้าที่ช่องใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางรอดเดียวของผมเนี่ยก็คือหลุดตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องขึ้นโทเว
10: ค่ะ
12: เพื่อที่จะข้ามไปตรงฝั่งของ5แยกลาดพร้าวใช่มั้ยแต่ตอนนี้คือตรงหน้าโทเวก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับรถติดมากแล้วก็พยายามเช็คข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าโทเวมันเปิดหรือว่ามันปิดหรือยังไงทำไมรถถึงแบบจอดนิ่งสนิทเลยตอนนี้
7: คร
12: ับ แล้วก็ไม่เห็นมีตำรวจหรือว่าอะไรที่จะมาแบบอำนวยความสะดวกหรือมาชี้มาแจ้งประชาชนว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แบบทำไมโทเวมันถึงขึ้นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวกำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ
10: ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเอ็มเป็นกำลังใจให้ยังไงมีความคืบหน้ารายงานเข้ามาอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะน้องรัตนกรค่ะ
7: และเมื่อสักครู่เราคุยกับคุณนิตยาไปเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บอกว่ายังไม่เห็นเรื่องของการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอดแคสต
10: ์
7: นะครับซึ่งล่าสุด ได้รับแล้วนะ
10: ใช่ค่ะดิฉันก็ได้รับตอน9นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะ9นาฬิกา22นาทีคุณผู้ชมคะนี่ค่ะ
7: ครับเป็นข้อความนะครับเตือนภัยที่ส่งมาจากปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยส่งข้อความนี้มานะครับ9นาฬิกา22นาที32วินาทีนะครับบอกว่ากทม.เนี่ยแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองนะครับตอนนี้อยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางหากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นะครับนี่เป็นข้อความที่ได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เองนะมันเด้งขึ้นมาตอนที่เรากำลังจัดรายการเมื่อตอน 9:22 นาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึง2นาทีนะครับที่ได้ข้อความมานี้นะครับแต่ว่าอาจจะเตือนช้าไปไหมนะครับเพราะว่าเตือนเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเดินทางเตือนเรื่องของน้ำในคลองที่จะล้นตลิ่งแต่ว่ามันล้นไปแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยก็ท่วมพื้นผิวการจราจรไปแล้วแล้วก็รถหลายคันได้รับความเสียหายไปแล้วนะครับ
10: คือตอนนี้หลายคนตั้งคำถามเรื่องนี้นะคะเรื่องของการแจ้งเตือนโดยเฉพาะกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของภาคเอกชนแล้วรู้สึกว่าเกิดความตื่นตัวมากขึ้นแต่กับเพจของภาครัฐอาจจะยังไม่ทันท่วงทีหรือเปล่าดังนั้นพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ถึงแนวทางการแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ตอนนี้รัฐมนตรีอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดี
7: สวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะคุณเจเศรษฐ์คะตอนนี้เช้าวันนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์อยู่ที่ไหนและภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้จุดไหนเป็นยังไงบ้างคะ
13: ภาพรวมน่าจะเป็นสถานการณ์อย่างที่สระแก้วนะครับที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับอย่างที่ทำการแจ้งเตือนไปนะครับแล้วก็ภาพรวมในเขตปริมณฑลปทุมธานีรังสิตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ของตลอดริมแนวตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา
7: ครับ
13: อยุธยาอ่างทองนะครับก็มีปริมาณน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นครับ
7: ครับตอนนี้สั่งการเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนยังไงครับโดยเฉพาะประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบไปแล้วนะณเวลานี้นะ
13: ก็ให้สั่งการทางแต่ละจังหวัดนะครับที่เกิดเหตุพื้นที่เนี่ยนะครับให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นคนสั่งการตรงนะครับโดยร่วมกับการบูรณาการทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับในการที่จะสั่งการแล้วก็มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการเต็มรูปแบบนะครับอยู่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับส่วนทางปภ.เนี่ยเราพร้อมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับลงไปช่วยสนับสนุนนะครับทุกพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอมานะครับอย่างตอนนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องอพยพนะครับเรือท้องแบนหรือเจ็ตสกีเราก็ถูกส่งไปครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอีกทั้งเรายังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่พี่มูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะครับในการที่จะได้รับแจ้งมาแล้วก็แจ้งจุดพื้นที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะอพยพผู้คนนะครับส่งข้าวส่งอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
10: ค่ะรัฐมนตรีค่ะตอนนี้เราเห็นการแจ้งเตือนเซลล์พอดแคสต์เนี่ยเราเห็นเลยว่าในหลายจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการเตือนเยอะแล้วก็เตือนหลายพื้นที่บ้างเราได้มีการติดตามผลไหมคะว่าหลังจากการแจ้งเตือนประชาชนมีความตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนแล้วมีพื้นที่ไหนที่ยังรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงหรือว่าการแจ้งเตือนยังพบว่ามีปัญหาอยู่บ้างอะค่ะ
13: คือการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ดูแลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราเนี่ยติดตามเรดาร์ฝนในทุกพื้นที่นะครับไม่มีพื้นที่ไหนที่เราไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตก
7: ครับ
13: เรารู้หมดทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราเนี่ยแจ้งไปแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับว่าสถานการณ์ตรงนั้นหน้างานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อแต่ละอำเภอหรือจังหวัดมีการยืนยันกับสถานการณ์กลับมาที่เราก็จะทำการปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปนะครับ
7: อ
13: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
7: ก็คือ
13: เพราะฉะนั้นถ้าจังหวัดไหนต้องการพื้นที่ไหนร้องขอกลับมาเนี่ยเราปล่อยทันทีครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในศูนย์เนี่ยศูนย์อยู่ที่กรุงเทพ
7: ครับ
13: เราก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยน้ำมันล้นหรือยังหรือว่าสภาพน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือยังการรับน้ำเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เราต้อง ้องเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือในการวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ลงไปนะครับณปัจจุบันนี้เรายังต้องอาศัยในการที่จะโทรลงไปในแต่ละพื้นที่เพื่อได้รับการยืนยันว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องการที่จะให้ปล่อยในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ลงไปไหม
7: ก็คือเราจะต้องประสานงานไปยังพื้นที่ด้วย
13: เมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยอย่างที่พี่พูดเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครรู้มาตลอดว่ามีเครื่องมือในการที่จะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต
7: ์
13: นะครับเน้นตลอดพูดตลอดนะครับไม่มีใครไม่
7: ร
13: ู้คนรู้ครับว่ามีเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ก็สิทธิ์ของท่านว่าท่านจะใช้เมื่อไหร่
7: หมายความว่าที
13: ่กรุงเทพมหานครเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือของเขาเขามีในเรื่องของเพจเรื่องของไลน์กลุ่มเรื่องของอะไรที่เขาจะแจ้งเตือนผ่านไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาแจ้งกลับมาที่กรมปอพอเราปล่อยทันทีนะครับแล้วเขาก็แจ้งกลับมาเมื่อตอนเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่โทรกลับไปย้ำกับเขาด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไม่ให้แจ้งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับท่านไปถามได้เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวขอโทรไปหาผู้บังคับบัญชาการนะครับแล้วเขาก็เลยปล่อยให้เราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อสักครู่เนี่ยครับเนี่ย
7: ครับ
13: นะครับคือถ้าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร์
7: ค่ะเป็นไปได้ไหมครับ
13: ดีนะครับ
7: ครับเป็นไปได้ไหมครับรัฐมนตรีว่าเราอาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นนะครับอาจจะต้องบูรณาการ
13: กันคุยกันมากขึ้นครับพูดต้องพูดคุยกันถูกต้องครับต้องพูดคุยกันมากขึ้นผมอาจจะผิดที่ผมอาจจะไม่ได้โทรจี้เองนะครับรัฐมนตรีไม่ได้โทรไปจี้เองในทุกพื้นที่ครับแต่ในการประชุมนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ประชุมกับการรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเน้นย้ำในที่ประชุมไปย้อนดูได้เลยผมบอกแล้วว่าอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจของท่านในอำเภอเลยนะครับท่านสามารถจะยกหูและบอกให้เราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสต์ลงไปได้ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เพราะว่าเซลล์บอร์ดแคสต์มันไม่ใช่เรื่องของการตื่นตระหนกมันมีเรื่องของอินฟอร์เมชันที่ว่าไม่ต้องส่งเสียงน
7: ะ
13: ครับแต่ว่าส่งเป็นข้อความไปขึ้นคาไว้2ชั่วโมงนะครับยังมีในเรื่องของการที่ส่งเป็นเอ็กติมอเลิร์ตนะครับที่จะเป็นการที่ส่งเสียงร้องสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์นะครับดังนั้นมันก็มีหลายรูปแบบในการ
10: รัฐมนตรีค่ะแล้วถ้าอย่างตอนนี้เราเตือนไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วและปัญหาตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเส้นถนนวิภาวดีรังสิตกำลังเป็นอัมพาตมีหลายคนที่ติดค้างอยู่บนท้องถนนไม่สามารถที่จะขยับรถออกไปได้เลยมหาดไทยพอที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าจะมาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาได้ไหมคะเพราะว่าเชื่อว่าเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่จะทำยังไงให้ตอนนี้คนที่ประสบภัยทั้งอยู่ในบ้านพักทั้งบนท้องถนนได้รับการช่วยเหลือได้ภายในวันนี้อะคะ
13: ครับคือผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าพื้นที่ในเขตกทม.เนี่ยครับกทม.เนี่ยเป็นเขตพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ของกทม.เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ก็คือสำนักงานเขตนะครับอย่างที่เซฟปล่อยเซฟบอร์ดแคสไปว่าให้แจ้งไปที่สำนักงานเขตในเบื้องต้นนะครับถ้าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยถ้ากทม.รับไม่ไหวนะครับกทม.เรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือว่ากำลังคนเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะส่งลงไปช่วยแล้วก็ระดมกำลังจากเขตพื้นที่อื่นเนี่ยเข้ามาช่วยในกรุงเทพมหานครแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็กระจายกำลังในเครื่องจักรและก็กำลังคนเนี่ยลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยรอบประเทศในที่เกิดอุทกภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนกัน
10: คร
13: ับแต่ถ้ากทม.ร้องขอมาที่มหาดไทยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในส่วนที่ซัพพอร์ตได้แต่ณวันนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานของทหารเนี่ยเริ่มทยอยที่จะออกไปช่วยพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กทม.ครับผม
7: ครับครับอันนี้คือในกทม.แล้วในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆนะครับถ้าประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนอยู่ตอนนี
13: ้
7: แล้วก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือแจ้งยังไงฮะ
13: ครับ1784ครับโทรมาได้เลยครับ1784เราจะเป็นครับ1784เนี่ยโทรมาที่ปภแล้วเราเนี่ยจะจัดลงโทรไปที่ศูนย์ประชาการแต่ละจังหวัดและแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาสาสมัครในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
7: ครับ
10: ค่ะวันนี้ท่านรัฐมนตรีจะต้องติดตามจุดไหนเป็นพิเศษครับถ้าเราบอกถึงประชาชนเลยว่าต้องเฝ้าระวัง
13: ตอนนี้นะครับครับตอนนี้ผมรักษาการทั้งมท.1อยู่นะครับเนื่องจากว่าท่านนายกแล้วก็ท่านมท.2เนี่ยไม่ได้อยู่นะครับเนื่องจากไปเดินทางไปราชการผมก็ต้องดูแลครอบคลุมเนี่ยนะครับทั่วประเทศนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับทั่วประเทศก่อนนะครับในการที่จะโยกย้ายเครื่องจักรแล้วก็พยายามกำชับในแต่ละผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะสั่งให้ท่านอธิบดีเนี่ยนะครับลงไปในพื้นที่จังหวัด ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ให้ทีมงานที่ปรึกษาลงไปดูในนครรังสิตสมุทรสาครนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมกังวลเนี่ยผมกังวลในส่วนของต่างจังหวัดมากกว่านะครับที่ในเรื่องของท้องถิ่นไม่ได้เข้มแข็งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้มีมากเพียงพอนะครับอันนี้ก็น่าห่วงครับผม
7: ครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบจากรัฐมนตรีเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
13: ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตอนนี้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผบ.เหตุการณ์นะครับจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนทางปภ.เนี่ยก็ระดมกำลังไปแล้วนะครับทั้งบุคลากรทั้งเครื่องจักรต่างๆนานาที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ต่างๆในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับการร้องขอนะครับคุณผู้ชมที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์สายด่วนไปที่1784นะฮะ1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกแบบนี
10: ้
7: นะครับมีคนที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็จะรับเรื่องราวเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้

กับคุณผู้ชมที่ประสบภัยนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงก็คือเซลบอดแคสต์ที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่ส่งมาถึงโทรศัพท์ของเราทุกๆคนในสตูดิโอนี้เนี่ย

0: ส่งข้อความแจ้งเตือนคนกทมเนี่ยในเช้าวันนี้นะครับก็คือ 9:22 นาทีนะครับแน่นอนทางมหาดไทยทางปภ.บอกว่าก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันมากกว่านี้รัฐมนตรีบอกแบบนี้นะเพื่อที่จะให้การแจ้งเตือนภัยเนี่ยมันทันท่วงทีกว่านี
1: ้เพราะว่าถ้าย้อนไป24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยไปหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างน้อยๆนะคะก็เกือบ10จังหวัดนะคะมีทั้งสระบุรีมีที่จังหวัดระยองนะคะมีที่นครรังสิตที่ปทุมธานีนะคะรวมถึงที่อำเภอสนามชัยนะคะแล้วก็อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีเช่นเดียวกันคือ

0: ะเรียกได้ว่าสูงมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาค่ะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณตะตุ่มดิฉันส่วนเมื่อคืนนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบถึงเข่าของดิฉันค่ะขณะนี้นะคะแม้ว่าน้ำจะลงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดดูในภายในตัวบ้านของดิฉันนะคะน้ำก็ยังท่วมมาอยู่ดีค่ะและถ้าหากเป็นช่วงที่เรือด่วนเจ้าพระยาหรือว่าเรือไฟฟ้าวิ่งนะคะก็เห็นคลื่นนะคะซัดเข้ามาในบ้านแบบนี้ละค่ะแต่อีกที่เห็นไม่ได้แปลว่าดิฉันเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะดิฉันบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาออกเพราะคิดว่าปริมาณน้ำในปีนี้ก็น่าจะเยอะเช่นเดียวกันค่ะคำถามสำคัญตอนนี้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าน้ำยังมามากกว่านี้คนที่อยู่ริมน้ำจะจัดการอย่างไรนะคะรวมถึงการเดินทางในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะดิฉันจะเดินทางออกจากบ้านอย่างไรค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณวิภูษาเป็นกำลังใจให้คุณวิภูษาแล้วก็คุณชมอีกหลายๆคนนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางกันนะ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ดิฉันถามคุณรัตนกรโต้หมัดไปบอกว่าถนนวิภาวดีรังสิตตกลงแล้วโทเวเนี่ยเปิดให้ขึ้นได้หรือไม
1: ่
2: จริงๆในจุดทั่วไปเนี่ยสามารถเปิดให้ประชาชนขึ้นไปใช้โทเวได้แต่ว่าปรากฏว่าจากการเช็คล่าสุดเขาปิด3จุดผ่านทางที่จะขึ้นไปบนโทเวค่ะประกอบไปด้วยแจ้งวัฒนะขาเข้าหลักสี่ขาออกและลาดพร้าวขาออกปัจจัยก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการประชาชนขึ้นไปบนโทเวได
1: ้ทีนี้บนข้างล่างก็ไปไม่ได้ข้างบนโทเวก็ไปไม่ได้คนก็เลยจะต้องตรวจสอบการเดินทางแล้วก็เลี่ยงไปใช้การขนส่งสาธารณะอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะ MRT แล้วก็ BTS นะครับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายคนต้องเดินทางออกจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่กทมชั้นในนะครับก็ต้องปรับแผนการเดินทางกันหลังจากที่ถนนหลายสายเนี่ยมีน้ำท่วมสูงแล้วก็จราจรติดขัดนะครับทีมข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบนะครับแล้วก็เดินทางเองเลยนะครับมาจากย่านบางแคแต่ว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางมาใช้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายเฉลิมรัชมงคลนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแทนการเดินทางด้วยรถยนต์เช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากเลยนะครับที่เลือกที่จะใช้ MRT และ BTS เป็นเส้นทางหลักในช่วงเช้าวันนี้ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำท่วมแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการที่จะนำรถเล็กเนี่ยผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอาจจะอันตรายนะครับอาจจะทำให้รถเนี่ยดับได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปถึงปลายทางได้นะ
2: ค่ะขณะเดียวกันเรือด่วนคลองแสนแสบที่ปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้ยังคงปิดอยู่ต้องติดตามการแจ้งข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือการเกาะติดสถานการณ์ของไทย PBS เรานะคะช่วงเที่ยง12นาฬิกาเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: ตามภาวะสังคมในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นสังคมแห่งความวุ่นวายเป็นสังคมแห่งความหวาดกลัวเป็นสังคมแห่งความมุ่งหวังที่จะพึ่งอะไรกันดียากมากเลยที่จะหาใครเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้จะพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็แย่จัดจะหันหน้าเข้าวัดตัดนิสัยเข้าหาครูบาอาจารย์ก็สะท้านในหัวใจจะพึ่งใครกันหนอท้อใจจังปัญหาทั้งหมดเนี่ยโดยหลักใหญ่ก็คือขาดสามัคคีสามัคคีก็คือการร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือว่าเห็นเหมือนกันทำเหมือนกันพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันถ้าทำได้อย่างนี้ความสามัคคีก็เกิดขึ้น
0: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

คนดูเปิดมาเจอภาพแรกปลาอีกแล้วปลาทุกเทปต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองครับเพราะว่าอาหารหลักของพื้นที่สยามเรามาแต่เดิมนั้นคือปลาแม่น้ำอยู่แล้วครับไม่ใช่วากิว A5 ขุนด้วยธัญพืช60วันเพื่อให้ได้มาบลิงสกอร์89จากนั้นเอาข้อตู้ดรายเอท25วันเราไม่กินสิ่งเหล่านั้นกันมาก่อนเรากินปลาครับและยิ่งเราสามารถเรามาถึงแดนกินดองสามารถนำเสนอตอนปลาได้มากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนว่าบรรพบุรุษของเราเก่งพอที่จะสร้างความหลากหลายในการถนอมอาหารได้นั่นเองครับแม้จะมีวัตถุดิบตั้งต้นเป็นเพียงแค่ปลาเพราะว่าทำปลามาหลายตอนแต่ยังไม่เคยซ้ำเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มแต่ว่าเปรี้ยวกว่าปลาส้มนี่คือปลาที่มีการเคลือบผิวสัมผัสที่หอมกรอบและมีเสน่ห์ครับนี่คือเรื่องราวของการถนอมอาหารประเภทปลาอีกหนึ่งอย่างจากภาคใต้ครับนี่คือเรื่องราวของปลาใส่อวนครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ลาใส่อวนเริ่มต้นมาต้องเคลียร์ประเด็นนี้กันก่อนครับคำว่าอวนเนี้ยนะที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์ในการจับปลาครับไม่ได้หมายถึงแหอวนหรือว่าเครื่องมือเหล่านั้นครับอวนนะที่นี้เป็นภาษาถิ่นครับเป็นคำเรียกของส่วนผสมหลักก็คือข้าวคั่วครับข้าวที่เอาไปคั่วเนี่ยแหละในกระทะจนสีมันเข้มขึ้นมามีกลิ่นรสที่หอมเขาเอาไปใส่ปลาตอนสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นอวนวันนี้ไม่ได้หมายถึงตาข่ายจับปลาบอกไว้ก่อนซึ่งปลาใส่อวนวันนี้ก็สามารถทำเมนูอร่อยได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูที่มีพื้นฐานมาจากกะทินะครับไอความเปรี้ยวจัดของเนื้อปลาเนี่ยเจอกับกะทิที่มันละมุนเข้าไปเนี่ยลักษณะคล้ายหล่นไหมแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีปลาใส่อวนต้มกะทิหอมๆเลยและคลาสสิกที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาใส่อวนทอดครับทอดแล้วเสิร์ฟแบบลักษณะคล้ายๆยำซอยหอมแดงซอยพริกด้านบนแต่มะนาวไม่ต้องทำไมเปรี้ยวอยู่แล้วและดูสัมผัสผิวครับมีความพองๆคือซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนึกถึงหมูกรอบจริงแล้วคือมาจากข้าวคั่วนะครับกินแบบหมกก็มีนะลักษณะเหมือนห่อหมกนี่คือหมกปลาแล้วเอาไปย่างเฮ้ยหอมกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นแบบเครื่องแกงนะครับหอมกลิ่นใบตองหอมกลิ่นย่างวันนี้เดี๋ยวมีให้ดูกันแน่นอนวันนี้เราอยู่กับแม่รีครับและก็แม่คำที่นี่คือวิสาหกิจแปรรูปบ้านทับชันครับอยู่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีริมแม่น้ำตาปีเลย
1: ตรงนี้

0: ซึ่งแม่น้ำตาปีตรงทับชันเนี่ยถ้าเกิดว่ามองจากแผ่นที่ด้านบนลงมาเราจะเห็นว่าจะเป็นรูปเหมือนนกกลางปีกอยู่เนี่ยเป็นปากนกมีหัวนกเนี่ยเห็นไหม
1: เขาจะเรียกว่าทุ่งปากคอปากคอนี่ก็คือมาจากเป็นสัญลักษณ์ของนกปากคอนะคะถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศเนี่ย
0: ซึ่งแม้จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการหมักดองแต่ว่าอดพูดถึงไม่ได้อยากพูดถึงมันน่ารักซึ่งปลาใส่อวนนี้คือภูมิปัญญาโบราณครับในการถนอมอาหารนะริมแม่น้ำตาปีแห่งนี้เนี่ยแหละชาวบ้านเนี่ยเขาเอาปลาน้ำจืดในพื้นที่ครับมาแปรรูปจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยหนึ่งในนั้นคือปลาใส่อวนก็คือปลาหมักข้าวคั่วแล้วก็มีปลาส้มด้วยอ้าวพอพูดถึงปลาส้มมันต่างกันยังไงครับ
1: คือเริ่มต้นก็คือมาจากปลาเปรี้ยวนะคะปลาเปรี้ยวแล้วก็มีการพลิกแพลงนะคะมาใส่เป็นข้าวคั่วนะคะก็คือจะทำให้มีรสชาติที่มันอร่อยแล้วก็หอมนะคะ
0: รูปร่างหน้าตาเนี่ยคือเนื้อปลาที่ถูกหมักเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างชัดเจนเลยก็คือลักษณะภายนอกของปลาใส่อวนจะมีอวนหรือข้าวคั่วเคลือบพอกอยู่แล้วก็ในแง่ของรสชาติปลาใส่อวนจะเปรี้ยวกว่าปลาส้มอย่างมากครับซึ่งปลาที่เราใช้ในการหมักในวันนี้เนี่ยคือปลาจีนครับไม่ใช่จังหวัดปลาจีนบุรีนะปลาจีนจออีนอจีนเนี่ยนี่คือปลาจีนที่ถูกแร่เป็นชิ้นมาแล้วครับล้างทำความสะอาดก่อนฆ่าเชื้อได้ไม่หมดหรอกไอการล้างทำความสะอาดเนี่ยแต่อย่างน้อยฝุ่นผงสิ่งที่เราไม่ต้องการเบื้องต้นที่พอจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะถูกชำระล้างออกไปสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการกินเข้าไปอยู่แล้วครับ

0: การแบ่งเป็นชิ้นครับและภาพนี้ครับเกลือหัวใจหลักสำคัญในการหมักดองอาหารหลากหลายประเภทเลยเกลือเนี่ยเขาจะนำเกลือมาคลุกเคล้ากับปลาครับในอัตราส่วนปลา5กิโลกรัมต่อเกลือ1กิโลกรัมครับโดยจะเทเกลือลงไปในกะละมังไว้ก่อนเลยและค่อยคลุกกับปลาทีละชิ้นไปค่อยๆทำครับ
1: อันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์หรือความชำนาญว่าแต่ละชิ้นน่ะเกลือประมาณเท่าไหร่มันจะให้ได้พอดีกันกับเกลือ1กิโลปลา5กิโลมันจะต้องพอดีกัน
0: โดยปลาชิ้นที่มันแบบบางหน่อยหรือเป็นช่วงหางจะบางนิดนึงเขาก็จะคลุกบางๆไม่หนามาก
1: แล้วก็จะแตะเกลือแต่ให้พอประมาณแล้วก็เราก็ต้องตบออก
0: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบช่วงกลางลำตัวที่มีเนื้อปลาหนาแน่นหน่อยเนี่ยพี่แม่บอกว่านี่ตรงนี้มันมีติดกระดูกตรงกลางนะ
1: มันจะติดกระดูกด้วยแล้วก็ชิ้นหนาเราก็ต้องแตะเกลือแล้วก็ให้มันหนานิดนึงแล้วก็ตบออกนิดๆเพราะว่าถ้าเกลือน้อยเกินไปอะค่ะปลาจะเน่าจะทำให้มีกลิ่นเหม็นหรือบางครั้งเราจะเค้ารวมแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะลงถังหมักเราต้องมาเคาะให้ปริมาณที่เรามองว่าปลานี้ชิ้นนี้จะไม่เน่า
0: พอคลุกเคลือบเกลือกันหมดแล้วเนี่ยทิ้งเอาไว้1คืนข้ามคืนอ่ะเช้าวันต่อมาครับสิ่งที่ทุกคนเตรียมก็คือ1ข้าวสุกครับข้าวที่ไว้กินเนี่ยแหละหุงแล้วเรียบร้อยเอาไปผสมน้ำครับหรือจะใช้วิธีเอาข้าวปกติเนี่ยมาต้มจนมันสุกแต่ว่าไม่บานจนเหมือนข้าวต้มซะทีเดียวเชียวเนี่ยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันสิ่งต่อมาครับน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเดี๋ยวเขาจะมาผสมกันในอัตราส่วนปลา5กิโลกรัมใช่ไหมครับข้าวครึ่งกิโลกรัมครับน้ำตาล1ขีดครึ่งแล้วก็กระเทียมอันนี้ตามชอบพี่แม่บอกตามชอบแล้วแต่อยากได้รสชาติเข้มข้นของกระเทียมมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับจากนั้นคนให้เข้ากัน

0: แล้วตักราดลงไปในเนื้อปลาที่เราหมักเกลือเอาไว้แล้ว1คืนน่ะราดลงไปเลยผสมปนเปกันอยู่ในถังครับถังใบนี้ปิดฝาทิ้งเอาไว้อีก5วันนี่6วันแล้วนะครับรวมตั้งแต่หมักเกลือวันแรก
1: อันนี้คือเสร็จแล้วค่ะนี่เราก็ปิดฝาหมักไว้เลยค่ะประมาณ1อาทิตย์หรือ5วันประมาณ5วัน

ถึงเวลาของอวนครับอวนก็คือข้าวคั่วนำข้าวเหนียวครับมาคั่วให้พอแบบออกสีเหลืองทองน่ารับประทานนะครับแต่กินไม่ได้นะมันแข็งไม่ใช่อะไร

0: ลายออกมาเป็นรูปแบบของข้าวเหนียวคั่วที่อยู่ในรูปลักษณ์ของผงแบบนี้แล้วตัดภาพกลับไปที่ปลาครับที่ครบ5วันแล้วเนี่ย
1: ก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็พักให้มันเสด็จน้ำนะคะแล้วก็พามาคลุกกับข้าวคั่วนะคะ
0: เอาให้แน่นเลยให้ทั่วทั้งชิ้นเลยคลุกแอบไกด์ว่าจริงแล้วกระบวนการหมัก5วันที่ผ่านไปเนี่ยผ่านมานี้เนี่ยยอดเยี่ยมพอที่จะกลายเป็นอาหารหมักดองที่มีคุณภาพแล้วนะครับแต่การเอามาใส่ข้าวคั่วตอนหลังเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเพิ่มสัมผัสนะครับทำให้ปลาใส่อวนมีเอกลักษณ์แล้วก็น่ากินขึ้น
1: ก็จะกรอบนอกนุ่มในอันนี้ก็จะหอมมากนะคะ
0: นำใส่ถุงแวคคุ้มครับแล้วก็พร้อมเอาไปขายได้เลย
1: เดี๋ยวก็จะพาไปสูงยากาศเพื่อที่จะให้ข้าวคั่วฝังเข้าลงไปในเนื้อปลานะคะ

มันอร่อยตรงที่มีข้าวนะคะข้าวเนี่ยเราก็จะทำมาจากข้าวเหนียวมันก็จะได้แบบซิกเนเจอร์ที่มันกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในอะค่ะแล้วก็หอมมากค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงของปลาจีนก็คือปลาจีนเนี่ยจะมีก้างเป็นก้างบางๆครับรูปลักษณะของมันจะเป็นตัววายแบบเนี้ยแทรกอยู่ในเนื้อปลามากมายเลยกินยากแต่พอผ่านการหมักเนี่ยก้างของมันเนี่ยจะถูกย่อยครับแคลเซียมถูกย่อยให้อ่อนลงเจอกรดเข้าไปกินแล้วเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงก้างเท่าใดนักครับทำให้มันกินง่ายขึ้นเห็นไหมวัตถุประสงค์ของการหมักดองบางทีไม่ใช่แค่ทำให้อาหารไม่เน่าเสียไม่ใช่แค่เพิ่มความเข้มข้นของรสชาติแต่ยังมีการย่อยก้างปลาแบบนี้ได้ด้วยย้อนกลับมาถึงคำถามง่ายๆที่อยากจะตอบทุกรอบครับคำถามที่ว่าไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรที่เกี่ยวกับความเปรี้ยวเลยไม่ได้มีมะนาวไม่ได้มีมะขามเปียกแล้วเปรี้ยวมาจากไหนเปรี้ยวมาจากแบคทีเรียตัวนี้ครับปกติเรามองมันไม่เห็นอยู่แล้วนี่คือรูปจำลองของเจ้า LAB ครับเป็นแบคทีเรียที่ดีที่ย่อมาจากLactic Acid Bacteria ครับตัวมันเองอ่ะมีรสเปรี้ยวเลยไหมยังเปรี้ยวมาจากการผลิตกรดครับแล้วจะผลิตกรดได้นั้นต้องมีอาหารให้มันก่อนอาหารหรือที่เราเรียกว่าคาร์บอนซอสแหล่งพลังงานคาร์บอนซึ่งณที่นี้แหล่งพลังงานที่ชัดที่สุดครับ1ข้าวไงข้าวเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลครับทดไว้ก่อนแล้วก็มีการใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละครับทั้งข้าวที่มีน้ำตาลและน้ำตาลตรงๆคืออาหารที่เจ้า LAB มันชอบครับพอมันกินน้ำตาลเข้าไปมันก็จะผลิตกรดแลคติกออกมากรดแลคติกนี้ก่อให้เกิด1รสชาติที่เปรี้ยวครับ2สภาวะความเป็นกรดครับค่า pH ลดต่ำลงกลายเป็นสภาวะแวดล้อมที่แบคทีเรียเลวไม่ชอบครับโดยปกติแล้วอาหารหมักดองเราจะเห็นว่ามันจะมีการใส่น้ำตาลหรือไม่ก็ใส่ข้าวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมนูนี้ชาวบ้านเลือกใส่ทั้ง2 อย่างครับมันคือการจัดเต็มทวีคูณอาหารให้กับแบคทีเรีย

ทำให้ปลาใส่อวนเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือเปรี้ยวจัดแหลมแรงแซงความเค็มครับและเปรี้ยวชนะปลาส้มโดยทั่วไปได้อย่างชัดเจนบางคนดูมาถึงตรงนี้แล้วเกิดคำถามว่าเอ้าทำไมไม่พูดถึงข้าวคั่วเห็นพูดแต่ข้าวที่เอาไปต้มกับน้ำตาลแล้วข้าวคั่วไม่ใช่แหล่งพลังงานของแบคทีเรียดีที่ก่อรสเปรี้ยวอย่างนั้นหรือต้องเล่าอย่างนี้ครับข้าวคั่วเนี่ยใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเลยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคาร์บอนซอสหลักในการหมักครับคือกระบวนการหมักเนี่ยมันเสร็จไปแล้วแต่ข้าวคั่วมีไว้เพื่อสร้างความกรอบแน่นให้จินตนาการถึงเวลาเราทอดไก่แบบใส่เกร็ดขนมปังกันนึกออกไหมรสสัมผัสในการกินเมื่อเอาปลาไปปรุงสุกไปทอดเนี่ยไอ้แป้งเนี้ยจากข้าวคั่วเนี่ยมันก็จะเคลือบผิวปลาไว้ได้ทั้งกลิ่นหอมและก็รสสัมผัสที่ดีการใช้เกลือสูงถึง 20% ครับ 20% ที่มาจากปลา5กิโลกรัมต่อเกลือ1กิโลกรัมเนี่ยมากพอที่จะช่วยสร้างแรงดันออสโมซิสครับยับยั้งจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเลวตัวก่อโรคเนี่ยอย่างเช่นเชื้ออันตรายอย่างอีโคไลซัมโมเนล่าวิบริโอหรือว่าแซฟฟิโลคอคคัสไม่ให้เจริญเติบโตครับคือ 10% จริงๆแล้วกู๊ดแล้วนะดีแล้วแต่นี่ใช้สูงถึง 20% ก็คือสบายใจขึ้นไปอีกในแง่ของการป้องกันแบคทีเรียเลวอีกประเด็นหนึ่งที่แบบแทบจะต้องพูดทุกครั้งเลยลืมไม่ได้คือกระบวนการที่ชื่อว่าโปรตีโอไลซิสเอาให้เข้าหัวกันไปครับคือการย่อยโปรตีนแล้วก็สร้างรสอูมามิเอนไซม์มาจาก2แหล่งนะครับแหล่งจากตัวปลามันเองแล้วก็แหล่งจากจุลินทรีย์ช่วยกันย่อยเนื้อปลาจนสุดท้ายครับกลายเป็นกรดกลูตามิกที่มาของรสชาติที่5อย่างรสอูมามินั่นเองเคยสังเกตไหมครับว่าความเปรี้ยวหรือความหอมที่เกิดจากการหมักดองเนี่ยไอ้ทำไมบางอันมันเปรี้ยวซับซ้อนหอมจังเลยอ่ะบางอันแบบเปรี้ยวอย่างเดียวเน้นเปรี้ยวกลิ่นไม่ค่อยมีนักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งกลุ่มของเจ้าแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยโดยอิงจากการสร้างความซับซ้อนของรสชาติไว้2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกคือเฮเทโรเฟอร์เมนเททีฟคือกลุ่มที่ไม่ใช่แค่เปรี้ยวอย่างเดียวคือสร้างความซับซ้อนของกลิ่นด้วยคือสามารถสร้างสารเคมีที่ทำให้หอมเหมือนกลิ่นดอกไม้บางตัวทำให้เกิดกลิ่นแบบคล้ายๆเนยได้กลิ่นเหล่านี้เราเรียกว่าสารระเหยหรือว่า volatile organic compounds ครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เปรี้ยวตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนมากคือกลุ่มที่เรียกว่า homo fermentative ครับคือมันจะไม่มีการสร้างแอลกอฮอล์หรือ CO2 ออกมาขณะหมักให้นึกถึงเปรี้ยวแบบโยเกิร์ตอะกลิ่นไม่ฉุนแบบปลาร้าไงแต่ในกรณีของปลาใส่อวนนั้น hetero fermentative แน่นอนคือเปรี้ยวซับซ้อนมีกลิ่นโดดเด่นเข้ามาสู่การทำกับข้าวในวันนี้ครับน่ากินมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูแรกครับปลาใส่อวนต้มกะทินี่เมนูที่2ปลาใส่อวนทอดนี่คลาสสิกแล้วก็เมนูที่3ครับหมกปลาใส่อวนย่างมาเริ่มจากจานแรกกันก่อนครับกลับมาที่ปลาใส่อวนต้มกะทิครับเราเริ่มจากการตั้งห่างกะทิก่อนห่างกะทิก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือหัวกะทิที่มันถูกเจือจางนั่นแหละจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าจากนั้นครับใส่ตะไคร้ที่มีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรนะครับแล้วก็ขมิ้นที่ให้ทั้งความหอมแล้วก็สีนะครับนำปลาใส่อวนที่ล้างข้าวคั่วออกไปแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วเขาก็จะยีเนื้อปลาให้มันแตกให้มันเปื่อยเพราะว่าเมนูนี้เราไม่ได้ต้องการกินเนื้อปลาแบบเป็นชิ้นๆนะอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำไปเลยจากนั้นโปรตีนสิ่งต่อมาที่ใส่ก็คือหมูสับครับหรือใครอยากใส่เนื้อสับก็ได้แล้วแต่พอใส่เข้าไปแล้วเทหัวกะทิตามลงไปครับก็คือน้ำกะทิเข้มข้นนั่นแหละแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามสังเกตว่าไม่ได้ใช้มะนาวนะใช้มะขามจะเปรี้ยวแบบกลมๆไม่แหลมมากแล้วก็น้ำตาลปี๊บที่บอกว่าเปรี้ยวแบบกลมๆไม่แหลมมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาใส่อวนมันเปรี้ยวอยู่แล้วไงมะขามเปียกช่วยก็พอครับแล้วก็โรยกระชายซอยอันนี้ทำให้กลิ่นของกระชายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแกงเวลาเรากินอาหารที่มีกระชายกลิ่นของมันจะชัดเจนมากส่วนใหญ่จะช่วยดับคาวนะครับและอีกหอมหนึ่งคือหอมแดงครับใส่กันไปด้วยพริกชี้ฟ้านี่ความเผ็ดจะกินก็ได้จะว่ากันในเรื่องของความสวยงามเรื่องสีก็ได้แล้วก็ใบมะกรูดครับอีกหนึ่งหอมรสชาติของมันเนี่ยคล้ายๆหล่นนะครับแต่ว่ามีความข้นเหนียวมากกว่าแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแหลมนำมาจากเนื้อปลาอยู่แล้วผสมผสานกับความหอมจากกะทิแล้วก็สมุนไพรสดเนี่ยโอบอกเลยว่าเจริญอาหารเป็นอย่างยิ่งเป็นผมคือตักราดข้าวแล้วหยอดน้ำปลาอีกนิดหน่อยคือกลมจัดม
พอถึงปลาใส่อวนทอดครับอันนี้จะไม่มี

การเคลียร์ข้าวคั่วออกแล้วนะครับนำปลาใส่อวนที่มีข้าวคั่วเกาะอยู่ครับไปทอดในน้ำมันร้อนๆนี่แหละข้าวคั่วที่เกาะอยู่รอบปลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับชุดเกราะชุดเกราะแห่งความกรอบกรอบแน่นราวกับชุดเป้งทอดอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่คุณได้คุณสมบัติของพื้นผิวนี้มาเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่แกะปลาออกมาครับเวลากินเนี่ยเคี้ยวผ่านชั้นกรอบของข้าวคั่วเข้าไปเจอความหอมแล้วค่อยไปเจอกับความเปรี้ยวนุ่มจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยนุ่มมากของเนื้อปลาให้สัมผัสหลายมิติในคำเดียวเสิร์ฟพร้อมกับหอมแดงแล้วก็พริกซอยพริกซอยเนี่ยช่วยตัดหอมแดงนี่ก็ช่วยตัดจริงๆกินพร้อมกับไอ้ต้มกะทิเมื่อกี้ก็เข้ากันเหมือนกันหมกปลาใส่อวนย่างเนี่ยคือนำเนื้อปลาใส่อวนล้างข้าวคั่วออกอีกแล้วเอามาคลุกเคล้ากับพริกแกงใต้ครับตะไคร้กะปิน้ำตาลแล้วก็ใบมะกรูดวางมันลงบนใบตองที่ทาน้ำมันแล้วครับห่อให้แน่นเลย

แล้วนำไปย่างด้วยไฟอ่อนๆก่อนจนมันแห้งขึ้นสุกขึ้นหอมใบตองหอมตัวปลาหอมสิ่งที่เรียกว่าการคาราเมลไรซ์ที่เกิดขึ้นหอมแบบเป็นมิตรแบบสมองรู้เลยว่าไอ้นี่อร่อยแน่นอนส่วนรสชาติก็จะมีกลิ่นของพริกแกงใต้เนี่ยที่เด่นชัดเจนขึ้นมาตัดรสกลิ่นของใบตองย่างเนี่ยมีอยู่แล้วรสเปรี้ยวของปลาเนี่ยเวลามันเจอกับพริกแกงเนี่ยอันนี้คือดีมากเลยนะคือพริกแกงเราคุ้นชินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ปลาที่เปรี้ยวบางคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่พอมันมารวมกันอ่ะไม่ติดบอกเลยว่าไม่ติดเหมือนเดิมครับต้มกะทิเมื่อกี้ราดลงไปได้เนี่ยชูรสครับไปด้วยกันอย่างลงตัวนี่เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการศึกษาเรื่องอาหารหมักดองหนึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การหมักดองอันแน่นอนอยู่แล้วเราได้ค้นพบหรือว่าให้ความสนใจกับอาหารที่ปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้นึกถึงเวลาเราหิวเราได้เรียนรู้จักกับชุมชนวิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ส่งต่อมาเราได้รู้จักกับจังหวัดนี้มากขึ้นอันมีความน่าสนใจที่หลากหลายไม่ใช่แค่อาหารครับผมชอบมากแม่น้ำเป็นรูปนกได้เรียนรู้ภาษาใช่ไหมแต่ว่าอวนในที่นี้หมายถึงอะไรได้เห็นเมนูที่ปกติคงไม่ได้ทำกินอะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ละอยากทำละทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับความใคร่รู้ในของหมักดองส่งเรามารวมไปถึงคอมเมนต์ของคนดูที่คอยมีส่วนร่วมไกด์บอกเราเช่นกันอยากให้แดนกินดองไปดูเรื่องราวของหมักดองอันไหนต่อลองคอมเมนต์เข้ามาครับถ้าเกิดว่าใครดูในโซเชียลครับเราจะไปตามอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 一皿から新しい一皿へ食から文化へジャッジャンスーチャンジャッアハンスーワタナタンプロトクワトディプミルンランマルチャクワトディプタイミムモンマイ
1: でっか
0: はいどうぞ気を
1: つけてう
0: ไปชิม
2: ร้อนร้อนร้อนมาเผ็ดคันทอด
3: มาโอ้สุดยอด
4: โอ้สุดยอด
0: ไปเรียนรู
2: ้ไปกัน
5: อันนี้ครับ
0: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
6: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
7: よろしくお願いします
8: วิ่งเลย running day
9: ปราจีนบุรีเย
10: ้วิ่งเลย running day เสาร์นี้สิไปปราจีนบุรีวิ่งรู้จักเมืองวิ่งรู้จักของดี
11: พี่เขาเล่าให้ฟังว่าที่ปัดของปราจีนนี่สวยมากแล้วก็เป็นของมีค่าเลยหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะ
12: สวยไหมน้องซี
11: หนูไม่ใช่คนปราจีนหนูพี่พามาเที่ยวว
10: ิ่งจบเติมโปรตีน
13: หอมมากอยู่หน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรี
10: ตื่นมาวิ่งไปคุยไปกับวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
14: เราพูดถึงเมืองที่มีการวางแผนอนาคตแบบแซงหน้าเมืองอื่นๆเนี่ยคงไม่พูดถึงเมืองนี้ไม่ได้ค่ะ
15: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
14: ่ตอนนี้เราอยู่ในรถไฟรางเดี่ยวแบบแขวนของหูฮั่นนะคะเรือไร้คนขับไว้กำจัดขยะในทะเลสาบนี้จะเป็นยังไง
15: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมพาสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
14: ที่นี่นะคะมีการจัดสถานการณ์จำลองแล้วก็มีการฝึกอบรมหุ่นยนต์แต่ละห้องจะมีการฝึกวิชาชีพของหุ่นยนต์ค่ะ
15: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

สวัสดีค่ะวิ่งเลย Running Day กับซีครั้งนี้ซีจะพามาวิ่งในตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์นานกว่า 2,000 ปีมีทั้งป่าเกษตรชุมชนแล้วก็อุตสาหกรรมอีกด้วยซียังไม่เคยมาวิ่งในตัวเมืองปราจีนบุรีเลยถ้าให้มาวิ่งคนเดียวอ่ะหลงทางแน่วันนี้ก็เลยนัดพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นจากทีมนักวิ่งปราจีนบุรีแล้วก็ตีห้านามเพอมาพาซีวิ่งแล้วก็มาวิ่งไปคุยไปกันไปค่ะวิ่งเลย Running Day ปราจีนบุรี

0: สวัสดีค่ะพี่มะนาวพี่โหน่ง
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ซีอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีซีไม่ค่อยคุ้นเรียกว่าไม่คุ้นเคยเลยดีกว่าได้ยินชื่อมาตลอดว่าปราจีนแต่ว่าถ้าจะให้บอกว่าปราจีนมีอะไรไม่รู้เลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้พวกพี่นะคะก็มีทั้งทีมนักวิ่งปราจีนนะคะทีมตีห้าน้ำเพอมีกันหลายทีมมากเลยค่ะก็จะพาน้องซีนะคะดูวิธีการใช้ชีวิตของปราจีนนะคะเดี๋ยวเราวิ่งออกเส้นทางแล้วก็ไปที่รูทแรกกันค่ะ
0: ค่ะที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนคะ
2: เป็นพระบรมรูปร.5 ค่ะ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวเราลองเป็นศาลากลางเก่า
2: เป็นศาลากลางเก่าค่ะ
0: แล้วก็ไปต่อที่ไหน
2: ไปต่อแล้วหลังจากนี้เราก็สปอยนะคะก็แอบ

0: เราจะไปกันที
1: ่ศาลหลักเมือง
0: ค่ะแล้วก็จะวิ่งชมวิถีชีวิตของคนปัตตานีในยามเช้านะคะไปจนถึงสถานีรถไฟจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: พี่หน่องระยะทางรวมเท่าไหร่คะที่พูดมาเมื่อกี
1: ้4กิโล
2: 4กิโลสบายๆวันนี้ดีเลยจะได้แวะชมแบบสิ่งต่างๆนิดนึง
0: ได้
2: งั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนอะพร้อมมั้ยคะข้างหลัง
1: พร้อมมั้ยครับ
2: ข้างหลังไม่ได้ยินไม่ได้ยินพร้อมมั้ยคะ

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีวิ่งไปตามถนนปราจีนอนุสรณ์เลียบแม่น้ำปราจีนบุรีจากที่เมื่อคืนฝนตกกระหน่ำ6โมงเช้าก็เลยอากาศเย็นสดชื่นแบบนี้นี่แหละเหตุผลดีๆที่ได้ตื่นเช้ามาวิ่ง

0: แล้วอย่างตีห้าหน้าอำเภอเนี่ยมีมานานหรือยังคะพี่นก
1: อ๋ออันนี
2: ้ที่อายุ20 ปี
0: แล้วโอ้มากกว่า20 ปี
1: ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนออกมากันแบบมาเดินมาพูดมาคุยมาวิ่งกันแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ชวนกันว่าเอ๊ะใครที่เป็นคนวิ่งเนี่ยประมาณสัก20-30 คนก็ชวนกันว่าเฮ้ยเราต้องหาทีมแล้วเราก็พากันไปตามงานต่างๆบ้างมีทั้งสายสุขภาพเฮฮาแล้วก็พวกที่เอาจริงเอาจังนักวิ่งมาราธอนอัลตร้าก็มีนะฮะ100 โลก็มี50 โลก็มีครับเดี๋ยวเราเลี้ยว
0: เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าเส้นขวานี้ใช่ไหมคะ

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นพาซีเลียวเข้าไปที่ลานอนุสรณ์รัชกาลที่5หน้าอบจ.จังหวัดปราจีนบุรีที่นี่จะมีตลาดนัดขายของทุกเช้าวันศุกร์ของขายหลากหลายมากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ซีแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมาเมืองปราจีนเช้าวันศุกร์มาวิ่งหรือว่ามาเดินตรงนี้ของให้เลือกเยอะเลย

กับพี่หน่งพาซิวิ่งข้ามสะพานปราจีนบุรีแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าเมืองพี่หน่งเล่าว่าตรงแถวนี้จะเป็นย่านชุมชนขายของดั้งเดิมของเมืองจะเห็นว่ามีร้านค้าบ้านเรือนเก่าแก่อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือซีมาวิ่งเลย

0: เดี๋ยวจะพาน้องพีไปร้านหนังผีที่เก่าแก่ของจังหวัดปราจีนค่ะพี่เปิดตั้งแต่สมัยพี่เป็นเรียนประถมนะคะ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยว

0: 60กว่าปีปกติซิไม่เห็นที่ไหนขายหนังสือพิมพ์แล้วทำไมที่นี่ยังขายอยู่อะคะ
1: ก็ร้านเก่าแก่นะแล้วก็ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าดั้งเดิ
0: ม
1: เราก็จะต้องบริการเขาอะ
0: ค่ะก็คือยังมีคนซื้ออยู
1: ่ก็ยังมีคนซื้ออ่านอยู
0: ่ส่วนมากเป็นใครอะคะ
1: ส่วนมากก็ส่วนใหญ่ก็จะสวเยอะนะ
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วยังอ่านอยู่นะ
1: ได้ครับ
0: แล้วจะมีรุ่นใหม่ๆหลุดมาซื้อบ้างไหมอะ
1: น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: ยกเว้นว่าบางที่โรงเรียนเขามีรายงานเนี่ยก็จะให้ครู
0: ค่ะ
1: ซื้อหนังสือ
0: เอ้ยแต่ก็เป็นเรื่องดีนะเหมือนว่าเขาก็ยังอนุรักษ์ให้เด็กอ่ะมาลองฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ดูบ้าง
1: แล้วก็จะมีห้องสมุด
0: ค่ะ
1: หนังสือกันอยู
0: ่อ๋อก็ทำให้เรายังขายได้อยู
1: ่ครับ
0: ขายหมดไหมคะวันนึง
1: ก็จะสั่งมาพอดีพอดี
0: แล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้ตอนไหนขายได้เยอะมากกว่ากัน
1: มีลดลงไปเยอะเลยนะ
0: เกินครึ่งไหมคะ
1: เกิน
0: อ๋อเหรอคะ
1: น่าจะเป็น10เท่าอ่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยวันนึงประมาณ 2-3,000 ฉบับตอนนี้แค่หลักร้อยเอง
0: เยอะมาก
2: หนังสือนะถ
0: ้
2: าอ่านบนจอมันปวดตาอ
0: ัน
2: นี้
1: จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะมันจะเป็นพวกนิตยสารด้วยที่ว่าลดไปทำให้คนเนี่ยที่เคยเป็นลูกค้าเข้ามาเดินร้านหนังสือก็จะน้อยลงไป
0: แล้วพี่คิดว่าทำไมคนยังถึงอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ถึงไม่เปลี่ยนไปอ่านอย่างอื่น
1: ผมคิดว่าความเคยชินเขาอ
0: ะ
1: เคยอ่านแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้อ่านมันรู้สึกขาดอะไรไป
0: ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโซเชียลเข้ามาเยอะมากอะไรที่ทำให้พี่ยังยึดมั่นขายร้านขายหนังสือพิมพ์ขายหนังสือร้านนี้อยู่ได้อะค่ะ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องความเก่าแก่ของร้านเนี่ยนะแล้วก็ร้านเนี่ยก็คือเคยบริการมาตั้งแต่สมัยไหนนานมาแล้วก็ยังคงยึดมั่นตรงนี้นะฮะถึงแม้ว่าบางทีกำไรมันจะน้อยลงจนบางครั้งนี่เราเป็นที่บอกร้านอื่นอยู่ไม่ได้เพราะว่า1เค้าขาดบุคลากรไม่มีคนสืบทอด2เงินทุนเค้าไม่มีของเรานี่จริงๆไม่กําไรเราก็ขายนะ
0: อันนี้เป็นบ้านพี่เลย
1: นะเป็นการบริการนะ
0: ก็มีใจรักด้วยแล้วก็สืบทอดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อส่งต่อมายันรุ่นพี่ด้วย
1: ตอนนี้รุ่นลูกยังไม่มีนะลูกเค้าทํางานของใคร
0: นี่แหละเนาะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงๆค่ะ

0: เรียนเลิกเนี่ยเด็กจะมาอยู่แถวตู้นี้ตลอด
1: เรียกว่าอะไรคะแบบนี
2: ้เขาเรียกการ์ตูน
3: อันนี้แหละค่ะ
1: การ์ตูนถุงใส่ถุงไว้แกะอ่านไม่ได้นะคะต้องซื้อก่อน
0: ก่อนเด็กๆมาก็แกะเอาแกะอ่ะ
1: เออจริงอันนี้เล่มละเท่าไหร่คะแบบนี้
2: ราคาอยู่ที่ปก
1: โคนัน
2: เน
1: ี่
2: ย
1: เออรู้เลยว่าไม่อ่านหนังสือไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่โอ90บาทโอเคไม่ราคาน่ารักจัง
0: พอเริ่มมีลิขสิทธิ์ก็แพงขึ้น
1: หนังสือแบบนี้นี่อ่านแล้วหมึกติดมือมั้ยคะ
3: ไม่นะ
1: ไม่ใช่มั้ย
3: ไม่นะ
0: นี่เมื่อก่อนนี้ทั้ง4ตู้เนี่ยพอโรงเรียนเลิกปุ๊บเนี่ย
3: เป็นกัน หมดเลย
1: แล้วตอนนี้อ่ะ
0: ตอนน
3: ี้
0: ไม
3: ่
0: ม
3: ี
0: การ
3: ์ตูน
0: ที่อ่านปรากฏว่ากลายเป็น
3: ผู้ใหญ่
0: เคยอ่าน
3: ผู้ใหญ่ใช่
0: ที่เคยอ่านอ
1: ย่างที่บอกเมื่อกี้คือเมื่อก่อนเด็กเต็มร้านนั่งตรงนี้แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วมันต้องมีความรู้สึกที่แบบโอ๊ย
0: ไม่หรอกผมว่าเขาไปติดกับสื่อด้วยพอเห็นสื่อปุ๊บก็เลยไม่เมื่อก่อนไม่มีสื่อนะคนก็จะถามว่าการ์ตูนคนเคยอ่าน ก็จะถามเพื่อนๆกันก็จะมาซื
1: ้อมีช่วงที่รู้สึกแบบไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วร้านหนังสือขายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมีไหม
0: จริงๆร้านนี่เป็นร้านของแฟนผมผมมาช่วยแฟนผมน
1: ะ
0: ผมเคยบอกแฟนว่าเนี่ยทำไปแล้วเหนื่อยนะคือเราไม่ได้กำไรมากอย่างเมื่อก่อนนี่น
1: ะ
0: ก็อย่าทำเลยเราอายุมากแล้วอ่
1: ะ
0: นะควรจะไปใช้ชีวิตแบบสว
1: อพักผ่อนเนาะไปเที่ยวต่างๆ
0: แกก็บอกว่าคือยังมีลูกค้าดั้งเดิมอยู่มาคอยซื้อเนี่ยถ้าเราไม่บริการบางคนมาจากไกลๆนะกระบินจันทคามเนี่ย

0: ก็มาตีรถมาเพื่อมาซื้อหนังสืออ
1: ่
0: ะถ้าเราไม่เปิดร้านเขาก็เหมือนกับเข้ามาเสียความรู้สึกเขา
2: แล้วเขาไม่รู้จะไปหาหนังสือแบบนี้ที่ไหนแล้วเนาะ
0: สมัยก่อนเคยมีส่งไปขายมีร้านเป็นร้านย่อยอ่ะน
2: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันเนื่องจากหลายๆอย่าง
2: ร้านย่อยก็ปิดไปแล
0: ้
2: ว
0: ไป
2: ค่ะ
0: ก็เหลือร้านใหญ่
2: นี่แหละน่าจะเป็นความคิดที่ทำให้เปิดร้านนี้อยู่หรือว่า
1: โอเค
2: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มาก
0: ดี
1: ค่ะ
0: ช่วยก
1: ัน
0: สนับสนุน
2: ค่ะคือเอาเหรอความคิดแรกที่เห็นหน้าร้านอ่ะพี่มะนาว
1: ครับ
2: คือเฉยๆมากคิดว่าไม่มีอะไร
1: เป็นร้านคือร้านเนี้ยคือเป็นร้านโลคอลของจังหวัดปัตตานีจริง
2: ๆ
1: ถ้าเราไม่นับถึงเรื่องร้านอาหารร้านคาเฟ่อย่างเงี้ยคือร้านเนี้ยคือร้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีก็พี่เกิดมาพี่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่อายุ32แล้วก็ได
2: ้คือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนอนหนังสืออ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านอ่ะอยากให้แวะ
1: ขอแอบถามเคยเห็นปะ
2: ไม่เคย
1: เคยไหม
2: ไม่เคย
1: เคยปะพวกพี่อ่ะอ่านกันนะ
2: ถึงไม่ใช่หนอนหนังสือหรือใครหรือว่าคนที่อ่านหนังสือพิมพ์อ่ะอยากให้แวะเข้ามาดูสักนิดนึงเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากจริง
1: ใช่มีหลายอย่าง
2: แบบไม่แน่อาจจะได้หนังสือติดไม้ติดมือกลับไป
1: มีหนังสือดีๆยังมีอีกเยอะนะคะ
2: เซอร์ไพรส์มาก

ด้วยความที่ปราจีนบุรีอ่ะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานต่างๆที่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นเล่าให้ซีฟังก็คือลูกปัดโบราณของดีเมืองปราจีนอีก1 อย่างวิ่งจนมาถึงร้านลูกปัดโบราณตรงถนนราชดำริซีขอดูหน่อยค่ะ

0: ขอดูหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะ
1: ขอดูหน่อย
0: พี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าลูกปัดของปลาจีนนี่สวยมากแล้วก็เป็นของมีค่าเลยหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะ
1: สวยไหมน้องซี
0: หนูไม่ใช่คนปลาจีนหนูพี่ๆพามาเที่ยว
1: นี่ก็จะเป็นลูกปัดที่แบบ
0: หนูจำได้ขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ค่ะเล็กๆเนี่ยลูกค้าจะชอบกันมากเลย
3: แองไหมคะ
1: 550
0: ขออนุญาต
2: 500
0: เป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะ
2: สีอิฐ
0: เออเท่มาก
1: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่คือเตะตาเลยอ่ะ
3: ด
0: ี
3: ที่สุดเลยแล้วสีนี้มันแปลว่าอะไร
2: เอออยู่ยงคงกระพันแต่เราไม่ใช่นักรบหรอก
0: อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนเขาเป็นใส่เป็นเครื่องรางเหรอ
2: เป็นอันนี้เป็นสายมู
1: สายมู
2: แล้วมูก็จะมีสีนี้สีดำ
3: อายุมันขวัญยืนเลย
2: ไม่ใช
0: ่อ่ะรู้จริงคนนี้อ
2: ันนั้นจะเป็นสีแดงสีเขียว
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่อันนี้จะเป็นมูพวกกันผีกันอะไรเดินทางอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แนะนำแต่ละสี
0: อ๋อแล
2: ้วอันนี้เป็นร้อยโบราณมีอยู่ร้านเดียวร้อยเ
1: องอ๋อร้อยโบราณ
0: แล้วเราไปหาเม็ดลูกปัดจากไหนอะคะ
2: หลายสิบปีแล้วมันจะอยู่ในดินแล้วเราเอาตักใส่โอลีที่เป็นกระชังปลาแล้วก็มาล
0: ้างร้อนร้อน
2: ต้องมาล้างในกะละมังให้มันหายหมด
0: ค่ะแล้วตอนนี้ยังหาได้อยู่ไหมคะลูกปัด
2: ไม่มีแล้วค่ะ
0: แสดงว่านี้ก็เก็บมาจากโหนานมาก
2: ถูกได้ทีเดียวแล้วก็ไม่มีละ
0: อ๋อถึงว่ามีค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะใส่เรื่องการเงินการงานต้องใส่สีไหนคะ
1: สีอ๋อเป็นของใหม่
2: การงานก็สีส้ม
0: อ๋อน่าจะนี้แน่เลยการเงินการงาน
2: ส้มน้ำเงินอย่างเงี้ยแบบนี้ส้มน้ำเงินสีเหลืองเมตตา
0: อ๋ออุ้ยสวยมากเลย
2: ปัดเก่าก็จะอยู่แค่โซน3
1: โซน3โซน
0: เฮ้ยเพิ่งเคยหนูเพิ่งเคยเห็น
3: อีกแล้วสีอื่นๆนะคะ
2: สีอื่นสีเหลืองก็จะเป็นที่ตา
0: ค่ะ
2: ถ้าสีดินหรือสีแดงเนี่ยก็คืออายุยืนยาว
0: อยากถามว่ามีคนมายังมาซื้ออยู่ไหมคะ
2: มีเมื่อวานก็มี
0: ค่ะขายยังขายได้อยู่
2: ขายได้เขาก็เอาไปขายที่เอฟดี
4: ไม่ได้มา
0: ค่ะ
1: ร้อยเอง
0: น่าสนใจน่าสนใจใครมาเที่ยวปาจีนก็มาแวะชมได้ร้านชื่ออะไรคะ
2: ร้านสุขสำราญ
1: นี่ร้านสุขสำราญ
0: ที่ไหน
2: อยู่ที่ถนนปาจีนแยกปาจีนตะพา
0: เออ
4: เม็ดใหญ่ๆ
2: มีค่ะ
0: เม็ดใหญ่ๆก็
2: ม
0: ีอ้าวโอ้โห
1: ค่ะ
2: เม็ดนึงก็มีหลายราคาเนี่ยค่ะ
0: อู
2: ้ค่ะเม็ดละ 5,000 ค่ะอันนี้สัมผัสได้เพราะว่าไม่มีฝา
0: ค่ะ
2: เนี่ยตู้นี้ก็จะสูงหน่อยราคาจะสูงหน่อย
0: คืออย่างนี้ตอนแรกเขาก็เป็นหินเป็นก้อนๆใช่ไหมแล้วก็ต้อง
2: ไม่ใช่มาอย่างนี้เลย
0: ไม่ต้องไปเจีย
2: ไม่ต้อง
0: เหรอคะ
2: คนโบราณจะทำมาอย่างนี้เลย
4: ทำมา
2: เนี่ย
0: ค่ะ
2: เนี่ยอย่างอันนี้จะชำรุดใช่กับพวกของบริวารอะไรอย่างนั้นค่ะ
0: แล้วลูกหลานก็จะได้ตกทอดมาเดี๋ยวขุด
2: ได้
0: ขุดได
2: ้ลึกหน่อยนะ
4: สีมหาโพ
2: ธิ์พวกปีบวัดโยธา
0: แสดง
2: ดงชัยมัน
0: ค่ะ
2: ดอนไข่เต่าม
0: ีอายุเท่าไหร่แล้วคะแบบนี
2: ้2,500ปี
0: สวยมาก
2: ก็จะเผากับน้ำผึ้งเผากับอะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาเป็นลวดลาย
0: แต่คือที่เผาก็คือตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเราได้มาแบบนี้แล้วเลย
2: ใช่เป็นโบราณมาเลย
0: โอ้
2: แต่ถ้าเกิดเอามาทำแต่งใหม่อ่ะมันจะเป็นเรซินก็คือฝั่งนี้จะเป็นเรซิน
0: แตกต่างเลยอ่ะคนละแบบเลย
2: ราคาก็ต่าง
0: ค่ะแบบนี้แพงกว่าเยอะ
2: เดี๋ยวน
0: ี้
2: แพง
0: โอเคได้ขอบคุณมากเลยนะคะเชิญชวนทุกคนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: คุณหมอ
0: ขออนุญาตเอาไปออกช่องไทย PBS
2: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

วิ่งไปคุยไปเพลินๆพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นตั้งใจจะพาสิไปจบที่สถานีรถไฟปราจีนบุรีพี่ๆบอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟของชาวปราจีนยังคงใช้กันอยู่เพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ต่างอำเภอก็ยังใช้รถไฟเข้ามาในตัวเมืองปราจีนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ากรุงเทพก็ใช้รถไฟเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็สะดวกปูนๆรถไฟมาแล้ว

0: โอ้โหหอมมากหมูปิ้งชื่อร้านว่าอะไรคะ
1: หมูสเต๊ะลาวิลาครับผม
0: อยู่หน้าสถานีรถไฟปราจีนบุรีลงมาถึงเจอเลย
1: ครับลงเจอเลยครับ
0: ขายวันนึงได้กี่ไม้คะเนี่ย
1: วันประมาณ5กิโล
0: อ๋อค่ะ
1: 10โล15โลประมาณเนี่ย
0: ถ้าเกิด
1: ถ้าเทศกาล
0: 20กิโลเลยคนมามุงเต็มหน้าร้านเลยมั้ย
1: คร
0: ับ โอ้โห
2: อันนี้ไม้ละเท่าไหร่นะคะ
1: ตอนนี้เป็นไม้ละ6บาท
0: ไม้ละ6บาทค่ะเป็นชุดก็10ไม้60บาท
1: ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก็80ตังค
0: ์อุ้ย
1: 80ตังค์แล้วก็มาขึ้นมาบาทนึงบาทนึงแล้วก็มา2บาท3บาทไล่มาเรื่อยครับมาถึงวันพึ่งจะขึ้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: พึ่งจะขึ้นเป็น6บาท
2: เออก็ไม
1: ่ปีนี้เนี่ยคร
0: ับไม่แพงใช่แล้วก็ขายมากี่ปีแล้วคะ
1: คือผมตอนนี้ผมอายุ49เกิดมาก็เจอโขงกระยาขายแล้ว
0: เกิดมาก็เจอหมูสเต๊ะแล้วเนี่ย
1: หน้าผม60กว่า
0: ค่ะ
1: ก็
2: ขายแล้ว
1: ก็ขายแล้ว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ พอส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นเลย
1: น
0: ี่นะพี่รุ่นอะไรแล้วคะ
1: ผม3
0: รุ่นที่3แล้ว
1: ผม3
0: คิดดูของเขาดีขนาดไหนจนอยู่มาได้ถึง3รุ่น50กับ60ปีเนาะ60กว่าปี
1: ได้ต้อง60ปีขึ้นครับ
0: ของดีจริง
1: ครับผม
0: อีกสักไม้ค่ะเมื่อกี้โหไม่รู้กี่ไม้อ่ะ

0: Running Day เมืองปราจีนบุรีกับเส้นทางวิ่งประมาณ5กิโลจากที่ซีไม่ค่อยรู้จักอะไรกับเมืองปราจีนบุรีเลยจนได้มารู้จักพี่มะนาวพี่หน่งแล้วก็พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นกลุ่มปราจีนบุรีแล้วก็ตีห้าหน้าอำเภอพาซีมารู้จักเมืองด้วยการวิ่งบ้างเดินบ้างคุยกันไปแวะกันบ้างได้พบกับเรื่องราวความยึดมั่นที่จะดูแลลูกค้าแม้ในยุคที่โลกของหนังสือจะเปลี่ยนไปกับร้านหนังสือพิบูลย์กิจได้เห็นลูกปัดโบราณกับร้านสุขสำราญและได้เห็นของเด็ดบูสเตลาวิลาตรงสถานีรถไฟปาจีนรวมถึงบรรยากาศตอนเช้าของเมืองเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกเมืองนึงจริงพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นจังหวัดไหนหรือกลุ่มไหนอยากชวนสีไปวิ่งเลย Running Day บอกมาได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจขอขยับหรือช่องทางออนไลน์ของ Thai PBS แล้วเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อันนี้
2: อร่อยไหมคะ
1: วิ่งเสร็จแล้ว
2: เติมโปรตีน
1: ต้องมีของอร่อย
3: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: างวัลชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้ได้แก่น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างครับ
1: การประชันจบแต่เรื่องราวของน้ำพริกยังไม่จบมาย้อนรอยเส้นทางของทีมสุดยอดน้ำพริกพร้อมส่องวัตถุดิบเด่นประจำซีซั่นที่หลายคนยังประทับใจพบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่26กันยายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: คนบ้านเดียวกันบุรีรัมย์แท้ๆจารอยเฮนรี่ปะรุ่นน้องเกษมคมสัน
1: หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลา
0: ขอร้องเพลงดังสิทธิ์พี่จำความหลังกอดคอออนทัวร์ทั่วประเทศมาด้วยกัน
1: ใจจ้าได้ยินไม่ว่า
0: จารอยประกาศขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงลงทุนสมองสองมือขอเป็นค่ารักษาตัวเจอเลยสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่26กันยายน2569 15:05 น.ณ จอไทย PBS

0: Humans may have never imagined living alongside things that can work in their place. But as cities prepare machines to take over tasks once performed by humans, what will happen next? For this journey, we have chosen Wuhan, Changsha in Hubei province as our destinations. Wuhan has been nicknamed Cyber Wuhan by internet users thanks to its futuristic and advanced technology. The city has strong academic and technological foundations, including leading universities, AI laboratories, automotive industries, chip manufacturing, and optoelectronic technology. In this cyber city, many missions may no longer require humans. But what are missions? Tak Oraphan Swati will take us to explore.
1: ตอนนี้นะคะตักอยู่ที่อู่ฮั่นค่ะและหากเราพูดถึงเมืองที่มีการวางแผนอนาคตแบบแซงหน้าเมืองอื่นๆเนี่ยคงไม่พูดถึงเมืองนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะอู่ฮั่นเขาจัดเต็มเลยค่ะทั้งนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะเปิดแพลตฟอร์มต่างๆสนับสนุนเงินทุนมีพื้นที่ให้ลองใช้งานได้จริงค่ะแล้วอย่างล่าสุดนะคะมีแผนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนรอยออกมาค่ะและยังมีการจัดตั้งกองทุนแม่ไว้ใช้เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนรอยและก็ AI ในมณฑลหูเป่ยนี้นะคะและได้ยินมาว่านะคะมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านหยวนเลยทีเดียวค่ะเพราะเหตุนี้ล่ะค่ะตั๊กถึงอยากพาทุกคนมาที่นี่มาดูกันค่ะว่าอู่ฮั่นเขาจะนำเทคโนโลยีมาเปิดโหมดอัตโนมัติแบบไร้คนเนี่ยจะไร้คนจริงแค่ไหนไปดูกันค่ะ
0: China Compass. The robot mission, humans versus machines in Wuhan and Changsha. Mission 1. Driverless electric train. The Guanggu Skyrail was designed as a monorail running above the city's busy traffic. By operating above ground, it does not take up road space, while providing a cool and simple transportation alternative that blends naturally into the city without creating visual clutter.
1: เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟรางเดี่ยวไปเข้ามาค่ะเข้ามาตอนนี้เราอยู่ในรถไฟรางเดี่ยวแบบแขวนของหูหันนะคะอันนี้เป็นเชิงพาณิชย์ก็คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ขึ้นมาลองใช้บริการกันได้รถไฟขบวนนี้นะคะมีความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็มีประมาณ6สถานีนะคะก็คือเราสามารถนั่งกี่รอบก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นตั๋วแบบ one day เนาะได้ยินมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นโหมดอัตโนมัตินะคะก็คือไม่มีคนมาบังคับหรืออะไรเลย
0: This environmentally friendly rail transportation system produces low carbon emissions and helps reduce noise pollution. It is also equipped with an autonomous driverless system.
1: ตอนนี้ฟิลแบบเหมือนสไปเดอร์แมนแบบเกาะอะเกาะอย่างนั้นเอ้ยดูมีข้างล่างด้วย
0: Since it began operation in 2023, this rail line has attracted nearly 26 million visitors.Many people have visited Wuhan specifically to experience the train route, passing through Jiufengshan Mountain Forest Park, Baojusi Park, and the Longxuanshan Scenic Area.
1: 你来之前怎么认识这个地方？
2: 网上，
1: 是不是小红书啊？
2: 对，有
3: 一遍在网上发一下。
1: 抖音。
3: 都什么地方搜一下？
2: 你是泰国人？
1: 我是泰国人。
2: 那你是普通话说的真棒
1: 啊！谢谢。
0: What parts of this train's operation are automated?Everything from starting and stopping the train, entering and leaving the depot, opening and closing doors, to running on the main route is fully automated without a driver. The onboard staff are only responsible for handling emergencies that may occur.

0: Mission 2, autonomous waste collection boat. We are now at a public park in Changsha. Today the weather is pleasant, with a cool breeze inviting people to come outdoors and enjoy activities, even during China's scorching August summer. This public park in Changsha places great importance on environmental protection, especially the cleanliness of its water. Take this lake for example. Despite having many visitors and densely populated areas nearby, waste management does not rely only on human labor. Autonomous waste collecting boats help greatly improve the efficiency of waste collection.
1: เราจะมาดูกันค่ะว่าเรือไร้คนขับไว้กำจัดขยะในทะเลสาบนี้จะเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือข้างหลังเลยละกันข้างหลังก็จะเป็นตัวที่เก็บขยะเข้ามาขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบไม้ที่หล่นลงมาจากต้นไม้เนาะแล้วก็มีขยะแบบพวกถุงพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บขยะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าช่วงแบบฤดูใบไม้ร่วงอะขยะจะเยอะมากพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากเลยตรงนี้จะเป็นใบปัดน้ำฝนน่ะที่แบบเขารวบรวมแบบใบไม้เข้ามาแล้วมันก็จะมีรูตรงนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาในโซนที่เก็บขยะตรงนี้แล้วก็ตัวขาวๆสองข้างจะมีเป็นเรดาร์ไว้จับสัญญาณว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไหมข้างๆไหมถ้ามีปุ๊บเรือก็จะหยุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเพราะว่าในทะเลสาบนี้ยังมีแบบนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยานเป็ดน้ำเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเนาะ
0: Today, Zhang Xingwang, the operator of the autonomous waste collecting boat, will take Duck on board to experience waste collection firsthand.
1: อันนี้ก็คืออัตโนมัติไม่ต้องใช้คนแค่กดในหน้าจอสตาร์ทแล้วเขาก็จะทำงานเองอย่างที่คุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เรือลำนี้ทำงาน2ครั้งต่อวันเช้าประมาณ 7:30 ถึงประมาณ 11:30 แล้วก็จะมีช่วงพักเที่ยงแล้วก็ออกอีกครั้งประมาณ 13:30 ถึง 14:00 3ชั่วโมงในการทำงานแล้วก็จะกลับเข้ามาที่ท่าด้วยตัวของเขาเอง
2: หน้า大概这船收的垃圾是哪种的
3: 像这些落叶、枯枝、就包括一些漂浮的嘛、这个因为这个浮里面它像这个浮它跟别的地方是不一样它有游客在里面它会有一些漂浮的塑料水瓶啊或者什么东西嘛它都会把它打捞上来的
2: 如果它收好了垃圾然后你要怎么安排它
3: 收好了之后我们会有一个这个点嘛有一个固定的一个回收点在那边我们把全靠过去然后就是对这边垃圾在这个箱子里面把箱子升起来抬起来之后就会把它清出去
0: Before this boat was introduced waste collection required 4 workers and 2 boats now only one person is needed to control the system Mission 3, autonomous drone. Besides autonomous waste collecting boats, Wuhan also uses autonomous drones.
4: Behind is 部分无人机产品。首先看到的这款呢，是我们在今年的1月6号刚刚发布的一款新品。P300 轻型无人机，它最大飞行时长是50分钟。对，它的图传能够达到26公里，能够11倍光学变焦，176倍混合变焦，在300米外可以清晰地看到车牌。同时呢，搭载的是一个小五光的镜头，即使是在漆黑的夜晚，也能够拍摄出 4K 的全彩夜景视频。
1: ก็คือ4ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ออกไปเมื่อตอนปี2024ค่ะแล้วก็ไม่เหมือนกันก็ตรงที่กล้องค่ะก็จะมีฟังก์ชันต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจก็คือตัวโปรตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็นทรโข่งค่ะข้างบนหัวก็คือกรณีที่ใช้แบบสมมุติว่าริมน้ำหรือริมสระน้ำแล้วมีเด็กกำลังไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะแบบระวังจะตกน้ำเขาก็จะมีเสียงออกมามันก็เป็นคอร์ลโข่งที่ไว้เตือนภัยค่ะ
0: In addition to manufacturing drones, this company also develops equipment to detect

0: unauthorized drones that may enter sensitive government areas or affect national security. These systems are specifically designed to detect unauthorized drones. Once a target drone is identified, the system sends signals to interfere with and cut off its communication, causing it to lose control and land immediately. Another type of drone is designed to fly alongside enemy drones at close range. It can disrupt their signals or intercept them to prevent the mission from being completed.
1: นอกจากอุปกรณ์โดรนแล้วก็เครื่องตัดสัญญาณโดรนต่างๆนะคะก็ยังมีพวกอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนตรวจจับอินฟราเรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถตรวจจับได้ว่ามีความร้อนอยู่จุดไหนหรือเปล่าแบบเอาไปช่วยเรื่องของไฟฟ้าเนาะแล้วก็ตรวจจับได้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู
0: ่ The idea behind developing autonomous drones came from a problem the company identified. Many organizations had a high demand for drone use but lacked skilled pilots. As a result,Many purchased drones were left unused in warehouses. In 2022, the company launched an autonomous drone station to address this challenge. This drone operates without human supervision. Once the mission, route, and schedule are set, the drone can take off automatically and return with data for AI analysis. The system uses more than 55 types of algorithms,including detecting missing roof tiles, illegal construction, roadside waste, and water accumulation on roads. In Wuhan, a city with many rivers and waterways, drones improve inspection efficiency by up to 10 times compared with manual inspections.
2: 就是我们现在可以把我们无人机理解成为一个空中的智能体。那么我们在设置航线的时候，它是跟地面的一些这个建筑物，还有一些这个山体，还有一些这个楼体，还有我们这个杆塔，比如说我们电线杆，这些是数据是进行比对的。那么我们在设置这条航线的时候，它会自动的去规避掉这些建筑物，然后让我们航线飞行的时候是更安全的。这一套系统的话，都是通过我们 AI 的算法去识别出来，然后自动的去规划航线。那么我们整套系统的话，它其实分为这个常态化。应急还有一些专项任务，比如说常态化的话，就是我们各个业务部门，比如说早晚高峰的时候，那么是我们交通部门使用的最多，它需要去识别我们周边环线，然后还有一些拥堵路段的一些情况，比如说有小的这个剐蹭事件。那么在以往的话，我们需要我们的这个交警骑摩托车到现场去进行处理，那么这个时间的话，如果在早晚高峰拥堵的情况下，它可能需要半个小时。那我用我无人机的话，我在发现警情的时候，我的无人机基本上三分钟之内都可以飞到现场，然后对现场的这个事件进行一个判责，那五分钟之内就可以把这个事件处理完，这个体系已经运用得非常成熟了，我们在国内很多的这个城市。
0: It can be said that the public can feel more confident about safety while living together with many others in the city.Mission 4, AI-powered mental health assessment.
1: ถ้าพูดถึงการใช้ AI มาเพื่อวัดระดับสุขภาพจิตนี่หลายคนอาจสงสัยใช่ไหมคะว่ามันจะทำยังไงตักอยู่ที่นี่ค่ะที่บริษัทเหิงจุนจือหนึ่งค่ะบริษัทนี้นะคะมีการใช้ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆค่ะเพื่อมาช่วยวัดระดับสุขภาพจิตอารมณ์ความเครียดของทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าตักเนี่ยจะมีระดับความเครียดหรือว่าสุขภาพจิตเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ
0: Since 2021, this company has collaborated with a National Medical Research Center to develop specialized AI for mental health screening using data diagnosed by doctors.
3: เขาจะ识别某
1: เดี๋ยวเขาจะมีแบบเป็นบทความที่แบบเด็กอนุบาลประถมต้องอ่านกันนะคะเขาจะให้เราอ่านแล้วก็เขาจะประเมินจากน้ำเสียงต่างๆความแม่นยำเนี่ยประมาณ 82% เลยแล้วก็สามารถตรวจได้ภายใน1นาทีตอนนี้ AI ของที่นี่นะคะสามารถใช้งานได้แค่ส่วนของการตรวจโรคก็คือ ปรึกษาเหมือนตอนเราไปปรึกษาคุณหมออะค่ะก็คือเราเหมือนไปปรึกษา AI แล้วเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาให้ว่าเราอาจจะมีปัญหาด้านไหนแล้วหลังจากนั้นก็คือจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาหรือว่าเข้าตรวจเพิ่มขึ้นเพื่อให้รู้แน่ๆว่าเราเป็นอะไร因为可能他没有就是人一样就是人看一个人可能也有自己的概念对吧但是 AI 他没有他只有这个数字他有了数据他只是把这个比较理由的那种
3: 哎哎你讲的特别好
1: 不是那种用感觉
3: 是是是你讲的特别对就是这种叫什么叫权重很高的这种模态他会抓出来这个很难去隐藏因为您刚才提到一个问题就是我们去测测评我会假装很难过或者假装很开心但是在 AI 面前你是很难假装的比如说你可以假装自己的情绪但是你不能假装自己的比如说心率心率我也能沉住气但是你没有办法去伪装自己某一个肌肉的一个抖动然后没有办法去伪装自己的声音
0: Let's have Doug try the assessment and see what score she gets
1: OK 几乎什么什么几个老人在什么什么太快了停下来说几句右奖正在依然乌黑的黑头发建模什么接着呢คือถ้าเราเป็นชาวต่างชาติแล้วเราพูดบทความภาษาจีนอย่างเมื่อกี้นะคะอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนที่เราลองทำแบบทดสอบ1นาทีอะค่ะตั๊กสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้เลยพูดอะไรก็ได้เป็นภาษาไทยเพราะว่าเขาจับน้ำเสียงจริงๆเขาไม่ได้จับว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่แล้วก็ความหมายที่เรากำลังสื่อออกมาหลักๆก็คือเขาจะดูดวงตาน้ำเสียงแล้วก็รอยยิ้มก็คืออย่างของตั๊กเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าดวงตาก็คือปกติก็คือบลิ้งบลิ้งปกติไม่ได้แบบโอ้ยหมุนขึ้นลงแบบผิดปกติแล้วก็จะยิ้มตลอดถ้าสมมติว่าเรายิ้มตลอดอย่างเงี้ยเขาก็จะหมายความว่าเรามีภาวะจิตใจสภาวะทางจิตที่แบบโอเคนะไม่ได้แบบเครียดหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วคือตรงนี้มันก็มีเส้นเลือดอยู่แล้วเนาะมันอาจจะแบบกระตุกอัตราการกระตุกของตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
0: Duck's happiness level is rated at 10. This system identifies emotions by analyzing facial muscle movements based on Hoffman's concept.
4: 驾驶租来的小机动船航行个把小时抵达鸟岛附近海域绕岛巡查回来时已是向晚时分他每天一个人风里来雨里去枯燥寂寞粘稠咸湿的海风吹个不停人被摇得晕乎乎的
0: And what about Ping Ping? What is her happiness level?
1: ก็คือปกติ 80% แต่ก็คือกราฟของ Ping Ping จะเป็นแบบพุ่งไปที่แบบมีความสุขมากกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผิงผิงอาจจะแบบมีความสุขแล้วก็อาจจะลงมาไวกว่าไม่ได้แบบสงบแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสุขภาพไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติ
5: 我觉得挺对的因为我觉得挺对的因为我是那种很容易开心然后也很容易哭很容易难过的那种人
0: Peng Jun Intelligent believes that AI can become a warm technology that helps care for people especially in addressing the mental health challenges of young people the company hopes to develop specialized models to screen children who may be at risk in advance similar to medical AI models in hospitalsWhich are designed separately for different groups, such as pregnant women, the general population, adults, and older adults. Each age group has different emotional conditions and needs. Mission 5. Humanoid robots enter the workforce. Today,Duck and the team are at the Hubei Humanoid Robot Innovation Center.
1: ที่นี่นะคะ
6: มีการจัดสถานการณ์จำลองแล้วก็มีการฝึกอบรมหุ่นยนต์หลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์และสิ่งแวดล้อมมากกว่า1ล้านรายการต่อปีเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนข้างบนนะคะเราจะเห็นว่าแต่ละห้องจะมีการฝึกวิชาชีพของหุ่นยนต์ค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าอาชีพของคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าอาชีพของคุณอยู่ในนั้นในอนาคตคุณจะเป็นคนทำงานหรือว่าหุ่นยนต์จะมาทำงานแทนคุณเดี๋ยวไปดู

0: กันค่ะ
1: The reason why Hubei has developed humanoid robots and made robotics one of the province's strengths is its strong industrial manufacturing base. The province has manufacturing capabilities covering up to 80% of the components needed for humanoid robots. They can build an entire robot using only components produced in Hubei. Although they can now produce all the necessary components and assemble a humanoid robot, the hardest part to replicate is the brain. There are still certain things that robots cannot interpret as well as humans.
2: 这个的话呢，它是存在，它其实是整个大脑控制层一条线，我们可以看到最上面那一排。
3: 是 AI 吗？
2: 它有芯片，然后大脑的话呢，相当于是大模型。
0: 那这个是大模型，
2: 对，这
0: 是一个
2: like。ChatGPT
0: 啊
2: 啊啊，豆包DeepSeek，但是 ChatGPT 跟这个豆包的话呢，它其实属于我们叫语言文字的这种多模态的大模型，但它呢并不是在我们整个具身智能的这个动作的这个大模型，所以动作大模型其实是比我们文字跟语言大模型更加的复杂的。那除了有我们的大模型之外，我们还有一些数据的集成平台。就是我们要通过大量的数据给到我们大模型，相当于给它灌知识。我们待会儿就要去看看我们是怎么训练机器人给它灌输这个数据的。那再一个还有像我们的存储芯片的管理，还有我们的主控板的。啊，
0: 就是板也有，就是放在里面，
2: 对，放在里面，
0: 所有都放在一起在脑子里面，
2: 对对对对对，
0: 一起工作，然后就。ก็มีสถานการณ์จริงที่จำลองขึ้นมาเพื่อให้ฝึกอบรมหุ่นยนต์นะคะก็มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอีกหลายๆอย่างและจริงๆแล้วเขามีการแบบลงพื้นที่ไปที่บ้านของคนจริงๆหรือว่าบริษัทของคนจริงๆเพื่อได้เก็บข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นจริงค่ะเป็นฉากของร้านอาหารจะมีโรบอทนะคะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานเก็บกวาดตอนนี้ยังไม่มีพนักงานแบบทำอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเชฟยังโล่งใจได้นิดหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นแรกๆค่ะที่มือจะต้องเป็นทรงนี้แล้วค่อยหยิบจับแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปให้มือสามารถแบบมีความแบบ flexible นิดหนึ่งจับนู่นจับนี่วางได้แล้วพัสดุเพื่อจะส่งไปให้กับผู้บริโภคเนาะก็ตอนนี้ก็อีคอมเมิร์ซก็สุดๆละตอนนี้กำลังจะมีหุ่นยนต์มาช่วยจัดการในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ร้านค้าออนไลน์เนาะ
2: จังหลี่จู้จ
0: ื่อตรงนั้นคือกำลังจัดโต๊ะอยู่ก็คือเก็บโต๊ะจัดระเบียบโต๊ะอีกคนกำลังพับผ้าอันนี้เป็นเลขานุการนะคะเลขานุการของท่านผู้บริหารที่กำลังจะเอาแฟ้มมาใส่ลงในกรอบแฟ้ม
1: So how do they train humanoid robots?
0: หลักๆ ก็คือการเก็บข้อมูลการเทรนโรบอทเนาะมี2แบบแบบแรกก็คือการที่มีมนุษย์ติดกับหุ่นยนต์เลยแล้วก็ไปลองทำนู่นทำนี่ด้วยกันฝึกฝนด้วยกันอีกแบบหนึ่งคือการใช้ VR เพื่อให้มนุษย์เนี่ยเป็นคนทำค่ะมนุษย์เป็นคนแบบฝึกแล้วก็เก็บข้อมูลไว้แล้วทีนี้ก็เอาไปใช้กับตัวหุ่นยนต์แทน
2: ด้วยค่ะ
0: แล้วก็มีอีกแบบก็คือติดกล้องไว้ข้างบนแล้วก็ใส่เหมือนคล้ายๆถุงมือค่ะอัดไว้แล้วก็เอาไปใส่ในคลังเก็บข้อมูลแล้วก็หุ่นยนต์ก็เอามาใช้ได้ภายหลังสำหรับพนักงานที่จะมาทำตำแหน่งที่เทรน AI เทรนตัวโรบอทนะคะตอนนี้ยังไม่มีแบบพวกคอนดิชันหรือว่า requirement อะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของเฉพาะทางอย่างเช่นแบบโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีวุฒิหรือว่าความสามารถทางด้านแบบเย็บแผลเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปกติก็คือเป็นใครก็ได
1: ้ To help robots learn movements closer to those of humansEach employee stays at a training station for 1 month before another person takes over and teaches the same skills. The differences in movements from multiple trainers provide more diverse data, allowing the AI model to learn human behaviors in greater depth.
0: กมคีบตุ๊กตาเราแค่ขยับใช่ไหมแล้วก็กดแล้วมันก็จะคีบขึ้นมาอันนี้คือเราต้องเป็นแขนของหุ่นยนต์เราต้องอนุมานว่าเราคือหุ่นยนต์แล้วก็ขยับไปเราก็ไปจับผลไม้แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ขยับอีกไปใส่ในตะกร้าซึ่งถ้าเป็นมือเราอ่ะเราใช้สมองของเราได้ไงแล้วเราก็ไปหยิบแล้วก็วางแต่อันนี้คือเราเหมือนว่าเราใช้สมองของเราไปสอนกับหุ่นยนต์ให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากทำชุนลี่
3: ซ
0: ัน
3: ซื่อเทียน
0: ป่ะซันซื่อเทียนเขาใช้แค่ 3-4 วันก็สามารถคุ้นชินกับการฝึกโรบอทได้แล้วงั้นเราอยู่อีก 3-4 วันไหม
1: This is the most challenging station in humanoid robot training.
2: 所以说，对于我们的这个数据采集员来说，其实在这个场景当中要求会比较的高一些。
0: 就是可能就是比较熟悉一下这个行业。
2: 对。
1: The challenge lies in controlling the force of the robot's hand, because different objects require different levels of gripping force. The robot must learn as if.It has a sense of touch. For example, understanding that this object is hard, so I can apply more pressure.
2: 我们在这个实验室当中训练得很好的话呢，我们把它放在这个人类真实生活的这个场景当中，它会受到一些环境光啊，包括一些物体的变化，它会产生一些对于模型的这个影响。所以我们在实验室当中训练好机器人之后，我们一定要放在真实的场景当中，让它去进行这种适应性的这种训练。因为我们在人类生活过程当中，比方说机器作业，我们会发生一些干扰的这种风险。所以未来的这个它一这个从实验室到真实落地的应用它一定是有非常长的这种环节它必须得要去经历的
1: In the future, robots may learn to plan, make decisions, and handle unexpected situations on their own. However, these technologies are not being developed to completely replace humans. Instead, they are designed to work alongside us.Human supervision and decision making will still be needed in certain situations. The future of robotics may not depend on how much better robots become than humans, but on how well we design ways for humans and robots to work together safely and efficiently.
0: เสร็จยังจะทำให้ฉันตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงอันนี้หายอยู่แล้วเนี่ยงั้นตะคูนแล้วก็ได้อ่ะ
4: 这个台词知道吧？
0: 没关系，就是大概的。
4: 等一下，喂。

0: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
1: สี
2: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
3: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
1: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
4: หมูแดงจ้ะ
5: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
6: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้พ่อคะ
8: หนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะมากินด้วยกันนะคะ
9: ผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะมันก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับพี่ยอมจะเข้าคุกเลยนะครับ
10: ผมต้องนำพนักงานทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
11: ดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก
12: My Heartbeatสเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS

0: สมองของเราเนี่ยมันทำงานยังไงเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาครับ
1: สมองของเราเนี่ยถูกเชื่อมวงจรเอาไว้แล้วว่าให้เราอะอยากได้อยากครอบครองของอยู่แล้ว
0: ยิ่งมีเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับยิ่งมีเยอะมีนิ่งเท่ากับมีโอกาสอยู่รอด
0: ช่วงเวลาที่เราจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองเช่นจริงๆแล้วฉันก็อยากมีอีกแหละแต่ไม่มีก็ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสมองเรา
1: สมองของมันดูได้อยากได้ทุกสิ่งบางสิ่งไม่เกี่ยวกับตัวเรา

0: ก็อยากได้เราจะรู้สึกว่าเราโคตรมีอิสระเลยเรามีออปชันในการเลือกเราก็จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าอะไร
1: ทำไมพอเรารู้ว่ามันมีอยู่แค่10เรือนในโลกใบนี้เราอยากได้มันมากเลย
0: Pain of Payment เจ็บจริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้สิ่งนี้มาม
1: ันคืออะไรที่มันสามารถกระตุ้นเราความต้องการของเราได้ง่ายที่สุดคือมันเป็นไปได้จริงไหมการที่เราช้อปปิ้งแล้วเรารู้สึกดีขึ้นทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองของเราหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปไม่หยุดของเราได้บ้างสวัสดีครับก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคาใจครับว่าทำไมฉันจึงมีพฤติกรรมช้อปปิ้งไม่หยุดและยิ่งมาในทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งช้อปกันง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยเราจะมาคุยกันกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องสมองนะครับแล้วก็อยากฟังคำอธิบายครับว่าไอ้เจ้าอาการช้อปปิ้งไม่หยุดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองนะครับหรือที่รู้จักกันดีในนามคุณหมอแพทย์นะครับนายแพทย์อุเทนบุญอรณะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการ
2: ขอบคุณที่ชวนมา
1: ครับผมอาจจะเริ่มแบบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันทำงานยังไงเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาครับ
0: ตอนนี้มนุษย์เราอยู่มาเป็นหลักหมื่นปีถูกไหมประมาณน่าจะสักประมาณ40,000 ถึง 60,000 ปีถูกไหมครับ
1: ประมาณ200,000 ปีเลยนะครับโฮโมเซเปียน
0: ซึ่งคือสมองของเราเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือสมองส่วนหน้าคือ prefrontal cortex เท่านั้นแต่อย่างอื่นยังอยู่แปลว่าไอ้พวกเฟิร์มแวร์เก่าๆที่มันอยู่ตั้งแต่สมัยยุคแรกอ่ะมันยังอยู่ในสมองของเรายุคแรกเนี่ยครับใครก็ตามที่มีทรัพยากรเยอะคนนั้นจะอยู่ผ่านฤดูหนาวไปได้แล้วก็ไม่ตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีทรัพย์สมบัติอยู่เยอะเนี่ยจึงเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่แบบเป็นเฟิร์มแวร์แรกๆที่เรามีตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มมีมันสมองเลยครับแล้วมันก็ยังคงค้างมันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยถูกไวริงแบบคือถูกเชื่อมวงจรเอาไว้แล้วว่าให้เราอ่ะอยากได้อยากครอบครองของอยู่แล้วเมื่อเราได้ครอบครองของเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นการทำงานในสมองส่วนที่ชื่อว่ารีวอร์ดซิสเต็มคือสมองส่วนความฟินนี่แหละว่าโอเคฉันมีของแล้วนะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่มนุษย์บางคนนะครับแค่ดูตัวเลขในบัญชีอะตัวเลขเพิ่มขึ้นอะถามว่าเงินมันมากองตรงหน้าปะไม่มีตัวเลขมันคือนามธรรมเนอะแต่ว่า
1: จริง
0: มีความสุขจังเลยอะมีความสุขจังเลยตัวเลขเข้า มี notification เข้ามาเงินเข้านะจ้าเงินเข้านะจ้าแล้วแบบโอ้ยฟินจังเลย
1: อ๋อแปลว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจนกระทั่งเรารู้สึกว่ายิ่งมีเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นธรรมชาติเลย
0: ใช่ครับยิ่งมีเยอะมีนิ่งเท่ากับมีโอกาสอยู่รอด
1: โอ้ไอความว่าอยากมีเยอะไปเรื่อยๆเนี่ยตกลงแล้วมันมีเพดานไหมครับว่าพอมีเท่านี้แล้วฉันคิดว่าฉันรอดแล้วนะฉันน่าจะพอแล้ว
0: ถามในมุมมองของมนุษยบับขอมานุษยวิทยาบ้างมันมีความพอจริงหรอ
1: ผมก็สังเกตว่ามันไม่น่าจะมี
0: ใช่คือเรามีความรู้สึกว่า satisfaction เนาะได้แต่ว่ามันความรู้สึกเพียงพอมันเป็นไดนามิกมากเลยครับมันขึ้นอยู่กับว่ากรอบที่เราจะเอามาใช้มองอ่ะเป็นยังไงซึ่งผู้กำหนดกรอบตรงนี้นะคือสมองส่วนนี้ชื่อว่า orbital frontal cortex
1: คร
0: ับ ซึ่ง orbital frontal cortex ก็จะไปพิจารณาจากประสบการณ์จากความทรงจำซึ่งมันไดนามิกอะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่ามนุษย์ไม่น่าจะพอแต่ว่ามนุษย์น่าจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ความรู้สึกพอกับการควบคุมพฤติกรรมมันเป็นคนละเรื่องกัน
1: มันทำงานยังไงในสมองของเราครับว่าเมื่อกี้จากที่คุณหมอแพทย์อธิบายมาเราอาจจะไม่ได้รู้สึกพอเราฟินด้วยซ้ำเวลาที่มันมีมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ช่วงเวลาที่เราจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองเช่นจริงๆแล้วฉันก็อยากมีอีกแหละแต่ไม่มีก็ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสมองเรา
0: ที่จริงสมองเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นที่ว่าเราจะต้องแบบมีของทุกอย่างอะไรเงี้ยครับสมองมีวงจรมาให้เรียบร้อยแล้วคนที่ศึกษาเรื่องเนี่ยคนแรกคือคุณแปรอนัสสันคุณแปรอนัสสันนางทำงานวิจัยสักเมื่อปี2007นางเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมานอนในเครื่องสแกนสมองฟังชันแนล MRI แล้วก็ให้ดูภาพสินค้า
1: ครับ
0: ดูป้ายราคาซื้อไหมจ๊ะแล้วก็วนไปแบบนี้ซึ่งป้ายราคาเนี่ยก็จะมีแรนดอมครับเขาพบว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสมองของมันดูได้อยากได้ทุกสิ่งอยากได้ทุกสิ่งจริง okay. บางสิ่งไม่เกี่ยวกับตัวเราเราก็อยากได
1: ้สินค้าที่ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวกับเราเราก็อยากได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองส่วนความอยากได้ชื่อว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยมันจะทำงานทันทีเมื่อเราเห็นออบเจกต์นะครับทีนี้แล้วเนี่ยแต่พอเห็นป้ายราคาปุ๊
1: บ
0: รากฏว่ายิ่งแพงเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูล่า
1: อ
0: ินซูล่าคอร์เทกซ์มันอยู่ข้างในลึกๆนิดนึงอารมณ์เหมือนเป็นเม็ดทุเรียนอะคือเนื้อสมองมันอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับแล้วก็อินซูล่าเนี่ยมันอยู่ข้างในเหมือนเม็ดทุเรียนทันทีที่เราเห็นป้ายราคาอินซูล่าจะทำงานแล้วถ้าสมมติมันแพงปุ๊บอินซูล่าจะสามารถตัดความรู้สึกคือต่อให้เราอยากซื้อแต่อินซูล่าจะสั่งการให้เราคือแอคชั่นสุดท้ายเราอะเราไม่ซื้อซึ่งความอยากได้เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสไคมเบนเนาะความรู้สึกว่าตรงอินซูล่าเนี่ยมันคือ pain of paymentมันก็จะไปรวมกันที่สมองส่วนหน้าที่ชื่อว่า ventromedial prefrontal cortex ซึ่งมันเด็ดตรงไหนรู้ไหมครับอินซูล่าเนี่ยเป็นสมองส่วนที่รับทราบความเจ็บเจ็บกายเนี่ยก็อินซูล่าเจ็บใจผู้ชายบอกเลยก็อินซูล่าปรากฏว่าเฮ้ยป้ายราคาก็กระตุ้นอินซูล่ามันคือ pain of payment
1: จ่ายแพงก็เจ็บเหมือนกัน
0: ใช่ไอ้ที่ทางเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า pain of payment อ่ะเฮ้ยเธอในสมองอ่ะมัน pain จริงเขามัน sense ที่อินซูล่าโลบ
1: เ
0: พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมีประการด่านหนึ่งที่เอาไว้คัดกรอง
1: คื
0: ออินซูล่าดังนั้นคนที่ตัดสินใจซื้
1: อ
0: มันไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกสมองเขาถูกกระตุ้นให้ซื้อนะคือสมองเราอะเวลาเห็นอะไรก็อยากได้อยู่แล้ว
1: oh.
0: แต่ที่เราซื้อเพราะเรายับยั้งไม่ทัน
1: oh.
0: อินซูล่ามันยับยั้งไม่ทันนั่นเอง
1: และจริงจากที่พูดมาผมรู้สึกเลยว่ามันมีความเจ็บประเภทนึงครับคือผมซื้อสิ่งเดียวกันมากับคุณหมอตอนแรกผมก็มีความสุขดีผมซื้อมา 2,000 พอคุณหมอบอกว่าซื้อมา 1,500 ผมเจ็บเลยอะ
0: มันอันนี้แหละมันคืออินซูล่า
1: แพงแล้วมันเจ็บปวดก็เลยไม่ซื้อแต่มันมีอีกแบบใช่ไหมฮะคือยิ่งเห็นแพงยิ่งอยากได้มันมีสินค้าบางชนิดที่พอแบบโอ้โหยิ่งแพงฉันยิ่งอยากเอามาสวมใส่เอามาสะพายไว้อะไรเงี้ย
0: น่าจะเป็นการคัดงานกันระหว่างคืออินซูล่าเนี่ยนะครับอินซูล่าเนี่ยมันจะบังคับให้เราไม่ซื้ออยู่แล้วแต่อินซูล่าสามารถบังคับให้เราซื้อได
1: ้
0: คือเอาอะไรมาชนะความเจ็บรู้ไห
1: ม
0: ความเจ็บกว่า ใช่ไหมครับเมื่อตะกี้ pain of payment แต่ pain ของการไม่ได้เข้าโซเชียลมันเจ็บกว่า pain of payment เจ็บจริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้สิ่งนี้มา มันคือขาดความเป็นตัวฉันมันคือขาดอะไรสักอย่างแน่นอนที่มันไปทัชอินซูล่า
1: อ
0: ันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำการตลาดอ่ะเขาสามารถใส่อะไรให้รู้สึกเพนกว่าการจ่ายได้ไห
1: ม
0: ดังนั้นคนก็จะยอมจ่าย
1: ครับผม
0: แต่จริงๆคุณณสันน่ะนางทำวิจัยต่อนะนางสงสัยว่าแล้วถ้าเราอยากขายของแพงอ่ะโดยที่ไม่ลดราคาเราทำได้ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าทำได
1: ้
0: คือไม่ต้องลดราคาแต่ให้เพิ่ม option of payment อย่างเช่
1: น
0: จ่ายแบ
1: บ
0: ผ่อนบ้างพี่เอกสังเกตไหมว่าคนรุ่นพวกเราอ่ะคนรุ่นแบบพวกเรา45 up เนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าซื้อรถยุโรปเพราะว่าเราโตมาเพราะว่าแบบมันต้องซื้อเงินสดมันแพงอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่คนรุ่นใหม่อ่ะเขาเติบโตมาโดยการที่เอารถไปขับเลยผ่อนน้อยๆค่อยมาบอลลูนทีหลัง
1: เดี๋ยวนี้จริงไม่ใช่แค่รถด้วยผมว่าซื้อโทรศัพท์ซื้อแบบแท็บเล็ตอะไรเงี้ย
0: ครึ่งแสนนะเกินครึ่งแสนด้วยนะใช่ไหมครับแต่ที่เราซื้อเพราะว่ามัน 0% 10 เดือนเราซื้อเพราะว่ามันผูกไว้กับโปรโมชั่น 2 ปีเราไม่เคยจำราคาได้เลยเพราะมันคือ option of payment
1: โอ้มันช่วยลดทอนความเจ็บปวดในการจ่ายได้
0: ใช่ครับแล้วก็ยังมีบางอย่างที่เรามองไม่ออกมันเป็น option of payment เช่นโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ในร้านอาหารก็จะกินได้นะแต่ว่าบางส่วนกินไม่ได้แต่ถ้าสมมติถ้าอยากได้ก็ไปแอดออนอย่างอื่นเพิ่มเราจะรู้สึกว่าเราโคตรมีอิสระเลย เรามีออปชันในการเลือกเราก็จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าอะไรอินซูล่าไม่เจ็บแล้ว
1: โอ้ นี่เด็ดขาดมากเลยแปลว่าคนที่ทำงานเรื่องนี้เรื่องของการขายของการตลาดเนี่ยเขาเข้าใจการทำงานของสมองของเรามากๆเลย
0: คือจริงๆศาสตร์ของการเอาสมองมาศึกษาเขาเรียกว่า customer neuroscience นะครับจริงๆมันก็วิชาเก่าแก่ของมันคือวิชา cognitive neuroscience เนาะแล้วเราก็มาศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคคือเป็น customer neuroscience ก่อนหน้านี้เราศึกษามันในนามของ customer psychology จิตวิทยาการตลาดนี่แหละแต่ว่าตอนหลังอ่ะเราก็เอา neuroscience มาจับเราไม่ได้ค้นพบเรื่องอะไรใหม่ๆเราเจอเรื่องเก่านี่แหละแต่ว่าเราอธิบายได้ถึงกลไกในสมองทีนี้พอเราอธิบายกลไกได้เนี่ยมันก็เลยมา augmentation ได้ว่าเอ้ยงั้นทำให้มันแบบไปสุดสิทำอย่างนี้ในเมื่อกลไกมันมาทางด้านนี้นี่งั้นเราทำแบบนี้สิ
1: ครับผมกลับไปที่เรื่องของแพงเมื่อกี้สักนิดนึงครับอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมว่าเอ๊ะมันมีไหมครับการที่แบบว่าเราอยากจะเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าโอเคฉันขับรถยี่ห้อนี้ฉันถือกระเป๋ารุ่นนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันแตกต่างอะเมื่อกี้มันเรื่องเหมือนไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ฉันแตกต่างมันมีไหมครับการทำงานในสมองเราม
0: ีครับมันคือมีนิ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันคือมันจะพูดถึงเรื่องแบรนด์เลยแหละว่า แบรนด์มันคืออะไรทำไมการที่เราถือกระเป๋าแบรนด์นี้เรารู้สึกว่าซูเปอร์เรียกว่าอีกแบรนด์นึงนะจริงๆแล้วเนี่ยของเรานั้นอาจจะเป็นแคนวาสแต่ของเขาเป็นหนังแท้เลยนะหนังน้องลูกบัวเลยนะทำไมเราถือแคนวาส
1: แล้ว
0: ร
1: ู้สึกว่
0: าใช่แบบโอ้ผมยาวขึ้นมาทันทีแล้วเขาต้องย้อนกลับไปตัวแม่เลยอ่ะตัวแม่

0: เนี่ยนางก็แอบสแกนสมองไปด้วยแล้วก็ดูนางพบว่ายิ่งวายแพงเนาะยิ่งวายแพงเขาก็จะโอ้มันอร่อยจริงนะคุณพี่อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับสมองที่ทำงานส่วนความฟินอ่ะคือรีวอร์ดซิสเต็มอ่ะก็ทำงานเยอะขึ้นแต่ตัวที่ไปกำกับการทำงานของรีวอร์ดซิสเต็มให้มันเพิ่มขึ้นอ่ะคือสมองส่วนที่ชื่อว่าออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกปรากฏว่าออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกทำงานแตกต่างกันตามราคาวายราคาวายแพงก็แบบทำงานเยอะก็เสิร์ฟมาให้สมองส่วนความฟินรีวอร์ดซิสเต็มมาทำงานเยอะขึ้นแต่ที่เด็ดของงานวิจัยนี้ก็คือว่ามันมีวายแค่3ขวดไม่ได้มี5ขวดนะมันคือแก้วละ5ดอนแก้วละ10ดอนและแก้วละ35ดอนแพงสุดคือแก้วละ35ดอนแก้วละ45เนี่ยมันคือแก้วละ5ดอนและแก้วละ90ดอนคือแก้วละ10ดอนแต่ว่าแค่ให้กรอบแนวคิดเราพร้อมที่จะมีความสุขแบบใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวายชนิดใหม่แล้วไม่พอนะเขาย้อนกลับไปดูสมองส่วน gustatory area คือสมองส่วนที่รับรสชาติปรากฏว่า gustatory area ไม่โดนหลอกน
1: ั่
0: งจำก็มันจำได้อะคือ gustatory area มีเอาไว้ดีเทคเคมีสตรีก็เคมีมันมาแบบนี้มันก็วายขวดเดิมนั่นแหละแต่เราได้รับกรอบใหม่กรอบแนวคิดใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นแบรนด์นะครับมันคือ orbital frontal cortex มันคือกรอบแนวคิดนี่แหละซึ่งถ้าถามว่าแบรนด์ในสมองทำงานแบบเดียวกับอะไร
1: ครับ
0: ทัศนคติค่ะมันคือ mindset มันคือทัศนคติอีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถอยู่ในชีวิตแบบเดิมได้แค่เราเปลี่ยนกรอบปุ๊บเราอาจจะมีความสุขได้เลยแบรนด์ก็เหมือนกันสินค้าชิ้นเดียวกันแต่เปลี่ยนกรอบคือเปลี่ยนเซตชุดความคิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมีความสุขกับมันได้หลายมิติมากแค่ครอบครองปุ๊บฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ superiorก็ฉัน affordable สิ่งนี้ได้
1: อ
0: ะมันคือการทำงานกับ orbital frontal cortex แล้วยังมีอีกแก๊งหนึ่งเขาศึกษาต่อมาว่าเฮ้ย orbital frontal cortex อะมันไปเอาอะไรมาสร้างกรอบวะใช่ไหมมันเอาอะไรมาสร้างกรอบคนนั้นคือคุณนิโคลัสชักนางทำงานวิจัยโดยการที่เอาคนมาทดลองเล่นเก
1: ม
0: ให้มาดูถ้าเป็นเลขนี้เลขนี้เลขนี้นะเลขถัดไปจะปรากฏตรงในช่องไหนนะเป็นกริดเกมอะครับทันทีที่สมองเราอะจับได้ว่าแพทเทิร์นแบบเดิมแพทเทิร์นแบบนี้มาปุ๊บ
1: ม
0: ันจะมีการดึงเอาความทรงจำในฮิปโปแคมปัสมาวางบนโต๊ะออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกแล้วก็ตอบแปลว่าที่จริงแล้วเนี่ยออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกคือไอ้กรอบแนวคิดเราอะมาจากความทรงจำ
1: คือสมมติว่าผมเห็นโลโก้ของแบรนด์เนี้ยซึ่งเป็นแบรนด์หรูเลยแต่ผมไม่เคยมีความทรงจำมาก่อนไอ้สิ่งนี้ก็จะไม่ทำงาน
0: ใช่ไ
1: หมผมต้องถูกตอกย้ำมาว่าสิ่งนี้มันหรูหรารูหรารูหรา
0: แบรนด์ไม่ใช่แค่จัสโลโก้แบรนด์มันคือกรอบแนวคิดทัศนคติที่แบรนด์อะมอบให้กับผู้บริโภคถ้าสมมติแบรนด์
1: อ
0: ะสามารถทำให้มันแบบการสื่อสารเรื่องแบรนด์
1: อ
0: ะสอดคล้องกับระบบ
1: มีความหมายกับเรา
0: ใช
1: ่คือมันมีส่วนเสี้ยวของตัวเราที่มันมีความหมายเชื่อมโยงกับเรา
0: ใช่
1: เราก็เลยซื้อสิ่งนั้นเพื่อที่จะมาสะท้อนตัวเองออกมา
0: แบรนด์ที่ทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มให้เล่าเรื่องมันถึงได้ปังไง
1: โอ้พอพูดแบบนี้ก็เลยนึกถึงสมัยทำงานโฆษณานะครับว่าแต่ละแบรนด์อะอาจจะไม่ได้พูดฟังชั่นอลเท่านั้นแต่พูดอิโมชั่นอลด้วยก็คือว่าฉันขับรถกระบะคันนี้ฉันอาจจะเท่ากับว่าคนที่สมบุกสมบันฉันใส่รองเท้าคู่นี้ฉันเป็นคนที่พร้อมจะออกไปวิ่งทุกเช้าฉันมีวินัยฉันจะลงมือทำมันอะไรเงี้ย
0: มันคือมินนิ่งไงครับคนที่ศึกษาเรื่องนี้คือคุณพอลกริมเชอร์กับโจเซฟเคเบิลกับพอลกริมเชอร์นางสองคนเนี่ยนางศึกษาเรื่องนี้โดยการที่เอาคนให้มาลองเลือกช้อยส์ต่างๆเช่นแบบสมมติได้เงิน1ล้านตอนนี้แต่ว่าได้เงิน9ล้านนะถ้ารอ10ปีหรือว่าถ้าสมมติ9ล้านเนี่ยไม่รับก็ได้นะแต่เอา9ล้านไปแลกกับโอกาสที่จะได้เจอแม่กับ1วันได้เจอแม่1วันซึ่งแม่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาพบว่ามนุษย์อะเลือกหลากหลายคือถ้าสมมติเอาตามตรรกะก่
1: อ
0: นเราควรจะต้องเลือกรับอะไรที่มูลค่าสูงสุดปรากฏไม่ใช่เราเลือกตัวเลือกที่มันหลากหลายมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจเลือกเนี่ยออร์บิโตฟันทอลคอร์เทกซ์ทำงานแปลว่าสิ่งนั้นมันมี value ซึ่งไอ้ value เนี่ยคนโฆษณาเนาะคนที่ทำแบรนด์ก็จะบอกว่าแบรนด์คือต้องส่งจะต้องส่งมอบ value ให้กับลูกค้าถึงไหม value เนี่ยพอมันมาดูในสมองเนี่ยมันคือการทำงานของ orbital frontal cortex มันคือ meaning ที่ของชิ้นนั้นกับเราสื่อสารกันมันคือ meaning ที่ตรงกันคร
1: ับซึ่งแปลว่า meaning นี้เนี่ยจริงๆแล้วของชิ้นนั้นเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยอ่ะในการที่ทำให้เราเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้คือสมมติว่าผมอาจจะซื้อรถ4 wheel ที่จริงๆมันอาจจะสมบุกสมบันลุยน้ำข้ามน้ำตกอะไรได้แต่ผมก็มาขับในเมืองเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: มันเป็นแบบนั้น
0: ใช่มันคือเราให้ value กับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้ว value มันฝากไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วไม่ต้องเอารถก็ได้อาร์ทอยเลย
1: อ
0: าร์ทอยใน use คือ usage เป็น0 usage เป็น0แถมมี burden ด้วยต่างหากเพราะว่าต้องหาที่

0: างใช่ไหมครับแต่มันสื่อสารกับ value มันคือการที่เราพยายามสื่อสารกับตัวเราเองผ่านทางสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าง
1: ั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้านอกไปจากเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรต่างๆนานาคนบางคนอาจจะ connect กับของบางชิ้นเนี่ยด้วยแบบมัน personal มากๆอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขามากๆว่าเฮ้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าใช้อันนี้แล้วเขานึกถึงพ่อสวมนาฬิกานี้แล้วนึกถึงลูกตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: มันคือมินนิ่งไงครับมันคือสิ่งที่คุณพอกริมเชอร์กับคุณพอกริมเชอร์กับโจเซฟเคเบิลนั่งคนพบแล้วว่ามันคือมินนิ่งมันจะมีนาฬิกาบางเรือนที่ไม่ได้แพงกว่าเรือนอื่น
1: ๆ
0: แต่ว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนเก่งของเรา
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องในยุคสมัยมากๆคือการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็จ่ายผ่านการ์ดใช่ไหมฮะพวกบัตรเครดิตต่างๆนานาเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือว่าผมเนี่ยเป็นเลยผมเนี่ยซื้อหนังสือออนไลน์แล้วผมจะรู้สึกว่าเอ้ยเดือนนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายตังค์ที่เป็นธนบัตรเนี่ยออกไป คือไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระทำต่างกันไหมครับในสมองของเราว่าเวลาที่เราจ่ายเงินที่มันเป็นแบงค์เป็นเหรียญเนี่ยกับการที่เรากดช็อปกดช็อปแล้วก็จ่ายผ่านแอปต่าง
0: ๆปี2019ครับคุณมาเรียคาราเวโรทางเนี่ยทางฝั่งอิตาลีทางฝั่งฝรั่งเศสนางศึกษางานวิจัยหนึ่งชื่อว่า Catch Card or Smartphoneแล้วก็ให้คุณตัดสินใจทดลองซื้อนะครับเขาพบว่าโอเคในวินาทีที่เราจะต้องซื้อของผ่านด้วยแคชเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วหยิบออกมาเนี่ยมันมีเพนออฟเพย์เมนต์อยู่แล้วแน่นอนยังไงเห็นเราเห็นรูปตังออกจากกระเป๋าเนี่ยมีเพนออฟเพย์เมนต์คาร์ดเนี่ยมันเป็นดีเลย์เพนออฟเพย์เมนต
1: ์
0: คือมันจะเพนน้อยลงหน่อยนึงแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูล่า
1: โอ้โห
0: ด้วยวิธีการออกแบบuser interface เนี่ยนะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราได้รับของกับการที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันแล้วเราไม่เห็นตัวเลขจริงๆจังๆแล้วสังเกตนะแอปธนาคารน่ะแอปธนาคารนะครับไอตัวสลิปอ่ะมันไม่บอกเลยนะว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่มันบอกแค่ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่เราไม่ได้บอกว่า
1: ตอน
0: มันไม่ได้บอกว่าแบบตอนนี้ในบัญชีคุณเหลือเยอะแค่เท่านี้เองนะจ่ายน้อยลงหน่อยซีที่เราแบบหัดช้อปปิ้งให้น้อยลงกว่านี้นะมันไม่มีดังนั้นแล้วเนี่ยเขาพบว่าการที่จ่ายที่สมาร์ทโฟนเนี่ยในขณะที่อันอื่นเนาะในขณะที่อันอื่นเนี่ยมันไปกระตุ้นเพนออฟเพย์เมนต์จ่ายที่สมาร์ทโฟนเนี่ยกระตุ้นเวนโทรสไตล์คือกระตุ้นรีวอร์ดซิสเต็มได้ซ้ำไป
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งเพลินเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ไหนก็ตามหรือร้านค้าไหนก็ตามเนี่ยที่บอกว่าไม่รับจ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือไม่รับด้วยสแกนจ่ายเนี่ยพลาดแล้วนะ
1: โอ้พออธิบายแบบนี้เข้าใจเลยนะฮะว่าทำไมเราเนี่ยถึงช้อปปิ้งได้ไม่หยุดเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยดีไม่ดีรู้สึกดีด้วยซ้ำที
0: ่
1: มันทำไมรู้สึกดีครับอธิบายได้ยังไงครับ
0: เพราะว่าเราได้ของแค่นั้นแหละค่ะ
1: โอ้
0: แล้วมันไม่มีอินซูล่ามาทำงานให้รู้สึกแบบ
1: ตรงกันข้ามเลย
0: ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบแต่ฉันต้องเสียนะ อะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นทุกข์วิตกกังวลเหงาใช่ไหมครับอาจจะแบบมีความหงุดหงิดอะไรต่างๆนานาคนจำนวนเลยครับคุณหมอใช้วิธีการด้วยการไปช้อปปิ้งบำบัดตกลงแล้วเนี่ยช้อปปิ้งเทอราปีเนี่ยมันทำงานยังไงกับสมองของเราคือมันเป็นไปได้จริงไหมการที่เราช้อปปิ้งแล้วเรารู้สึกดีขึ้น
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าช้อปปิ้งแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลทุกคนจะบอกว่าแต่ว่าความรู้สึกส่วนบุคคลมันแบบมันลิงก์กันหลายคนจังหลายคนจะบอกว่าช้อปปิ้งแล้วรู้สึกดีช้อปปิ้งแล้วรู้สึกดีใช่ไหมครับปี2014นะคุณริกฉันจำนามสกุลไม่ได้คุณริกปีแอร์อะไรสักอย่างนึงเนี่ย2014นางตีพิมพ์งานวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องของ retailing therapy ว่าการที่ได้ซื้อของนั้นน่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบเยียวยาจิตใจได้ยังไงเขาก็พบว่าเขาก็ได้เหมือนได้ในเชิงทฤษฎีมาว่าคนที่ซื้อรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะยังมีอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตที่เขาคอนโทรลได
1: ้
0: อย่างรู้สึกเขาคอนโทรลตัวเองได้ว่าเขาจะซื้อแล้วเขาก็ได้ซื้อเพราะว่าอย่างอื่นนะมันทำให้เขาแบบอย่างอื่นคือสถานการณ์อย่างอื่นเขาควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเลยอ่ะแล้วถัดมาอีกทีครับประมาณปี2020เนาะมีแก๊งวิจัยของคุณซาบรีน่าน่าจะซาบรีน่าทอมนางก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วนางก็อธิบายกลไกได้นางเพราะว่าเวลาไอตอนที่เราเจอกับสถานการณ์ที่เรา helplessness คือเราไม่สามารถหาทางหนีออกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถหาทางหนีออกไปได้เลยเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยปรากฏว่าสมองส่วนนี้ชื่อว่าดอร์ซอลราเฟนิวคลีอายอยู่ประมาณแถวๆก้านสมองจะมีการหลั่งซีโรโทนินซึ่งเหมือนจะดีนะซึ่งเหมือนจะดีทุกคนจะบอกซีโรโทนินมันดีโนซีโรโทนินผิดที่ผิดทางก็ไม่ดีซีโรโทนินที่หลั่งออกมาจากดอร์ซอลราเฟนิวคลีอายเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เรารู้สึกไปกระตุ้นอะมิกดาลาให้เรารู้สึกเหมือนฟรีซซิ่ง

0: เป็นฟรีซซิ่งในทางอิโมชันแนลด้วยทางฟิสิกอลด้วยคือเหมือนเคยเห็นไหมครับว่าเวลาที่หนูมันเจอสิงโตอ่ะคือแบบมันเจอผู้ล่าที่แบบ
1: เหมือนแบบช็อกเลย
0: คือทำอะไรไม่ได้แล้วตัวแข็งฟรีซซิ่งเนี่ยคือแบบเดียวกันมันจะกลับมาทำงานได้ก็ต่อเมื่อเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์มันไปสับสวิตช์ให้รู้สึกว่าให้ดอร์โซลาร์เฟนนิวคลีอายอ่ะมันหยุดทำงานเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะทำงานก็ต่อเมื่อรู้ว่ามีทางแก้เนี่ยแหละเพราะเรามองเห็นว่ามันมีทางเลือกได้แปลว่าเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่เครียดมากรู้สึกแบบ helplessness อะเราขออะไรสักอย่างนึงที่เป็น self control นะฉันมี sense of control สักนิดนึงได้ไหมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นเยอะแยะใช่ไหมครับ
1: อืมใช่
0: มันมีอย่างอื่นเยอะแยะเนาะแต่อย่าลืมว่า ventromedial prefrontal cortex เนี่ยนางจะตัดสินได้ด้วยข้อมูลที่ orbital frontal cortex เอามาเสิร์ฟ orbital frontal cortex เลือกจากไหนเลือกจากความทรงจำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เคยออกไปเจอโลกกว้างถังแห่งความทรงจำของเราแคบเราเจอแค่นี้แหละไปกินแล้วมีความสุขฉันก็พุ่งไปกินเลย eating is order eating disorder ไปฉันซื้อของนี่อย่างน้อยสุดมันก็ว่ามีความสุขแบบนึงเนี่ยก็ไป shopping disorder ไปไปช้อปปิ้งโฮลิก
1: คือยิ่งมีพฤติกรรมแบบไหนแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นซ้ำได้อีก
0: แต่จริงๆแล้วในภาวะไม่มีทางเลือกคือ helplessness เนี่ยมันเป็น learn คือ learn และเติม ed แต่ว่าเราถูกทำให้ learn อันนี้เรา learn มาอันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ unlearn ได้เราสามารถไปหาพฤติกรรมแบบอื่นได้ไม่มีทางเลือกอาจจะไม่มีจริงเราถูก orbital frontal cortex กรอบให้เรามองว่ามันไม่มีทางเลือก
1: เพราะจริงจะบอกไปว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ก็มีเยอะจริงๆนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเวลาที่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าฉันก็รู้สึกว่าฉันได้ฮีลตัวเองบางคนบอกว่าสวมรองเท้าออกไปวิ่งก็ได้ฮีลตัวเอง
0: ใช่อะไรก็ได้ที่เราได้เป็นเจ้าเวลาณเวลานี้ฉันจะทำสิ่งนี
1: ้ครับโอ้คุยคุณหมอนี่เห็นภาพนะครับว่าอะไรทำให้เราซื้ออะไรทำให้เราซื้อมากขึ้นอีกแล้วก็ซื้อไม่หยุดนะฮะอยากถามคำถามสุดท้ายนิดนึงว่าในมุมมองของการเป็นหมอสมองเนี่ยมันมีสิ่งนี้ไหมครับว่าการซื้อแบบนี้มันเป็นการซื้อที่โอเคการซื้อแบบนี้มันเป็นการซื้อที่อาจจะต้องคอยเตือนสมองตัวเองสักนิดนึงแล้ว
0: ที่จริงไม่อยากจะตัดสินใครแบบนั้นเลยว่าเธอทำแบบนี้มันโอเคเธอทำแบบนี้ไม่โอเคการซื้อที่ไม่โอเคคือเราแหละรู้สึกว่าไม่โอเคทันทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับพฤติกรรมเราอันนี้เลยอ่ะ
1: ครับผม
0: อันนั้นแหละคือการซื้อที่ไม่โอเคเราค่ะคนที่ตัดสินตัวเราได้ก็คือตัวเราแต่ว่ามนุษย์ทุกคนมีโอกาสทำพลาดเสมอเรามีโอกาสช็อปเรามีโอกาสได้ไอเทมอะไรมาก็ตามที่มันเรารู้สึกรีเกรทอ่ะซื้อมาทำไมวะรู้สึกแย่จังเลยอ่ะนะครับให้คิดซะว่าของชิ้นนี้มันทำหน้าที่ตามฟังก์ชันของมันในตอนที่เราซื้อแล้วเราต้องการซื้อสิ่งนี้ความสุขมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราได้ซื้อสิ่งนี้เราได้ครอบครองสิ่งนี้ไปแล้วธุระกับระหว่างเรากับของชิ้นนี้อาจจะหมดลงไปแล้วการที่ยังมีของชิ้นนี้อยู่ในบ้านเราโดยที่มันมาเบียดเบียนพื้นที่ชีวิตเราจึงทำให้เรารู้สึกเหมือนรีเกรทหันไปมองหน้ามันทีไรเราก็รู้สึกรีเกรทตลอดเลยก็ได้เราลองดูซิว่าเราสามารถกิฟต์เอาเวให้มันไปสร้างความสุขในมิติอื่นกับคนอื่นได้ไหมเพราะว่าที่จริงแล้วมันได้ทำหน้าที่มอบความสุขให้เราไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้นี่ดีมากเลยครับผมขอแถมอีกอันนึง
0: ค่ะ
1: คือถ้าผมดูรายการนี้อยู่ฟังคุณหมอแพทพูดมาแล้วแบบใช่เลยนี่ชั้นเลยนี่ชั้นเลยคือบางคนเนี่ยผมเคยไปทำเวิร์กช็อปแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าปัญหาความทุกข์ใจเลยนะครับของเขาตอนนี้คือเขาหยุดช็อปไม่ได้เขารู้ตัวนะครับแต่เขาหยุดช็อปไม่ได้ถามในมุมพฤติกรรมเราสามารถสร้างระยะห่างหรือทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองของเราหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช็อปไม่หยุดของเราได้บ้างไหม
0: ที่จริงอ่ะหลายๆคนที่ช็อปไม่หยุดเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าต้องการมีความสุขหรือต้องการเซลส์ออฟคอนโทรลบางอย่างได้เพื่อที่จะให้แบบมีโดปามีนหลั่งในรีวอร์ดซิสเต็มได้หนึ่งเลยนะครับให้บำบัดในระยะคือในระยะแอคคิวอะเราไม่สามารถหักดิบเราแล้วคุณบอกก็หักดิบไปสิไม่ต้องซื้อสิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้ที่ต่างประเทศอะเริ่มมีแอปอันนี้แล้วนะครับแอปซื้อของลมๆแรงๆ
1: ค
0: ื
1: ออะไร
0: คือเข้าไปแล้วสามารถซื้อได้จริงเราแบบเราสกรอบว่าเรามีเงินอยู่เท่านี้แล้วก็ไปกดซื้อได้จริงนั่นก็บอกของกำลังจะส่งมาถึงนะของกำลังจะส่งมาถึงนะเสร็จแล้วพอมันบอกว่าเนี่ยมาถึงที่บ้านแล้วปรากฏมันก็จะบอกว่าไม่มีคนรับของตีคืนเนาะ
1: เหมือนกำหนดสถานการณ์จำลองขึ้นมา
0: ใช่ไหมฮะ

0: ช่ใช่
1: คือได้จัดการละเราได้แบบเสพสุขละในการที่ได้ซื้อ
0: คือช่วงแอคคิวช่วงแอคคิวคือแบบอ่ะแล้วเราก็จะค่อยทยอยลดทยอยลดพฤติกรรมการซื้อโดยที่ไปหาsense of control ผ่านกิจกรรมอื่นอยู่ดีถ้าตอนนี้เรายังคิดไม่ออกหรอกครับเราจะคิดออกก็ต่อเมื่อเรามีทรัพยากรให้คิดออกไปเจอโลกกว้างออกไปทำอย่างอื่นซะอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สังคมบอกให้ทำไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เหมือนแบบอยู่ในกระแสอะไรเงี้ยไปทำสิ่งอื่นที่เราสิ่งแรกที่คัมอัพขึ้นมาในโต๊ะความคิดของเราอะเราออกไปทำสิ่งนั้นดูก่อน
1: ครับผมตัวคุณหมอแพทย์เองล่ะครับมีอะไรที่เวลาเห็นแล้วห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยว่าเสร็จมันตลอด
0: กระเป๋ากับขนมครองแรง
1: โอเคฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแพทย์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้วันนี้สนุกมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าฟังแล้วก็เหมือนมีกระจกมาส่องสะท้อนเราแล้วก็ทำให้เราเห็นมากขึ้นนะครับเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแค่รู้ว่าพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้วันนี้เราเรียนรู้ไปถึงการทำงานของสมองเลยนะครับหวังว่าจะตอบคำถามที่คาใจของหลายๆคนเนี่ยได้ฟังแล้วเป็นยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าใช่เลยนี่คือฉันหรือเปล่านะครับแล้วสนุกไหมกับการที่คุณหมอมาอธิบายให้ฟังผมยังแอบชวนคุณหมอว่าเดี๋ยวไว้จะขอชวนมาคุยในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยเดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หนึ่งในภัยคุกคามหลักจากการประทุของภูเขาไฟคือกระแสไพโรคลาสติกพวกเศษหินและแก๊สเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างกับเครื่องบินเจ็ตมันทำลายต้นไม้ย่อยยับและคร่าชีวิตผู้คน
1: โอ้แย่แล้ว
2: มันเกิดขึ้นหน้าบ้านเราเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยได้ยินเสียงลมโหยหวนนั่นไหมล่ะ
1: โอ้ไม่นะ
2: นี่แหละลมระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราเจอมาหลายชั่วโมงเราเห็นฟอร์ดไมเออร์สกำลังจมน้ำเราเห็นสถานที่ที่เรารักกำลังจมอยู่ใต้น้ำ
3: ติดตามชมสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
5: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
6: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
7: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
6: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
8: ตื่นเช้ามาครอบครัวจะต้องมีข้าวแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาโรยเกลือแล้วก็ปั้นๆแล้วก็ให้ลูกกินไปก่อน
9: เดิมเนี่ยชนบทเขาก็หาอยู่หากินกับธรรมชาติไม่ใช่ที่จะต้องซื้อทุกอย่างเมื่อมันอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ปิดมันเข้ามาพร้อมกับเงินกู
8: ้มีแต่นโยบายประชานิยมรายปีรายฤดูกาลที่มันไม่ได้สร้างจากฐานล่างขึ้นมาให้แข็งแรง
9: เรื่องแบบนี้มันมาคู่กับการเมือง
10: เศรษฐกิจการเมืองแบบนี้ทางออกของคนมีหนี้อยู่ตรงไหน
8: หนี้มันได้กลายเป็นหนี้มรดกหนี้ของผู้สูงวัยที่จะตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลาน
10: เมนูล้างหนี้ประคองเศรษฐกิจชนบท
8: ถ้าจะล้างหนี้เนี่ยมันก็ต้องหลายรูปแบบนะประเทศนี้ต้องจัดระบบสวัสดิการกับประชาชน
9: สินค้าอาหารที่มันปลอดสารพิษอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะครับเราหาอาหารที่ปลอดภัยอ่ะบริโภคยากขึ้น
10: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 นาทีนะคะ
0: ล้านน้ำตาผสกนิกร

0: ซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนอยู่กับเรา3คนนะครับคุณปวีณาคุณนนทินีและผมอนุชาขำดวงครับเรื่อยยาวกันไป2ชั่วโมงเต็มๆนะครับสำหรับข่าวเที่ยงวันนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับ
0: ค่ะแน่นอนตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนถ้านับดูแล้วเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเฉพาะวันนี้ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะยังไม่รวมกับปริมาณน้ำฝนที่สะสมในแต่ละพื้นที่ก่อนหน้านี้รวมๆแล้วมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศเนี่ย48ชั่วโมงด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักล่าสุดค่ะทางกรมทางหลวงมีการรายงานสถานการณ์การจราจรนะคะพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม109แห่งส่วนกรุงเทพมหานคร24เส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงค่ะ
2: อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปัจจุบันทันด่วนนะคะสำหรับคนที่วางแผนเดินทางออกจากบ้านค่ะบางคนบอกว่าออกมาแล้วผิดหวังตั้งตัวตั้งรับไม่ทันนะคะนำรถออกมาแล้วถอยหนีน้ำก็ไม่ได้หลายๆเส้นทางที่ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจวันนี้ค่ะก็จะพบว่าการจราจรในหลายเส้นทางด้วยกันเป็นอัมพาตมีรถเนี่ยจอดเสียในหลายจุดด้วยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มที่สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันก่อนต้องบอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยก็ทำให้หลายพื้นที่ของกทม.นะครับเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณ5แยกลาดพร้าวครับการจราจรได้รับผลกระทบอย่างหนักรถยนต์หลายคันเนี่ยจะต้องจอดอยู่ริมถนนนะครับส่วนบางคันเนี่ยเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับผ่านจุดที่น้ำท่วมได้ครับบรรยากาศบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยต้องปิดการจราจรไปชั่วคราวครับเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงนะครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยไปพบรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนนะครับรวมไปถึงบริเวณเชิงสะพานขณะที่รถยนต์บางคันเครื่องยนต์เกิดขัดข้องครับไม่สามารถที่จะขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังได้ก็ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้อย่างยากลำบากครับหนึ่งในผู้ที่ให้บริการรถแท็กซี่เปิดเผยนะครับว่าได้รับผลกระทบรายได้จากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่าหลายเส้นทางเนี่ยมีน้ำท่วมขังจนไม่สามารถจะสัญจรได้ก็เลยทำให้ต้องหยุดรับผู้โดยสารหรือว่าจอดรถรอให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายลงซะก่อนครับ
3: ก็ต้องหยุดนะฮะหยุดนะไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เลยน้ำท่วมครับผม
4: อยากให้กทม.เร่งมือช่วยอะไรไหมเห็นไหม
3: มันก็ต้องตามสภาพอะฮะเพราะฝนตกกระหน่ำมาอีกแล้ว มันก็รับมือไม่ไหวเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะ

0: องดูแล้วเพราะว่าน้ำมันเยอะมาก
1: ผู้ที่ให้บริการรถแท็กซี่นะครับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยยังสะท้อนบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนตามจุดเสี่ยงนะครับจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ทำให้การวางแผนการเดินทางคล่องตัวมากขึ้นครับสำหรับระดับน้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวอยู่ที่ราวๆ 30-50 ซมนะครับสาเหตุก็จากลักษณะที่เป็นแอ่งกระทะก็ทำให้น้ำเนี่ยระบายได้ช้าแล้วก็ส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านพื้นที่ผ่านไปด้วยความยากลำบากนะครับรถขนาดเล็กเนี่ยบางคันไม่สามารถที่จะผ่านในจุดที่น้ำท่วมขังได้ครับ
2: ณตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเปิดอาคารจอดรถสถานีรถไฟเป็นพิกัดในการให้ประชาชนสามารถนำรถไปจอดได้แต่ถ้าขยับมาจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเต็มพื้นที่แต่บริเวณหน้าสถานีไทย PBS ของเราค่ะปรากฏว่าก่อนหน้านี้มีรถที่จอดเสียแล้วก็จอดติดแน่นขนาดนานถึง 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 3-4 นะคะก่อนที่จะถูกน้ำท่วมรถบางคันก็เสียหายกลางทางทำให้รถคันหลังๆไปต่อไม่ได้หลายคนมีเสียงสะท้อนออกมาค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกับไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ประชาชนไม่สามารถรับมือได้ทันติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับคุณจิรพรคำพาพันธ์ค่ะคุณจิรพรคะเชิญค่ะ
3: คุณปวีณาคุณอนุชาคุณออนศินีคะในช่วงเช้านี้ฝนยังคงตกโปรยปรายอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะกลุ่มเมฆฝนยังคงปกคลุมสีแดงเต็มพื้นที่ค่ะนั่นหมายความว่าระดับน้ำในคลองวิภาวดีรังสิตอยู่บริเวณด้านหน้าถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้าไทย PBS จะยังคงไม่ลดระดับลงนะคะแม้ว่ากทมจะมีการดึงน้ำเพื่อที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยค่ะแต่เนื่องจากว่าฝนที่ลงคงมาเติมอย่างต่อเนื่องก็จึงทำให้ปริมาณน้ำบนถนนที่ตอนนี้ยังคงเต็มพื้นที่เลยค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่เราจะทำให้เห็นนะคะว่าตอนนี้แม้ว่าบางส่วนประชาชนนะคะจะไม่ได้ค่อยขับรถเข้ามาเติมบนถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเนื่องจากว่ามีการแจ้งเตือนกันเองจากประชาชนค่ะว่าอย่าเข้ามายังเส้นทางนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เราจะสังเกตนะคะว่าจะมีรถหลายคันเลยค่ะซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลพยายามที่จะขับย้อนสอนออกไปจากทางถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะเนื่องจากว่าด้านหน้าโดยเฉพาะจุดบริเวณที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวจุดนั้นน้ำท่วมสูงเกือบประมาณ1เมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลประชาชนที่ใช้เส้นทางเขาพยายามจะแจ้งเตือนกันเองนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากทางกทมเหมือนกันว่าเส้นทางไหนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันไปสำรวจสภาพการจราจรของถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารถยนต์ส่วนบุคคลหลายคันต้องขับย้อนสอนกลับมายังถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะซึ่งจุดนี้เองอยู่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะช่วงหน้าของสโมสรตำรวจซึ่งตรงนี้มีน้ำประมาณ 40-50 ซมค่ะทำให้รถหลายคันถ้าเป็นรถเล็กจมน้ำนะคะได้รับความเสียหายขณะที่ผู้ใช้รถบางคนบอกกับเรานะคะว่าติดอยู่บนถนนนานไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วหลังขับมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี3ค่ะจากการสอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบสะท้อนตรงกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าแม้จะมีฝนตกหนักแต่ก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าจุดไหนน้ำท่วมถนนเนี่ยมันจะสูงจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจึงทำให้คนนั้นออกจากบ้านมาโดยที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนค่ะโดยเฉพาะเมื่อมาถึงโทเวโอละพ่อเลยค่ะโทเวปิดอีกนะคะจึงทำให้หลายคนไม่สามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่น้ำท่วมขังได้ค่ะจะไปนนทบุรีตอนที่เขาแจ้งเตือนกรมอุตุไม่คิดว่าจะเยอะขนาด
4: ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ใช่ค่ะคือปกติมันท่วมก็เห็นข่าวที่อื่นอาจจะแบบไม่ขนาดนี้ที่แบบไปไม่ได้เลยรถท่วมอะไรใช่
3: นี่เป็นเหนือความคาดหมายเลย
4: ใช่ก็เหมือนประชาชนช่วยกันเองค่ะคือรอใครไม่ได้แล้ว
3: ถามเลยตอนที่จะมาเนี่ยมันมีป้ายแจ้งเตือนไหมด้านหน้าน้ำท่วมขังมีไฟแวบๆแบบให้เราเห็นไหมคะสัญญาณ
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเลยนะ
4: คาดการณ์กันเองใช่
3: แล้วก็บอกกัน
4: ใช่
3: ข้างหน้าไปไม่ได้แล้ว
4: ใช่ก็เลยต้องเห็นกันกับ
3: ไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลย
5: ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะให้รถขึ้นโทเวก็ไม่มา

0: ไปอยู่ไหนกันน่ะ
1: โทเวปิดตั้งแต่กี่โมง
0: เห็นเขาบอกว่าแจ้งปิดแค่แน่หน้าดอนเมืองเอฟน้ำมันท่วมสูงอะพี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยย้อนไปว่าจะขึ้นได้หรือเปล่
1: า
0: ครับผมตอนเนี้ยเพราะว่าผมต้องกลับสำโรงตอน
1: นี้เห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาจับ
0: ไม่มีใครเลยสปภ.ก็สายไม่ว่างจะถามว่าเอ้ยโทเวขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะหาทางออกไม่มีครับ
2: หน้ายาคูปิดถนนไปแล้วอะครับ
1: ยาคูใช่ไหม
2: ครับใช่หน้ายาคูอะครับปิดถนนไปแล้วมันไปไม่ได้น้ำมันลึกอะครับครับผมก็ออกมาแต่เช้ามืดแล้วครับมาเนี่ย 4-5 ชั่วโมงแล้วครับครับผม
1: มาส่งผู้โดยสาร
2: ใช่ครับเขาจะไปตลาดนัดสวนจตุจักรเองครับตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
3: นั่นแหละค่ะทั้งคนขับรถแท็กซี่ผู้ใช้รถใช้ถนนพูดประเด็นเดียวกันส่วนใหญ่ก็คือการแจ้งเตือนนี่แหละค่ะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะคะจึงทำให้หลายคนนั้นหลงเข้ามาค่ะแล้วก็รถก็มาเติมที่ถนนวิภาวดีรังสิตมากขึ้นค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนบางคนยังบอกกับดิฉันนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถ้าหากประเมินด้วยสายตาค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะยังไม่รุนแรงเหมือนกับน้ำท่วมปี2554แต่ภาพน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตกลับทำให้เกิดคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักแต่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงจนกระทบการเดินทางและก็ทำให้รถหลายคันนั้นจมน้ำเสียหายค่ะทันน้ำท่วมปี54มั้ยคะ
4: ทันครับ
3: ถนนวิภาวดีรังสิตณวันนี้พี่ว่ามันคล้ายกันมั้ยหรือว่ามันแตกต่างกัน
4: ก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับอันนี้จะปริมาณน้ำจะน้อยกว่าครับ
3: แต่ก็คือมั่นใจว่าปีนี้ก็คือไม่มากเท่ากับปี54
4: ใช่ครับ
3: ค่ะแต่ก็คือฝนมันดันตก
4: แต่นี่มันก็คงจะเบื้องต้นแค่นั้นเองยังเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าครับ
3: ในฐานะที่อยู่กรุงเทพมานานการจัดการน้ำฝนมันอยู่เหนือการควบคุมแต่เราอยากให้มีการจัดการน้ำยังไงบ้างไหมคะ
4: ก็มีการแบบว่าระบายทำท่อระบายน้ำหรือการมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะระบายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
3: ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายเอกราชอุดมนวยสสพรรคประชาชนเขตดอนเมืองได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าจุดที่มีน้ำท่วมหนักบนถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ตั้งแต่หน้าโรงเรียนผัดไทยไปจนถึงหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะโดยหนึ่งในปัญหาที่พบคือระบบการระบายน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็ช่องทางการระบายน้ำที่มีขนาดจำกัดจึงได้ประสานงานทั้งกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานครให้เข้ามาเปิดทางและยกแบเรียร์ออกบางจุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนค่ะตอนนี้ก็คือประสานไปยังกทม.ทางหลวงให้ยก
5: ให้เอาเครื่องจักรใหญ่เนี่ยเข้ามามาเจาะรูหรือแบเรียร์เพื่อระบายน้ำตรงนี้เร่งด่วนนะครับมันเป็นแบเรียร์แล้วมันเป็นช่องน้ำถ้าไปดูตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีรูระบายน้ำอยู่แต่ว่ารูมันมีแค่2รูนะครับแล้วก็เป็นรูนิดเดียวรูเท่ามือที่ผมเนี่ยแล้วน้ำคือยกออกนะครับน้ำก็จะได้ลงท่อนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแล้วก็เดินมามีอีกหลายจุดที่เป็นช่องระบายน้ำแต่มันไม่ได้เปิดแต่สำคัญที่สุดคือจุดนั้นเพราะมันสูงคราวนี้พอปล่อยให้มันไปฝั่งนู้นได้บ้างเนี่ยระดับน้ำก็จะลดลง
3: เดี๋ยวพี่บรรยายไปก่อนแล้วค่อยเข้าหน้าซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหมดที่เราประมวลรวบรวมมาให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดในเช้าวันนี้ค่ะคือการแจ้งเตือนเส้นทางยังไม่ทั่วถึงหลายคนบอกว่าไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าจุดไหนน้ำท่วมสูงหรือจุดไหนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางใดนะคะสุดท้ายประชาชนนี่แหละค่ะเป็นการแจ้งเตือนบอกต่อกันเองจากการที่ประชาชนประสบปัญหาอยู่ในพื้นที่แล้วก็เตือนคนที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะคุณผู้ชมคะอยากปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศสดๆจุดนี้ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะดิฉันอยู่บนสะพานลอยค่ะจะเห็นสถานการณ์ว่าตอนนี้รถที่เข้ามาเติมถนนวิภาวดีรังสิตค่อนข้างที่จะบางตาจากเมื่อเช้าแล้วนะคะหลังจากที่เรารายงานไปว่ารถบางส่วนมีการขับรถย้อนสอนออกมาเนื่องจากว่าด้านหน้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำชิดขอบประตูของรถโฟร์วิลยกสูงแล้วค่ะส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยคือน้ำเข้าไปเต็มๆเลยนะคะขณะที่รถจักรยานยนต์ก็ไปลำบากเช่นเดียวกันค่ะสถานการณ์ตอนนี้วิภาวดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงแล้วก็อุปสรรคสำคัญที่อยากจะชี้ชวนให้คุณผู้ชมเห็นจุดนี้มีช่องโหว่ในเรื่องของยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์การเดินเท้านะคะหรือว่าทางฟุตบาทนี่แหละค่ะที่ยังไม่แล้วเสร็จที่เป็นปัญหาค้างคาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะจึงทำให้มีสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางระบายน้ำอยู่ ทำให้การระบายน้ำจากคลองวิภาวดีรังสิตค่อนข้างที่จะทำได้ค่อนข้างยากค่ะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิภาวดีรังสิตเรียกได้ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจอสถานการณ์ค่อนข้างสาหัสเลยนะคะขณะที่ยังคงต้องประเมินนะคะว่าหลังจากที่มีการประสานกรมทางหลวงไปแล้วว่าให้เอาเครื่องจักรหนักมายกไบเลอร์ออกเพื่อที่จะเปิดช่องระบายน้ำจากเดิมที่มันมีช่องระบายน้ำเล็กๆเนี่ยมันจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะทั้ง3ท่านค่ะ
6: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
7: ขอบคุณครับ
6: ค่ะจากภาพที่คุณจิราพรนำเสนอนะคะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าฝนตกไม่นานแต่ว่าเป็นการตกต่อเนื่องตกแช่ข้ามวันข้ามคืนนะคะบางช่วงหนักบางช่วงเบาสลับกันไปค่ะแต่ก็ทำให้วันเสาร์สำหรับคนกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลไม่สดใสแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่บางส่วนค่ะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยแหละแต่ต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะไม่รู้ว่าบ้านของตัวเองเนี่ยน้ำจะทะลักเข้ามาเมื่อไหร่ในขณะที่คนที่จำเป็นต้องเดินทางออกไปทำธุระออกไปทำงานนอกบ้านค่ะภาพที่เกิดขึ้นแต่ช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ชุลมุนทีเดียวนะคะรถทุกประเภทจอดนิ่งแน่นสนิทค่ะบางคันก็ดับสนิทนะคะคนจะไปต่อต้องทำยังไงคะเดินลุยน้ำอย่างเดียวค่ะดิฉันเล่าจากประสบการณ์ตรงของดิฉันก่อนนะคะปกติแล้วเดินทางจากที่พักย่านหลักสี่เนี่ยมาที่ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตใช้เวลาเต็มที่ค่ะ10นาทีเท่านั้นแต่ว่าฝนที่ตกสลับหนักเบาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ลงมาพอยมาที่หน้าที่พักค่ะน้ำขึ้นมาประมาณ 30-40 ซนติเมตรแล้วหลายคนในที่พักไม่กล้านำรถส่วนตัวออกมาแน่ๆนะคะแต่ก็คิดหนักแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจะเอารถไปจอดที่ไหนพอออกมาด้านนอกเจอกับของจริงเลยค่ะรถยนต์ทั้งเล็กทั้งใหญ่รถจักรยานยนต์จอดนิ่งสนิทบางคนรถดับไปแล้วคนที่ต้องไปต่อจริงๆนะคะก็ต้องตัดสินใจเดินฝ่าน้ำนี่แหละค่ะเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทางมันจะเรียบร้อยนะคุณปวีนาเพราะว่าอย่างที่คุณจิราธรบอกว่าแถวแถววิภาวดีเนี่ยโครงการก่อสร้างก็เยอะบางจุดมันลึกบางจุดมันตื้นทางมันไม่เรียบไม่สม่ำเสมอมีรถใหญ่ด้วยวิ่งสวนมาแบบนี้ค่ะคนที่เดินเท้าก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจากจุดนี้นะคะไปจนถึงแยกหลัก4เป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณครึ่งกิโลเมตรค่ะก็จะเห็นได้ว่าอุปสรรคในการเดินทางขนคนกรุงมันยากจริงๆบางคนเขาใช้วิธีใช้เป็นทางลัดค่ะก็คือเลือกที่จะเดินก่อนไปขึ้นรถไฟฟ้าต่อหรือว่าต่อสะพานลอยก็ได้ตัดเส้นทางน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะและจุดที่ต้องระวังก็คือเวลารถที่เคลื่อนผ่านหรือว่าเดินผ่านก็ต้องระวังแนวต่อก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนนวิภาวดีด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะสภาพที่เห็นก็คล้ายๆกับคลองขนาดย่อมนะคะประชาชนก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรค่ะ
8: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะบริเวณถนนพหลโยธินค่ะจุดนี้เป็นช่วงซอยพหล67และ69หรือหลายคนรู้จักกันดีนะคะสถานี BTS สายหยุดคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าระดับน้ำสูงกว่าฟุตบาทแต่รถออกมาแล้วอะค่ะก็ต้องจำเป็นที่จะวิ่งต่อไปนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกมาในช่วงเช้าวันนี้คุณเชอสารศรีสัจจังค่ะลงพื้นที่มาแล้วก็ไปคุยกับคุณพี่คนนี้คือเขาบอกว่าเขาต้องไปทำงานย่านดินแดงค่ะตั้งแต่6โมงเช้าพอเห็นฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ตัดสินใจออกจากห้องมาเลยเพราะงานจะเริ่ม9โมงคุณ2คนเขาเผื่อเวลา3ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าจะใช้เวลาเดินทางมากน้อยขนาดไหนที่สำคัญต้องขึ้นรถเมย์อีกด้วยโชคดีนะคะที่จุดนี้เนี่ยคุณเชอสารบอกว่ายังมีรถเมย์ที่วิ่งให้บริการอยู่ประชาชนก็บอกว่าฝากใจค่ะฝากกับรถโดยสารสาธารณะนี่แหละอุตส่าห์ขับมาแล้วก็อยากให้มาช่วยดูแลประชาชนคนตัวเล็กๆให้สามารถเดินทางไปได้ด้วยส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนที่คุณเชอสารไปพูดคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆที่ทำงานของเขาไม่ได้ไกลจากบ้านนะคะก็ตัดสินใจบอกว่าออกมาจากบ้านก่อนเวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันเพื่อเป็นการเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางค่ะ
9: แถวไหนครับเขตบางเขนเนี่ยไอ้เรือฟ้า
10: อ๋อครับบ้านอยู่ไกลไหมครับ
9: ก็ติด
10: แล้วอันนี้เราปกติเราไปทำงานยังไงครับ
9: มอเตอร์ไซค์เสียอยู่นู่นหน้าวิกตี
10: อ๋อจอดไว้ตรงนู้นเสียไว้แล้วตอนนี้เราวางแผนจะไปทำงานยังไงครับพี่
9: เดี๋ยวขึ้นรถเมล์ไป
10: อ๋อรถเมล์ยังมีอยู่ใช่ไหม
9: มี
10: รอดูครับกระทบหนักขนาดไหนบ้างพี่วันกระทบหนักขนาดไหนที่ฝนตกรอบนี
9: ้พอสมควรนะ
10: คนที่ทำงานอยู่แถวไหนครับ
11: แถวดินแดงค่ะ
10: ครับปกติเราไปทำงานยังไงครับ
11: นั่งรถเม
10: ล์
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ครับวันนี้ก็นั่งรถเมล
11: ์ใช่
10: บ้านเราอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับ
11: อ๋ออยู่ซอยอนันต์
10: ครับแล้วเราออกมายังไงครับ
11: นั่งรถสองแถว
10: รถยังวิ่งอยู่ใช่ไหมครับ
11: มี
10: ที่บ้านท่วมไหมครับ
11: ท่วมเหมือนกันเลยอ่ะ
10: ค
7: แล้วเราคิ

0: ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปทำงานทันเวลาไหมครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย50 50เนี่ย
0: เราต้องไปเข้างานกี่โมงครับ
1: 9โมง
0: แต่ตอนนี้เพิ่ง6โมงเช้า
1: ใช่ถ้ามีรถก็ทันถ้าไม่มีก็สายอ่ะ
0: เราต้องไปต่อรถเมย์ไหมครับ
1: ต่อค่ะ
0: ไปต่อที่ไหนครับ
1: อนุสาวรีย์จ้ะทำงานอยู่ดินแดงต่อรถต่อเลย
0: เป็นกำลังใจให้นะครับพี
1: ่
2: วันนี้เนี่ยคนกรุงเทพหลายคนบ่นอุบเลยนะคะว่าทำไมชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยมันยากลำบากขนาดนี้บางคนบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้ในรอบหลายปีนะคะไปดูอีกที่หนึ่งบ้างค่ะที่ย่านบางแคต้องเปลี่ยนเส้นทางมาที่ใช้การใช้รถไฟ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายเฉลิมรัตน์มงคลนะคะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ค่ะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะใช้ทั้ง MRT BTS เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเช้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำท่วมแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการนำรถเล็กเนี่ยผ่านพื้นที่ที่น้ำสูงด้วยอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นย่านที่พักอาศัยในซอยเพิ่มสิงห์29แขวงคลองถนนเขตสายใหม่นะคะชาวบ้านเขาก็ต้องเดินลุยน้ำฝ่าฝนที่ยังตกต่อเนื่องค่ะออกมาสังเกตระดับน้ำบางคนไม่ได้มามือเปล่านะคะพกกระเป๋าสตางค์มาด้วยเตรียมลิสต์รายการของที่ต้องซื้อจำเป็นเนี่ยเอาไว้ด้วยไปร้านสะดวกซื้อค่ะซื้อของตุนเอาไว้ก่อนเพื่อรองรับกับสถานการณ์หากน้ำท่วมนานเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บอกว่าการเตือนภัยเนี่ยมันไม่ปัจจุบันทันด่วนไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงดี
3: ครับเรื่องของการเดินทางค่อนข้างยากลำบากนะครับหลายคนเนี่ยนำรถส่วนตัวออกมาแล้วก็บางคนบางคันเนี่ยไปไม่ได้นะครับต้องจอดอยู่ข้างทางบ้างนะครับบางคันก็เสียบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นทางเลือกของใครหลายๆคนที่ใช้ MRT ใช้ BTS นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกเดียวได้ซ้ำไปตอนนี้นะเพราะว่ารถทุกขนาดเลยตอนนี้ยกเว้นรถประจำทางนะที่ยังสามารถที่จะผ่านน้ำได้ในจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงๆนะ
4: คือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่ทำงานในเส้นถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงทีมงานของเราหลายคนก็เลือกใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือเดินทางมาแล้วก็มาลงที่สถานีใดสถานีหนึ่งที่จะใกล้ในจุดที่ทำงานมากที่สุดแต่มันก็ยังต้องเดินเท้าหลายคนเดินเท้ามาคือน้ำเนี่ยสูงประมาณแบบเกือบถึงสะโพกอะค่ะเพราะว่าน้ำสูงมากแต่หนึ่งปัจจัยถ้าคุณผู้ชมสังเกตริมถนนวิภาวดีรังสิตไม่มีเส้นขั้นระหว่างคลองกับถนนหนึ่งปัญหาที่เราพบตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารถตกลงไปในคลองคนตกลงไปในคลองลงไปในท
2: ่
4: อบางจุดเนี่ยทีมงานบอกว่าไปเห็นสายไฟที่พาดลงมาที่บริเวณที่มีน้ำท่วมอะค่ะก็กังวลใจว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเพราะกลัวว่าจะมีคนที่ได้รับปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตอีกด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: นะครับตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือฝนยังตกอยู่นะครับคุณจิราพรรายงานสดเข้ามาด้านหน้าไทย PBS เมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังเห็นสายฝนอยู
2: ่
3: ซึ่งทางผู้ว่ากทม.นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ย้ำว่าสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่คลี่คลายนะครับเพราะว่าหลายคลองเนี่ยน้ำยังคงอยู่ในระดับสูงครับส่วนกลุ่มฝนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเติมในพื้นที่กทม.อีกและล่าสุดครับได้มีการลงนามขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครบทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเช้านี้ไลฟ์สดสถานการณ์น้ำท่วมเป็นรอบที่2นะหลังจากที่ประชุมร่วมกับทั้ง50เขตบอกว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายกลุ่มฝนเนี่ยยังหมุนวนอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกเติมลงมาอีกนะครับและนับตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของเมื่อวานนี้นะครับจนถึงช่วงเช้าวันนี้บางพื้นที่ก็ยังมีฝนสะสมเกือบ300มิลลิเมตรนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะที่คลองสายหลักหลายแห่งก็มีระดับน้ำที่สูงนะครับทั้งที่คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรก็ทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ต่ำเนี่ยตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่าถ้าฝนหยุดตกต่อเนื่องประมาณ6ชั่วโมงก็มีโอกาสที่สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือกลุ่มฝนที่อาจจะเคลื่อนเข้ามาเติมอีก ก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบเรื่องของเส้นทางก่อนจะออกจากบ้านแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงในช่วงเวลานี้นะครับ
4: แน่นอนในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนะคะทางคุณชัชชาติเองมีการประกาศลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่เขตประสบภัยในพื้นที่กทมเนี่ยตอนนี้ขยายจากเดิมค่ะคุณผู้ชมครอบคลุมเขตหนองจอกสวนหลวงและคันนายาวไปแล้วปรากฏว่าที่คุณผู้ชมเห็นสีขาวๆหน้าจอที่เราให้ขึ้นให้ตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่ใช่สีขาวอีกต่อไปแล้วนะคะเป็นสีแดงทั้งหมด50เขตซึ่งการลงนามของผู้ว่ากทมเนี่ยก็จะทำให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นอันนี้ถ้าตามเจตนารมณ์ของประกาศนะคะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นการขยายพื้นที่ครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าฝนตกหนักเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดปัญหาการจราจรกระทบต่อประชาชนค่ะอาจเกิดให้ก่ออันตรายแก่ชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายในทรัพย์สินนะคะจึงประกาศครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ไปดูก่อนหน้านั้นกันบ้างนะคะผู้ว่าชาชาติเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตค่ะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำชับให้เร่งดำเนินการมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่รวมถึงบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะก่อนหน้านี้พูดคุยกันไปก่อนค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ7มาตรการสำคัญด้วยกันอย่างแรกก็คือการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครมีการเร่งสำรวจดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางด้วยในขณะเดียวกันค่ะจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกับจุดจอดรถนะคะทรัพย์สินประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันขณะที่การบริหารจัดการกระสอบทรายย้ำว่าต้องให้เพียงพอในจุดเสี่ยงมีการดูแลการจัดการจราจรจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกับการเร่งระบายน้ำดูแลความสะอาดและสุขอนามัยและที่สำคัญค่ะการทำงานทุกอย่างทุกองคาพยพต้องมีการบูรณาการข้อมูลมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
4: ทางกทม.เองมีการแถลงก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกว่า14เส้นทางหลักที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะคุณผู้ชมมีถนนวิภาวดีรังสิตช่วงจตุจักรหลักสีดอนเมืองถนนดินแดงช่วงดินแดงแยกอโศกดินแดงถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางบัวหลัก4สะพานใหม่ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถนนศรีนครินทร์ช่วงบางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุช4ค่อนบางนาถนนรัชดาภิเษกช่วงพระราม9ห้วยขวางลาดพร้าวรัชโยธินถนนงามวงวานช่วงเดอะมอลล์งามวงวานถึงแยกเกษตรซึ่งล่าสุดค่ะทีมงานเราก็มีการส่งข้อมูลกันเข้ามานะคะโดยเป็นการแจ้งข้อมูลบริเวณของแยกงามวงวานนะคะเป็นการระบุว่าตั้งแต่ช่วง 11:55 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปิดถนนงามวงวานฝั่งขาเข้าจากถนนรัชดาขออภัยค่ะรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าถนนงามวงวานค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงค่ะ
2: ค่ะยังมีที่บริเวณถนนลาดกระบังบริเวณหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะคะถนนรามคำแหงช่วงมหาวิทยาลัยรามคำแหงบางกะปิสะพานสูงรวมถึงซอยย่อยที่มีน้ำท่วมสูงด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะด้านถนนพัฒนาการก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเพราะว่าหลายช่วงมีน้ำท่วมขังสูงลาดพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวผ่านวังทองหลางไปจนถึงบางกะปิค่ะรวมถึงซอยลาดพร้าวหลายจุดเลี่ยงได้ควรเลี่ยงใจกลางเมืองใจกลางกรุงกันหน่อยนะคะสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชตั้งแต่อ่อนนุช17ศรีนครินทร์ประเวศเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงมักกะสันอโศกทองหล่อเอกมัยและเส้นสุดท้ายค่ะช่วงแจ้งวัฒนะหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะในขณะที่อีก3เส้นทางยังสามารถสัญจรได้แต่ย้ำนะคะว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆก็คือถนนสุขุมวิทช่วงบางนาอุดมสุขถนนพหลโยธินช่วงในตั้งแต่สะพานควายไปจนถึงอารีและสุดท้ายค่ะเป็นเส้นทางถนนรามอินทราช่วงอนุสาวรีย์บางเขนรามอินทรากิโลเมตรที่2ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถเช็คเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงได้นะคะที่เว็บ now.bangkok.go.gs/floodalert.html
3: นี่แหละครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอเวลานี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปคลิกเข้าไปดูแล้วก็อัปเดตนะครับข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่า 17เส้นที่ผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์บอกไว้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีบางเส้นทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่เป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยฮ
4: ะ
3: สีแดงๆนี่คือจุดที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงคือต้องหลีกเลี่ยงเลยดีกว่านะครับไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปมาได้นะครับเข้าไปเช็คกันได้ที่อย่างที่คุณออซิดีบอกไปนะครับ www.now.bangkok.go.th/floodalert.html นะครับ
4: ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกไปว่า17หรือ14เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงปรากฏว่าแอปล่าสุดที่อัปเดตที่ดิฉันเปิดให้คุณผู้ชมดู31เส้นทาง
2: โอ้สถานการณ์เปลี่ยนเร็ว
4: ถนนที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือจริงๆวันนี้ถ้าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพฝนมีการคาดการแนวโน้มว่าฝนจะลดลงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ไปจนถึงช่วงเวลา4ทุ่มแต่ปัญหาไม่ได้แปลว่าคลี่คลายนะคะคุณผู้ชมนั่นเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่ได้ถูกระบายลงไปพอน้ำไม่ระบายก็เลยทำให้เราเห็นน้ำท่วมขังการเดินทางก็ยังยากลำบากอยู่ด้วย
3: ครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันนะคะในสถานการณ์น้ำที่ณตอนนี้หลายหน่วยงานมีการเฝ้าระวังสถานการณ์เมื่อสักครู่ทางผู้ว่ากทม.ได้มีการลงนามประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้ว50เขตในขณะเดียวกันค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการประชุมติดตามสถานการณ์นะคะซึ่งก็พบว่าตอนนี้มีเขตอุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้ว21จังหวัดค่ะก็มีการเน้นย้ำไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจุดเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่ภาคกลางมีการย้ำเตือนว่าเราต้องเฝ้าระวังไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ราชการจังหวัดและปภ.จังหวัดที่ประสบภัยค่ะมีการรายงานสถานการณ์นะคะจากจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนตัวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ราชการจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้มีการเน้นย้ำนะคะจุดเสี่ยงให้ปภ.ไปช่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดดูเรื่องระดับน้ำทิศทางการไหลของน้ำค่ะเพื่อให้ผู้ราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์สามารถสั่งการการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและนำแผนเผชิญเหตุที่ฝึกซ้อมกันมาให้นำมาใช้ให้เกิดผลขึ้นจริงค่ะ
5: เน้นช่วยชีวิตก่อนกลุ่มติดเตียงกลุ่มที่ช่วยตัวเองไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่สาธารณสุขเขามีเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ตรงไหนอสม.อยู่ตรงไหนนะครับเทศบาลต่างๆก็ต้องรู้อยู่ไหนไปช่วยเขาออกมาก่อนที่น้ำจะท่วมบ้านเขานะครับกลุ่มติดเตียงกลุ่มนั้นพื้นที่อ่อนไหวนะครับและหลังจากช่วยชีวิตแล้วเนี่ยก็แก้ไขสถานการณ์ให้ปฏิบัติตามแผนนะครับ
4: คำถามของคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราทั้งใน YouTube และใน TikTok ถามตรงกันค่ะว่าแล้วเราต้องเฝ้าระวังอีกกี่วันเน้นย้ำนะคะทางรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญบอกว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังก็คือ26และ27กันยายนค่ะมีแนวโน้มว่าฝนจะเบาบางลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มท่าจีนค่ะทางปภ.มีการส่งข้อความแจ้งเตือนนะคะผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครและนนทบุรีได้ติดตามสถานการณ์ค่ะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่วนปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดตราด3พื้นที่นี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้สถานการณ์ตอนนี้ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาจากภารกิจต่างประเทศจากนั้นจะมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: คุณผู้ชมคะแม้ว่าฝนที่ตกในระยะนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะย้ำนะคะว่าเป็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศไม่ใช่พายุค่ะแต่ว่าปัจจัยที่พื้นที่ภาคกลางตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ตะวันออกบางแห่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็มีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่าแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยค่ะมันมีพื้นที่นึงค่ะที่เห็นผลกระทบชัดเจนแล้วนะคะภายในซอยคูบอน27ค่ะจุดนี้อยู่ระหว่างเขตคันนายาวและเขตบางเขนแม้ว่าจะไม่ใช่จุดที่อยู่ติดกับน้ำทะเลค่ะแ ต่ลักษณะของพื้นที่เนี่ยอยู่ติดกับคันคลองหลายแห่งนะคะก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมกับคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากซอยคูบอน27ค่ะคุณสุชาดาคะ
6: คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในซอยคูบอน21แยก17ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็น้ำเริ่มไหลเข้าบ้านที่มีระดับต่ำแล้วค่ะทำให้ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย

0: ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะซึ่งขณะนี้เองถ้ามองเข้าไปจะเห็นว่าฝนก็ยังตกอยู่ต่อเนื่องนะคะซึ่งฝนตกอยู่บริเวณจุดนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเป็นเวลานานตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะและอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าหลายๆบ้านไม่ได้ตั้งตัวนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้ำจะท่วมสูงเข้าบ้านค่ะซึ่งตอนนี้เองหลายคนก็พยายามที่จะตามหากระสอบทรายแต่ก็ยังหาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบริเวณถนนหลักที่ถนนซอยคูบอน27นะคะไปดูภาพบรรยากาศค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณซอยคูบอน27ค่ะที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างเขตคณะยาวและบางเขนค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะระดับน้ำก็ท่วมสูงค่ะหลายบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเริ่มมีน้ำเข้าไปภายในบ้านนะคะทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมกับนำรถนะคะไปจอดที่ศูนย์พักพิงค่ะที่กทม.จัดให้นะคะทำให้บนท้องถนนบางช่วงบางตอนนะคะเกิดการจราจรที่ติดขัดค่ะซึ่งระดับน้ำนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากขณะนี้ฝนเองก็ยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดค่ะแล้วก็ยังคงตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะซึ่งประชาชนบางส่วนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ติดตามการแจ้งเตือนผ่านเพจที่ไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐนะคะจึงเกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมไว้ระดับนึงแล้วแต่ก็ไม่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมเช่นวันนี้ค่ะเพราะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่มาเกือบประมาณ10ปีตั้งแต่ปี54ที่มีการท่วมหนักนะคะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้เลยค่ะขณะที่ประชาชนหลายคนนะคะก็ยังไม่ได้เตรียมตัวตื่นเช้ามาพบว่าเกิดน้ำท่วมเข้ามาภายในบ้านแล้วค่ะทำให้กังวลว่าหากน้ำท่วมสูงกว่านี้บ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะลำบากค่ะ
1: เขาเพิ่งจะแจ้งนะเพิ่งจะแจ้งวันนี้เองนะในโทรศัพท์อะ
2: ไม่เคยได้ย
1: ิน
2: มา
1: ไม่เคยได้ยินเพิ่งจะแจ้งเมื่อเช้านี้เองเราก็เตรียมตัวไม่ทันน่ะ
2: กังวลอะไรบ้างตอนน
1: ี้อ๋อกังวลน้ำเข้าบ้านอย่างเดียวแล้วก็
2: เริ่มมีน้ำซึมตามท่อแบบน
1: ี้มีจ้ะในห้องน้ำน้ำท่วมซึมแล้วในบ้านห้องครัวซึมเข้าในห้องครัว
0: ด้านนายชมศรีกระจ่างชาวคูบอน27เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำภายในซอยใกล้จะเทียบเข้ากับปี54แล้วนะคะโดยน้ำมาเร็วค่ะจนชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวซึ่งบ้านชั้นเดียวก็ไม่รู้ว่าจะขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่ไหนค่ะ
3: คือทุกบ้านน่ะเอาไม่ทันหมดเลยครับทุกบ้านทุกหลังเนี่ยผมเดินดูหมดเข้าของเสียหายหมดเลยครับเพราะเมื่อคืนมันเมื่อวานตอนหัวค่ำเมื่อคืนมันมาประมาณ50เซนแต่วันนี้มันขึ้นมา70เซนนะครับพอตื่นเช้ามาของลอยเต็มบ้านแล้วมาหมดทุกบ้าน
0: ส่วนสถานการณ์ฝนตกตอนนี้นะคะยังคงตกต่อเนื่องอย่างที่บอกค่ะมีตกหนักสลับตกเบาบ้างชาวบ้านจึงรีบออกมาตุนอาหารนะคะเพราะกลัวว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะประชาชนที่อยู่บ้านชั้นเดียวตอนนี้คือน้ำเข้าบ้านแล้วก็คืออยู่ไม่ได้แล้วค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็มีเด็กเล็กแล้วก็มีผู้ป่วยรวมถึงผู้สูงอายุค่ะซึ่งตอนนี้หลายคนก็เลือกวิธีที่จะขนย้ายสิ่งของบางส่วนที่พอจะขนย้ายได้นะคะไปอยู่ที่บ้านญาติที่บ้านยังน้ำไม่ท่วมค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุชาดาค่ะ
5: ค
4: ุณผู้ชมคะนอกจากการเตรียมข้าวของเตรียมย้ายไปอยู่บ้านญาติแล้วในตอนนี้บางส่วนเริ่มจะกังวลแล้วนะคะเพราะว่าบ้านที่มีรถยนต
5: ์
4: หาที่ที่สูงที่จะเอารถไปจอดไว้นะคะเพราะว่าคันนึงเนี่ยกว่าจะผ่อนหมดนะ มันไม่ใช่ถูกๆนะคะตอนนี้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นโซนปทุมธานีเองหรือว่าในพื้นที่ล่าสุดค่ะนครราชสีมาบางห้างก็แจ้งแล้วว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์เนี่ยเอาไปจอดไว้ได้ฝากไว้ก่อนได
5: ้ครับก็ป้องกันความเสียหายนะครับแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณสุชาดารายงานเข้ามาแล้วบอกว่ามีคนหลายๆคนเนี่ยแห่ไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื
6: ้อ
5: เรา3คนก็เหมือนกัน
6: นะอู้คือช่วงเช้าอ่ะก่อนที่ดิฉันจะเข้ามาที่เนี้ยด้วยความว่าดิฉันออกมาตั้งแต่ตี4
5: ครับ
6: แต่มาถึงสถานี6โมงเช้าระหว่างนั้นก็คือรออยู่ในปั๊มน้ำมันที่อยู่ในร้านสะดวกซื้ออ่ะค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปเพื่อซื้อของแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงมากถึงกับตอนนี้อ่ะนะคะก็พยายามที่จะซื้อบะหมี่สำเร็จรูปไข่ไก
5: ่
6: ผักคือทุกอย่างจะได้อยู่ด้วยกันอย่างน้อยอยู่ได้1วันแต่ไม่ได้ถึงกับการกักตุนสินค้าแล้วเขาปรากฏว่าวันนี้ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่คนเข้าไปต่อแถวกันซื้อของยาวเหยียดเลยค่ะ
5: หลายคนกังวลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปสถานการณ์ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ชัดว่าจะคลี่คลายลงภายในวันเดียวไหมนะครับเพราะว่ามีการแจ้งเตือนไปจนถึงวันพรุ่งนี้สำหรับการเกิดฝนตกนะครับหลายๆคนก็เลยกังวลแล้วก็แห่กันไปซื้อสิ

ค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับอย่างเช่นในจุดหนึ่งนะครับที่ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบก็คือบริเวณ4แยกตัดใหม่ถนนเทพรักษ์ย่านสะพานใหม่นะครับก็นี่แหละครับมีประชาชนเนี่ยออกมาซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากนี่เป็นคลิปที่

0: นี่เหมือนกันนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประชาชนหลายๆคนนะครับต้องเดินลุยน้ำกันออกไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อกันนะครับทีมข่าวเข้าไปสอบถาม2แม่ลูกบอกว่าก็ต้องรีบไปซื้อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าสินค้ามันจะหมดแล้วก็ขาดตลาดแม้ว่าจะต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังในระดับหัวเข่าก็ตามครับ
1: ไปซื้อของค่ะ
2: เตรียมเหรอกลัวกักตุนเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะกักตุนเลยเดี๋ยวนี้
2: คิดว่าเป็นยังไง
1: ของเซเว่นนี่ก็น้อยแล้วค่ะหนักอยู่ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โหนี่ไปกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ย
1: ไปกันตั้งแต่กี่โมงล่ะอ๋อไปตั้งแต่7:30ค่ะกลับมาเน
2: าะ
1: เดินลุยน้ำมาค่ะ
2: ครับสภาพเป็นยังไงตอนนี้
3: น้ำหน้าแบบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะไม่นุ่นเพราะว่าฝนตกตลอด
1: หนักอยู่ค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นท่วมแบบนี้เลย
2: คิดว่ากลัวว่ามันจะท่วมมากกว่านี้ไหม
1: ก็กังวลอยู่ค่ะ
0: สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในเวลานี้นะครับก็ทำให้หลายๆคนเกิดความตกอกตกใจนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะให้ตื่นตระหนกกันแต่ว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้แบบนี้นะดีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของปัจจัย4โดยเฉพาะเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นไม่สามารถที่จะออกไปได้คือน้ำท่วมถนนสูงขนาดนี้ถนนบางเส้นผ่านไม่ได้โทเวบางจุดก็บางด่านก็ไม่ให้ผ่านแล้วนะครับก็มีอาหารมียารักษาโรคติดตัวเอาไว้เนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดนะ
4: ค่ะที่สำคัญคือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะคนกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีในช่วง2วันนี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ในช่วงของเย็นวันพรุ่งนี้แต่คำถามหลายๆคนที่ถามบอกเอาตอนนี้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนที่กำลังประสบภัยยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่บอกไปละมีการประชุมหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีกลับมาจากต่างประเทศก็จะมีการประชุมร่วมกับปภ.อีกด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับและเข้าพื้นที่ทันทีครับเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อความที่ตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลโพสต์นะคะแต่ในระหว่างนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลยืนยันเลยว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากนายอนุทินยืนยันว่ามีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเครื่องจักรกลนะคะเพื่อเป็นการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ3มาตรการเร่งด่วนค่ะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทรัพย์สินเป็นวงกว้างยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์จุดอพยพสถานที่รองรับและสำนักงานปภ.จังหวัดหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะมีการบูรณาการกับอำเภอทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดกลไกการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนล่าสุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่มอบหมายเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทุกภาคส่วนขอให้ประชาชนไม่ประมาทติดตามข้อความแจ้งเตือนจากปภ.รวมถึงประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสานความช่วยเหลือโดยเร็วให้สามารถได้รับข้อมูลและได้รับการช่วยเหลือโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด1784ค่ะ1784คุณผู้ชมสามารถโทรเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: อย่างที่เราทั้ง3คนพยายามจะสื่อสารนะคะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้ควรที่จะเลี่ยงการเดินทางโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงนะคะแต่ว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะมักจะมีกิจกรรมพิเศษที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรจัดอย่างเช่นเรื่องของการจัดสอบบางคนมีนัดต้องไปพบแพทย์ด้วยมันเป็นอะไรที่เลี่ยงได้ยากจริงๆค่ะทำให้ล่าสุดค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการประกาศเลื่อนยกเลิกการจัดสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะคะในขณะเดียวกันค่ะโรงพยาบาลวิภา

0: อวดีก็แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจากน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกระทบกับการจัดกิจกรรมหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะย่านถนนวิภาวดีรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องประกาศยกเลิกการตอบโครงการเรียนล่วงหน้าในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์จากเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากปัญหาฝนตกต่อเนื่องรวมถึงมีน้ำท่วมสูงกระทบกับการเดินทางของนิสิตและบุคลากรรวมถึงระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยเองอยู่ในระดับสูงไม่สามารถใช้อาคารเรียนรวมถึงสถานที่จัดสอบได้ตามปกติค่ะต้องขอยกเลิกการจัดสอบออกไปก่อนแล้วก็จะประกาศกำหนดการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรม We Care Heart Day 2026ฟังสัญญาณหัวใจก่อนหัวใจส่งสัญญาณอันตรายนะคะงานนี้จัดที่โรงพยาบาลวิภาวดีก็มีการประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมเช่นกันค่ะไทย PBS โทรศัพท์ไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ขับรถที่รับส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นค่ะเตือนให้คนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลตรวจสอบเส้นทางเนื่องจากกรุงเทพทยอยปิดถนนโดยรอบโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งวิภาวดีขาเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และงามวงวานเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมสูงรวมถึงยังมีหลุมบ่อจากโครงการก่อสร้างด้วยค่ะมีการให้คำแนะนำสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลค่ะสามารถขึ้นทางด่วนพิเศษหรือว่าโทเวแล้วมาลงที่ด่านเกษตรเพื่อเข้ามายังโรงพยาบาลได้ซึ่งยังคงเปิดให้บริการนะคะขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเลื่อนการจัดงาน Jump Investor Day ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ถนนรัชดาภิเษกประกาศเลื่อนออกไปก่อนค่ะเนื่องจากน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กระทบกับการเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะ
1: การเดินทางในทางราบเนี่ยอาจจะยากลำบากนะครับหลายๆคนเลือกที่จะใช้โทเวในเวลานี
2: ้
1: แต่ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งปิดด่านทางขึ้นนะครับโทเวเนี่ยเป็นการชั่วคราวรวมๆแล้ว3จุดด้วยกันนะครับจุดที่มีการปิดให้บริการขึ้นทางยกระดับนะครับก็ได้แก่ฝั่งขาเข้าปิดด่านทางขึ้นแจ้งวัฒนะนะครับฝั่งขาออกเนี่ยปิดด่านทางขึ้นลาดพร้าวแล้วก็หลัก4โดยได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาราวๆ 6:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังไม่มีกำหนดเวลาที่จะเปิดให้บริการที่แน่นอนน่าจะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตด้านล่างเนี่ยตอนนี้ท่วมสูงอยู่จนส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ไปกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตลอดจนระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าด่านถ้าระดับน้ำลดลงและระบบเนี่ยมีความพร้อมแล้วจึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คุณผู้ชมที่จะใช้เส้นทางนะครับมีข้อแนะนำทางลงทุกจุดนะครับก็บอกว่าขาออกเนี่ยยังคงเปิดให้รถลงได้ตามปกตินะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางถ้าต้องการจะหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวและถนนวิภาวดีรังสิตด้านล่างหรือผู้ที่จะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับให้วางแผนขึ้นดอนเมืองโทเวตั้งแต่ต้นทาง อย่างเช่นที่ด่านดินแดงนะครับหรือว่าด่านดอนเมืองแทนก็คือเลือกไปขึ้นที่บริเวณต้นทางอันนี้ไม่มีการปิดแน่นอน
2: คือตอนนี้ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะสำหรับคนที่จำเป็นที่จะต้องเดินทางจริงๆส่วนคนที่จะต้องซื้อสินค้าอาหารต่างๆไว้สำหรับช่วงที่เราต้องเฝ้าระวัง2วันนี้ก็ต้องวางแผนเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปอย่างที่ถนนพหลโยธินช่วงมหาวิทยาลัยเกษตรจนถึงแยกรัชโยธินเนี่ยเขาพบว่าน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะปัญหาก็คือคนออกไปซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อของจำเป็นมากักตุนเพื่อที่หวังว่าอยู่ทานสักประมาณ2วันจะได้อยู่ได้แต่พอปรากฏว่าไปซื้อผู้ประกอบการหลายร้านบอกว่าน้ำมาเร็วเก็บไม่ทันบางคนหนีน้ำไม่ทันได้รับความเสียหายอีกด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณเจษดาต้นจำปาค่ะจากถนนพหลโยธินค่ะคุณเจษดาคะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปวีณาคุณรศิริคุณอนุชาครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณแยกของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าระดับน้ำตอนนี้ก็มีความสูงระดับถึงประมาณหัวเข่านะครับซึ่งก็ถือว่าสูงขึ้นจากช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ผมมาติดตามสถานการณ์นะครับบรรยากาศบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังคงมีรถที่สัญจรไปมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ ยังคงเป็นรถที่เป็นรถใหญ่นะ

0: ็นรถค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยอย่างด้านหลังตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเสียหายจากการลีน้ำท่วมมาแบบนี้นะครับซึ่งย่านตั้งแต่แยกเกษตรจนถึงแยกรัชโยธินบริเวณนี้มีทั้งที่พักอาศัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงของคนที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะมีคอนโดแถวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ไปสำรวจหลายอย่างก็พบว่าร้านสะดวกซื้อเองเนี่ยบางร้านเนี่ยของก็หมดเกือบหมดแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังมีร้านค้าที่เป็นร้านขายอาหารขายสินค้าหลายร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณนี้เนี่ยอย่างบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้เป็นร้านข้าวแกงครับเมื่อเช้าผมไปเจอเขากำลังมาเปิดร้านพอดีซึ่งจริงๆเขาบอกแล้ววันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ร้านเขาจะปิดนะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแต่ว่าลูกน้องโทรแจ้งเมื่อเช้าครับว่าน้ำท่วมเข้าถึงร้านแล้วครับของในร้านได้รับความเสียหายก็เลยเข้ามาดูก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับน้ำก็ไปเกิดนองในพื้นที่ร้านวัตถุดิบที่เตรียมไว้ในร้านก็รอยกระจุยกระจายไปกับน้ำหมดนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่ายังประเมินความเสียหายไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่ารอบนี้น้ำมาเร็วกว่าช่วงปี54มากๆไปฟังเสียงของเขาดูครับ
1: 54นี่แต่54ขึ้นมาเยอะกว่านี
2: ้ครับ
1: 54ขึ้นมาเยอะกว่านี้แต่ว่าทุกทีตอนที่ฝนตกหนักๆก็
2: อ๋อน้ำจะสาดเข้าในร้านมีอะไรเสียหายบ้างพี่ตอนนี้
1: ที่เห็นก็คือตู้ใหญ่หน้าร้านแต่ห้องนี้ยังไม่ได้เปิดห้องนั้นเป็นห้องแอร
2: ์ครับ
1: ตัวมันจะเอาของเข้าไปหมดก
2: ็
1: เลยยังไม่ได้เปิดอันนี้ก็ของที่ว่าสต็อกไว้หลายไปกันนะทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: เนี่ยน้ำมันหายหมดเลยเราจะวางไว้ข้างล่าง
2: ครับ
0: เนื่องจากบริเวณนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนทำงานแล้วก็เดินถึงนักศึกษานะครับร้านค้าที่ขายของแถวนี้ก็ปิดจนหมดครับแต่ว่าในพื้นที่ตลาดบางเขนยังมีเปิดอยู่นะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศของคนที่เดินทางเข้าไปตลาดไปซื้อของสดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าเป็นไข่อะไรต่างๆก็ตั้งเพราะว่าหลายคนเขาก็กังวลนะครับว่าสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้มันจะท่วมขังอีกนานแค่ไหนแล้วก็หลังจากนี้พวกของกินอะไรมันจะยังเพียงพอหรือเปล่าหลายคนก็มากักตุนครับเนี่ยอย่างคนนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาดูครับเขาก็มาเตรียมไว้เพราะที่บ้านเขามีลูกมีญาติที่อยู่ด้วยกันหลายคนครับ
3: คุณเจษดาคะคือตอนนี้เราเห็นภาพบรรยากาศอะค่ะแล้วถ้าตอนนี้ในพื้นที่ฝนยังตกหนักอยู่ไหมคะคนในพื้นที่เขาสามารถลงมาแล้วก็ซื้อของตามร้านสะดวกซื้อได้ตามปกติหรือเปล่า
0: ตอนนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะแรงบ้างบ้างสลับกันไปแต่ว่าบรรยากาศของคนที่เดินออกมาซื้อของนะฮะอาจจะเห็นบรรยากาศด้านหลังคนยังคงเดินออกมาซื้อของกันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าฝนจะตกก็ได้กลางร่มออกมาบางคนก็นะฮะผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นฝั่งตรงข้ามอย่างตรงนู้นแต่เขาก็มาซื้อของนะครับก็ได้เห็นในมือเขาจะซื้อถุงซื้อกับข้าวกักตุนไปค่อนข้างเยอะเลยครับที่ผลตกนะครับแต่ว่าหลายคนผมว่าด้วยแอปเดลิเวอรี่ผมลองเมื่อเช้านะผมลองจะสั่งกับข้าวกินเหมือนกันเพราะผมอยู่แถวนี
3: ้
0: แอปเดลิเวอรี่ไม่มีตรงนะครับไม่ว่าจะสั่งไข่สั่งน้ำหรือว่าจะสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยแอปเดลิเวอรี่ตอนนี้ไม่สามารถส่งได้ผมว่าหลายคนเลยจำเป็นที่จะต้องออกจากที่พักมาจับจ่ายซื้อของในร้านที่เปิดอยู่ตอนนี้ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
4: อ
3: ย่างถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะติดตามกันอีกทีนะคะถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงกว่านี้นะคะ
4: ค่ะดูเหมือนว่าณเวลานี้ค่ะใครที่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องช่วยเหลือไปก่อนนะคะประคับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วสถานการณ์ในอนาคตล่ะกรุงเทพปริมณฑลเองฝนจะเป็นยังไงจะตกหนักมามากขนาดนี้มามากกว่านี้หรือไม่แล้วคนกรุงจะเอาอยู่อีกไหมค่ะโอกาสที่จะเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะกับศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: อาจารย์คะแนวโน้มค่ะแนวโน้มฝนวันนี้เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เบาใจได้หรือยังคะ
6: เราแบ่งการคาดการณ์เป็น2สเกลนะสเกลแรกคือสเกลรายวันนะสเกลที่

0: สองคือสเกลหลายชั่วโมงเนี่ยครับตอนนี้แน่นอนว่าเราดูภาพทั้งวันเนี่ยเราพบว่าฝนกรุงเทพนะครับช่วงนี้จึงต้องจับตาอยู่นะครับก็จะมีฝนตกหนักปานกลางถึงหนักนะครับไม่จะไม่หนักมากนะครับเหมือนกับเมื่อคืนเหมือนกับเมื่อวานนะครับทีนี้เขาจะไปหนักที่แถวๆกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีคือเคลื่อนไปทางตะวันตกละ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเรามาดูรายชั่วโมงรายละเอียดเนี่ยเราก็พบว่าช่วงเช้านะฝนยังมีตกนะตกหนักอยู่นะครับทั้งกรุงเทพทั้งปทุมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วฝนเริ่มหยุดแล้วนะที่ตรงเริ่มหยุดนะครับแต่ว่าก็มีปล่อยๆนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายเราก็คาดการณ์ว่าช่วงบ่ายทั้งบ่ายเนี่ยฝนก็จะไม่หนักมากนะครับก็จะปล่อยๆเหมือนกับฝนเลี้ยงอ่ะคล้ายๆว่าตกเบาๆไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ครับทีนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมคิดว่าเป็นวิกฤตที่สุดนะของน้ำเพราะว่ามันสะสมมา3วันน่ะ25 26นะ24แน่นอนเริ่มแล้วแหละนะทีนี้จากนี้ต่อไปก็27เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าฝนเริ่มลดลงไปเริ่มมองเห็นตะวันบ้างนะครับ28ก็ลดลงไปอีกนะครับก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ28นะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: ครับเท่ากับว่าสถานการณ์น้ำที่ท่วมในถนนที่เห็นภาพกันอยู่ในเวลานี้ครับหลายๆเส้นถนนค่อนข้างสูงจะน้ำจะอยู่กับเราอย่างนี้อีกนานแค่ไหนครับอาจารย
0: ์คือขึ้นกับสถานที่ขึ้นกับเขตเขาที่เขามีกำลังสูบขนาดไหน
2: ครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่สามารถประเมินได้เลยว่ากำลังสูบเขาขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่น้ำหลากจากน้ำเหนือเพราะฉะนั้นคือน้ำฝนในพื้นที่กับเป็นน้ำที่รอบนอกเขาก็ลงเทลงคลองอ่ะก็คือสูบระบายลงคลองกันหมดครับตรงนี้เองก็น่าจะใช้เวลาผมว่าไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ถึง10วันอ่ะผมว่านะเอานะครับ
1: อาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติบอกว่าฝนเนี่ยตกแล้ววันนี้วิกฤตสุดเดี๋ยวสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงอันนี้ยังไม่ได้นับน้ำเหนือเดี๋ยวน้ำเหนือที่อาจารย์บอกว่าอาจจะหลากลงมาแล้วน้ำที่จะต้องระบายจากที่อยู่ตอนนี้ประมาณ1สัปดาห์แล้วถ้าน้ำเหนือมาพอดีมันจะส่งผลให้น้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไหมคะ
0: ครับเรามีการประเมินแล้วนะครับแล้วก็ตรวจวัดฝนที่ผ่านมาไม่ตกตอนบนเลยนะครับก็คือเทน้อยมากนะครับประเด็นที่สองคือฝนคาดการไปข้างหน้านะครับ7วันไม่มีพายุเข้าไม่มีฝนที่จะทำให้ตกหนักในภาคเหนือเพราะฉะนั้นน้ำที่ภาคเหนือที่ผ่านมาที่นครสวรรค์ช่วง2วัน3วันนี้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นจะคงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเหนือหลากในลักษณะของน้ำล้นคันกั้นน้ำอันนี้ตัดปัญหาไปได้เลยก็คือปี2554ที่จะล้นเพราะว่าขณะนี้ความสามารถในการรับน้ำของที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีอยู่2เท่ากับปัจจุบันที่น้ำมีอยู่นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับตัวแปรที่คนกรุงเทพมหานครปริมณฑลกังวลณปัจจุบันคือน้ำที่ขังอยู่ในปัจจุ
2: บ
0: ันจะเริ่มทำให้สภาพการเดินทางสภาพการใช้ชีวิตกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เป็นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรุงเทพมหานครเองนะครับถ้าเครื่องสูบน้ำท่านไม่พอท่านก็ควรย้ายจากเขตหนึ่งไปเขตหนึ่งหรือไม่ก็ขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาเพราะว่าถ้าท่านประกาศสถานการณ์ภัยฉุกเฉินเนี่ยท่านสามารถใช้อำนาจท่านได้นะครับว่าเอาเครื่องสูบน้ำเอกชนเขามีมากกว่าของท่านแน่นอนนะครับเพราะเยอะแยะหมดผู้รับเหมารายใหญ่นะครับครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะเราคาดการณ์ถึงสถานการณ์น้ำได้ถึง7วันแต่วันนี้ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังสับสนอยู่รับมือไม่ทันอย่างระบบเตือนภัยเซลล์บอสแคสคนกรุงเทพเองเนี่ยวันนี้บางส่วนเพิ่งจะได้รับสักประมาณตอน 9:22 นะคะแบบนี้ถือว่าล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นไหมคะ
0: แน่นอนครับเป็นพูดง่ายเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งนะอันนี้ผมต้องยอมรับขนาดผมอยู่ที่ดูแลอยู่มีส่วนหนึ่งนะครับพอดีประเด็นสำคัญมันคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญว่าการส่งเซลล์บอดคาสต์โดยศูนย์ที่ปภ.เนี่ยเขาไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าคลองแสนแสบคลองบางบัวของลาดพร้าวจะล้นตลิ่งนะเขาไม่สามารถรู้ได้นะท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้นั่นหมายความว่าระบบของกทม.ระบบเซ็นเซอร์ของกทม.ระบบตรวจจับเป็นคนรู้เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นหลักของการเซลล์บอดคาสต์เนี่ยเมื่อท่านรู้ท่านต้องรีบส่งเซลล์บอดคาสต์เป็นต
2: ั
0: วนั่นเองนะครับไม่ใช่ให้พอมาส่งเพราะมันก็เสียขยักเวลาอีกขยักนึงแล้วนะครับท่านสามารถส่งได้ด้วยตัวท่านเพียงแต่ว่าโทรมาบอกแค่นั้นเองนะเขาจะกดให้ท่านไ หรือไม่ท่านจะสามารถกดได้ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านบอกว่าท่านจะกดเองแต่ขณะนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากกดท่านให้ปภกดมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมอาจารย์คิดว่าปัญหาหรือว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนอะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีการแจ้งเตือนมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเรานับกันจริงๆก่อนหน้านี้ที่เป็นเพจเอกชนใช่ไหมคะที่มีการเตือนออกมาแล้วมันทำให้เกิดสถานการณ์ค่อนข้างแตกตื่นเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐไม่อยากให้ประชาชนแตกตื่นจนเกินไปก็เลยเป็นการแจ้งข้อมูลเชิงภาคราชการเพื่อให้ประชาชนเนี่ยค่อยๆรับทราบข้อมูลแต่พอใช้ระบบแบบนี้บางทีมันทำให้ประชาชนไม่รู้สึกตื่นตัวเท่าที่ควรนะคะช่องว่างจริงๆระหว่างหน่วยงานหรือการเตือนอย่างให้ประชาชนรู้สึกถึงความจำเป็นเนี่ยอันไหนมันคือช่องว่างหรือปัญหากันแน่คะอาจารย
0: ์ครับช่องว่างมีอยู่2เรื่องหลักๆใหญ่ๆด้วยกันเร
1: ื่
0: องแรกก็คือแน่นอนว่าหน่วยงานราชการกลางเนี่ยเขาจะประกาศแจ้งเตือนหรือประกาศเรื่องฝนเนี่ยเขาจะประกาศในลักษณะเรเซฟมันเข้าใจตรงเน
2: ี้
0: ยก็คือว่าผมไปอยู่ในห้องบอลลูนผมก็เห็นแล้วครับเขาบอกตัวเลขฝนออกมา80มิล100มิลนะซึ่งเพเซฟเนี่ยฮะตอนนี้มันสำคัญว่าถ้าเราคาดการว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกติมีร่องมีหย่
2: อม
0: มันสามารถประเมินได้ว่าความรุนแรงของฝนจะมาในรอบ100ปี200ปีซึ่งมีขนาด300มิลลิเมตร400มิลลิเมตรได้นะโอกาสเกิดขึ้น 5% 3% ตรงนี้แหละที่เขาไม่บอกมันสำคัญว่าไม่ใช่บอกภาพเฉลี่ยแต่ว่าฝนตกจริงเนี่ยก็คือเป็นฝนที่รุนแรงในรอบสักกี่ปีตัวนี้มันสามารถจะทำได้นั่นคือข้อช่องว่างนะว่าเรเซฟ
2: อ
0: ันที่สองเมื่อประเมินสถานการณ์อย่างนี้แล้วหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท้องถิ่นหรือกรมชลประทานหรือกรมอะไรก็ตามที่ดูแลอยู
2: ่
0: ก็ต้องนำปริมาณฝนที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ไปประเมินความรุนแรงความเสี่ยงของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นการท่วมกทม50เขตเป็นความล้มเหลวเชิงระบบนะครับเป็นความล้มเหลวที่ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงมาก่อน
2: ครับ
0: มันถึงเกิดภาพอย่างนี้ไงนะเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดภาพอย่างนี้แสดงว่ามันต้องจุดจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท่านไม่ได้ประเมินว่าตกทั่วกรุงเทพไงจากล่องดูฮะมันตกทั่วกรุงเทพแล้วมันหนักเหมือนกันหมดเก
2: ิ
0: น200มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระบบท่านรับไม่ได้ก็คือระบบล้มเหลว
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะมันตกพร้อมกันหมดเลยอ่ะ
2: ครับ
0: งั้นนี่จะเป็นสิ่งที่สองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งในอนาคตหน้าเหมียวมันก็มาอีกครับผม
2: ครับนอกจากเรื่องของความล้มเหลวในระบบแจ้งเตือนภัยอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่น้ำเนี่ยท่วมถนนโดยเฉพาะเส้นวิภาวดีรังสิตเนี่ยครับก่อนหน้านี้ปี2ปีก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เราสามารถที่จะวางแผนในการบริหารจัดการล่วงหน้าไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือว่าสังคายนาระบบอะไรอีกบ้างครับอาจารย
0: ์แน่นอนเรื่องใหญ่เลยคือหลังจากที่รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมอุตุท
2: ่
0: านต้องประเมินความรุนแรงที่จะเกิดกับตัวท่านได
2: ้
0: นะท่านต้องประเมินนะครับว่าวิภาวดีรังสิตจะท่วมขนาดไหนเทพารักษ์ศรีนครินทร์เพราะว่าใครไม่สามารถทำแทนท่านได้ไงใครจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ถ้าท่านไม่ทำ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แสดงเห็นว่าท่านไม่ได้ทำกันบ้านนะครับเพราะว่าภาคประชาชนที่ส่งมาตั้งคำถามมาหาผมหมดเลยเพราะว่าผมก็ช่วยรัฐบาลในชนส่วนกลางไงแต่ผมก็ยืนยันว่าผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าคลองแสนแสบจะล้นกี่เมตรกี่เซนผมไม่รู้หรอกถูกไหมฮะต
2: ้
0: องท
2: ้
0: องถิ่นถึงจะรู้ดีที่สุดแล้วกดจนเสร็จเดี๋ยวบอดคัทไปได้เลยโดยตรงเลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นนะอาจารย์บอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและฝนจะลดลงไม่ตกหนักเหมือนกับเมื่อวานนี้แต่จะขยับไปตกทางตะวันตกตอนนี้ประชาชนคุณผู้ชมที่อยู่ฝั่งตะวันตกต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างคะมีโอกาสที่จะตกหนักจนแทบจะต้องยกของขึ้นที่สูงหรือว่าเตรียมแผนกับตัวเองกันยังไงบ้าง
0: นี่แหละตรงนี้แหละก็กลับมาที่ว่าเคสกรณีเหมือนกทมเลยขณะนี้ท่านรู้แล้วว่าฝนจะตกหนักมากสองวันนี้นะครับการจันทบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีเนี่ยท่านผู้ว่าท่านต้องรีบประเมินแล้วนะนั้นก็เกี่ยวข้องขณะนี้เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวัชิรลงกรณ์เนี่ย 90% โดยเฉลี่ยท่านต้องรีบประเมินทันทีว่ามีโอกาสเต็มไหมนะฮะ ถ้าเต็มแล้วท่านควรจะรีบพร่องน้ำหรือเปล่าขณะนี้น
2: ั่
0: นคือประเด็นแรกนะที่วิกฤต

0: ที่สุดก็คืออย่าให้เกิดเต็มเด็ดขาดอันนี้คือเด็ดขาดเลยนะอย่าให้เกิดเต็มเด็ดขาดเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมหาหายนะจะตามมาทันทีท่านต้องประเมินประเด็นที่สองคือว่าถ้ามันไปตกในบริเวณที่เป็นที่เปราะบางที่เสี่ยงนะครับน้ำป่าไหลหลากมันจะตามมาซึ่งจะให้ปภ.เตือนอีกก็ไม่ได้อีกเพราะปภ.เขาจะรู้ยังไงว่าพื้นที่ท่านมีความเสี่ยงตรงจุดไหนตำบลไหนหมู่ไหนอบต.อะไรถูกไหมท่านต้องประเมินแล้วท่านต้องรีบแจ้งเตือนให้เขาเลยประชาชนเนี่ยฝนจะตกหนักมากนะครับผมเรียนตรงๆว่าหนักมากในกาญจนบุรีหนักมากนะครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ยังไงเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและอาจจะต้องเชิญรบกวนอาจารย์เสรีกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีค่ะ
1: ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีสุขพราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์บอกว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยฝนที่เคยตกหนักนะครับในวันสองวันก่อนตอนนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วจากฝนตกหนักเนี่ยกลายเป็นฝนที่ตกลงมาแต่ไม่หนักมากนะครับแล้วก็น่าจะพ้นวิกฤตได้ในอีกไม่กี่วันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เหมือนกันในการบริหารจัดการที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าน้ำที่ขังอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็สามารถที่จะสูบน้ำออกเนี่ยได้หมดเมื่อไหร่แต่ว่าอาจารย์บอกว่าใช้น่าจะใช้เวลาไม่มากถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยไม่ตกลงมาซ้ำแล้วซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ไม่น่าจะกินเวลานานสำหรับฝนเนี่ยจะตกอีกหลายวันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นส่วนเรื่องของการบริหารจัดการการเตือนภัยอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของความล้มเหลวของระบบการเตือนภัยเลยนะครับในกรุงเทพมหานครเพราะว่าขั้นตอนมันมีจากแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องแจ้งไปยังปภ.เพื่อที่จะให้ปภ.เนี่ยกดปุ่มส่งเซอร์วิสแคสต
2: ์
1: นะครับทีนี้ถ้ากทม.เนี่ยหรือว่าในพื้นที่ไม่ส่งข้อมูลไปถึงปภ.ปภ.ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อความที่จะแจ้งเตือนภัยได
2: ้
1: อันนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องไปหาทางแก้ไขกันนะ
3: อาจารย์เน้นย้ำด้วยนะคะการสื่อสารตรงไปตรงมาไม่ต้องเพลย์เซฟและข้อมูลรายงานไปตามจริงจากค่าฝนเฉลี่ยเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าฝนเนี่ยตกหนักที่สุดในรอบกี่ปีกันแน่บอกตรงๆให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวที่จะรองรับได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการบริหารจัดการเชิงระบบท้องถิ่นเองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าอีกจุดนึงคือนอกจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องจับตาดูหลังจากวันนี้ไปแล้วค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะอาจารย์ไร่เรียงเพชรบุรีกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าสเกลของฝนเนี่ยอาจจะต้องดูทั้งรายวันและรายชั่วโมงเลยเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติหรือว่าสิ่งที่จะเกิดน้ำท่วมได้เหมือนกันนะคะ
2: อาจจะต้องชวนคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะคะกาญจนบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีตอนนี้ได้รับเซลล์บอดแคสต์จากในพื้นที่บ้างหรือยังนะคะว่ามีการแจ้งเตือนอย่างไรหรือว่าในชุมชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้งเตือนคุณผู้ชมให้มีการเตรียมความพร้อมอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงนำกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่หรือยังหากยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนสะท้อนกันเข้ามาเราจะให้ทีมข่าวเข้าไปสังเกตการเพื่อที่จะให้ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือและช่วยคุณผู้ชมในการอพยพขนย้ายแล้วก็เคลื่อนย้ายบุคคลที่มีความจำเป็นเนี่ยให้การช่วยเหลือมันได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากนี้นะคะ
1: กลับไปตรวจสอบที่อีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณถนนจ้างวัฒนะแล้วก็เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดนะครับไปตรวจสอบกับคุณพรพิสิทธิ์กันครับ
4: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าสาหัสกันไม่แพ้กันครับก็คือบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับมุ่งหน้าหลัก4ครับอย่างจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณถนนแจ้งวัฒนะครับตรงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับด้านหน้าของผมนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางหลัก4ครับส่วนด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับแม้ว่ารถเนี่ยจะสัญจรไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าหลายคันนะครับก็จะจอดทิ้งไว้นะครับบริเวณด้านหลังที่เป็นสะพานครับเนื่องจากระดับน้ำของบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับบริเวณสะพานข้ามแยกใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีรัตน์นะครับมุ่งหน้าถนนหลัก4และมุ่งหน้าปรากเกตนะครับพบว่ามีประชาชนนะครับนำรถยนต์ขึ้นมาจอดบนสะพานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรนะครับโดยภาพรวมการจราจรนะครับยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ตามปกติแต่ก็จะพบรถยนต์บางคันนะครับที่จอดเสียอยู่บนเส้นทางครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถยกเข้ามาเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางการจราจรนะครับขณะที่บริเวณตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับมีการติดตั้งธงแดงนะครับแสดงระดับน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับอาจจะได้รับผลกระทบที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมนะครับโดยยังมีประชาชนบางส่วนก็มีการเดินลุยน้ำออกมาในพื้นที่เพื่อที่จะไปทำธุระแล้วก็เดินทางครับผมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าอาศัยอยู่บริเวณนี้มาหลายสิบปีครับแต่ว่าก็ไม่เคยพบกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในลักษณะนี้ครับโดยที่ผ่านมาแม้จะมีน้ำท่วมบริเวณถนนแต่ก็สามารถระบายได้นะครับในเวลาไม่นานขณะที่ครั้งนี้ครับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแล้วก็มีระดับที่สูงครับจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือครับแล้วก็กังวลว่าหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนของพวกเขานะครับอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับ
5: ก็30กว่าปีอะค
4: ่
5: ะ
4: เคยเจอน้ำ
5: อ
4: ัน
5: นี้ครั้งแรก
4: ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับ
5: ขนาดนี้ใช่ปกติก็จะท่วมไม่เยอะแต่ท่วมอยู่แต่ไม่ได้ท่วมหนักเท่านี้ไง
4: อันนี้คือมันเหตุผลมาจากที่มันตกหนักครับเมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
5: ใช่ที่ว่า2วัน2คืนนะ
4: แล้วที่บ้านนี่คือตอนนี้ล้นเข้ามาบ้างยัง
5: ที่บ้านยังไม่เข้านะเพราะกันอยู่
4: ใช้กระสอบทรายใช่ไหม
5: ครับใช่ๆค่ะ
4: คือเตรียมความพร้อมรับมือแล้ว
5: ใช่ค่ะแต่ไม่รู้จะรอดมั้ยนะคืนวันนี้จะผ่านบ้าง
4: กังวลอยู่มั้ยครับถ้ามันยังตกแบบนี้เรื่อยๆ
5: ใช่เข้าแน่นี่ถ้าตกอีก
4: ส่วนประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ก็บอกนะครับว่าต้องรอรถโดยสารนานกว่าปกติครับก็จะไม่ค่อยมีรถให้บริการครับทั้งแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารประเภทต่างๆครับทำให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปค่อนข้างยากลำบากครับยอมรับว่าไม่เคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเช่นนี้มาก่อนครับเราเตรียมไปไหนครับเนี่ย
5: ไปทำงานค
4: ่
5: ะ
4: ทำงานที่ไหนครับ
5: เดอะมอลล์งามวันค่ะ
4: อ๋อแล้วนี่รอรถมานานหรือยังครับเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงยังไหมคร
5: ับ ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ
4: แล้วเป็นไงรถคือมันแทบไม่มีเลยหรือว่าไงครับ
5: ใช่ค่ะรถแท็กซี่ก็ไม่มีนะคะแล้วพวกแอปก็ไม่มี
4: หายากใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: แล้วเป็นยังไงตั้งแต่อยู่ที่นี่มาคือเคยเจอแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่เคยเจอครั้งแรกเลยค่ะพี่
4: ขณะเดียวกันครับทหารก็มีการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการจัดกำลังรับส่งผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับตลอดถนนแจ้งวัฒนะขาออกมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่ารถโดยสารทั่วไปได้ครับส่วนพื้นที่โดยรอบเมืองทองนะครับยังคงพบปัญหาน้ำท่วมที่รอการระบายหลายจุดครับทำให้ประชาชนบางส่วนก็มีความกังวล นะครับว่าคลองประปาซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่น้ำท่วมนั้นน้ำจะมีระดับสูงหรือไม่นะครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวนะครับก็จะพบนะครับว่าจากการดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำล้นตลิ่งครับซึ่งจากการดูโครงสร้างของคลองประปานะครับก็พบว่าเป็นระบบปิดนะครับที่ออกแบบไว้สำหรับการผลิตน้ำประปานะครับเพื่อการอุปโภคโดยรับน้ำมาจากสถานีสูบน้ำดิบที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก่อนส่งผ่านพื้นที่อำเภอปากเกร็ดเรียบเมืองทองมุ่งหน้าสู่พื้นที่กรุงเทพนะครับเพื่อเข้าสู่โครงการผลิตน้ำนะครับในช่วงที่มีฝนตกหนักก็จะมีการควบคุมระดับน้ำในคลองนะครับโดยจะมีการปรับลดปริมาณการสูบน้ำจากต้นทางนะครับบริเวณสถานีสูบน้ำเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งครับประกอบกับตลอดแนวคลองประปาก็มีกำแพงคอนกรีตนะครับช่วยป้องกันน้ำล้นออกนอกคลองอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนประชาชนครับวันนี้หากว่าไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ถนนนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับในหลายเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับ
2: แน่นอนตอนนี้ใครไม่จำเป็นต้องเดินทางก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่คุณพรพิสิทธิ์บอกนะคะแต่ว่าพอพูดถึงกรุงเทพมหานครดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยเวลาที่เขามีการแจ้งเตือนบอกน้ำจะท่วมใหญ่เราจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วนะเพราะตอนที่เราเห็นน้ำท่วมหนักๆคือตั้งแต่ปี54ผ่านมาแล้ว15ปีเราคิดว่ามีนวัตกรรมเทคโนโลยีมีแนวทางการป้องกันมีการแจ้งเตือนต่างๆทำให้เหตุการณ์แบบนั้นมันไม่น่าจะหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกแต่ปรากฏว่าฝนที่ตกเพียงชั่วข้ามคืนทำให้กรุงเทพมหานครจมน้ำค่ะนั่นเป็นอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มาปกคลุมประเทศไทยตอนกลางนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่ภาคกลางตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากหลายคนก็ตั้งคำถามว่าปัญหาเกิดจากอะไรคุณนิตยาคอขวดเรื่องของการระบายน้ำมันเป็นปัญหาที่ตรงไหนทำไมมันทำให้คนกรุงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอัมพาตกันไปทั้งเมืองแบบนี้อะค่ะ
6: ตอนนี้นะคะเราแก้ตามโจทย์ที่มันมีอยู่ขณะเดียวกันผังเมืองมันก็เปลี่ยนได้ยากนะคะแต่ว่าการระบายน้ำจะไปเปลี่ยนท่อระบายน้ำทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่ยากมากสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามเช่นเดียวกันกับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นนะคะในกรุงเทพมหานครว่าร่องฝนที่มันตกแช่ตกนานลักษณะนี้ทำไมมันถึงท่วมหน้าเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจด้วยนะคะว่าเรื่องของพายุนะคะถ้าพายุเข้าถึงจะน้ำท่วมหนักนะคะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดและเข้าใจใหม่ค่ะขณะที่ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เปิดเผยให้เห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่แช่ตัวปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนกลางนี้นะคะยังมีผลอยู่ในพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกภาคกลางนะคะรวมถึงทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมาตั้งแต่วานนี้มาจนถึงวันนี้อิทธิพลหย่อมรูปตัวแอลที่คุณผู้ชมเห็นนี้เปรียบเสมือนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ดึงเอาความชื้นของเมฆฝนเข้ามาหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูว่าปริมาณฝนสะสมต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะและจะบอกว่าแนวโน้มของฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังเป็นเฉดสีแดงสีม่วงค่ะเฉดสีแดงสีม่วงนี่ก็คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งยังวนลูปอยู่ในบริเวณทั้งภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนี่เป็นฝนสะสมปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากทะลุเกิน100มิลลิเมตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนตะวันออกอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้แนวโน้มมันก็จะขยับตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะการขยับตัวมากขึ้นมันก็ไปสู่จังหวัดอื่นอย่างที่อาจารย์เสรีบอกในช่วงต้นตั้งแต่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีไปอุทัยธานีจุดนี้ก็ต้องเฝ้าระวัดระวังต่อเนื่องนะคะที่สำคัญก็คือนโยบายของท้องถิ่นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นบทเรียนใหญ่บทเรียนสำคัญทั้งที่มีอุปกรณ์เครื่องมือครบแล้วก็พร้อมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลายคนนะคะออกมามองภาพให้เห็นว่าการที่เรามองสถานการณ์นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28หลายคนนะคะแทบจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องหนักหน่วงเนื่องจากว่าฝนที่ตกแช่ขังอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะหลายคลองที่เกิดขึ้นที่ท่วมหนักนะคะท่วมหนักๆจริงก็คือท่วมคลองแสนแสบนะคะแล้วก็แถวๆคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ในขั้นวิกฤตทะลุระดับสีแดงซึ่งคลองเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคลองที่มีผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไม่เพียงแต่กระทบชุมชนริมน้ำแต่ยังย้อนไปถึงตามท่อระบายน้ำที่ท่วมมากกว่า22สายที่เราเห็นท่วมทั้งกรุงนี่แหละค่ะจริงๆแล้วนะคะการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของการเกิดฝนรายชั่วโมงในวันนี้นะคะพบว่าถ้าช่วงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปฝนจะลดระดับลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายนี้จะอยู่ที่ 60% เวลา 18 นาฬิกาจะเหลือ 45% ช่วงดึกนะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งลดลงไปเรื่อยๆมวลน้ำก้อนใหม่นี้จะยังคงมาเติมสมทบกับน้ำเก่าที่รอระบายซึ่งหมายถึงว่าเมื่อฝนลดแต่น้ำยังกองอยู่บริเวณพื้นที่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะคำถามที่คนกรุงสงสัยก็คือว่าทำไมกรุงเทพมหานครฝนตกทีไรน้ำระบายไม่ทันคำตอบไม่ได้อยู่ที่น้ำเหนือแต่อยู่ที่คอขวดของระบบการระบายน้ำภายในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครพึ่งพาระบบระบายน้ำยักษ์นะคะก็คืออุโมงค์เป็นทางด่วนส่งน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อุโมงค์เหล่านี้นะคะตั้งอยู่ปลายทางปัญหาสำคัญก็คือการลำเลียงน้ำหรือการนะคะที่จะ เอาน้ำเข้ากับคลองย่อยส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะไปหาอุโมงค์ยักษ์นั้นมันมีสภาพตื้นเขินแคบและถูกลุกล้ำนอกจากนี้การขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วโดยเฉพาะในเขตตะวันออกนะคะอย่างเช่นแถวๆหนองจอกลาดกระบังเขตประเวศได้เปลี่ยนพื้นที่นะคะแต่ก่อนเคยเป็นพื้นที่รับน้ำธรรมชาติหรือว่าแก้มลิงก็กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและถนนที่ขวางทางน้ำเมื่อน้ำฝนตกลงมาก็ไม่มีที่ให้ซึมลงดินกลายเป็นน้ำหลากบนผิวดินที่ต้องรอคิวไหลลงท่อขนาดเล็ก

0: เกิดเป็นคอขวดนะคะให้น้ำท่วมขังและก็ยาวนานด้วยด้วยข้อจำกัดทางวิศวกรรมเหล่านี้ทำให้บริบทการจัดการของกรุงเทพมหานครในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะต้องเข้าสู่โหมดฉุกเฉินขั้นสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้เห็นกันก็คือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างเป็นทางการแต่ว่าประกาศนี้นะคะไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนแต่ว่าเป็นการปลดล็อกข้อกฎหมายให้สำนักงานเขตสามารถดึงงบประมาณฉุกเฉินออกมาจัดซื้อกระสอบทรายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำเช่ารถตักดินและจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยได้ทันทีโดยขณะนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กว่า500เครื่องเข้าไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงเพื่อเร่งสูบน้ำข้ามคลองนะคะต่างๆนะคะเข้าสู่คลองสายหลักให้เร็วที่สุดคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ามองไปข้างหน้านะคะแนวโน้มของฝนที่จะเกิดขึ้นลดลงแล้วในกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าฝนก็จะไปเพิ่มเติมแถวๆทางฝั่งภาคตะวันตกนะคะทางฝั่งตะวันตกของประเทศขึ้นไปที่ภาคเหนืออาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าหลายภาคส่วนการเตรียมพร้อมเรื่องของนโยบายท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญการเตือนภัยยกของเขาขึ้นสู่ที่สูงกันเลยเพราะกรุงเทพมหานครนะเป็นเมืองใหญ่แท้ๆนะคะก็ยังยกแทบจะไม่ทันค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้นะคะเห็นชัดเจนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและอย่างที่อาจารย์เสรีกับคุณนิตยาเตือนไปสักครู่นี้ก็คือพื้นที่ตะวันตกต้องจับตาให้ดีค่ะพื้นที่ตะวันออกเนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะเกิดน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำนะคะอย่างที่จังหวัดชลบุรีค่ะมวลน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านสูงประมาณ1เมตรแล้วค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดลุ่มต่ำจุดระบายน้ำในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะหลายพื้นที่ของตำบลหนองขามเกิดน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรทั้งหมู่บ้านลาลินพรอพเพอร์ตี้หมู่บ้านกลางนาและหมู่บ้านโชคนิมิตค่ะคนอาศัยอยู่เยอะความเดือดร้อนก็มากเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามนำเรือท้องแบนนี่แหละค่ะเข้าช่วยเหลือพร้อมกับอพยพประชาชนออกจากพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิง2แห่งที่ศาลาวัดหนองขามและมีศูนย์อพยพเขาดินด้วยเบื้องต้นทางหมู่บ้านลาลินพรอพเพอร์ตี้อพยพประชาชนแล้ว68คนส่วนหมู่บ้านกลางนา13คนขณะที่ศูนย์พักพิงวัดหนองขามมีผู้ประสบภัยเข้าพักแล้ว45คนค่ะในจำนวนนี้เป็นเด็ก15คนผู้สูงอายุ12คนนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับสัตว์เลี้ยงมีการระดมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้มวลน้ำจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาสมทบค่ะเข้าท่วมถนนสุขุมวิทบริเวณ3แยกประแสตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงนะคะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าคุณผู้ชมน้ำไหลข้ามถนนเลยค่ะระดับสูงเกือบ1เมตรนะคะทำให้รถที่สัญจรระหว่างจังหวัดจันทบุรีระยองได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ตอนนี้ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องค่ะเพื่อเตรียมที่จะปิดการจราจรถนนสุขุมวิทเป็นการชั่วคราวและให้ประชาชนไปใช้เส้นทางเลียบชายทะเลแทนนะคะเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองระยองเบื้องต้นถ้าไม่มีมวลน้ำไหลมาสมทบเพิ่มก็คาดว่าน้ำจะลดลงภายใน 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะอุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์ต้องประกาศงดกิจกรรมลงเล่นน้ำตกทั้ง7ชั้นรวมถึงงดการพายเรือคายักและกางเต็นท์ด้วยหลังจากน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวค่ะเกิดน้ำป่าสีแดงขุ่นแล้วก็ไหลเชี่ยวจำเป็นต้องงดกิจกรรมนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสามารถเดินทางเข้าชมบริเวณน้ำตกเอราวัณทั้ง7ชั้นได้ตามปกติค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะฝนตกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ไปจนถึงเช้าอีกวันนึงค่ะพบว่ามีปริมาณฝนถึง200มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะแต่ว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างก็ประกาศปิดน้ำตกทานมยมน้ำตกคลองพลูเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ได้รับผลกระทบนั้นไปส่งผลกับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมค่ะ
3: และในเวลานี้นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กำลังแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆกันครับ
4: คำนวณนะไม่ใช่อย่างอื่นที่จะรับมือให้น้ำมันแห้งกริบเลย พราะว่ามันถูกจำกัดด้วยคอขวดก็คือตัวความจุคลองถูกไหมเพราะว่าหลักของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยว
1: ค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังแถลงข่าวน่าจะไขความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเตือนภัยมีการคาดการณ์สถานการณ์น้ำรวมถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าตกลงแล้วในสถานการณ์จะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังกันอีกครั้งนึงค่ะ
4: ขุดลอกเราก็พยายามขุดลอกท่อระบายน้ำขุดคลองต่างๆยกถนนสูงขึ้นแล้วก็ไหลไปลงที่คลองจากคลองก็ไหลไปที่ประตูระบายน้ำแล้วก็ดูดออกไปน้ำเจ้าพระยาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดดูคอขวดหลักแล้วก็ไม่ก็จะมีอุโมงค์ระบายน้ำตรงความจุของคลองให้รับได้เกินสักได้ถึง300มิลลิเมตรเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะซึ่งนี้ต้องเป็นแผนต่อไปหรือไม่ก็ต้องไปเสริมอุโมงค์ยกตัวอย่างเช่น
5: มีแต่ว่าต้องเสริมพวกนี้ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำได้ดีขึ้นมันถ้าเกิดว่าฝนตก300มิลเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยากที่ทำให้กรุงเทพแห้งสนิทอาจจะต้องมีท่วมบ้างเป็นบางเวลาบางพื้นที่นะ
6: ครับอาจารย์ครับมีเสียงวิจารณ์ว่าทำไมรอบนี้กทมเตือนภัยช้าจังอะไรเง
5: ี้
6: ย
5: คืออย่างนั้นอย่างที่เรียนว่าเราก็บอกทุกวันนะว่าทุกวันแล้วก็มีข่าวว่าน้ำไปถึงไหนเต็มแต่อย่างที่บอกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมันคาดการณ์ยากเช่นอย่างเมื่อวานที่ผมไปบอกน้ำเต็มหมดแล้วคลองถูกไหมแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้น้ำมันจะลงมาอีกกี่มิลไงมันบางอย่างเป็นสิ่งที่นอกเหนือความการที่เราจะคาดการได้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะลงปูพรมทั้งหมดมันได้เกิดการเตือนภัยเนี่ยมันก็คงต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่เราก็บอกว่าระวังตอนนี้น้ำเต็มคลองแล้วนั้นเราจะเป็นวอร์นิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นหมายว่าอนาคตเราคงต้องพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นนะเพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องการพยากรณ์ว่าฝนจะตกกี่มิลเราอาศัยข้อมูลจากคนอื่นมาประกอบอันนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ใช้เทคโนโลยีต่างในการพยากรณ์ให้มากให้งานให้แม่นยำขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก100มิลแล้วจะท่วมในเขตไหนอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็ต้องรับเป็นข้อที่ต้องไปปรับปรุงและพยายามใช้เทคโนโลยีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตกถึง300มิลจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้คาดการไว้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คงต้องไปแต่พอเกิดแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกก็สรุปว่าการพยากรณ์เรายังทำได้ไม่ดีนะแล้วเพราะฉะนั้นการเตือนภัยต่างๆมันคงต้องทำให้แม่นยำขึ้นในอนาคตครับผมว่าขึ้นกับฝนที่เติมเข้ามานะถ้าไม่มีฝนเติมขึ้นมาเลยผมว่าสัก3วันนะ3วันที่น้ำมันจะค่อยๆคือสูบตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ลงหรอกเพราะมันจะมีน้ำข้างๆเขาเรียกไซฟลอไหลเข้ามาเติมแต่พอเมื่อไซฟลอหมดปุ๊บน้ำในคลองหมดมันก็จะเห็นการลงอย่างรวดเร็วและบางจุดเองมันก็จะมีเช่นไอ้ตรงเอกมัยเนี่ยถ้าของแสนแสบลงปุ๊บเราสามารถเปิดเครื่องได้ที่มันจมน้ำอยู่เอกมัยก็จะลงได้เร็วขึ้นเมื่อเช้าก็มีการคุยกับตำรวจผมว่าปัญหาเรื่องนึงก็คือว่ามีรถมาตายบนถนนเยอะตอนนี้ก็ให้ตำรวจแล้วก็เจ้าที่เศรษฐกิจเนี่ยคอยออกไปบอกว่าจุดนี้ห้ามเข้าไว้เพราะบางทีช่วงที่มันน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าลึกแค่ไหนไงอันนี้ตอนนั้นมันกำลังแบบโอ้โหนัวเนียเลยมันพอคนไปปุ๊บไปตายก็เลยไปต่อไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจกับเศรษฐกิจร่วมกันอยู่ในจุดที่มีความเปราะบางและมีน้ำท่วมเพื่อให้ข้อมูลประชาชนให้ละเอียดมากขึ้นครับโอเคไม่มีอะไรไหมท่านรอง
7: ขยาย
5: อุโมงค์ไงอันนี้คือคลอง
7: ลาดพร้าวฮะเดี๋ยวว่าจุดนี้จุดท่วมที่ท่วมหลักๆไงในช่วงนี้เพราะว่าทุกอย่างตัวนี้ต้องอาศัยคลองแสนแสบในกระบาระบายน้ำออกมาแล้วเรามีอุโมงค์ตัวนี้ที่ดึงจากของลาดพร้าวสู่คลองแสนแสบไปออกสถานีสูบน้ำพัทธลุงแต่ว่าทำให้บล็อกตัวนี้เราจะมีการขยาย
5: อุโมงค์ไปรับ
7: มารับตัวที่คลองแม่คุณเจ้าคุณศรีตัวตรงคลองเปรมเองก็กำลังทำอยู่ระหว่างอุโมงค์ก่อสร้างไอคลองเปรมประชากร
5: ครับหรือไม่คลองข้างล่างขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยมีคลองที่มาลงเนี่ย
7: ก็จะรับที่ต่อเวทนะ
5: ครับมาลงบึงหนองบอนมันจุดที่มีปัญหาหลักเนี่ยมันอยู่ในแผนระยะยาวที่จะแก้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบึงหนองบอนเป็นคลองแสนแสบแล้วก็ทางคลองเปรมประชากรด้วยแต่ว่ามันเป็นโครงการอุโมงค์ซึ่งก็ใช้งบประมาณสูงแล้วก็กินเวลาระยะยาวก็ในระยะยาวผมเชื่อว่าความสามารถก็จะพัฒนาขึ้นโดยเอาบทเรียนจากที่เกิดขึ้นนี่แหละไปพัฒนาเป็นโครงการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ดีขึ้นปัจจุบันเองผมเชื่อว่าก็มีหลายส่วนที่ทำมาแล้วดีขึ้นนะอย่างเช่นคลองอุโมงค์บึงหนองบอนเนี่ยก็ช่วยลดน้ำได้อย่างเยอะเลยถึงแม้ว่าน้ำมันลงมาเยอะแต่ว่าอุโมงค์ก็ช่วยตัดน้ำไปได้มากพอสมควรก็เป็นโครงการที่เพิ่งเราเปิดใช้ปีนี้เป็นหลักครับโอเคไหม โอเคนะขอบคุณนะครับ
3: ครับเป็นการแถลงนะครับสดจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับหลักใจความเนี่ยผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.บอกว่าก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะครับไม่คาดคิดว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาในปริมาณที่มากขนาดนี้หลังจากนี้ยอมรับว่ามันมีปัญหาเรื่องของการพยากรณ์ด้วยในส่วนกทม.นะครับหลังจากนี้เนี่ยต้องปรับปรุงให้มันแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกว่าใช้ข้อมูลจากกลุ่มจากหน่วยงานอื่นๆหลังจากนี้ก็จะต้องมีการประสานงานนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของกรุงเทพมหานครเองด้วยนะครับส่วนคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ตอนนี้เนี่ยน้ำที่มันเอ่ออยู่ในเวลานี้เนี่ยจะลดระดับลงเมื่อไหร่ผู้ว่าบอกว่าใช้เวลาอีกสักราวๆ3วันในการระบายจนแห้งนะฮะแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมด้วยนะ
2: ค่ะแต่ผู้ว่าก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำในคลองเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมอีกประมาณ3วันระดับน้ำในคลองเนี่ยก็จะลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการบริหารจัดการการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนใครที่รถเสียตามจุดตามทางตกไปในคลองต่างๆผู้ว่าพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะปัญหารถเสียและรถติดจากน้ำท่วมบนถนนหลายจุดตอนนี้มีการประสานให้ตำรวจเมื่อสักครู่ได้ยินละแล้วก็ทางเทศกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แล้วเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรถตายอยู่กลางทางคือขยับไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่เพราะว่าเชื่อว่าทั้งรถยกรถลากตอนนี้งานแน่นไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียได้เพียงพออย่างแน่นอน
3: ครับจากกรุงเทพมหานครนะครับไปตรวจสอบสถานการณ์ที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับตอนนี้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเหลืออีกแค่ประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่มีการติดตั้งบังเกอร์เอาไว้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประเมินว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณบัญชาเอี่ยมมีชัยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปติดตามพร้อมกันครับ
8: คุณผู้ชมครับตรงนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะและระดับน้ำตรงนี้ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นฮะระดับน้ำตรงนี้อยู่ที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็วัดชัยวัฒนารามเขาก็มีการป้องกันนะฮะเดี๋ยวเราไปถามท่านอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้ว่ามีการป้องกันอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับ
9: ครับผมครับในวันนี้นะครับก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็มีการปล่อยมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ในระดับ 1,850 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 1,950 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งระดับน้ำตอนนี้นะครับก็มีความสูงนะครับประมาณ4เมตรนะครับซึ่งถ้าว่าไปแล้วก็จะเป็นระดับที่ถ้าไม่มีการตั้งแผงกั้นน้ำนะครับน้ำก็จะท่วมเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับครับอย่างไรก็ดีนะครับเราได้ตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมนี้นะครับแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แผงตัวกันน้ำท่วมนี้นะครับก็จะสามารถกันน้ำได้นะครับจากระดับตลิ่งเดิมก็คือสูงขึ้นมาอีก1เมตร80เซนติเมตรนะครับตอนนี้ในการเตรียมการนะครับในการเฝ้าระวังในการป้องกันต่างๆก็มีการดำเนินการนะครับอย่างครบถ้วนตามกระบวนการนะครับผม
8: ตอนนี้ผนังกั้นน้ำเนี่ยสูงอยู่ประมาณกี่เมตรนะครับพี
9: ่ครับผมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็สูง1เมตร80เซนติเมตรครับผมครับ
8: และสามารถป้องกันได้ป้องกันได้ไหมฮะตรงนี้นะ
9: ใช่ครับสามารถป้องกันได้ครับเพราะว่าตรงนี้เราจะมีมาตรวัดระดับน้ำนะครับที่แสดงให้เห็นถึงว่าระดับน้ำที่ปล่อยมานะครับแต่ละระดับนะครับรวมถึงระดับที่เคยมีน้ำท่วมในแต่ละปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ำก็ยังอยู่ในระดับที่ถ้าว่าไปแล้วก็ต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับครับผม
8: แปลว่ายังป้องกันได
9: ้ครับผมยังป้องกันได้นะครับเช็คเช่นกับทุกๆปีครับผม
8: แล้ววัดหรือโบราณสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงนี้เราเหมือนกันทำ
9: ใช่ครับก็ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังไปทุกจุดทุกแห่งนะครับก็อย่างวัดชัยวัฒนารามก็จะเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้มีการป้องกันไว้ด้วยแล้วนะครับทั้งวัดกษัตรานะครับ ับวัดธรรมารามนะครับวัดเชิงท่าป้อมเพชรนะครับแล้วก็หมู่บ้านโปรตุเกสนะครับตอนนี้ทุกแห่งก็ได้ดำเนินการป้องกันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
8: คุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะในบริเวณหน้าวัดชัยวัฒนารามนะได้มีการสัมภาษณ์ทั้งท่านผอ.อุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามนะน้ำตรงนี้ก็ยังถือว่าขึ้นอยู่แต่ก็ยังไม่วิกฤตนะฮะแต่อย่างไรก็ตามน้ำที่มีระดับตรงนี้นะฮะดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นระดับน้ำที่ยังไม่สูงมากนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะแล้วก็น้ำก็ยังคงไหลอยู่แต่อย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวนี้มีทางหน่วยงานเนี่ยเฝ้าดูตามริมแม่น้ำนะฮะในวัดโบราณสถานต่างๆนะฮะตรงนี้ไม่ให้เกิดผลกระทบครับคุณผู้ชมครับ
1: ขอบคุณคุณบัญชานะคะจะเห็นได้ว่าทางโบราณสถานรอบเกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีความพยายามป้องกันโบราณสถานอย่างเต็มที่จุดนั้นเนี่ยเป็นแหล่งมรดกโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าไล่เรียงไปเนี่ยการระบายน้ำจากตอนเหนือจะไหลผ่านจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังจากนั้นก็จะไล่มาเรื่อยๆแน่นอนนะคะว่านอกจากพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไล่มามีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยเป็นประจำเลยค่ะที่พื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำมักจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อท่วมสูงขึ้นและโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็มักจะได้รับผลกระทบด้วยณเวลานี้หลายๆจุดหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะกรมศิลปากรพยายามป้องกันอย่างเต็มที่นะคะ
0: ถ้าเราไปดูบรรยากาศล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าวัดต่างๆจริงๆก็ตรีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนหน้านี้มีการตั้งบังเกอร์มีการวางกระสอบทรายแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทานทนกับแรงน้ำได้ไหวก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบนะคะก็ต้องรอดูว่าระดับน้ำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้เนี่ยจะมีการปรับทิศทางอย่างไรบ้างแต่นอกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาคุณผู้ชมขยับมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าที่คลองท่าลาดอำเภอราชสารเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันและที่สำคัญมีรายงานนะคะว่ามีเรื่องของกำแพงกั้นน้ำบางจุดที่พังลงมาเป็นผนังกั้นน้ำในอำเภอท่าตะเกียบจะทำให้มวลน้ำอีกหนึ่งก้อนเนี่ยค่ะไหลลงมาสำทับที่คลองท่าลาดอีกเกษตรกรบอกหลายคนยอมแพ้แล้วก็ยอมยกธงขาวให้กับน้ำรอบนี้จริงๆติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับคุณแป้งธิดารัตน์ค่ะ
10: หนักกว่าที่คิดจริงๆค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะคือริมคลองท่าลาดอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนแรกมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะว่าน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงปริมาณฝนจะตกมาเยอะแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะตกมาเยอะจนกระทั่งคลองมันเชื่อมโยงกับบ่อกุ้งได้ขนาดนี้ตอนที่สถานการณ์เข้าสู่ปกติค่ะบ่อกุ้งกับน้ำในคลองห่างกันมากกว่า3เมตรนะคะเวลานี้ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันกุ้งของเกษตรกรที่เพิ่งปล่อยไปได้ไม่นานนี้มูลค่าหลายแสนบาทได้เชื่อมโยงลงคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันไม่มีใครสามารถเตรียมตัวได้ทันนะพื้นที่ตรงนี้ในเวลานี้เลยค่ะเนื่องจากว่าไม่คาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถึงแม้จะมีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งตรงถึงชาวบ้านก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำจะขึ้นสูงกี่เมตรและต้องป้องคันดินขนาดไหนค่ะที่อำเภอราชสารนี้เป็นจุดเชื่อมโยงของคลองท่าลาดต้นตอมาจากอำเภอท่าตะเกียบมีข่าวแว่วๆมาแล้วนะคะว่าที่อำเภอท่าตะเกียบตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่กำลังไหลบ่ามาที่นี่เพราะว่าเขื่อนกันดินค่ะมันเป็นพนังกันดินชั่วคราวที่เขามีการทำนบกันน้ำเอาไว้ได้แตกลงมาในช่วงเช้าคาดการณ์ว่าไม่อีกกี่ชั่วโมงนี้ค่ะอำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารและอำเภอบางค้าปลายทางไปถึงบางปะกงมวลน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่านี้มากแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพิ่มสูงมากขนาดไหนดิฉันอยู่ที่อำเภอราชสารฝนตกลงมา2วันต่อเนื่องแล้วสังเกตท้องฟ้าไม่มีวี่แววว่าจะมีแดดออกเลยนะคะฝนตกลงมาไม่มีหยุดค่ะแต่เพียงแค่ตกหนักสลับเบาถึงแม้ว่าเมื่อวานนะคะแม่งจะมีการพูดคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกที่ฉะเชิงเทรามากขนาดไหนท่านบอกว่าจะตกลงมาเป็นหย่อมๆแล้วมันจะคลี่คลายไปในช่วงเที่ยงของวันนี้แต่ถ้าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้คงไม่ใช่เช่นนั้นแล้วล่ะค่ะดูเหมือนว่าฝนจะตกลงมาและน้ำจะเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆบ้านของดิฉันถมดินขึ้นมาสูงมากๆนะคะแต่ไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมได้ขนาดนี้ถามชาวบ้านหลายคนเหมือนกันค่ะว่าน้ำปีนี้กับปี54อันไหนดูรุนแรงมากกว่ากันเขาบอกว่าปีนี้ดูรุนแรงมากกว่าแต่มวลน้ำปี54นั้นดูเหมือนจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงความสูงกับความรุนแรงต่างกันค่ะปีนี้น้ำมาไวแบบไวมากๆนะคะขึ้นสูงแบบต่อเนื่องเลยค่ะรวมถึงปี54ยาวมาถึงปี69 คลองมันตื้นเขินมากขึ้นมันมีโครงการต่างๆที่ทำเขื่อนในคลองท่าลาดเอาดินมาถมหลายพันคันรถนะคะจนคลองเนี่ยมันตื้นเขินขนาดนี้รองรับน้ำได้ไม่ดีเหมือนในอดีตค่ะน้ำมานิดเดียวมันก็ขึ้นท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและผ่านพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายทั้งสิ้นส่วนปี54ค่ะน้ำมาเร็วก็จริงมาสูงก็จริงแต่มันไปไวและคลองมีประสิทธิภาพรับน้ำมากกว่านี้ยังไม่มีถนนหรือว่าบ้านเรือนกั้นขวางมากเท่ากับปี69

นี่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงค่ะแจ้งเตือนจริงนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องรับมือหนักขนาดไหนได้ยินเสียงหึ่งหึ่งไกลๆไหมคะเกษตรกรแต่ละคนตอนนี้ระดมรถแมคโครระดมอะไรก็ได้เครื่องจักรที่เข้ามาทำคันดินนะ

0: เกิดโคลนเกิดน้ำป่าไหลหลากแต่เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้ข้อมูลประกาศกับประชาชนนะคะบอกว่าสถานการณ์ไม่น่าจะหนักแล้วแหละบางคนบอกว่าวางใจและกรมอุตุฟังหน่วยงานราชการแจ้งเตือนมาไม่ได้เตรียมของไม่ได้เตรียมที่จะขนย้ายข้าวของแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วค่ะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วซะด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะกว่าเกษตรกรจะตั้งตัวใหม่เนี่ยมันยากจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะจากพื้นที่ภาคตะวันออกไปดูอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่พรมแดนด้านจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นชุมชนริมคลองพรหมโหดในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศค่ะตอนนี้ระดับน้ำเข้าท่วมชุมชนแล้วบางจุดมีการไปสำรวจนะคะพบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ2เมตรค่ะทำให้ตอนนี้ทุกภาคส่วนเลยต้องระดมกำลังเข้าไปในพื้นที่อย่างเต็มที่ในการให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ค้าด้วยผู้สื่อข่าวของเราคุณสมสันเอี่ยมศิลป์รายงานเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดสระแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมสัน
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: คุณสมสันคะสถานการณ์ณเวลานี้พอจะมีจุดไหนเบาใจหรือว่ามันจะยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนไปมากกว่านี้อีกไหมคะ
2: ตอนนี้ในพื้นที่เทศบาลแม่กลันไม่สามารถพูดว่าเบาใจได้ครับ
0: ค่ะ
2: ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้กำลังกลหนในการเคลื่อนย้ายตัวเองหรือทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพราะว่าเช้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทั้งเมืองอรัญซ้ำรอยกับเมื่อปี63ที่แล้วแล้วก็ปี54ที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ท่วมทั้งเมืองแต่ทางผู้นำทางเทศบาลเมืองเมื่อเช้าผมได้คุยกับนายกเทศบาลเมืองครับแกก็บอกว่าน้ำวันนี้เนี่ยมากกว่า2ครั้งที่แล้วณตอนนี้นะครับปริมาณน้ำจะเยอะกว่าประกอบกับว่าเราก็เห็นข่าวจากทางอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงที่อยู่ร้อยต่อสระแก้วจันทน์เนี่ยที่รับน้ำมาแล้วที่มันทำให้ท่วมสระแก้วอยู่ทุกวันนี้หนักๆเนี่ยล
1: ่
2: าสุดนี้เราทราบมาแล้วครับว่าตอนนี้ปริมาณการปล่อยน้ำอยู่ที่18ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วครับ
1: ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทรงตัวหรือว่าลดลงยังไงครับคุณสมสารครับ
2: ยังเพิ่มสูงขึ้นครับคุณอนุชาโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญนะฮะน้ำเนี่ยยังขึ้นอยู่เรื่อยๆยังขึ้นอยู่เรื่อยๆย
1: ัง
2: ขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งวันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าทางเทศทางคณะผู้บริหารทางเทศบาลเมืองอรัญเนี่ยก็มาตั้งวอลลุ่มกันริมถนนอย
0: ู่
2: ในเต็นท์แล้วก็เริ่มระดมสรรพกำลังหารายละเอียดนู่นนี่นั่นว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านตรงไหนอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ประชากรผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองอรัญเนี่ยมีประมาณแล้วประมาณสัก 8,000 คนได้ครับอย่างน้อยครับ
3: คุณสมสันครับ 8,000 คนที่คุณสมสันบอกว่าได้รับผลกระทบอะค่ะตอนนี้คือ 8,000 คนที่ติดอยู่ภายในบ้านและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นที่จะต้องอพยพออกมาค่ะ
2: ยังไม่ทั้งหมดครับเนื่องจากว่าพื้นที่อรัญเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับด้วยความที่คลองพรมโหดผ่านหลังเมืองฉะนั้นณวันนี้เนี่ยชุมชนเฉพาะใกล้ๆกับน้ำเนี่ยจะน้ำร่วมๆเกือบ2เมตรแล้วพอขยับออกมาตรงกลางเมืองตามตะลงตลาดหรือแม่ตรงบริเวณหน้าสำนักงานของเทศบาลนรันเองหรือหน้าบริเวณพระสยามเทวาธิราชเนี่ยน้ำก็อยู่ประมาณ60เซนซึ่งตอนนี้หน่วยงานหลักๆนะฮะช่วยเหลือได้เนี่ยเป็นเรื่องของประสานเอารถของปภ.หรือทหารนะครับที่เป็นรถยกสูงคอยทยอยพาประชาชนชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านข้างในเพราะว่าน้ำเขาก็มาเร็วฮะแต่ชาวบ้านเขาป้องกันตัวไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการประกอบทรายกันหรือป้องกันตัวเองเซฟเรียกออกมาข้างนอกหรือบางคนด้วยความที่เมืองอะไรเป็นเมืองเศรษฐกิจเขาก็จะมีบ้านตึกนะฮะเขาจะเป็นบ้านแบบหลังชั้นสองชั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะอยู่ข้างบนได้แต่สิ่งที่ลำบากคือในการที่เขาร้องขอคือการที่เรื่องน้ำเรื่องอาหารซึ่งหน่วยงานที่อยู่ด้านนอกเนี่ยกำลังพยายามระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือตรงส่วนนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมีการร้องขอไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายป่วยออกมาหรือขาดแคลนข้าวหรือน้ำซึ่งตอนนี้ที่ผมเห็นด้วยสายตาเนี่ยเรื่องโรงครัวหรือเรื่องอะไรเนี่ยเขาทางเจ้าที่ของเราเองเนี่ยกำลังจะเริ่มตั้งขึ้นมาให้เป็นเรื่องเวลาแล้วครับเพราะว่ามันเพิ่งวันแรกครับประมาณอย่างเงี้ยครับ
3: ค่ะคุณสมสันค่ะนอกจากอรัญญประเทศสระแก้วเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลอำเภอเมืองสระแก้วตอนนี้ก็มีการอพยพประชาชนเหมือนกันถ้าดูภาพรวมในจังหวัดสระแก้วอะค่ะมีการพูดคุยไหมคะว่าตอนนี้จุดที่น่าเป็นห่วงมีอำเภอไหนบ้างหรือว่าทั้งจังหวัดตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบทั้งหมดอะคะ
2: จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดผมว่าเป็นเมืองอลันนะฮะเนื่องจากเมืองอลันเนี่ยน้ำเขาผ่านเมืองคล้ายๆอย่างอำเภอกบินบุรีที่น้ำผ่านเมืองถึง

0: ยังไงก็ต้องท่วมชุมชนร้อยปีทุกครั้งส่วนภาพรวมด้วยความที่ทุกอำเภอครับตอนนี้เห็นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นวังสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: ราชการอำเภอเมืองสระแก้ววัฒนานครหรืออรัญญประเทศเองหรือแม้แต่โคกสูงเองที่เป็นพื้นที่ชายแดนก็น้ำท่วมถึงอาจจะไม่สูงเหมือนทางฝั่งอรัญหรือทางเขาจะกันในพื้นที่โซนด้านในก็จริงแต่ชาวบ้านเขาก็พยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสภาพฟ้าฝนตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ผมว่าก็น่าจะเหมือนกรุงเทพคือเราจะไม่เห็นฟ้าเลยเราจะเห็นแต่เมฆฝนตกสลับหยุดเบาแรงไปมาตลอดทั้งวันครับ
1: ในพื้นที่เองพอชาวบ้านได้รับข้อมูลจากหลายๆแหล่งมอนิเตอร์เองสังเกตการเองรวมถึงฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาเกิดความสับสนไม่เชื่อมั่นในข้อมูลบ้างไหมคะ
0: ถ้าให้ผมมองในเรื่องของเขตเทศบาลเมืองอรัญนะครับตอนนี้อรัญน่ะเขาพอเขาตั้งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศเสียงตามสายอยู่ตลอดบอกว่าใครจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วจะมีจุดรถบริการวิ่งเป็นรอบผ
2: ่
0: านบ้านนั้นชุมชนนี้อะไรอย่างเงี้ยรอบนึงก็ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงชาวบ้านเขาก็จะฟังข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่ที่ประกาศทางหอกระจายข่าวเป็นหลักกับมอนิเตอร์สื่อหรือโซเชียลที่เชื่อถือได้แล้วก็ด้วยความที่ตอนที่เวลาเขาประกาศบนหอกระจายข่าวนะทางเทศบาลอะไรเขาก็บอกว่ามีเบอร์ให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ครับ
0: ซึ่งชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะผมว่าไม่น่าจะสับสนสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ในส่วนของเขตอำเภอเมืองเนี่ยหรือทางเขาชะกันที่น้ำท่วมสูงๆเนี่ยก็ยังมีความสับสนนะครับประชาชนก็ยังมีความสับสนแต่ถึงยังไงเขาก็ยังติดตามจากเพจหลักๆของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือบรรเทาสาภัยจังหวัดประมาณอย่างนี้ครับเขาจะดูอยู่เรื่อยๆจะมีการรับอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับ
2: คุณสมสันน้ำท่วมที่อรัญญประเทศเนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนๆหรือว่าครั้งก่อนๆเนี่ยน้ำมันมาเร็วไปเร็วหรือว่าน้ำมันท่วมขังนานยังไงครับ
0: ผมคุยกับชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง
2: ครับ
0: เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งแต่มันค่อยๆเอ่อขึ้น
2: ครับ
0: ถึงแม้กระแสจะไหลแรงครับแต่มันก็ไม่แรงเหมือนครั้งที่มันผ่านมาเพราะว่าพูดกันง่ายๆพื้นที่ภูมิศาสตร์ของอรัญเราเนี่ยโดยเฉพาะโซนลงเจือน้ำมันจะต้องลงไปทางตลาดลงเจือซึ่งเป็นคลองคมโหดกับคลองลึกที่จะต่อไปปอยเป็ดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พูดกันง่ายๆว่าปอยเป็ดก็น้ำท่วมเหมือนบ้านเราแล้วกันน้ำไม่มีทางไปฮะยังก็มีแต่เอ่อขึ้นอย่างเดียวเอ่อขึ้นอย่างเดียวถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ
2: ครับ
0: ซึ่งทางนายกเนี่ยเทศบาลอรัญเขาก็ยืนยันแล้วว่าจากการประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยคาดว่าสถานการณ์น่าจะเป็นแบบนี้อีกไม่ต่ำกว่า 4-5 วัน
2: ล่ะครับช่วงนี้ตรวจสอบคุณสมสันเท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสมสันเอี่ยมศิลป์นะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันที่อรัญญประเทศเพราะว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ฝนนี่ยังไม่หยุดนะยังตกอยู่แล้วก็สลับกับหยุดนะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะ 4-5 วันสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนะครับจากที่อรัญญประเทศสระแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ประจินบุรีกันบ้างนะครับที่ตำบลโพงามและตำบลบุกฝ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดประจินบุรีนะครับตอนนี้น้ำท่วมสูงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณวัชรพงษ์สุพรภัยจิตนะครับนักข่าวของเราประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณวัชรพงษ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือว่าความเดือดร้อนของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ขณะนี้ทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับของมูลที่ร่วมประจันอยู่กับมูลที่สว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีนะครับรวมทั้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้ระดมรถยกสูงไปรถออฟโรดพร้อมเรือท้องแบนนะครับเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากขณะนี้มีปริมาณน้ำฝนที่ตกจากเขาใหญ่เนี่ยเกินกว่า100 มิลในหลายจุดแล้วก็น้ำมวลดังกล่าวเนี่ยได้ไหลลงในพื้นที่สามตำบลได้แก่ตำบลบุกฝ้ายตำบลโพงามตำบลหนองแก้วนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยภาพรวมถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะครับถนนบางสายรถเล็กไม่สามารถเข้าออกได้นะครับทางชาวบ้านก็จะใช้รถไถนะครับทำพ่วงเพื่อไปรับส่งคนออกจากบ้านนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องทางกู้ภัย พยายามกระจายกำลังนะครับเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากว่าที่หลายหมู่บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถออกมาได้ขณะนี้ต้องเริ่มกำลังกับเจ้าที่ใกล้เคียงมาช่วยเหลือความหนุนในการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ
4: ค่ะแน่นอนถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยประชาชนเรียกว่าถ้าจะออกมาจากบ้านเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าถนนก็ถูกตัดขาดบ้านเองก็ถูกน้ำท่วมการเข้าไปส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของใช้จำเป็นตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์ในพื้นที่เพื่อส่งการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วหรือยังคะ
3: ตอนนี้ทำมีแต่ที่สนับสนุนได้คือทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำน้ำดื่มแล้วก็ข้าวกล่องไปช่วยเหลือบางจุดละประมาณ302บ้าง202บ้างครับ
4: แล้วความต้องการความช่วยเหลือมีการสะท้อนไหมคะอย่างเช่นกลุ่มของคนเปราะบางติดเตียงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่จำเป็นที่จะต้องให้ขนย้ายออกมาหรือว่าพามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมีการแจ้งเข้ามามากน้อยขนาดไหนอะคะคุณวัชรพงษ์คะ
3: ตอนนี้ทางเจ้าที่กู้ภัยนะฮะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเนี่ยหลายจุดมากนะครับต้องประจักษ์กำลังกันออกแต่ตอนนี้ปัญหาที่ประสบอยู่คือขาดเรือท้องแบนนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะกระแสน้ำค่อนข้างจะแรง
2: แสดงว่ามีประชาชนเนี่ยหลายๆคนต้องการจะออกจากพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ยังขาดเรือท้องแบนที่จะนำประชาชนออกมาถูกต้องไหมฮะ
3: ครับถูกต้องครับ
2: อ๋อมีจำนวนเยอะไหมครับสำหรับคนที่เขาติดอยู่ในบ้านแล้วก็อยากที่จะออกมาข้างนอก
3: ก็หลายสิบคนเรือนครับตอนนี้กำลังประสานแล้วก็กู้ภัยกำลังกระจายกำลังลงไปช่วยนะครับแต่ก็จะคือหมู่บ้านแถวนี้จะอยู่กันห่างไปจุดๆนะครับก็จะสามารถเข้าไปช่วยได้แค่ทีละหลังเท่านั้นครับ
2: ครับ
4: ค่ะอย่างถ้าหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะจำเป็นที่จะต้องประสานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกว่าหรือว่าจะประสานผ่านทางกู้ภัยเพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าถ้าในมุมมองของคนที่เข้าไปในพื้นที่ตอนนี้ตัวคุณวัชรพลมองว่าถ้ามีคนที่กำลังจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประสานผ่านใครคะถึงสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะคะ
3: คือความช่วยเหลือของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยึดติดกับทางหน่วยกู้ภัยเพราะว่าภาครัฐโดยเฉพาะถ้าวันหยุดเนี่ยค่อนข้างจะประสานและขอความช่วยเหลือยากแล้วก็ทางการยังไม่มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือไปอย่างใดเลยในพื้นที่ครับ
4: ค่ะ
2: ค่ะแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณวัชรพงษ์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
1: ดูเหมือนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเรือท้องแบนแต่ว่ายังไม่มีการตั้งจุดประสานหรือว่ารอวอร์รูมที่ชัดเจน
2: ตอนนี้นะครับที่ช่วยเหลือได้แล้วก็ทำได้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำอาหารนะครับน้ำดื่มเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการอย่างที่บอกไปก็คือเรือท้องแบนนะครับเพราะว่ามีประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนเนี่ยน้ำมันเพิ่มระดับสูงขึ้นเขาก็อยากออกมาในพื้นที่ปลอดภัย10กว่าครัวเรือนได้ในเบื้องต้นนะฮะที่คุณวัชรพงษ์บอกแต่ว่ายังขาดเรือท้องแบนอยู่นะครับหน่วยงานไหนที่สะดวกที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็เข้าไปในพื้นที่ได้นะ
4: ค่ะเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่แจ้งเข้ามาแล้วขอรับความช่วยเหลือในช่วงระหว่างนี้อีกหลายจุดนะคะถ้าสามารถประสานความช่วยเหลือไปได้ก็สามารถแจ้งผ่านกู้ภัยที่ลงไปในพื้นที่ในขณะนี้และจากที่ปราจีนบุรีเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่มาจากเขาใหญ่เป็นน้ำป่าที่หลากลงมาและเข้าท่วมพื้นที่แต่อีกส่วนหนึ่งของเขาใหญ่น้ำที่หลากลงไปก็คือลงไปที่บริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำจุดนั้นที่หลากลงไปปรากฏว่าไปสมทบกับน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องปรากฏว่าตอนนี้น้ำท่วมขยายวงกว้างทีเดียวค่ะอย่างที่ตำบลหมูสีและที่ขนงพระนะคะกู้ภัยต้องนำเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ตามบ้านค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมชุมชนตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวิชาปากช่องพร้อมเครือข่ายกู้ภัยระดมกำลังเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์นะคะไปตรวจสอบตามชุมชนและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ลำน้ำค่ะปรากฏว่าเฉพาะเมื่อคืนนี้จำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนำคนออกมาได้14คนซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจากนั้นนำไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
2: ส่วนในช่วงเช้านะครับกู้ภัยไปพบกับตายายที่บ้านโป่งประทุนหมู่ที่3ตำบลปากช่อง อำเภอปักช่องนะครับแต่ว่าแกยืนยันว่าไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่ก็เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านแล้วก็ทรัพย์สินครับรวมไปถึงสุนัขที่เลี้ยงไว้ด้วยต้องการจะอยู่เฝ้าบ้านแล้วก็ดูแลทรัพย์สินด้วยตัวเองนะครับเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รีบอพยพเนี่ยการช่วยเหลือหรือว่าการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่มันอาจจะทำได้ยากมากขึ้นนะครับขณะที่บ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็ทยอยอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเหลือเพียงแค่บางจุดที่ยังมีประชาชนตกค้างที่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเช่นเดียวกันนะครับโดยมวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินสำคัญขึ้นไว้บนที่สูงครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ
4: ส่วนบริเวณใต้สะพานกลับรถคลองน้ำขาวถนนมิตรภาพตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วก็พบว่ามีน้ำเอ่อเข้าท่วมบริเวณใต้สะพานค่ะทำให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยค่ะท่วมสูงทีเดียวกระแสน้ำก็ไหลผ่านตลอดเวลาเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักล้มหรืออาจจะทำให้ถูกพัดไปกับน้ำก็ได้ค่ะ
1: ก็เตือนภัยให้ต้องระมัดระวังนะคะทั้งการเดินทางเองเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นด้วยค่ะยังเหตุการณ์ล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะว่าเกิดเสาไฟฟ้ากว่า10ต้นล้มระเนระนาดที่บริเวณแยกวัดเสมียนนารีเลียบถนนโลคอลโรดริมถนนวิภาวดีรังสิตค่ะหลังจากที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นแล้วก็ล้มใส่กำแพงหมู่บ้านจากนั้นค่ะไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าแล้วก็เกี่ยวสายไฟต่อกันไปเป็นทอดๆนะคะส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัดเป็นอย่างมากค่ะเสาไฟฟ้ากว่า10ต้นล้มระเนระนาดขวางถนนที่บริเวณแยกวัดเสมียนนารีเลียบถนนโลคอลโรดเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรค่ะหลังจากต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มใส่กำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก่อนที่จะไปทับสายไฟฟ้าแล้วก็ดึงรั้งให้เสาไฟฟ้าล้มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนไม่สามารถเคลื่อนผ่านพื้นที่ได้ประกอบกับระดับน้ำท่วมขังที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงบ่ายขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านพื้นที่ค่ะพบต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มก่อนจะสังเกตเห็นเสาไฟฟ้าแต่ละต้นเริ่มโน้มเอียงแล้วก็ล้มพาดขวางถนน
5: ผมเดินไปแล้วก็หลานผมไปเหยียบกระเบื้องทะลุขาไปส่งโรงพยาบาลกลับมาส่งน้องอีกเสาไฟล้มพอดี
6: มันล้มจากอะไรพี่
5: ล้มจากต้นกำปูต้นนึงครับต้องเดินไปดู
7: ต้นใหญ่เม
6: ื่อกี้ต้นกำปูยักษ์ก็ดึงกันไปเลยเหรอ
5: แล้วก็มันพอต้นกำปูล้มปุ๊บมันดึงเลยดึงแล้วไฟระเบิดปุ๊บมาถึงพอดีเลย
6: เหรอ
5: ถึงใช่แต่รถคันนี้เขาลุยน้ำมาทั้งสายเลยอ่ะตอนมาปุ๊บเห็นเขากำลังขนของกองแต่ยังช่วยไม่ได้อ่ะ
6: เหตุการณ์มากี่โมงได้พี
5: ่อันนี้ผมมาตอนประมาณ10 โมงแล้วมันก็ค่อยๆทั่วมาแต่อันนี้ล้มประมาณตอนเที่ยง
6: ไม่นานนี่เอง
5: ใช่ตอนเที่ยง
6: ล้มเองเหรอหรือว่า
5: ไม่อ่ะเกิดจากต้นกระปูยักษ์ต้นนู้นเลยเดินไปเลยเดินไปถึง
6: เพราะประมาณล้มก่อนเนาะ
5: ต้นกระปูล้มเพราะว่ารากมันถอนแล้วไปฟาดแล้วก็ล้มมา10 กว่าต้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดกันให้ดูอยากไม่อยากให้ใครมาตอนนี้เส้นน
6: ี้
5: นะคร
6: ับ
5: น้ำแค่นี้เพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปช่วยน้องสาว
1: ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วค่ะเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากพื้นที่โดยรอบยังคงมีประชาชนพักอาศัยและอยู่ใกล้กับหมู่บ้านกลางเมืองท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังที่อยู่ระหว่างรอการระบายส่วนที่บริเวณหน้าวัดเสมียนนารีรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้บางจุดนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ระดับน้ำท่วมสูงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้ารถบางคันไม่สามารถผ่านได้บางคันเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องต้องจอดอยู่กลางถนน
2: หนึ่งจุดที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็คือน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบแล้วก็อัปเดตกับคุณจิราพรคำภาพันธ์สดมาจากด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับคุณจิราพรครับ
8: ทั้ง3ท่านคะกลับมาอยู่ที่จุดบริเวณด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงเวลาบ่าย2โมงซึ่งตอนนี้สถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตน้ำทรงตัวนะคะไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะไปดูสภาพบรรยากาศการจราจรสดๆณเวลานี้ก็ยังคงมีรถที่จมน้ำเสียหายที่จอดค้างอยู่ตรงกลางถนนอยู่เลยค่ะนี่เป็นถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้า ไทย PBS นะคะช่วงถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ซอย64จนถึงช่วงของซอย58ค่ะ

0: ตอนนี้รถตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาที่เขาไปไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็คือยังจอดกลางถนนไว้แบบนี้เลยยังไม่มีใครที่สามารถมายกมาย้ายได้นะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่น้ำจากคลองวิภาวดีรังสิตก็ยังเสมอกับถนนวิภาวดีอยู่นะคะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะขณะเดียวกันสำหรับจุดที่เคยน้ำท่วมอยู่แล้วถ้าเป็นวิภาวดีนะคะนักวิชาการบอกนะคะว่าถ้าเคยท่วมอยู่แล้วให้ยกของขึ้นผู่สู่ที่สูงเพราะว่าแม้ว่าฝนจะเบาบางลงตอนนี้ไม่มีเมฆฝนปกคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่คาดการณ์ว่าฝนที่จะตกลงมาเติมในช่วงเย็นวันนี้อาจจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีค่ะการเคลื่อนตัวตอนนี้หากสังเกตด้วยสายตาถ้าใครจะมาเส้นตีถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะประจำทางขาดช่วงนะคะคุณผู้ชมมาได้ถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวค่ะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าอาจจะสะดวกมากที่สุดถ้าเป็น BTS นะคะถ้าเป็นรถโดยสารเนี่ยคือไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นสภาพปัญหาจราจรช่วงที่เราอยากจะปิดท้ายคุณผู้ชมได้เห็นว่าในกรุงเทพมหานครนะคะจุดนี้เป็นอีกจุดนึงที่วิกฤตแล้วก็ต้องเร่งการระบายน้ำคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนค่ะเพราะไม่เช่นนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่มุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองถ้ากระทบขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นจำนวนมากกับการเดินทางของประชาชนค่ะทีมข่าวไทย PBS นะคะวันนี้ให้กำลังใจกับคนกรุงที่ต้องเจอฝนถล่มหนักอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงทุกพื้นที่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกด้วยนะคะที่ฝนหนักไม่แพ้กรุงเทพมหานครเลยค่ะทั้ง3ท่านค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทย PBS เราคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงถนนสายต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกอีกด้วยนะคะที่มีแนวโน้มวันนี้จะปรับเพิ่มสูงขึ้นติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ส่วนช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครับ

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทราบสุดยอดน้ำพริกประจำยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2หรือปีที่2ไปแล้วนะฮะก็คือน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างจากจังหวัดสงขลา

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการแข่งขันแล้วก็ทราบผลกันไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะถือว่าเป็นการ เก็บตกนะฮะสำหรับบรรยากาศการแข่งขันและรวมไปถึงเก็บตกเรื่องของยกพลคนน้ำพริกกันด้วยนะฮะก่อนอื่นไปพบกับคอมเมนเตอร์ของเราก่อนนะฮะวันนี้นะครับท่านแรกครับดร.ประทีปปัญญาดีครับนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านองค์การพฤกษสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่นะฮะท่านที่สองคุณพิเชษฐ์เอี่ยมชานาหรือว่านายงเชิญยิ้มครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงท่านที่สามคุณหมีจิระณรงค์วงสุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารแล้วก็ท่านที่สี่อาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์นะครับสวัสดีครับทั้งสี่ท่าน
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับที่เรานั่งกันอยู่นี่นะคืออันนี้คือเรารอดชีวิตมาได้แล้วนะหรือส่วนที่กำลังจะตามมาก็คือป้าจันยังไม่มาแล้วก็เชฟวิชิตก็ยังไม่มานะครับ
1: ตอนนี้กำลังลอยคอตีกันเชียงมา
0: ฝนตก2วันวันนี้วันที่2น้ำท่วมประมาณ 60-70% ของพื้นที่ครับเราเนี่ยครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเนี่ยที่เอาผ้าแห้งๆมาเนี่ยพวกนี้เขาพกผ้ามาด้วยนะผมเหมือนกันนะใส่กระเป๋ามาน้ำท่วมฮะบรรยากาศวันนี้เนี่ยอยากพาไปดูว่ากว่าเราจะมาวันนี้ได้เนี่ยนึกว่าจะไม่ได้จัดรายการแล้วนะฮะดูซิชีวิตของ
1: โอ้โหชีวิต
0: นายงผมแล้วน่าสงสารมากดูซินั่นๆๆๆเขาบอกว่าไม่มีหลุมไม่มีหลุมมาชันเดินมาโอ้โหนะฮะผมเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ
1: โอ้โห
0: ชีวิตคือว่ากว่าจะหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี
1: ่โอ้โหเป็นไงกว่าจะอันนี้ก่อนที่จะเข้ามานั่งตรงนี้นะครับ
0: อันนี้ไม่ใช่อะไรเขาเรียกเราเฟกอะไรนะเขาว่าเสียแซงนะอันนี้มาเองทุกคนขับรถมาไม่ได้อะวันนี้นะอ้าวนี่ดร.ประทีปดูสิน่ะน่าสงสารนะแกมาจากเชียงใหม่เลยนะโอ้โห
1: เหมือนมาจากบ้านนอกมาเยี่ยมคน
0: นั่นเนี่ยมาแล้วมีใครอีกอ่ะนี่อันนี้สบายหน่อยเฮ้ยทำไมไม่ลำบากเหมือนเราอ่ะอ๋ออาจารย์ประทีปดูสิเนี่ยครับท่านเห็นไหมฮะณหน้าไทย PBS เรือน้ำมันนวดผมเนี่ยนะกว่าจะมาได้ใช้เวลา3ชั่วโมงปกติใช้เวลาครึ่งชั่วโมงฮะจากที่พักนะฮะวันนี้อันนี้ใครอ่ะเอานายงนี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะไม่เอาเปรียบ
1: อาจารย์อย่าอิจฉาผมผมดีใจที่มาได้แต่ผมยังนั่งเกรงอยู่ผมจะกลับยังไงตอนขากลับ
0: ดูอันนี้ใครหมีเหรอฮะเนี่ยใครหมีโอ้โหนี
1: ่
0: ตกลงจะมาจัดรายการมาว่ายน้ำเนี่ยฮะมันเตรียมชุดมาเลยนะนี่คือสภาพน้ำท่วมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะต้องบอกว่าวันนี้แต่ต้องวันนี้ให้คะแนนตัวเองครับผมไม่หลุดเลยนะจิตวันนี้ผมไม่หลุดเลยเพราะปกติผมจะหงุดหงิดแล้วผมจะอารมณ์คือวันนี้นะฮะนั่งรถนะฮะคนขับก็พาผมนะฮะจากโน่นนะฮะจากพระนครไปถึงอสมทฮะเพื่อจะมาที่นี่นะอ
1: ้
0: อมเมืองไปครับอ้อมไปอ้อมมาขึ้นโทเวขึ้นเสร็จแล้วไปยูเทิร์นดอนเมืองครับแล้วก็ขึ้นโทเวอีกรอบนึงครับก็ผมก็ผ่านไทยพิเวศไปมาเนี่ยครับแล้วกว่าจะมาได้
1: แต่ไม่หงุดหงิด
0: ไม่หงุดหงิดเลยวันนี้สอบผ่านนะฮะเอาไปว่าพวกเรานี่กว่าจะฝ่าน้ำฝ่าฝนมาได้นะฮะเดี๋ยวรออีก2ท่านนึงนะฮะก็ลุ้นให้มาเดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คอมเมนเตอร์ทุกท่านครับสัปดาห์ที่แล้วนี้ขอถามนะใครลุ้นว่าน้ำชุบหัวขาจะได้ชนะเลิศเอาจริงๆเลยนะใครลุ้นว่าจะได้ชนะเลิศมีไหม
2: มีผม
0: สองท่านเออเก่งนะนายยงไม่ได้รู้ไม่คิดว่าจะได้
1: ไม่ก็มันคิดว่าจะได้ทั้งหมดอาจารย์ผมก็
0: ไม่ไงมัน5มันต้องมี1ไง
1: ใช่แต่คิดว่าจะได้คนนั้นก็น่าได้คนนี้ก็น่าได้
0: ก็เลยไม่รู้จะอันไหนได้แล้วมีลุ้นไม่ได้ลุ้น
2: ไม่ได้ลุ้นคะแนนส่วนตัวก็เฉียดฉิวกันอยู่เหมือนกันครับ
0: ซึ่งผมก็บอกตรงๆผมก็ไม่ได้ลุ้นอันน้ำพริกอันนี้ไปลุ้นอีกอันหนึ่งคืออันไหนก็ตามที่ผมไปลุ้นนะมันไม่ค่อยได้วันหลังอย่าให้ผมลุ้นนะเอาเป็นว่าเรื่องของตามรอยวันนี้เราจะไปเก็บตกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะท่านผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยก็เชิญชวนให้พวกท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้มีส่วนร่วมในรายการนะฮะโดยการที่ท่านก็สแกน QR code เพื่อนๆ LINE @thaipbs ครับแล้วก็แต่ละครั้งเราก็จะมีประเด็นหรือว่าคำถามให้มาร่วมสนุกกันนะครับแล้วเราจะแจกหนังสือในรอยรถพลิกนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มงานเขียนของอาจารย์ต้นเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของดร.ประทีปนะฮะซึ่งจะช่วยตั้งประเด็นให้เรานะครับสัปดาห์นี้ประเด็นอะไรครับ
2: ก็ขอให้บอกชื่อวัตถุดิบนะครับทำน้ำพริกในซีซั่น2
0: ครับ
2: ที่ชอบมากที่สุดนะครับมา1ชนิด

0: ะครับ
1: ปีนี
2: ้ซีซั่น2นะครับ
1: เอาซีซั่น2นะโหปีนี้วัตถุดิบเยอะมาก
0: เยอะ
1: มากๆเลยนะครับเอาแค่5น้ำพริกนะ5น้ำพริกที่เข้าชิงชนะเลิศเนี่ยวัตถุดิบก็เยอะแยะไปหมดเลยนะอาจารย์ประทีปบอกว่าชอบวัตถุดิบอันไหนในซีซั่น2นี้นะบอกมานะครับเราแจกหนังสือในรอยรถพริกแล้วก็ส่วนหนังสือสองภาษาในรอยรถพริกนะครับก็คือ Retracing the Flavors of the Chili of Chili เนี่ยของอาจารย์ต้นนะฮะอันนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS สนใจสั่งมาที่นี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันสำหรับหลายท่านที่พลาดในวันเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะสนุกมากนะลุ้นกันมากเลยนะครับแล้วก็ลุ้นกันเหมือนสัปดาห์นี้ฮะทั้งอ้าวทั้งฝนนะลุ้นว่าเราจะจัดรายการได้ไหมนะในที่สุดก็จัดได้นะครับเราไปดูกันครับว่าเป็นบรรยากาศมันสนุกแค่ไหนไปดูครับรางวัลชนะเลิศยกผลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้ได้แก่น้ำจุ่มหัวขาเคยปลาย่างครับ
3: หลังผ่านการขับเคี่ยวมานานหลายเดือนทีมแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาได้คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดน้ำพริกยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไปครองและนี่คือน้ำพริกที่คณะกรรมการเทคะแนนให้มากที่สุดน้ำจุ่มหัวขาเคยปลาย่าง
4: ตอนนั้นก็ตื่นเต้นจะได้ไหมอะไรบ้างจะได้ไหมนะแต่ว่าพอได้แล้วน้ำตามันจะไหลก็ไม่ไหลจะพูดก็พูดไม่ออกค่ะตื่นเต้นมากค่ะเหมือนกับเป็นนางงามเลยค่ะตอนนั้นพอเราเข้ามาแข่งขันที่ไทย PBS เนี่ยก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นมีออเดอร์สั่งมาตอนนี้แต่เราบอกว่าเดี๋ยวเราไปแข่งขันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับไปทำให้ค่ะ
5: เรารู้ว่าเรามีขาเรารู้ว่าเรามีเคยปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาคุณสมบัติ2สิ่งนี้เอาไว้ค่ะจะปรุงรสยังไงก็แล้วแต่อาจจะเป็นให้มันอยู่ในบริบทของวัตถุดิบของเราค่ะ
3: กว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง5ทีมสุดท้ายต่างเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีทุกทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือตำน้ำพริกให้อร่อยที่สุดและทำให้คณะกรรมการประทับใจที่สุด
6: ถ้าเรามาปรุงสุกแล้วความหวานจะออกมาจากราชูนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปรุงอย่างอื่นใดๆเลยนะคะ
7: กระบวนการการตั้งเบาประหยัดนิดนึงแต่หวานมันยังมีความร้อยความกลมกล่อมไม่เลี่ยนแบบใครก็จะรอดก็จะรอดเป็นต้องไหวเองค่ะอันนี้ก็จะรอดเป็นต้องไหวเองเลยนะครับ
1: หนึ่งไป
3: ทันทีที่สัญญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทุกทีปรับเข้าสู่โหมดของการปรุงน้ำพริกอย่างเต็มที่
1: เวลาทานนะเอาใส่กรีบบัวนะครับนี่แล้วก็ใส่พวกนี้ด้วยนะนี่ๆๆๆๆเ
8: คยก็
1: ปลาก
8: ะปิ
1: กะปิที่ทำจากเนื้อปลาแล้วเอาไปย่าง
8: โอ้โหมันหอมยียวนชวน
1: เป็นพืชที่ต้องบอกว่าคนกลุ่มชาติพันธุ์แถวทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะทานกันนะ
8: ฮะ
1: แล้วเขาเอามาทำเป็นน้ำพริก
8: แล้วผมลองทาน
1: เขากินกับปลาเป็นปลา
8: ปลาอะไรฮะ
9: ปลาค่ะปลา
1: จากแม่น้ำโขง
9: นะคะ
1: จากแม่น้ำโขงพืชป่า
8: ได้พืช
1: แล้วออกเปรี้ยวเปรี้ยว
8: ใช่แล้วรสเปรี้ยวแทนมะนาว
1: แทนมะนาว
8: แทนมะขามอะไรอย่าง
1: นี้ตอนนี้ที
8: สามนาทีสี่สิบกว่านาท
1: ีรักชูมากาไปแล้วนะครับแล้วก็ทีม
8: ทำไมเสร็จ
1: น้ำชุบขาเคยปลาย่างไปแล้วแล้วก็แจวสูบไปแล้วนะครับ
3: แม้วันนี้จะมีน้ำพริกให้ชิมและให้คะแนนเพียง5ทีมแต่คณะกรรมการของเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักใจสุด
10: ๆพอมันทำสดทุกคนแบบเร่งรีบจริงๆแอบเชียร์ทางมหาดด้วยแต่เปรี้ยวน้อยไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอย่างตัวแจ่วซูปเองรสเปรี้ยวหายเลยแต่ผักดองคือมันอาจจะแบบด้วยความรีบแล้วแบบว่าความตกใจกับเวลาครับซึ่งตัวน้ำชุบเนี่ยตัวคาเนี่ยครับเขาทำได้ดีที่สุดคือเสถียรที่สุดว่างั้นละกันครับ
11: วันนี้เขาสกัดกลิ่นได้ดีมากแล้วก็เพิ่มเรื่องรสชาติได้ดีแสดงว่าเขามีการซ้อมและก็มีสติในการทำอาหารได้ดีมากครับวันนี้ครับ
12: น้ำพริกที่ประทับใจเป็นพิเศษน้ำพริกขาผมว่าองค์ประกอบเขาครบมิติรสทางรสชาติองค์ประกอบต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าครบ
3: วันนี้ทั้ง5ทีมได้พาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งต่อให้คนทั้งประเทศได้รู้จักผ่านน้ำพริกแต่ละถ้วย
13: แล้วก็วันนี้ถือเราไม่ได้ที่1แต่เราได้รองชนะเลิศนะคะก็คือมีผลต่อ การตำน้ำพริกขายด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเราก็จะได้คนที่ปู่ราชูก็จะได้ปลูกขายเยอะๆนะคะก็มีคนรอกินอยู่เยอะมากเลยนะคะ
7: กว่าจะได้รางวัลนี้เนาะเราก็ภูมิใจอ่ะดีใจมากอ่ะค่ะวันนี้ที่เราได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลรองชนะเลิศถึงแม้ว่าเราไม่ได้ชนะเลิศวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะชนะเลิศในท้องตลาด
0: ก็มีออเดอร์เข้ามามากมายค่ะทำให้คนในชุมชนมีความแบบรู้สึกดีว่าเอ้ยอันพบปัญญาของพ่อแม่เฮาน่ะสามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้จักเฮาได้มากหลายหลายขึ้น
4: ค่ะตั้งแต่มารวมรายการเด้อค่ะก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับนี่ดีจะมีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปแล้วก็ดอนี่ก็มีออเดอร์จากทางโรงแรมในจังหวัดค่ะขอนำพริกของเฮาไปค่ะ
3: ส่งกำลังใจให้น้ำพริกทุกถ้วยเดินทางสู่สำรับน้ำพริกของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกกันด้วยนะครับ

0: ในการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะบอกตรงๆเลยว่าสนุกเหลือเกินนะฮะแต่ก่อนอื่นนะสวัสดีประจันก่อนประจัน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดูใส่บูทมาเลยนะ
1: ลุยน้ำมา
0: ลุยน้ำมาประจันลุยน้ำมาเอาละครับเราดูวิทยาไปแล้วนะครับเรียนถามทุกท่านนะเริ่มจากอาจารย์ประทีปก่อนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้หัวน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างเนี่ยได้ที่หนึ่งได้ชนะเลิศได้ที่หนึ่งคราวนี้อ่ะ
2: สำหรับผมเนาะคือวันนั้นมันเป็นการแข่งสด
0: คร
2: ับแล้วทีนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นหนึ่งในน้ำซุปที่ตอนเขาทำเนี่ยไอตัวทั้งกลิ่นมันมาครับรู้สึกว่ามันจะฟุ้งมากกว่าเพื่อนเลยทั้งกลิ่นข่าแล้วก็กลิ่นของเคยปลาย่างครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับผมอันหนึ่งก็เขาเล่าเรื่องวัตถุดิบเขาได้สนุกสนานมากกับทั้งแหล่งปลูกขาของเขาเอ่ยหรือว่าที่มาของไอ้ตัวเคยปลาย่างนะครับว่ามาจากเรือมาจากอะไรยังไงครับมันสนุกสนาน
0: โอ้ครับอนายกล่ะครับ
3: แต่ละคนก็ชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะฮะว่าหัวขากับเคยปลาย่างอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะมันก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็กลิ่นหอมอย่างว่าเนี่ยผมเขามีความตั้งใจมาก
0: ครับ
3: แล้วดูเขาปรุงในพินิจพิเนียนแล้วก็ได้ว่องได้ไวคือเขาคล่องอ่ะ
0: วันนั้นเขาไม่ค่อยสบายนะ
3: เข
0: าเป็นไข้ด้วยนะวันนั้น
3: เอาเหรอ
0: โอ้นั่นน่ะเขาบอกว่า50 50วันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายไม่เนี่ยแต่ทำไมออกมาซะแบบนั้นนะ
3: ดูเขาคล่องแคล่วแล้วก็มันก็เห็นเขาปรุงมันอร่อยตั้งแต่ปรุงแล้วว่า
0: โอ้ล่ะพูดเลยน้ำลายอ่ะไปก่อน
3: มีแล้วครับก็ดูอร่อยแล้ว
4: ผมชอบเรื่องกลิ่นเหมือนกันผมว่ากลิ่นของข่ากับเคยเนี่ยมันแบบมันอิมแพคมากตอนที่เรากินชิมกันนะแล้วเรามีเวลาน้อยมากกรรมการมีเวลาอยู่แบบไม่ถึง5นาทีในการชิมเพราะฉะนั้นแล้วแบบผมว่าของเขาจบในตัวเหมือนกันนะอย่างของคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องกินกับชู้บ้างซึ่งกรรมการไม่มีทางกินกับชู้ได้ทันทุกอันที่เขา
3: เอ
4: ามาเสนอ
3: ด้วยเวลาเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เวลาแล้วผมว่าตัวน้ำพริกอ่ะถ้าเทียบจาก5ทีมแล้วเนี่ยผมว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะแบบพุ่งขึ้นมาในอันแรกก็อาจจะเป็นอันที่แบบกระแทกใจกรรมการตอนนั้นนะ
0: อาจารย์ต้นครับ
5: คือจุดเด่นเขาก็อยู่ที่ไอปลาจริงๆนะมันเป็นสิ่งซึ่งปกติเราก็จะรู้สึกรู้จักพูดง่ายๆก็คือเคยปลาก็เอาไปทำแกงน้ำเคยไปอะไรเงี้ยแต่มาใส่แบบนี้เนี่ยเขาเอามาย่างจนหอมแล้วมันตำเนี่ยกลิ่นมันแบบโหในงานนี่มันออกมานี่รันจวนใจมากนั้นก็รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นตั้งแต่ตอนแรกเลย
0: ประจันล่ะครับเชิญครับ
1: ประจันรู้สึกว่าตั้งแต่กลิ่นตั้งแต่ทุกอย่างแล้วครบรสทีนี้ตัวแม่เองค่ะวันที่เราลงพื้นที่ที่สุพรรณบุรีประจันรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเอาปลาย่างเนี่ยมาใส่ด้วยเนี่ยปลาที่พื้นถิ่นนะฮะถ้าเอาปลาย่างมาใส่เนี่ยแล้ววันนั้นวันที่แข่งแม่เขาบอกว่าประจันเนี่ยมีปลาย่างนะ
0: เ
1: พราะเลยรู้สึกประทับใจว่าเอ้ยเขาพัฒนาตัวเองมากอ่ะมันคือเขาพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อให้รสชาติมันแบบยกระดับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยประทับใจมากว่าคือหลายอย่างประกอบกันค่ะรวมทั้งปลาย่างด้วย
0: อาจารย์ต้นค่ะคะแนนทั้งหมดเนี่ยเรื่องรสชาติมันแค่30นะ70นี่มันไม่ใช่รสชาตินะคือการชิมวันนั้นมันคือรสชาติใช่มั้ยฮะ30แสดงว่ากลุ่มเนี้ยคะแนนในส่วนอื่นๆก็สูงใช่มั้ยฮะเป็นเพราะอะไรฮะ
5: ไอ้ตัวเคยปลาของเขาเนี่ยมันมาจากคลองอุตภาใช่ไหมซึ่งหนึ่งในสมาชิกคนต่ำเนี่ยเป็นคนที่ออกเรือไปจับปลาจับปลาเนี่ยนะครับปลาขี้เกะเนี่ยนะมาทำเคยปลาเองเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยเขาทำเองมาตลอดจนมาถึงน้ำพริกนั้นเขารู้หมดว่าตั้งแต่เขาจะเลือกปลาอะไรมาทำเคยใช่ไหมปลาช่วงไหนฤดูไหนแล้ววิธีเก็บวิธีตากแดดพูดง่ายๆก็คือฝ่ายผลิตอยู่ในนั้นฝ่ายตำฝ่ายปรุงรส3คนเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนั้นไอ้ตัวการอนุรักษ์แหล่งน้ำก็ดีตัวข่าตาแดงก็ดีนะครับซึ่งเขาเล่าว่าตอนนี้ขยายการปลูกเตรียมรองรับการทำน้ำพริกมากเลยนะซึ่งมันยิ่งทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยเขามีความมั่นใจในเรื่องวัตถุดิบความยั่งยืนวัฒนธรรมชุมชนพวกนี้มันรวมหมด
0: คือสรุปแล้วว่า3ท่านเนี่ยมีโดยเฉพาะคุณป้าเนี่ยคนนั้นๆคนนั้นๆเนี่ยเป็นท่านที่บอกว่าปลาขี้เกะเนี่ยป้าเนี่ยไปจับเอง
5: ใช
0: ่ออกเรือไปจับเอง
5: ใช่ครับ
0: ออกเรือไปจับเองรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเวลาเขาเสนอเขาพูดอะไรเนี่ยมันพูดจากข้างในเลยเพราะเขาทำเองแล้วก็ตำเองนะฮะ
5: ตากเอง
0: ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็วันนั้นมีปลาขี้เกะเอามากินกับเป็นชูมันด้วยนะ
3: ใช่
0: นะจำได้ไหมมันมีน้ำพริกกับปลาขี้เกะด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งฮะขออาจารย์ต้นช่วยให้ข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะหน่อยครับว่าสำหรับการแข่งขันชนะเลิศเนี่ยเราควรมุ่งเน้นในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนอกจากเรื่องรถอ่ะ
5: ผมคิดว่ารวมอีก2พาร์ทเนาะเรื่องรสชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกินการลิ้มใช่ไหมครับแต่ในแง่ของการที่ว่าจะทำให้รสชาติมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีชุมชนมันต้องมีวัตถุดิ
0: บ
5: วัตถุดิบนี่ก็เกิดขึ้นจากการเห็นค่าของชุมชนการสั่งสอนภูมิปัญญาการรวบรวมหรือว่าการจดบันทึกต่างๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคำที่เราเรียกรวมๆว่าความยั่งยืนนะฮะมันก็เป็นความยั่งยืนของภูมิปัญญาความยั่งยืนของวัตถุดิบกระบวนการในการปรุงก็เหมือนกันแต่ละคนที่ว่าเขามีสูตรในการปรุงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากครัวเรือนของเขานะแม่สอนมาว่าย่างประมาณนี้นะพอกลิ่นหอมปุ๊บเอาลงเลยนะครับการตำเนี่ยตำให้ละเอียดอย่าให้มันมีเศษก้างติดอยู
0: ่
5: ใช่ไหมครับอย่างปลากี้เกเนี่ยก้างมันเยอะใช่ไหมเขาก็จะต้องมีไอ้สิ่งเหล่านี้ถูกสอนกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพราะนั้นไอ้ความยั่งยืนของภูมิปัญญาเนี่ยมันผสมกับความยั่งยืนวัตถุดิบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนฐานอันแรกที่จะส่งต่อมาถึงรสชาติ
0: มีอย่าลืมแล้วปีนี้เราเน้นเรื่องเครื่องเคียงนะชูเลยนะ
4: เครื่องเคียงแบบสนุกมากนะแต่ละคนนี่คืออย่างบางอันเนี่ยเราไม่เห็นในรอบก่อนหน้านี
5: ้
4: รอบนี้มีกุ้งมังกรมาตัวเบลเลอร
0: ์
4: ตัวใหญ่มากก็พยายามแบบดูแต่ละคนก็เราเห็นในวิทีอาร์ในก่อนหน้านี
0: ้
4: ว่าการใส่การปรับปรุงของเชฟพี่เลี้ยงอะไรก็ตามเนี่ยการเพิ่มเครื่องเคียงเพิ่มชูเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ชิมเท่าไหร่พออยู่ในงานจริงๆเราได้เห็นว่ามันมีความหลากหลายแล้วมันมีความไปด้วยกันในเรื่องรสชาติแล้วก็ความแบบการเล่าเรื่องว่าระบบนิเวศเขาเป็นยังไงอัตลักษณ์เขาเป็นยังไงผ่านในพวกเครื่องเคียงเนี่ยฮะ
0: ครับนายยงเครื่องเคียงอะไรที่นายยงประทับใจที่สุดในจัดงานที่มาร่วมงานกับเราครั้งนี้ครับที่ตัวเองยังไม่เคยแล้วมาชิมคราวนี้แล้วชอบเนี่ยอะไรบ้างคือออกไหม
3: วันนั้นผมกินแล้วก็ไม่รู้กินไปเยอะด้วยประจำแย่จัง
0: เยอะมาก
3: มันเยอะมากครับแล้วก็มันมีแต่ของชอบอ่ะไม่ว่าจะเป็นผักเสี้ยนดองบ้านผมเรียกผักเสี้ยนดองเขาเรียกอะไรนะที่นู่นผักอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นผมก็ชอบ
0: นะครับทางนู้นเขาเรียกเสี้ยนเหมือนกันป่ะ
1: ผักเสี้ยน
0: ผักเสี้ยนเหมือนกันนะ
3: แล้วเสน่ห์อีกอย่างผมชอบตรงที่เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นถิ่นนั้นถิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมากับน้ำพริกได้เนี่ยถือว่า
0: โอ้โหดีสุดยอดเลย
3: มันดูสวยงามฮะ
0: มัน
3: พากัน
0: สร้างสีสันเนาะ
3: ใช่ใช่
0: มันสร้างสีสัน
3: แล้วดูปุ๊บต่อไปดูปุ๊บรู้เลยอ๋อคนที่นั่นคนที่นี
0: ่ก็ประเด็นนี้เป็นนายงเป็นคนเสนอไม่ใช่เหรอจำได้ไหมที่เราคุยกันนายงบอกเขาเลยจัดเต็มมาเลยนะเพราะนายงเป็นคนบอกนะครับ
3: เขาก็เชื่อผมได้เหมือนกันนะ
0: แล้วก็สำหรับคำแนะนำสักนิดหนึ่งฮะในฐานะที่อาจารย์ประทีปคุกคีอยู่กับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยครับว่าเราควรจะมีการเตรียมอะไรยังไงในการนำเสนอครับในแง่ของวัตถุดิบในแง่อะไรเงี้ยฮะ
2: คราวนี้เข้ามาดีมากเลยครับมาถึงว่าโดยเฉพาะเรื่องของผักท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามใช้ผักที่เราก็จะเห็นว่าวันนั้นเขาเตรียมผักกันมาเองก็คือขนมาจากบ้านกันมาเลยนะครับแล้วก็นอกจากของเรื่องผักแล้วเนี่ยเขายังมีเรื่องเล่าของผักนะเขารู้จักหมดว่าผักนี่กินยังไงนะครับต้องเด็ดเวลาไหนอะไรประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าชื่นชมมากเลย
0: ครับครับแล้วฮะสำหรับชุดต่อไปที่เราจะพาท่านไปย้อนดูด้วยกันนะฮะก็คือเราจะไปดูกันว่าในเรื่องของวัตถุดิบที่สะท้อนถึงสิ่งนิเวศสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนเนี่ยมันสะท้อนออกมาได้ยังไงจากการจัดงานยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2อย่างนี้ปีนี้นะครับเราไปดูกันครับ
6: FC ยกพลคนน้ำพริกมาทบทวนความจำกันหน่อยครับว่าในซีซั่น2นี้เราได้รู้จักวัตถุดิบทำน้ำพริกที่น่าสนใจอะไรบ้างปีนี้บอกเลยครับว่าวัตถุดิบรสเปรี้ยวมาแรงแต่ละท้องถิ่นส่งกันมาเพียบตั้งแต่น้ำพริกมะขามน้ำพริกเลมอนน้ำพริกป่ามะดันน้ำพริกลำแพดและน้ำพริกมะขามป้อมแต่ถ้าถามว่าภาคไหนมีของเปรี้ยวให้เลือกหลากหลายที่สุดงานนี้ต้องยกให้ปักใต้บ้านเราเพราะปีนี้มาทั้งน้ำชุบมหาดน้ำพริกส้มจี๊ดน้ำพริกส้มจุกปลากรอบ น้ำพริกมะม่วงเบาน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบและน้ำพริกส้มโฮก
7: จากรอบแรกนะคะเราเป็นห่วงว่ามหาดมันกำลังจะสูญพันธุ์พอรายการเริ่มออกออนแอร์มาเรื่อยๆเนาะรู้สึกว่าจะเดือนแรกรอบ2อ่ะเนาะปรากฏว่ามีพี่น้องหลายคนนะก็โตมาบอกว่าที่นี่มีมหาดที่นี่มีต้นมหาดเนาะจากการที่เรากังวลว่ามหาดมันกำลังจะหมดไปพื้นที่แต่ตอนนี้เรามีต้นมหาดเพิ่มขึ้นจากผู้ชมทางรายการนะคะรายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ดีตอบโจทย์ให้กับชุมชนที่อยู่ดูแลทรัพยากรที่ใกล้สูญพันธุ์อะค่ะเพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะ
8: เขาได้มีการนำลูกมหาดนะครับเอามาก็คือใช้ทำมหาดอ่อนแก่ผสมกันเลยฮะแต่รสชาติมันจะหนัวมากที่สำคัญคือเขาสามารถเอาไปต่อยอดก็คือทำเป็นขนมหวานด้วยก็คือแยมมหาดซึ่งอร่อยด้วยนะครับอร่อยด้วยอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจอีกหนึ่งทีมครับ
6: มาถึงรสเค็มกันบ้างครับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชุมชนก็ไม่ธรรมดาเริ่มกันที่ภาคเหนือถั่วเน่ายังคงเป็นพระเอกหลักอย่างในน้ำพริกน็อกจังหวัดแม่ฮ่องสอนขยับมาที่ภาคอีสานปีนี้มีทั้งปลาร้าจากปลานิลในน้ำพริกเม็ดบัวปลาร้าปลากระบอกจากลำน้ำหยางในน้ำพริกสถานฟ้าและเค็มบักนัดที่หมักจากปลาแม่น้ำโขงในน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดส่วนภาคใต้กะปิหรือเคยยังคงยืนหนึ่งในดวงใจมีทั้งเคยปลาขี้เกะในน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างเคยฉลูในน้ำชุบมหาด
9: ถ้าวันนี้เลยเนี่ยจะชอบน้ำชุบหัวขานะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาใช้ภูมิปัญญาในเรื่องของการใช้รสชาติอูมามิจากเคยปลาซึ่งปกติเนี่ยเคยเนี่ยจะมาจากกุ้งตัวเล็กๆถูกไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยเรามีปลาขี้เกะก็คือเป็นปลาพื้นถิ่นเช่นกันนะครับในทะเลสาบเนี่ยเอาขึ้นมาทำเป็นเคยก็เลยทำให้รสชาติของความเค็มความกลมกล่อมเนี่ยมาจากเคยก่อนอันดับแรกนะครับ
6: แต่ที่แปลกใหม่สุดๆต้องนี่เลยครับกะปิจากกุ้งฝอยทุ่งนาในน้ำพริกปลาม้าของชาวสุพรรณบุรีแค่รสเค็มรสเดียวก็มีเรื่องราวและภูมิปัญญาซ่อนอยู่เพียบตลอดซีซั่น2เราได้รู้จักวัตถุดิบแปลกใหม่มากมายบางอย่างหากินยากบางอย่างกำลังจะหายไปทุกทีมไม่ได้แค่เอาของดีในชุมชนมาประชันผ่านถ้วยน้ำพริกแต่ยังพาเราไปรู้จักคุณค่าของวัตถุดิบภูมิปัญญาและเรื่องราวของท้องถิ่นไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าน้ำพริกแต่ละถ้วยนอกจากอร่อยแล้วยังมีเรื่องให้เรียนรู้อีกเพียบ

0: ็เป็นเรื่องวัตถุดิบนะฮะที่จะสะท้อนไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องของภูมิปัญญาด้วยหมายความว่าวัตถุดิบที่ทำน้ำพริกเนี่ยในที่สุดแล้วเมื่อกี้คงได้ฟังใช่ไหมฮะเขาบอกว่าตอนนี้อย่างเช่นเรื่องของลูกมหาดเนี่ยปรากฏว่ามีการฟื้นฟูมีการอนุรักษ์กันขึ้นมาเนี่ยน้ำพริกหนึ่งครกสามารถสร้างป่าได้นะฮะเป็นประเด็นสำคัญมากนะฮะเรามาฟังคอมเมนเตอร์ของเราพระจันทร์ครับเชิญครับว่าไงบ้างครับนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
1: พระจันทร์รู้สึกว่าคือมันบ่งบอกชัดเจนค่ะเหมือนอย่างที่ดูส้มโฮงเมื่อกี้ค่ะว่าชัดเจนมากเลยเรื่องของระบบนิเวศว่ามันคือความอุดมสมบูรณ์ใช่แล้วก็ในเรื่องที่แบบตัวมหาดเนี่ยรู้แต่ว่าทำแชมพูได
0: ้อ้
1: าวเราเคยแชมพูมหาดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมาทำน้ำพริกน้ำมันมีความน่าสนใจมากเพราะมันโดดเด่นมากเลยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของ
0: ที่เขาบอกว่าทำแยมด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทำแยมด้วยค่ะวันนั้นเราก็ได้ชิม
2: ได้ชิม
1: ค่ะได้ชิม
0: โอ้แล้วทำไม
1: อันนี้มหาดชิ้นเดียวไปไหนก็พกไปด้วยค่ะใช่ใช
0: ่
1: มันคือมันดูว่ามหาดนี่มันดูเป็นมหัศจรรย์นะดูแปลกค่ะแล้วแบบยิ่งพอยิ่งแห้งมากๆสียิ่งเข้มคือไม่จืดจางลงไปเลยเป็นแบบโดดเด่นชัดเจนมากในรูปทรงในรูปลักษณ์ของเขาค่ะ
0: จากอย่างละผลไม้ป่าซึ่งแม้แต่ผมก็ยังไม่รู้จักก็มาจะรู้จักเพราะรายการนี้แหละและทำน้ำพริกและต่อยอดไปทำอะไรเยอะแยะทำแยมทำแชมพูอีกนะฮะโอ้โหนี่เห็นไหมมันมีการพัฒนาต่อยอดไปอีกนะอาจารย์ต้นเชิญครับ
3: คือที่สนใจมี2อันก็คือส้มโฮกเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคีรีวงเนี่ยเรานึกถึงมังคุดนะครับมังคุดเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยส้มโฮกเบียดมาแล้วนะครับใครก็อยากจะลองชิมแม้ว่ามันจะเป็นวัตถุดิบที่มีตามฤดูกาลก็ตามแต่ว่า คนไปคีรีวงเนี่ยนับจากนี้เนี่ยได้กินน้ำพริกส้มโฮกแน่แล้วมันก็จะเข้ามาเป็นตัวเหมือนกับสร้างไอ้ที่เขาเรียกว่าการผสมผสานรสชาติของชุมชนนะครับเท่าที่ฟังเขาคุยกันเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่นะครับคือมีทั้งมังคุดที่เปรี้ยวแบบหนึ่งส้มโฮกเปรี้ยวแบบหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้มันทำให้เราอดนึกถึงการมีอยู่ของวัตถุดิบเก่าซึ่งตอนหลังเนี่ยมันถูกระบบวัตถุดิบอุตสาหกรรมมากรบก็คือกะปิกุ้งนาคือเราชินกะปิกุ้งทะเลหรือกะปิเคยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอาหารภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนอะไรพวกนี้เนี่ยใช้กะปิกุ้งนากันมาตลอดอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรียาวไปจนถึงแม้กระทั่งสมุทรสงครามก็ตามที่เริ่มพอตรงนั้นปากตรงนั้นก็จะเริ่มเป็นกะปิเคยกุ้งทะเลนะแต่ว่ากุ้งนาเนี่ยเรามีเจอตลอดแม่น้ำนครชัยศรีแม้จะพูดง่ายๆเราแวกเนี้ยมันเป็นของที่ทำให้รสชาติของไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงหรือว่าตัวน้ำพริกเนี่ยของลุ่มน้ำภาคกลางเนี่ยมีอัตลักษณ์ตอนที่กลุ่มสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเอาปลาม้าเคยกุ้งมาใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันควรจะอนุรักษ์นะเพราะว่าถ้ากุ้งนาเนี่ยมันอยู่เนี่ยก็จะต้องอนุรักษ์แหล่งน้ำใช่ไหมครับแหล่งน้ำมันก็จะสะอาดหรือว่าอย่างน้อยก็ยังดูแลอยู่
0: ฮะเชิญครับหมีครับ
2: จาก VTR เนี่ยแบบมีเรื่องเปรี้ยวเรื่องเค็มเนี่ยแบ
0: บ
2: คือผมเข้าใจว่าปีที่ผ่านมาผมก็รู้จักวัตถุดิบเยอะแล้วนะฮะหกเดือนที่ผ่านมาที่ทำรายการเนี่ยมันได้มาเป็นครั้งในชีวิตอีกเยอะมากเลยคือแบบเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูรายการนี้จะรู้จักวัตถุดิบที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเห็นความเป็นไปได้ในการที่จะเอามาเป็นของกิน
0: ค
2: ือบางที่เขาไม่รู้สึกไม่แปลกแต่บางที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนเลยแต่มีอยู่ที่บ้านเขานะอันนั้นนะเขาก็จะเห็นวิธีการที่มันแบบเอาสามารถพลิกแพงมากินได้ละคืออย่างพวกรสเปรี้ยวๆต่างๆเนี่ยฮะอย่างพวกผลไม้เนี่ยผมว่าอย่างมหาดเนี่ยพื้นที่อื่นน่าจะมีเหมือนกันอย่างที่ตามไปที่เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านตรงนั้นทำเนี่ยทำให้คนที่เขาไม่รู้ว่ามหาดที่อยู่ตรงบ้านเขาอะมันมีคุณค่านะสิ่งนี้มันเป็นคุณค่าของรายการด้วยที่ผมแบบรู้สึกว่านอกจากได้เรียนรู้วัตถุดิบแล้วเนี่ยยังเห็นวิธีการในการเอามาใช้ต่อยอดได้เยอะเลยแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องความเค็มอะมันก็เห็นความเป็นไปได้คือเดี๋ยวนี้แบบรู้สึกว่ามันไม่มันมีเคยกุ้งมันมีทั้งปลาม ันมีเนื้อสัตว์อีกมากมายที่แบบสามารถเอามาทำเป็นเคยได้หรือเปล่าหรือแบบไปหมักเป็นพวกรสชาติที่ให้ความอูมามิแทนได้หรือเปล่าเนี่ยมันทำให้เราเกิดเห็นความเป็นไปได้ของตัววัตถุดิบที่จะมาทำอาหารซึ่งเราสามารถทำเองด้วยหลังจากนี้ได้ถ้าเกิดเราอยากจะลองอะไรเงี้ย
0: แล้วยงครับเชิญครับวัตถุดิบกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรพวกปัญญา
4: เนี่ยสิ่งแวดล้อมผมชอบนี่แหละน้ำพริกปลูกป่านี่แหละครับ
0: ทำไม
4: ไม่ว่าจะเป็นพืชเพราะอย่างต้นลำแพนส้มโฮกอะไรมันเป็นพืชที่ยืนต้นแล้วก็อยู่ได้นานนะครับถ้าเกิดการอนุรักษ์ขึ้นมาเนี่ยนะผม ว่าความสวยงามจะเกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือว่าถิ่นไหนที่พอจะปลูกได้ก็เอาไปปลูกได้เพราะว่ามันกินได้ด้วยปลูกได้ด้วย อนุรักษ์ไว้แล้วกินได้ด้วยเนี่ยผมชอบตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยได้ยินกะปิความเข้าใจผมเลยนะกะปิเนี่ยจะต้องมาจากทะเลอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กก็เข้าใจอย่างนี้ทีนี้อย่างภาคกลางเขาก็ทำกะปิกุ้งน้ำจืดปลาก
3: ะปิ
4: เคยปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ได้ตื่นเต้นแล้วก็ชอบฮะชอบผมชอบ
0: ครับผมอาจารย์ประทีปครับผม
2: ดีผมนะชอบผักพิเศษกับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่ผมประทับใจก็ยังมี2อันอันหนึ่งก็คือของทีมลากชูเนาะอมกาที่เขาจะชูเรื่องของผักสี่ธาตุเลยก็คือที่ว่าเป็นผักดินน้ำลมไฟมีก็จะมีผักแบบพื้นบ้านแปลกๆเนาะมีผักเลิญผักข้าวตองผักกระโฉมอะไรพวกนี้ซึ่งแต่ละอันก็จะมีกลิ่นของตัวเองผมว่ามันแปลกดีคือเวลาเรากินแยกมันก็จะได้รสนึงก็จะได้รสผักไปอย่างผักข้าวตองบางคนก็อาจจะชอบไม่ชอบเนี่ยเพราะกลิ่นมันแรงแต่พอเรามากินรวมกันหรือว่ากินกับน้ำพริกเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นอีกรสหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับก็ผมชอบการผสมผสานเกี่ยวกับพวกเรื่องผักความรู้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เลยไปชอบอีกอันนึงที่เขาชูเรื่องผักที่เป็นชูกันก็คือส้มโหนดกับยอดเลียบคือพอดีอ่ะผมน่ะชอบพวกผักเหือดผักฮี้ของทางเหนืออยู่แล้วเนาะซึ่งไอ้ตัวยอดเลียบเนี่ยมันเป็นญาติกันมันเป็นญาติแบบใกล้ชิดกันซึ่งมันเป็นรสแบบฝาดๆเปรี้ยวๆซึ่งผมว่ามันตัดกันดีครับก็เป็นอะไรที่ได้เห็นแบบความเชื่อมโยงตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต
0: ้
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นนะท่านผู้ชมครับหมายความว่ารายการของเราที่เราจัดรายการเนี่ยเราไม่ได้มาหลายคนถามว่าอาจารย์ปีนี้น้ำพริกอะไรอร่อยที่สุดอะเราไม่ได้ไปค้นหาน้ำพริกอร่อยอย่างเดียวนะแน่นอนรสชาติเป็นหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากน้ำพริกก็คือเราจะทำยังไงให้น้ำพริกเนี่ยนะฮะมันสะท้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาของชุมชนใช่ไหมฮะและในที่สุดมันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทั้งสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทั้งภูมิปัญญาและต่อยอดได้ด้วยเป็นสินค้าได้ด้วยอย่างที่อาจารย์ต้นพูดอ่ะต่อไปมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของคีรีวงว่าถ้าไปที่คีรีวงคุณต้องกินน้ำพริกส้มโฮกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาที่อะไรนั้นหนองคายก็ไปแจวซูไปสงขลาก็ต้องน้ำชุบ
3: หัวขาเคยไปย่าง
0: นี่คือประเด็นที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะฮะเพราะถ้าพูดแต่เรื่องของค้นหาน้ำพริกอร่อยที่สุดเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือเราจะทำยังไงให้เกิดการตื่นตัวตื่นรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์บรรดาทั้งหมดเนี่ยบรรดาสายอะไรครับวัตถุดิบทั้งหมดอย่าลืมนะน้ำพริก1ถ้วยต้องกินผักเคียงเป็น10 20อย่างนะมันจะเกิดอนุรักษ์อีก20อย่างใช่ไหม
4: เราได้ประโยชน์รอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เรื่องผักอันนี้กินแล้วทำให้เลือดลมดีผักอันนั้นกินแล้วไปรักมันทำให้สายตาดีโอ้มันได้ประโยชน์เยอะแยะ
0: มันเป็นยาที่อร่อยผมเรียกมันเป็นยาที่อร่อย
4: ยาอร่อย
0: ยาอร่อยนะฮะวันนั้นวันที่แข่งขันน่ะมันมีของทั้งวัตถุดิบทำน้ำพริกมีทั้งอะไรนะชูเครื่องเคียงเยอะมีใครได้ลองชิมอะไรที่ประทับใจบ้างไหมมีใครอะไรบ้างครั้งแรกแล้วอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมนึกอะอาจารย์ต้นชิมอะไรวันนั้น
3: คือจริงๆเนี่ยแจ่วสูบเนี่ยผมไม่ได้ลงพื้นที่วันนั้นเขาตำแจ่วสูบม
0: า
3: เสร็จแล้วเขาทำแกงอ่อมของตัวบอลเนี่ยบอลสูบเนี่ยใส่มาให้แล้วก็ไก่นะแล้วก็กินเป็นเหมือนกับพูดง่ายๆก็คือถ้าบ้านพูดภาษาภาคกลางก็เหมือนเรามีต้มเนาะแล้วก็มีน้ำพริกอ่ะแล้วก็มีข้าวถ้วยนึงโอ้โหมันลงตัวมากเลยอ่อมเขาดีมากเลยคือมันนุ่มพอมันกินคู่กับแจ่วสูบเนี่ยมันคือมันมีความเผ็ดกับความหอมเนี่ยอยู่ด้วยกันอันนี้ครับคือเป็นชู้แบบก็พูดง่ายๆเครื่องสายวงใหญ่อะมาเป็นซุปเลยไม่ได้เป็นชู้ธรรมดาแบบมาเป็นอ่อมมาเป็นต้มอย่างเงี้ย
0: ชิมอะไรหมีชิมอะไร
2: ได้ชิมรากบัวแบบที่เป็นแบบสดๆจริงๆนะเพราะว่าเขาทำมาเป็นรากบัวที่มันกรอบทอดมาแล้วแห้งไม่มีโอกาสได้ชิมสักทีว่ารากบัวอุดรเนี่ยที่เขาเก็บมาแบบยากๆเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นน่ะเขาหั่นให้กินสดๆก็เลยได้ชิมแล้วก็แบบโอ้มันหวานมันฝาดนะแล้วก็เลยเข้าใจแล้วว่าความพิเศษของรากบัวที่มันต่างจากรากบัวที่อื่นของเขาเนี่ยเป็นยังไง
0: นะครับวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลิ้นผมชาไปเลยนะเพราะว่าดีที่ไม่เป็นกรรมการกับเขาเพราะว่าอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินนะเอาไปว่าเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะฮะเราเปิดประเด็นที่ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกโดยการแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะอาจารย์ประทีปย้ำอีกสักครั้งฮะหัวข้อที่อาจารย์ประทีปตั้งวันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือขอให้บอกชื่อวัตถุดิบนะครับทำน้ำพริกในซีซั่น2ที่ชอบที่สุด
0: นะวัตถุดิบนะที่ที่ที่ ที่เผยแพร่ในซีซั่น2นี้นะมีอะไรบ้างที่ท่านชอบที่สุดนะบอกมานะฮะเราก็จะแจกหนังสือเนี่ยนะครับในรอยรถพลิกของอาจารย์ต้นนะอันนี้ภาษาไทยนะสัปดาห์ละ5เล่มนะครับและในส่วนที่เป็น2ภาษาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเนื้อหาทั้งภาพอันนี้ต้องบอกว่าภาพประกอบสวยกว่าเยอะกว่าอีกเล่มหนึ่งนะฮะใครสนใจในภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็น2ภาษานะฮะติดต่อมาที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของไทย PBS นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อของคนที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเรานะฮะมี2ชุดนะฟังดีๆนะฮะมี2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปอะไรนะฮะมันมีประเด็นอะไรเอ่ยนะฮะ VTR เราจะไปเข้าสู่ VTR อะไรเอ่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของใครที่จะได้ใช่มั้ยฮะนี่ไงฮะน้ำพริกที่ชอบมากที่สุดนะฮะอันดับแรกนะครับก็คือเราเคยถามท่านว่าน้ำพริกที่เข้าชิง

ชนะเลิศ5น้ำพริกคุณชอบน้ำพริกอะไรที่สุดนะครับนะครับเนี่ยครับอันนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวผมขอดูคิวก่อนนะฮะวัตถุดิบภูมิปัญญาวัตถุดิบแล้วก็คุยกันไปแล้วนี่ฮะวัตถุดิบยังนะฮะเอาเหรอที่เราคุยเมื่อกี้ไม่ได้คุยวัตถุดิบเหรอมากลับมาคุยก่อนผมก็นึกว่าเราคุยวัตถุดิบไปแล้วต้องขอไปท่านผู้ชมนะ

0: น้ำพริกเมล็ดฟักทองของชาวลีซูน้ำพริกรากชูอามากาของชาวอาขาและน้ำพริกโยกของชาวปากากะยอ3น้ำพริกจาก3ชาติพันธุ์บนดอยสูงที่ต่างหยิบเอาวัตถุดิบรอบตัวมาปรุงเป็นรสชาติประจำถิ่นสะท้อนทั้งผืนป่าวิถีชีวิตและระบบนิเวศชุมชนบนดอย
1: เหมือนกับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เรามานำเสนอในงานของน้ำพริกแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราได้เห็นความใช้ความรุ่มรวยเนาะของวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นซึ่งในประเทศไทยในต้นทุนพวกนี้เป็นต้นทุนที่สำคัญมากมันทำให้เกิดเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วย
0: น้ำพริกปลาหมาและน้ำพริกผัดเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพาเราไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำที่เป็นบ้านของปลาหมาและกุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีวัตถุดิบสำคัญในถ้วยน้ำพริกน้ำพริกเผาสับปะรดภูแลน้ำพริกไชโป้น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรน้ำพริกรากบัวหลวงและแจ่วสุกแต่ละถ้วยต่างสะท้อนความหลากหลายของระบบนิเวศที่กลายเป็นรสชาติแซ่บๆในแบบของแต่ละชุมชน
2: ก็จะบอกว่าพยายามใช้สิ่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก็คือใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งในแง่ของสิ่งที่จับต้องได้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือเรื่องราวในท้องถิ่นเข้ามาเสริมครับไม่ต้องพยายามสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา
0: น้ำพริกข่าเห็ดเม็ดน้ำพริกส้มโฮกและน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างแม้จะมาจากภาคใต้เหมือนกันแต่ละถิ่นต่างมีวัตถุดิบให้รสชาติที่ต่างกันจึงให้ความอร่อยกันคนละแบบ
3: ภูมิปัญญาทางด้านอาหารของแต่ละชาติพันธุ์ของแต่ละภูมิภาคซึ่งมีเสน่ห์เราได้มองเห็นถึงความลึกซึ้งทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมอาหารของแต่ละพื้นถิ่นว่ามันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุและผลว่าทำไมเขาจะต้องเอาพืชตัวนี้มาผสมกับตัวนี้แล้วทำให้กลายเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยาในเวลาเดียวกัน
0: วัตถุดิบในถ้วยน้ำพริกหลายอย่างยังบอกเล่าตัวตนของท้องถิ่นอย่างน้ำพริกอีเหี่ยวน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูดน้ำพริกจันกระวาดและแจ่วด้านต่างหยิบของประจำถิ่นมาสร้างรสชาติใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์
3: พืชบางชนิดอะค่ะถ้าไม่มีภูมิปัญญามันก็หายไปเลยแต่โครงการยกคนคนน้ำพริกเนี่ยหยิบทรัพยากรบางตัวที่ไม่มีคนลืมเข้าไปแล้วภูมิปัญญาก็ขาดช่วงแล้วแล้วตอนนี้เขาเห็นแล้วเขากลับนำไปใช้ประโยชน์ต่อแล้วมีการรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรให้มีภูมิปัญญาพี่มินเลยมองว่ามรดกภูมิปัญญากับทรัพยากรแล้วก็ความเป็นพื้นที่พื้นถิ่นอัตลักษณ์อ่ะต้องคงอยู่อยากกระบวนการตรงนี้ค่ะ
0: น้ำพริก1ถ้วยจึงไม่ได้มีดีแค่ความแซ่บมาลองชิมน้ำพริกถ้วยใหม่ๆแล้วจะรู้ว่าน้ำพริกแต่ละถิ่นมีรสเด็ดและเรื่องราวให้ค้นพบอีกมาก

0: กลับเข้ามาสู่ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะฮะน้ำท่วมนี่ทำให้ผมเบลอ
1: ขออภัยเบลอกันหมดนะครับไม่เป็นไร
0: วันนี้อ่านสคริปต์เบลอฮะปรากฏว่าวิตกกังวลตั้งแต่เช้าว่าจะมาได้จัดรายการหรือเปล่านะอันนี้ก็โทษน้ำท่วมนะไม่รู้จะโทษอะไรเราต้องโทษน้ำท่วมไว้ก่อนนะต้องขออภัยด้วยนะเอาประเด็นของเรานะฮะเดี๋ยวขอเชิญที่อาจารย์ประทีปก่อนนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของไอ้ระบบนิเวศนี่สิ่งแวดล้อมละซึ่งอย่างประเด็นที่เราพูดคุยกันนะไม่ว่าวัตถุดิบทำน้ำพริกก็ดีวัตถุดิบที่มาจากมาเป็นผักเครื่องเคียงผักเนาะหรือชูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิเวศอาจารย์ให้ข้อแนะนำเรื่องนี้หน่อยสิครับ
2: ความจริงมีอยู่2น้ำพริกนะที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องนิเวศที่เห็นในความเห็นผมเนาะก็คือพอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนิเวศเนี่ยมันคือความสัมพันธ์นะในความสัมพันธ์อันนึงที่ผมเห็นก็คือระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
0: ครับ
2: ที่ผมชอบเนี่ยคือตัวน้ำพริกมหาดที่เขาเล่าว่าครับว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์นี่เนาะก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นว่ามันขึ้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสักพักเนี่ยพอทุกคนรู้ว่ามันใช้ประโยชน์

0: ็มีคนโทรมาบอกเลยว่ามาหาที่นั่นก็มีที่นี่ก็มี
1: เ
0: นี่ยครับมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นการเพิ่มความรับรู้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดมากซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นขั้นแรกของการอนุรักษ์เพราะเราต้องรับรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องนิเวศวิทยายอันนี้ที่ผมชอบมากก็คือตัวน้ำพริกโยะน้ำพริกโยะเนี่ยอาจารย์จำได้นะที่เขาจะไปต้องไปจับปลาจากในห้วยเล็กๆซึ่งผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสะท้อนเรื่องของนิเวศวิทยาที่เขาอยู่ได้ดีก็คือว่าถ้าคุณอยากจะได้น้ำพริกอันนี้สักถ้วยเนี่ยคุณต้องรักษาทั้งป่ารักษาทั้งแม่น้ำให้มันสะอาดอย
1: ่
0: างเงี้ยครับเราถึงจะสามารถไปเก็บทำน้ำพริก1ถ้วยได
1: ้โยกนี่มันเหมือนกับชั่วของภาคอีสานด้วยที่มันเอามาใส่ด้วยกันหมดอ่ะน้ำพริกโยกก็คือผักปลาอะไรก็มึงใส่เข้าไปตำหมดเลยน้ำโยกอ่ะ
0: ปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ในลำธารที่เขาสามารถเก็บได้นั้นเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีน้ำพริกนี้ได้มันต้องมีลำธารที่ดีก่อนจะมีลำธารที่ดีได้ก็ต้องมีป่ามีอะไร
1: เดี๋ยวเห็นไหมน้ำพริก1ถ้วยรักษาป่าได้ทั้งป่าได
2: ้ป่า
1: เลยครับจะเป็น
2: ส้ม
1: ประเด็นเนี่ย
2: ส้มโคกหรือว่าลำแพนอะไรพวกนี้มันก็เกี่ยวกับระบบนิเวศหมดเลยเนาะทั้งที่เมื่อก่อนไม่รู้ว่าใครไปเห็นก่อนก็ไม่รู
1: ้
2: แต่ว่าเมื่อก่อนที่จะก่อนเนี่ยมันก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้อย่างคนเราคนต่างถิ่นเนี่ยเราก็ขับรถผ่านไม่รู้
2: ขับรถผ่านเลยขับรถผ่านเลย
1: อะไรอ่ะอะไรอ่ะ
2: เราจะรู้ไหมลูกยอที่เคยเหยียบปิ้นไปปิ้นมาเนี่ยมันกินได
1: ้อ
2: ย่างเงี้ยผมชอบ
1: เ
2: ลยการเล่าถึงวัตถุดิบที่มันกินได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศต้นไม้ต้นหญ้าต้นอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ละท้องแต่ละถิ่นครับผมชอบ
1: ผมเคยเข้าป่าไปกับปราชญ์ของกะเหรี่ยงอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมครับเรามีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือป่าป่าคือห้องสมุดความรู้อยู่ในนั้นอาจารย์รู้ไหมครับเรามีโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในโลกสมุนไพรอยู่ในป่าอาจารย์รู้ไหมฮะเรามีโรงครัวที่ใหญ่สุดในโลกก็คือป่
2: า
1: หน่อไม้เห็ด
2: มีหมดเลย
1: ปลา
2: เดิน
1: เขาบอกว่านี่คือสมบัติของพวกเราครับอาจารย์ผมเนี่ยนะเรียนมาตั้งนานนะฮะคิดว่าตัวเองฉลาดไม่ฮะไปโง่วันนั้นนะครับ คือเราคิดว่าหนังสือความรู้เนี่ยมันต้องเป็นตัวหนังสืออยู่ในห้องเท่านั้นไม่ฮะคนกะเหรี่ยงเขาบอกว่าป่าเนี่ยนะคือห้องสมุดเขา
2: โอ้ไม่มีลำธารก็ตัดเถาวันกินได
1: ้เห็นไหมเนี่ยมาเนี่ยไปต่อไปนิเวศถ้ามี
3: ถ้าพูดถึงระบบนิเวศกับภูมิปัญญาเนี่ยผมจะนึกถึงน้ำพริกอันนึงขึ้นมาเลยแต่ไม่เข้ารอบน่าจะไม่เข้ารอบ10ทีมนะครับคือน้ำพริกส้มโหนดกับยอดเลียบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือ ผมจำได้เลยว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำน้ำตาลก็คือขึ้นต้นตาลแล้วจะเห็นว่ามันมียอดเลียบอยู่ตลอด
2: เหมือนกับฝังนะ
3: คู่กันเนี่ยอยู่คู่กันก็เลยเห็นว่าเขาเอาสองอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นนะฮะมาผ่านมาใช้เป็นน้ำพริกทำภูมิปัญญาซึ่งไอตัวของส้มโหนดเนี่ยมันก็ผ่านการทำภูมิปัญญาอะไรมากมายมากระบวนการมากี่พันปีแล้วก็ไม่รู้เนาะแล้วก็มาเกิดเป็นน้ำพริกอันนี้ผมก็รู้สึกว่าน้ำพริกเนี้ยมันมีความเป็นทั้งระบบนิเวศเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมชาติที่ค่อนข้างแน่นมากและอีกเรื่องนึงที่อีกสองน้ำพริกที่ชอบเนี่ยฮะค่อนข้างชัดเจนคือลำแพนลำแพนเนี่ยผมเจอที่ตรงบางตะบูนเนาะแต่ว่าทีมที่ส่งเนี่ยเป็นทีมที่สมุทรสาครก็จะเห็นว่าลำแพนเนี่ยจะมีความแบบยาวเลยมันไม่ใช่แบ่งตามจังหวัดละมันก็คือตามระบบนิเวศจริงๆใช้ลำแพนก็ใช้ต่างกันลำแพนตรงบางตะบูนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงพอตรงเนี้ยเป็นลำแพนที่เป็นลำแพนของคนมอญน้ำเค็มเขาก็จะเอาไปใช้ทำน้ำพริกเหมือนกันแต่เครื่องเคียงชูเนี่ยจะต่างกันแบบเห็นชัดเจนมากก็จะเห็นว่าเรื่องภูมิปัญญามันแบบค่อนข้างชัดเจนและเด่นมากฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเคยไปย่างกับข่าเนี่ยเคยปลาเนี่ยผมว่าอย่างที่ต้นบอกเขาก็ใช้กันเยอะมากแต่บ้านฉันมีข
1: า
3: ฉันก็เลยทำน้ำพริกขาเคยไปย่างซึ่งแบบก็กลายเป็นน้ำพริกที่แบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายทั้งเรื่องเล่าทั้งรสชาติเนี่ยมันทำให้ได้ชนะเลย
1: อาจารย์ต้นครับเชิญครับ
4: คือ3น้ำพริกที่อยู่ในใจเลยว่าเวลามองเรื่องป่าหรือว่าเรื่องระบบนิเวศ
1: อ
4: ันแรกสุดนี่เพิ่งมีโอกาสได้ไปที่บ้านแม่แดดน้อยที่กัลยาณิวัฒนาที่เขาตำน้ำพริกโยะนะครับเพราะว่าปัญหาคือพอได้ปลาสดๆมาเนี่ยมันต้องตำเลยอ่ะมันต้องกินในพื้นที่เพราะนั้นก็อาจจะมีจุดอ่อนในการที่ส่งเข้ามาประกวดอ่ะนะแต่พอได้เข้าไปกินในพื้นที่เนี่ยการเข้าไปเห็นว่าเขาเข้าป่าไปเพื่อมันต้องไปหงายก้อนหินนะปลามันก็จะวิ่งออกมาแล้วก็เอาสวิงเนี่ยตักแล้วก็มาตำก็จะมีความแบบสด ของความหวานของเนื้อปลาที่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะมาคั่วนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือการรักษาป่าดิบชื้นหรือป่าพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับแบบชัดเจนมากมันมีความเป็นน้ำพริกอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับและโอเคเราอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของการส่งออกหรือการหาปริมาณในตัววัตถุดิบนั้นเรื่องนึงอันที่2ก็คือเห็ดเม็ดหรือเห็ดเสม็ดเนี่ยอันนี้ป่าชุมชนเป็นป่าโป่งต้องไปเดินเก็บตอนฝนตกลงมาแล้วเห็ดค่อยๆแทงเนาะขึ้นตามต้นเสม็ดของภาคใต้เนี่ยลดขมเอามาแปลงนะครับเป็นการเก็บเห็ดแบบชาวบ้านดั้งเดิมก็คือเอาตะกร้าไปอันนึงแล้วก็ไปพลิกดูว่าบางทีมันอยู่ใต้ใบใต้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นการรักษาป่าชุมชนให้มีความชื้นไม่ใช่ถางป่าจนหมดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลำแพนอันนี้ป่าชายเลนการอนุรักษ์ลำแพนก็คือการป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลที่เข้ามาในพื้นที่3 อย่างเนี่ยชัดเจนมากว่ามันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางระบบนิเวศ
1: มันนึกถึงลากบัวหลวงเหมือนกันถ้าเกิดมีการอนุรักษ์ใช่ไหมน้ำพริกลากบัวหลวงดังเนี่ยแสดงว่าบึงที่อุดรเนี่ยคุณจะต้องรักษาน้ำให้สะอาดบัวถึงจะขึ้นถูกไหมเนี่ยน้ำพริกมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะพระจันทร์เชิญครับ
5: ทุกท่านพูดหมดแล้วพระจันทร์อยู่ในใจอยู่แล้วก็คือแจ่วสูบก็คือใบบอนเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกมันก็จะมีฝายเล็กๆในตามทุ่งนาตามมะเลชายป่าเราเห็นพ่อนะคะก็ทำฝายแต่ก็ใบบอนมันอยู่ตรงกลางเพื่อลดแรงของน้ำอะค่ะแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยมั่งแล้วก็เอาไปทำสับให้อาหารให้หมูให้สัตว์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยระบบนิเวศเนี่ยคือตัวใบบอนเนี่ยมันดูบางคนเนี่ยดูมันเดินผ่านๆก็ไม่ทำอะไรเลยแต่พอมารู้เหมือนอาจารย์ประทีปบอกอะพอรู้ขึ้นมานะคะมันมีคุณค่ามากเลยตอนนี้ใบบอนทุกคนน่าจะสนใจทั้งประเทศแล้วล่ะค่ะใช่แล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นปลาหมาค่ะโหถ้าระบบนิเวศไม่ดีเราไม่ได้กินปลาหมาแน่ๆเลยอะก็เลยอันนี้ภูมิปัญญาเยอะมากนะคะในตัวปลาหมายังมีคดปลาหมาอีกนะคะยังมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าพวกเรามันมีอะไรซ่อนอยู่ในธรรมชาติมากค
1: ่
5: ะเป็นการบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากของเมืองไทยของเราอะ
1: เผลอๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักบอนด้วยซ้ำอะรายการของเราเนี่ยจะให้เด็กมันสงสัยว่าแล้วบอนคืออะไรอะจริงๆอย่างผมเนี่ยรู้จักเพราะเป็นเด็กจะต้องไปเกี่ยวบอนเอามาต้มให้หมูหรือมาทำไอ้หลามบอนอะไรเงี้ยแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่รายการเนี่ยพอมันมีอะไรแจ่วสูบที่ทำมาจากบอนเด็กก็จะต้องรู้เห็นไหมนอกจากอนุรักษ์แล้วมันยังมีเรื่องของการให้ความรู้อีกนะน้ำพริกกันนะฮะท่านผู้ชมครับหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาในสัปดาห์นี้เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมอบหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นเนี่ยฮะสัปดาห์นี้อาจารย์ประทีปตั้งว่าวัตถุดิบทำน้ำพริกในซีซั่น2ที่คุณชอบมากที่สุดคืออะไรนะฮะอย่าลืมนะฮะร่วมสนุกแล้วก็ส่งคำตอบมาแล้วเราก็จะแจกหนังสือในรอยรถพริกส่วนหนังสือ2ภาษาของในรอยรถพริกนะฮะซึ่งมีชื่อฝรั่งว่า Retracing the Flavors of Chili เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหนังสือที่จะมีจำหน่ายที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS เท่านั้นนะท่านสนใจเล่มนี้หรือว่าเล่มภาษาไทยก็ได้ที่ศูนย์สื่อมีทั้งสองเล่มนะบริการท่านอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะเอาละครับแล้วก็มาถึงในช่วงของการมอบของที่ระลึกท่านผู้ชมครับเรามี2ประเด็นท่านฟังดีๆก่อนนะในสัปดาห์นี้นะครับประเด็นแรกคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยหัวข้อที่นายโย่งนะฮะได้ตั้งไว้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมอบหนังสือในรอยรถพริกให้5เล่มก็คือนายโย่งตั้งว่าน้ำพริกที่เข้าชิงชนะเลิศทั้ง5น้ำพริกคุณชอบน้ำพริกอะไรมากที่สุดนายโย่งตั้งไว้นะแล้วก็มีคนเสนอความคิดเห็นเข้ามานะฮะก็จะมีรายชื่อที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการของเรานะฮะอันนั้นเป็นชุดแรกชุดที่2นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมวันที่เราจัดชิงชนะเลิศอ่ะเราเปิดโอกาสให้ท่านพูดง่ายๆว่าลุ้นกันว่าน้ำพริกอะไรจะได้ชนะเลิศแล้วเราจะแจกหนังสือคราวนี้10เล่มครับนะฮะใครที่บอกว่าน้ำชุบหัวขาเคยไปย่างจะได้ชนะเลิศเนี่ยก็จะได้หนังสือเป็นที่ระลึกไปแต่ว่ามีคนเสนอความคิดเห็นมามากเลยต้องใช้สุ่มจับเอาก็มีรายชื่อใครบ้างเอาละครับตอนนี้ก็ไปดู VTR มีรายชื่อใครได้รับของที่ระลึกครับ

ท่านผู้ชมครับก่อนจบรายการในวันนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์อันดับแรกนะฮะรายการยกพลคนน้ำพริกของเราจะจัดสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆเราจะจัดกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คืองานน้ำพริกเฟสติวัลโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาน้ำพริกไม่ใช่เป็นอาหารแบบธรรมดาธรรมดาแล้วนะมีเฟสติวัลเนี่ยนะฮะเป็นเทศกาลเลยนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22-23ธันวาคมที่ไทย PBS แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่สนใจน้ำพริกนะฮะโดยเฉพาะน้ำพริกที่เข้าป่า5น้ำพริกที่ได้เข้าชิงชนะเลิศปีนี้ก็จะมาออกบูธรวมถึงน้ำพริกอะไรที่ดีๆดังๆเนี่ยมาหมดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นงานน้ำพริกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็คงไม่มีใครจัดงานน้ำพริก มีแต่เราเนี่ยแหละจัดงานน้ำพริก นะฮะเชิญอย่าลืมนะฮะ22-23ธันวาคมนะครับแล้วก็สำหรับปลายปีนี้นะฮะเรากำลังคิดกันว่าจะเอาอะไรไปมอบของขวัญให้คนนู้นคนนี้ดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับปรากฏว่าทางทีมงานของเราก็จะมีชุดส่งความสุขปีใหม่เป็นชุดน้ำพริกครับอร่อยเป็นยาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสารคดีอีกอันหนึ่งหลังครัวคนน้ำพริกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสารคดีที่จะตามมาแล้วก็ปีหน้าเรามีซีซั่น3แน่นอนอย่าลืมนะฮะแต่ว่ารายการเรายังมีสัปดาห์หน้าอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนอีกสัปดาห์หน้าเจอกันลาทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

0: สวัสดีค่ะก่อติดสถานการณ์น้ำท่วม15นาฬิกาในทางไทย PBS ค่ะปภ.แนะนำการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยโดยหนึ่งในเส้นทางที่ต้องระวังค่ะก็คือถนนดินแดงมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระดับน้ำยังคงทรงตัวนะคะแต่ว่ารถยังพอสัญจรได้ขณะเดียวกันพบว่ามีรถไฟฟ้าจอดเสียอยู่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่ารายงานจากถนนดินแดง
1: ตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนดินแดงนะครับที่กำลังจะมุ่งหน้าไปบริเวณอนุสาวรีย์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์น้ำก็ถือว่าท่วมบริเวณผิวจราจรขึ้นมาถึงบริเวณฟุตบาทแล้วนะครับแม้ว่ารถจะยังสัญจรได้นะครับแต่ว่าจากการสังเกตก็มีรถยนต์จอดดับติดอยู่กลางถนนแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางนะครับมีการแจ้งเตือนออกมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็ตามนะครับหากระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1-20 เซนติเมตรหรือสังเกตนะครับว่าไม่เกินครึ่งล้อรถนะครับสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกินมามากกว่านั้นนะครับอยู่ในระดับ 30-4 เซนติเมตรนะครับก็คือเลยครึ่งล้อมาแล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถน้ำมันหรือว่ารถไฟฟ้าต้องขับขี่อย่างระมัดระวังหรือว่าเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการขับขี่นะครับก็จะต้องขับรถโดยใช้ความเร็วต่ำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่เร่งความเร็วหรือว่าหยุดรถกระทันหันเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปในเครื่องยนต์วงจรภายนอกนะครับแต่น้ำอาจจะเข้ามาภายในประตูรถได้แล้วก็ทำให้วงจรเสียหายนะครับและถ้าสูงมากกว่านั้นอีกนะครับก็แนะนำเลยนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงการเข้า

0: ไปในเส้นทางดังกล่าวนะครับเพราะว่าจะทำให้รถยนต์นั้นได้รับความเสียหายได้นะครับที่สำคัญนะครับหลังออกจากพื้นที่ไปได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อที่จะไล่น้ำออกจากคราบเบรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาไม่ให้รถนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำที่อาจจะเข้าไปนั่นเองนะครับที่สำคัญครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่าลืมเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางจากบ้านด้วยนะครับและนี่คือที่บริเวณถนนดินแดงที่กำลังจะตรงไปที่บริเวณแยกอนุสาวรีย์ครับ
1: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่ค่ะทำให้ประชาชนต้องเดินฝ่าเท้าต้องเดินเท้าฝ่าน้ำเพื่อออกมาซื้ออาหารตามร้านต่างๆนะคะจนทำให้สินค้าบางประเภทนั้นหมดลงชั่วคราวที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับซอยพระยาสุเรน26ถนนพระยาสุเรนแขวงบางชันเขตคลองสามวามีนบุรีมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางฝ่าน้ำร่วมมาออกซื้อข้าวซื้ออาหารเป็นจำนวนมากจากการสำรวจภายในร้านสะดวกซื้อพบว่าอาหารจำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ปลากระป๋องและข้าวสารมีประชาชนออกมากว้านซื้อทำให้สินค้าประเภทนี้หมดจากชั้นอย่างรวดเร็วไม่ต่างกับอาหารปรุงสดค่ะทั้งไข่ต้มอาหารแช่แข็งที่หมดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันขณะที่ห้างสรรพสินค้าย่านอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อสินค้าทั้งของสดอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มหลังจากในพื้นที่เกิดน้ำท่วมหลายจุดบริเวณเคาน์เตอร์จุดชำระเงินที่ประชาชนมาต่อคิวเพื่อชำระเงินแถวยาวมีคนมารอเป็นจำนวนมากนะคะโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าบางส่วนเริ่มหมดจากชั้นวางทำให้พนักงานห้างสรรพสินค้าต้องเร่งนำสินค้าในสต็อกมาเติมเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการปภ.ได้ส่ง SMS แจ้งเตือนน้ำท่วมฝนตกต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและคาดว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำและไฟฟ้าช็อตมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการสัญจรในช่วงนี้ค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยย้ำถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นเน้นในการเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนทุกพื้นที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะด้วยตัวเองตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนพลโทอดุลระบุว่าจากสภาพฝนที่ตกหนักติดต่อกัน2วันทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลจึงได้เน้นย้ำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดได้จัดส่งกำลังพลและยุทธโภคกรลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุแล้วพร้อมกับระบุว่าก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์แล้วแม้ว่าจะปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศและได้โทรศัพท์มาเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังดูแลประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายรัชดาเอี่ยมสะอาดอายุ73ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวฟันหลอเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากบริเวณโรงพยาบาลนครปฐมตำบลพระประถมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111คุณผู้ชมสามารถมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับไทย PBS ได้ในเวลา 17:00 นค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: คติธรรมนำชีวิต
3: ตามภาวะสังคมในปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นสังคมแห่งความวุ่นวายเป็นสังคมแห่งความหวาดกลัวเป็นสังคมแห่งความมุ่งหวังที่จะพึ่งอะไรกันดียากมากเลยที่จะหาใครเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้จะพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็แย่จัดจะหันหน้าเข้าวัดตัดนิสัยเข้าหาครูบาอาจารย์ก็สะท้านในหัวใจจะพึ่งใครกันหนอท้อใจจังปัญหาทั้งหมดเนี่ยโดยหลักใหญ่ก็คือขาดสามัคคีสามัคคีก็คือการร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือว่าเห็นเหมือนกันทำเหมือนกันพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันถ้าทำได้อย่างนี้ความสามัคคีก็เกิดขึ้น
2: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลันทึงบางเขนวันเสาร์บ่ายสามโมงแล้วนะคะ
0: อยู่กับพี่กิฟต์อยู่กับน้องปาร์คเอสซีแบนแล้วก็สาวๆแดนเซอร์เหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้เดินกันไปเดินกันมาหันมาเมาส์กัน
1: งง
0: ไม่หยุดไม่หย่อน
1: ไม่ลายตา
0: ทำไมล่ะเป็นคนมีเทสเป็นคน
1: อีกคนจะใส่กลมอีกคนจะใส่เหลี่ยมก็ไม่ได้งงไปหมดแล้วเนี่ย
0: เขาเรียกว่าเป็นชุดที่มันเป็นลายพี่กีฟเขาเรียกอะไรนะ
1: โพกดอท
0: ต้องเป็นโพกดอท
1: ไม่บ่ายสามมาเวลาง่วงมาชุดนี้คุณผู้ชมงงตาค้างมึน
0: ตกใจเลย
1: จะหลับก็ไม่หลับ
0: ไม่ใช่เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ้ยเปิดรายการมายังไม่เจอศิลปินยังไม่ฟังเพลงใช่ไหมฮะเห็นป้าครับพี่กิฟต์ใส่จุดมาอย่างนี้เข้าใจว่าเราสองคนเม็ดเยอะไม่ได้เม็ดเยอะไม่ได้จะหมกเม็ดไม่ใช่ว่าแบบจะไม่ให้เจอศิลปินไม่ใช่
1: พร้อมเปิดเผยเลยดีกว่าพ่อจ่าลอยเฮนรีขอคืนเวทีสารพันลันทุ่งมาเขียนแบบ 100% เต็มชาร์จแบตมาแล้วตอนนี้รับทุกงานร้องเพลงกลางคืนได้แล้วด้วยนะแล้วก็มีการจองตรงจองตัวกันแล้วคุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้แบ่งเวลาเพราะว่าระยะเวลาในการหาหมอเนี่ยหลายเดือนหน่อยค่อยมาพบแพทย
0: ์
1: ที่เหลือเนี่ยร้องเพลงได้แล้วเสียงดีเหมือนเดิมด้วย
0: ก่อนหน้านี้เราเจอกันแล้วตอนนั้นมากับน่าจะพี่ไอดินอภินันใช่ไหมฮะน่าจะประมาณสักปี2ปีแล้ว
1: คู่ขวัญกันอยู
0: ่ใช่แล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมที่จะได้เจอวันนี้จับคู่พิเศษมาให้นะฮะพี่เกษมคมสัน
1: เดียวมาด้วยกันได้ยังไง
0: งงไหม
1: เอองงสิงงกว่าชุดเราอีกอ่ะ
0: เป็นหนุ่มบุรีรัมย์เหมือนกันฮะหนุ่มบุรีรัมย์นี่เขาเสียงดีนะฮ
1: ะ
0: เขาหล่อด้วยนะฮะ
1: แต่เขาไม่ได้เจอกันที่บุรีรัมย์นะเขาต่างคนต่างเข้ากรุงเทพแล้วมาโด่งดังแล้วมารู้จักกันและมาร้องเพลงของกันและกันเฉพาะที่นี่ที่เดียว
0: ปกติคนบอกคุ้นเคยกันเดินสายด้วยกันอยู่ค่ายเดียวกันด้วย
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่วันนี้พิเศษสุดที่สารพันลัดดุ้งบางเขนคุณผู้ชมฮะปกติจะคุ้นๆอย่างกับพี่เกษมเนี่ยเราจะฟังเพลงช้าๆเพราะๆซึ้งๆเสียงดีเสียงหวานใช่ไหมฮะวันนี้สลับเลยกับของจ่าลอยเดี๋ยววันนี้จ่าลอยจะมาร้องแนวแบบลูกทุ่ง
1: มาเดากันดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้กิ๊บปาร์คอยู่ข้างนอกสตูดิโอมีคนร้องน้ำตาหมดแดงแล้วก็เฮ้ยใครอะเป็นท่านไหนคุณผู้ชมเม้นมาเยอะๆหน่อย
0: สปอยเพลงเหรอฮะ
1: มีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะร้องเพลงดังเพลงนี้นะคะช่วงนี้พักก่อนแวบหนึ่งฟังเพลงเพราะๆต่อค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมคะสนิทกันมาเป็น10ปีเลยนะคะสำหรับทั้งสองท่านแต่ไม่เคยแลกเพลงกันร้องมาก่อนเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าพิเศษสุดสำหรับสารพันลั่นทุ่งบางเขนเลยว่าแต่มาเมากันต่อเขาบอกว่าสองท่านเคยออกทัวร์ด้วยกัน101ย่านน้ำมีเรื่องที่คุยกันแบบไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียววันนี้ก็10เล็กๆนะคะอยู่กับพ่อจ่าลอยเฮนรีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เจอหล่อใหญ่ไปแล้วเจออีกหนึ่งหล่อนะคนนี้เสียงดีด้วยอย่างที่พี่กิ๊ฟบอกไม่แน่ใจว่าสองท่านนี้ต่างคนต่างกุมความลับระหว่างกันหรือเปล่านะครับต้อนรับพี่เกษมคมสันครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: เราจะคุยเรื่องเพลงไม่ใช่เหรอฮะทำไมเราเหมือนเราจะคุยเรื่องข้อสิบเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังบ้านสองท่านนะพี่กิ๊ฟ
0: ก่อนที่เราจะไปว่าเอ๊ะไปค้างโรงแรมได้ข่าวว่ากลับจากเวทีไปอยู่โรงแรมคุยกันดึกดื่นจนถึงว่างยันว่างเนี่ยมันอะไรเนี่ยเราต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันเหมือนที่กิ๊บกับปาร์คเปิดรายการไปก็คือเป็นคนบุรีรัมย
4: ์ครับผม
0: มารู้กันตอนไหนคะว่าบ้านเดียวกันนะ
4: ตอนเดินสาย
5: เดินสายคอยมาถามกันว่าบ้านอยู่ไหน
4: โอ้ช่วงนั้นเกษมก็ดังเพลง
5: จดหมายฉบับสุดท้ายครับพี่ลอยก็น้ำตาบ่แดง
4: ก็มาชนแก้วกัน
5: น้ำชา
4: ก็ยันวาง
5: ยันวางคุยหลังเวทีไม่พอ
0: ไม่คือหนูไม่อยากจะคิดเลยนะสองท่านเนี่ยโอ้โหเพลงเศร้าสลดใจมากน้ำตานองแล้วมาเจอกันนั่งคุยกันเวลาดิ่งนี่ร้องใส่กันเลยไหมฮะเพลงเศร้าเนี่ย
5: โอ้โหเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ตุกคนละฝั่งนะพี่ลอยเน
4: า
5: ะ
4: เส้นทาง24จากกรุงเทพจากกรุงเทพไป
5: อุบล
4: เกษมเขาจะอยู่ด้านซ้าย
5: พี่ลอย
4: ผมก็จะ
5: ติดชายแดน
4: ขวานะ
5: แง่ขวาแง่ขวา
2: ชอบมากเขาเรียกอะไรเส้นทาง24เหรอ
5: 24
2: ก็คือเป็นคนบุรีรัมย์ทั้ง2ท่านคนละอำเภออะไรนะฮะ
5: อำเภอลำปลายมาส
2: ลำปลายมาสพ่อจะลอยแล้วครับ
4: แต่ก่อนอยู่ละหันทรายแต่ตอนนี้เป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5: คือเป็นอะไรนะคนพื้นถิ่น
4: ใช่อย่างเกษมเขาจะหลาย
5: หลายภาษา
4: หลายภาษาคือใกล้ๆบุรีรัมย์เนี่ยจะมีหลายภาษาเลยแต่ของผมเนี่ยมาจากอุบลยโส
5: ครับ
4: มาอยู่ที่ภูเขาเขาเรียกว่าภูอังคาร
0: แต่มีคนหนึ่งเกิดและเติบโตเมืองนอกพูดอีสานไม่ค่อยชัดพี่เกษมเหรอคะ
5: ฮะ
0: พูดอีสานไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะ
5: เป็นไปยินได้ยินมาจากไหนเนี่ย
0: พี่เกษมบอกบังคับพี่ร้องสำเนียงพี่ไม่ได้
5: พูดอีสานได้แต่ว่าจะมาร้องเพลงเป็นอีสานคำอีสานไม่ได้คือได้อยู่แต่ว่าสำเนียงไม่ไป
0: คือถ้าพูดคุยอะได
5: ้ได
4: ้ก็นั่นแหละที่ยันบางก็เพราะเรา
0: ไม่รู้เรื่อง
4: เราสอนกันอย่างนั้นแหละสอนหมอลำ
5: สอนอะไรกันสอนหมอลำสอนหมอลำพี่ลอย
4: แต่เขาก็ยังไม่ได้เพราะคือด้วยภาษาเขาจะออกไปไทยๆเน
5: า
4: ะ
5: ที่ไทยติดโคราชก็จะมาพูดภาษาโคราชอะไรเงี้ยลาวโคราชอะไรประมาณเนี้ย
2: เหมือนถ้าภาษาใต้เวลาปักเขาเรียกหลุดทองแดง
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมประมาณนั้น
2: ถ้าอย่างนั้นให้พ่อจะลอยให้คะแนนเพราะเมื่อกี้พี่เสมร้องเป็นภาษาอีสานกี่คะแนนดีฮะเต็ม10ครับพ่อฮะ
4: ผมให้10
2: เฮ้ย
4: เพราะว่าไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงนี้น่ะตอนสมัยยันวางไม่เคยได้ยิน
5: ไม่กล้าร้องดิโอ้โหจะตัวจริงอยู่นี่จะไปร้องได้ยังไงล่ะ
0: แล้วไหนบอกสอนร้องเพลงกันแหมที่แท้ไม่ใช่
5: ร้องนําไปที
0: เพิ่งเคยได้ยินกันเนี่ย
5: ใช่เพิ่งเคยร้องจริงๆครั้งแรกเลย
0: ต้องบอกว่าช่วงที่แต่ละท่านดังมากๆได้ไปทัวร์ด้วยกันมานานเลยแต่ว่าพอหลังจากแยกย้ายกันก็มีโอกาสได้มาอยู่ค่ายเดียวกันอีกเหรอคะ
5: ยังมาอยู่ด้วยกันอีกอุตส่าห์แยกกันไปแล้วคอนเสิร์ตเขาจบไปอ้าว
0: เราไม่จ
5: บจะไปไหนกันพ้นไม่พ้น
4: เพราะว่านายห้างเปิดบริษัทก็เป็นคนอีสานคือกันก็เลย
5: ไปรวมกันที่นั่น
4: เอาคนอีสานมารวมกัน
5: ครับ
4: ก็ได้อยู่2 ปี
2: เป็นค่ายเดียวกันชื่อค่ายอะไรนะตอนนั้น
5: มาเดล่าม
2: าเดล่าครับนอกเห็นบอกว่าเอาคนอีสานไปอยู่รวมกันแสดงว่าฝ่ายชายนอกจากว่าพ่อจะลอยกับพี่เกษมแล้วมีใครอีกบ้างที่เป็นศิลปินในค่ายตอนนั้นนะ
5: มีคุณเพชรนะตอนนั้นคุณเพชรสหรัฐด้วย
4: คือมีถือว่าเอเรามองทีแรกเป็นเสียหรือว่าเป็นอะไรขับรถเบนมา
0: ขับรถเบนเข้ามาเลย
4: ใช่หน้าตาขาวผ่องมาดอาเซีย
0: เจ้าของค่ายแน่นอน
4: นึกว่าเพื่อนเจ้าของค่ายพี่ใดเอ้ยสวัสดีครับผมมาลองเพลงน้ำอายว่า
2: โอ้โหหมายถึงว่าทุกคนไปทัวร์แต่มีคนนึงขับเบนซ์มาขับรถเก๋งมาค
5: ือ
2: พี่เพชรสารัต
5: ใช่
2: เป็นนักร้องเหมือนกันเลยด้วย
5: เป็นนักร้องในค่ายเดียวกัน
0: แต่ถามนิดนึงล่าสุดเพิ่งเห็นพ่อจ่าลอยเนาะกลับมารับงานแบบเต็มตัวแล้วนะคะแล้วร้องเพลงกลางคืนได้มากขึ้นหรือเปล่าคะเห็นตอนก่อนหน้านั้นคุยกับกิ๊บกับปาร์คเนาะบอกว่าอาจจะต้องลดเวลาลงเพื่อพักผ่อนตอนนี้รับงานยังไงคะพ่อจ่าลอย
4: ก็ส่วนมากจะรับงานคล้ายๆกับว่าให้ทางร้านเขาแกะเพลงให้เราก็เอากีตาร์ไปเล่น
0: ไปแต่ตัวเลย
4: ใช่ไปร้องกับวงที่ร้านก็เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งปานีก็สองรอบศิลปินเรื่องหมูก็สองรอบ
0: แค่นั้นแหละค่ะที่คนฟังอยากฟังนั่นแหละ
2: ใช่ถ้าเป็นเพลงดังอ่ะกี่รอบคนฟัง
0: ก็ฟังล่าสุดปีนี้คุยกับพี่ต่ายกับคุณพ่อเนาะมีความเคลื่อนไหวบนโซเชียลแล้วก็ประกาศจริงจังคุณพ่อบอกว่าพ่อขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงหนูฟังราคาหนูช็อกนะ
2: ยังไงเท่าไหร่ฮะ
0: ปีละ 1,000 บาท
2: ฮะ
0: ปีละ
4: 1,000 บาท
0: พ่อมันยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนแรกก็คิดว่า 1,000 บาทเอาสัก1เพลง
0: เพลงละ 1,000 บาท
4: ใช่
0: ค่ะแล้วยังไง
4: แต่คิดไปคิดมาเออให้เขาร้องโลดหลายเพลงอ
0: ่
4: ะ
0: ให้ทำมาหากิน
4: ใช่จะมีกี่เพลงหัวเจียงไข่ศิลปินเรื่องหมูปานีน้ำตาลมะแดงก็ให้เขาร้องไปเลยเก็บพันเดียว
0: พ่อขาการเอาไปร้องแบบนี้คือให้ใครเอาไปร้องบ้างคะแล้วร้องที่ไหนได้บ้างลิขสิทธิ์คุณพ
4: ่อส่วนมากก็จะเป็นศิลปินที่ยังไม่มีชื่อที่พวกซองบ้างเล่นตามร้านต่างๆบ้าง
0: รถแห่
4: รถแห่
0: งานวัดงานบุญ
4: ครับ
0: ซึ่งปกติแต่ก่อนตลอดชีวิตมาคุณพ่อร้องเองแต่งเองไม่เคยเก็บลิขสิทธิ์แม้แต่บาทเดียวแต่ตั้งแต่ล้มป่วยต้องลาออกจากงานไม่มีรายได้พ่อบอกขอเถอะจะร้องกี่เพลงก็ได้ต่อปีขอแค่ 1,000 บาท
2: แต่พ่อพูดอย่างนี้ต้องเคลียร์นะนี่โดยบริบทของคุณพ่อคือหมายถึงว่าศิลปินทั่วไปที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงที่จะใช้เพลงใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงคนที่อาจจะเป็นเจ้าใหญ
0: ่
2: รายใหญ่หรือการเอาไปอัดเทปเนาะอันนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันอีกครั้งนึงถูกไหมฮะ
4: ก็คือมีกระแสเวลาเราโพสFacebook หรืออะไรไปเนี่ยเขาก็จะมาแซวหรือมาพูดผมอยากร้องเพลงนี้คิดราคายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะ
0: ค่ะ
4: ผมก็เลยตัดสินใจถ้าเรียกแพงมันก็ไม่คือ
0: จ้ะ
4: ก็เลยเอานี่แหละสรุป
0: ก็คือ
4: 1,000 บาทแล้วก็กัน
0: ต่อ1ปี
4: ใช่
0: ต่อ
4: 1ปีและก็กันพวกที่บางทีอาจจะไปแอบแฝง
2: อ
4: ้างบอกเป็นเจ้าของเพลงอย่างนั้นอย่างนี้
2: แต่คือจริงๆก็คือเข้าใจนั่นแหละเอาไปใช้งานได้แต่จริงๆถ้าอยากจะช่วยพ่อเป็นน้ำใจมากกว่า 1,000 บาทก็ได้เนาะคุณพ่อเนาะยินด
0: ีคุณพ่อบอกบางคนโอนมาไม่ได้ซื้อเพลงก็มีให้เพราะว่ารักกันนะฮะเป็นญาติมิตรเป็น
4: ส่วนมาก
0: วงการเดียวกัน
4: วงการเดียวกันก็คือเห็นใจว่าเราป่วยแต่ไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน
2: ครับ
4: ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ล่ะหยิบยื่นน้ำใจให้ต้องขอบคุณมากๆศิลปินผู้โด่งดังก็ขอให้โด่งดังงานนี้เยอะตลอดไปนะครับ
2: พ่อฮะสิ่งที่เก็บ 1,000 บาทปกติออกมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพตัวเองทุกวันนี้คุณพ่อจังหวะในการหาหมอที่ขนาดไหนหรือว่ามันห่างขึ้นที่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นเนี่ยคุณพ่อฮะ
4: 1ปีแรกของสโตรกเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะอยู
2: ่
4: ถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะใช้เยอะแต่ของผมเป็นราชการแต่ก็มันยังมียานอกบัญชี
2: ครับ
4: เพราะว่าถ้าเราอยากหายเราก็ต้องกินยานอกบัญชีก็เลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
0: คราวนี้คนข้างๆพยักหน้ารับเลยพี่เกษมบอกขนาดฉันสโตกแค่ไม่กี่วันยังเกือบแย่ก็สโตกเหมือนกันมีช่วงนึง
5: เป็นสโตรกรุ่นพี
4: ่
5: แต่นี่เป็นรุ่นน้อง
4: อันนี้รุ่นพี่ผม
0: เดี๋ยว
4: เพราะว่าเขาเป็นก่อน
5: ครับ
4: น่าจะปีเดียวกันนะมั้ง
5: ปีเดียวกันแต่ว่าผมคงเป็นต้นปีของพี่ยังห่าง4เดือนนะผมทุกเดือนผมต้องไปหาหมอ
2: พี่เสียมยังต้องหารักษา
5: ทุกเดือนครับทุกเดือน
2: มันชุกเพราะอะไรฮะอาการหรือว่าประคองอะไร
5: เขาทางเลือดทางอะไรเนี่ย
4: ล
5: งหลอดเลือด
2: ลอดเลือด
4: รุ่นพี่เป็นหลายอย่างไหม
5: หลายอย่างครับ
4: โอ้ผมเป็นอย่างเดียว
5: ยังไม่เป็นแต่เบาหวานผม
0: รุ่นพี่กับรุ่นน้องก็คุยกันละ
2: บอกว่าไม่น่านับรุ่นพี่รุ่นน้องเรื่องป่วยกันนะ
0: เห็นพี่เกษมบอกว่ามันก็รบกวนการทำงานโน้อาการป่วยเห็นที่ทำกับข้าวโอ้โหคลิปหลักแสนหลักล้านบอกเดี๋ยวนี้จะไปผัดหน้ากระทะไม่ได้แล้ว
5: เพราะว่าถ้าร้อนมากนี่จะฮีททันทีเลยเครื่องฮีท
2: อ๋อมันจะง่ายขึ้น
5: ไม่คือถ้าร้อนอ่ะความดันจะขึ้น
0: กระทงกระทะอะไร
5: มันลดอ่ะถ้าความร้อนขึ้นนี่ก็ฮีทเลย
0: พี่เกษมเหมือนมีผู้ช่วยตอนนี้ก็หันมาร้องเพลงในไลฟ์มากขึ้นย
5: ัง
0: ไงคะเห็นบอกว่าแต่ก่อนเปิดตัวไม่ได้เดี๋ยวนี้คนกันมาทั้งบ้าน
5: ตอนนี้เขาถามถ้าหากคนอื่นหายคนหนึ่งหายต้องถามว่านุ่นไปไหนคนคุณมุตาไปไหนลูกสาวไปไหนล่
0: ะ
5: คือเขาต้องถามอย่างนั้นแหละ
0: สองทุ่มเจอใครคะสองทุ่มเจอใครก่อนคะ
5: ก็เป็นผู้จัดการกับลูกสาว

0: เนี่ยสมมุติป้าเข้ามาก็ขอเก็บขอมันมีจริงๆใช่มั้ยพี่เกษมหนูดูอยู่อ่ะ
1: คือโอ้ถ้าร้องตามคําขอเนี่ยนะเป็น10รอบ
0: จดหมายกว่า100ฉบับเลยนะ
1: ใช่ๆๆหลายฉบับเลยเพราะว่าเค้าเข้ามาไม่พร้อมกัน
2: เออใช่
0: แล้วพี่เกษมทําไงอ่ะ
1: ก็ช่วงหลังมาก็เริ่มมาร้องหลังแล้ว
0: จดหมายยังไม่ร้อง
1: ไว้เข้ามาก่อน
2: เอาเพลงดังไปไว้ท้าย
1: ใช่ๆ
2: จะได้รอแล้วฟังทีเดียว
1: แต่บางคนก็หนีออกก่อนเขาอยู่ได้ไม่นาน
0: แล้วถ้าเขาจะหนีทำไงพี่เกษม
1: ดึง
0: ค
1: นดูก่อน
0: ร้องสดก่อนแล้ววันนี้จดหมายฉบับสุดท้ายเวอร์ชันของจ่าลอยนี่คือยังไงคะ
1: พี่ลอย
0: มีปรับไหมคะพี่จ่าลอยหรือว่าสบายๆเลย
3: คือยอมรับว่าเกษมเขาดังเพลงนี้มันถูกก็เรียกว่าถูกสเปคอยากเขียนเพลงแนวนี้นะ
1: ครับ
3: ประมาณนี้แต่เพื่อนช่วงนั้นเราเลยได้คุยกันได้เฉยใจจริงแล้วอยากเขียนเพลงให้ร้อง
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: เพราะว่าเป็นบ้านเดียวกันเวลาร้องผิดก็จะได้ตามไปดุด่าว่ากล่าว
2: ไม่ไกล
0: ถนนอะไรนะสิ
1: ถนน24
2: ข้าม
3: 24ไปก็ก็ฟังกันแล้วว
2: ันนี้เมื่อกี้เราเมากันจ่าลอยร้องเพลงสลับกับของพี่เสมพี่เสมร้องเพลงจ่าลอยด้วย
1: ใช่ๆร้องน้ำตาลมะแดง
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ฮะอุ้ยเพลงนี้ดังสมัยนู้นน่ะอยากร้องแต่กลัวเขาว่าตอนนั้นน่ะ
2: แล้วพอมาร้องวันนี้ล่ะหายากมั้ยฮะ
1: ก็จะร้องไม่ดีเท่าต้นฉบับหรอกแต่ว่าอยากร้อง
3: ผมฟังอยู่นะน้ำตาลมะแดง
1: เป็นยังไงครับเจ้านายครับอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์ว่าไงครับ
3: ก็ไม่มีคำจะว่าอะไรหรอกเพราะว่าถูกใจ
1: ครับขอบคุณคร
3: ับร้องได้หวานกว่าแผ่นอีก
1: โอ้
0: คนบ้านเดียวกันรบกวนฝากหน่อยค่ะดูผลงานยังไงช่องทางไหนกันบ้างคะ
1: ครับสำหรับพี่นะครับเกษมคมสันนะฮะก็ติดตามได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะฮะก็มีไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็ทักทายเข้าไปได้เลยนะแล้วฝากเพลงใหม่ด้วยใจเจ็ดจำแล้วก็คนดีที่ไม่ใช่ฉัน2งานเพลงเลยนะติดตามได้ทาง YouTubeนะแล้วก็อยากติดต่องานนะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลย
3: จ่าลอยก็ติดตาม Facebook TikTok ก็เล่นนะครับแล้วก็รีอะไรนะ
2: YouTube
3: จ่าลอยเฮนรี่ Official อะไรนี่แหละภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆช่องทางแล้วก็สารพันลั่นทุ่งด้วยติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้โอกาสจ่าลอยตั้งแต่ป่วยตอนนั้นได้ปีกว่าได้มาออกรายการด้วยแล้วก็มาปีที่สองจนปีที่สามครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณรายการสารพันลั่นทุ่งคือลูกทุ่งเรานี่มันเป็นพื้นฐานมันเป็นลมหายใจเขาเรียกว่าความสุขแล้วต่อไปนี่อนาคตข้างหน้าคนจะกลับมาอินมาความสุขแบบนี้ล่ะบ้านลูกทุ่งเรามันเป็นความสุขที่แท้จริง
2: หรือจริงๆจะชวนทั้งสองท่านไปร้องเพลงด้วยกันบนเส้นทาง24ด้วยกันก็ได้นะฮะ
0: ออกทัวร์
2: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับอย่างที่พ่อจ่าลอยบอกเลยนะคะบทเพลงลูกทุ่งคือชีวิตคือลมหายใจและทั้งสองท่านก็มอบความสุขให้กับพวกเราแบบนี้นะคะเรียกว่าขาดไม่ได้แหละเพลงลูกทุ่งยามบ่ายแบบนี้น้องป๊า
2: แต่บ่ายวันนี้ความสุขความสนุกยังไม่หมดนะคุณผู้ชมฮะยังมีบทเพลงเพราะๆจากทั้งพ่อจ่าลอยเฮนรี่แล้วก็พี่เกษมคมสันอยู่ด้วยคุณผู้ชมอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์027902625-7อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th นะครับแล้วก็รวมถึงที่หน้าเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทยPBS ด้วยนะครับ
0: แอบรู้สึกผิดนะคะให้คนบ้านเดียวกันไม่เจอกัน10ปีได้คุยกันแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเจอกันเทปหน้าๆอย่างแน่นอนสารพันลั่นทุ่งมะเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นรีลันอีกครั้งทุกวันจันทร์บ่าย 10:00 นนะคะตอนนี้กิ๊บปาร์คได้เวลาไปหาที่นั่งรอฟังจังหวะของทั้ง2ท่านแลกกันร้องตลอดบ่ายนี้ด้วยวันนี้สวัสดีช่วงทอล์คค่ะ
2: สวัสดีครับ

เสียงหวานไหมจ๊ะแม่ยกจ๋าน้องท็อปนรกรท็อปสมชื่อคนนี้ดังขึ้นหม้อหมอลำดังระเบียบวาทศิลป์น้องชายแอบปลื้มสารพันลันทุ่งจัดให้เดินตามเงาเสียงอยากเจอส

0: ครั้งพี่เอกราชตัวจริง
1: พร้อมหรือยังล่ะความบังสงเฮาพร้อมหร
0: ือ เล่าข้ามยุคจากนักร้องล้านตลับเอกราชสุวรรณภูมิสู่หมอลำไอดอลมาลัยเงินล้านท็อปนรากรสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่3ตุลาคม2569 15:05 น.หน้าจอไทย PBS
1: สวัสดี

0: หากเปรียบเชียงใหม่เป็นหนังสือเล่มใหญ่หน้ากระดาษของเมืองนี้ไม่ได้บันทึกไว้แค่ความงดงามทางวัฒนธรรมแต่ยังโอบรับจังหวะชีวิตและรอยทางของผู้คนหลายยุคสมัยซ้อนทับกันอยู่ทุกหน้ากระดาษทุกรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงถูกอ่านและบันทึกไว้ในความทรงจำของสตรีผู้นี้มาตลอด78ปี
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่จากจุดเริ่มต้นในตระกูลเจ้าอันสูงสัตว์สู่บทบาทของคนธรรมดาที่เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเมืองนี้ผ่านบททดสอบทั้งความสุขความทุกข์และบทเรียนชีวิตมากมาย
2: ถ่ายรูปได้ไหมคะ
1: ได้เจ้าม
3: าแล้วมาถ่ายด้วยกัน
1: ยืนดีๆยืนเท่ากันตระกูลสูงเนี่ยมันเป็นนามสมมุติมันอยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราจะทำอะไรให้คนมาเป็นคนกำหนดว่าเราเป็นคนสูงหรือต่ำ
0: 5ภาพเล่าเรื่องเพื่อบอกเล่า5สิ่งสำคัญของเจ้าป้าสุรีณเชียงใหม่ผู้ผ่านชีวิตมาหลายรูปแบบหลายสถานะจะมีภาพอะไรบ้างร่วมซึมซับทุกความหมายไปด้วยกันต่างวัยไอวิววันนี้ครับ

0: หวานมีดอกเกดถวาตุยไอ้ที่ปุ๊กกระไดมัดกระไดนี่
1: 5 บาท
0: 5บาทยาว2มัดเดี๋ยวจะไปใส่หน้าผ้าอันนี้คือผำแปะได้ก
1: ่อได้จ้ะ
0: กระมวลไข่หมานเนอะมานๆๆๆๆๆๆมานกูเจ้าเลยเนอะแล้วเมื่อนี้เฮามาแอวกาดประตูเชียงใหม่เจ้าตลาดประตูเชียงใหม่เป็นตลาดเช้าที่ผู้คนมากมายชอบมาซื้อของรวมทั้งป้าด้วยแกงกระด้างน้ำเมียงตำมันนูนเว้ยสแกนก่อนร่อยสาวอันนี้คือน้ำหนังถ้ามามาการประตูเชียงใหม่ไปได้กินอ่ะน้องบักเขือมื่นขายยายลูก
1: 5 บาท 10 บาท
0: ก็ได้ยาย10 บาทยายมาก
1: ใครได้ลองดู
2: ด้วยความที่เจ้าป้าเป็นคนสบายสบายไม่ถือตัวไปไหนมาไหนก็มักจะมีคนเข้ามาทักทาย
0: โอ้ขอบคุณนักเจ้า
3: ได้แก่เจ
0: ้าได้แก่กินนะเจ้ากินกินก
3: ินบะเก่านะเจ
0: ้
3: า
0: ของกินโบราณจะตังกับบะเก็บกัน
3: เออมาเอาเจ้า
1: ท่านรู้จักว่า
0: ถ้า
1: เขาเป็นใครคะ
0: เป็นคนเชียงใหม่
3: ถ้าคนเชียงใหม่ท่านนี้บอกว่าแม่คุ้มอยู่
0: คุ้ม
2: คำว่าแม่คุ้มแสดงถึงสถานะของผู้ที่มีเชื้อสายเจ้าซึ่งคำว่าเจ้าหรือเจ้านายฝ่ายเหนือหมายถึงผู้สืบเชื้อสายจากราชตระกูลผู้ครองนครฝ่ายเหนือโดยเฉพาะราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์เมื่อพระเจ้ากาวิละได้ร่วมมือกับกองทัพสยามกอบกู้เมืองเชียงใหม่จากพม่าได้สำเร็จได้รับการสถาปนากลุ่มเชื้อสายเจ้าขึ้นปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองทางเหนือในฐานะหัวเมืองประเทศสราชจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางบทบาทของเจ้าจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแต่ยังคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี
0: ภาพแรกที่จะถ่ายวันนี้นะเจ้าคือการประตูเชียงใหม่เปิ้นยินดีต้อนรับทุกๆคนที่มาเป็นตลาดเช้ากับเมืองฮ้องว่ากาดเจ้าขอถ่ายรูป
2: น้อยคนนักจะรู้ว่าภาพตลาดเช้าที่ดูแสนจะธรรมดาใบนี้มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เพราะความเข้มแข็งที่แสนจะอ่อนโยนและตัวตนของเจ้าป้าสุรีถูกหล่อหลอมขึ้นมาจาก2สถานที่ที่ต่างกันสุดขั้วคือคุ้มเจ้าและตลาดสด
0: เจ้าป้าได้เกิดมาในนามสกุลณเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดมาก็รับทราบว่าตัวเองนามสกุลณเชียงใหม่เป็นลูกใครลูกเจ้าสุนทรแม่ชื่อแสงล่าเป็นเจ้าปู่สิงห์ธานนท์เจ้ายาบุญนำแค่นี้เจ้าปู่กับเจ้าย่าเนี่ยมีลูกชาย2คนแล้วป้าเนี่ยเป็นลูกสาวคนแรกของลูกชายคนแรกของเจ้าปู่คือเจ้าสุนทรเจ้าปู่เจ้าย่าก็ถึงมาเยี่ยมได้จังหวะก็หิ้วเจ้าป้าไปเลี้ยงเลยคือท่านจะประคบประหงมเรามากเลยเป็นคนที่โดนสปอยมากๆเลยถ้าอยากได้อะไรไม่ได้ดั่งใจนะเสียงนี่ก็จะปรี๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็จะได้สิ่งนั้นก็จะมีทาสที่เขาเลิกทาสแล้วเขาไม่ไปแก่แล้วนะเขาชื่อฝุ่นบังเอิญว่าเขาเป็นใบ้เขาไม่พูดนะแต่ตามใจแล้วทุกอย่างเลยเดินนี่ไม่ได้ติดพื้นนะมันขี่หลังเนี่ยฝุ่นกำเมืองว่าขี่ก็ก้องก็คือเอาขาหนีบไปตรงบั้นเอวเนี่ยก็กอดคอไปไหนก็ไปพอเราโตมาสักเกือบ8ขวบขาเราก็ยาวแล้วใช่ไหมก็ยังขี่อยู่ป้าก็โชคดีอย่างนึงที่มีแม่ชื่อแสงล่าณเชียงใหม่แม่เป็นแม่ค้าแม่จบแค่ป.4 แต่แม่ขายเก่งมากแม่ขายปลาดุกปลาช่อนปลาสารพัดอะแต่แม่เนี่ยจะเป็นคนสอนลูกให้รู้จักช่วยตัวเองให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองวันเสาร์กับอาทิตย์ป้ากับน้องสาวจะต้องออกไปนั่งที่ตลาดกับแม่ตั้งแต่4 โมงพอปลาลงปั๊บแม่ค้าเขาก็จะมาคนนี้ตักได้กี่กิโลชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนจดมันเหม็นนะ ในตลาดอ่ะถ้าขายอย่างอื่นก็อาจจะหอมแต่แม่ขายปลามันมีทั้งคาวมันมีทั้งอะไรระยะที่เราต้องออกจากตลาดคือพ่อเจ้าพ่อเป็นนักดนตรีเป็นเจ้าก็มีวงดนตรีของเจ้า10โมงพ่อไปลูกๆๆไปอาบน้ำสระผมล้างตัวให้นี่ไปบ้านภูมิเจ้าราชบุตรไปซ้อมฟ้อนจากตลาดขึ้นไปบ้านเจ้าเขาก็ยังอยู่เป็นแบบบ้านเจ้านะแต่มันก็ปรับให้เราเป็นคนให้เข้ากับสถานการณ์โดยธรรมชาติมันเป็นชีวิตที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
2: แม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากคุ้มเจ้าแต่โลกว่างก็สอนให้เข้าใจวิถีของคนธรรมดาจนกระทั่งได้เห็นการจากลาของคนรอบตัวในบ้านปลายจึงทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกชีวิตล้วนมีปลายทางเดียวกัน
0: การที่ได้มาที่กู่ทุกๆครั้งที่จะป้ามาจะในวาระอะไรก็ตามถ้าให้รำลึกถึงบรรพบุรุษก็คือท่านได้สร้างบ้านแปลงเมืองมามีคุณูปการต่อไม่ว่าจะเป็นลูกหลานโดยตรงและประชาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าให้รำลึกอีกต่างหากว่าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนในที่สุดบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตก็ต้องอยู่ในกู่นี้เป็นธรรมดา

จ้าปู่เสียที่เลี้ยงเรามาเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจเนี่ยก็กระดูกไปใส่ตรงนั้นปีนั้นปีนั้นก็เอาเข้าไปใส่ทีละคนทีละคนทีละคนกู่นี้ก็คือกู่ของเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าพ่อแม่และก็น้องๆรวมทั้งคุณอาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ที่เจ้าว่าเล่าให้ฟังมันก็เหลือเจ้าป้าคนเดียวที่อยู่เดินอยู่นอกกู่นอกนั้นเขากระดูกอยู่ในนี่หมดแล้วค่ะจนป้ามีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งฉันก็ต้องไปอยู่ในนั้นแหละแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะอะไรกันนักหนา

0: ทำไลฟ์สไตล์ของเจ้าป้าโดยพื้นฐานนิสัยเจ้าป้าเป็นคนม่วนแปลว่าสนุกสนานภูมิใจมากที่ได้เป็นลูกช้างคณะมนุษย์มช.ก็เป็นมช.รุ่นที่4รหัส10
1: ความผูกพันของเจ้าป้าสุรีกับเพื่อนร่วมรุ่นมช .10 แน่นเหนียวและยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับเพื่อนที่ยังอยู่จะมีการนัดหมายเพื่อมาพบปะสังสรรค์กันทุกเดือนแต่สำหรับเพื่อนที่เดินทางไกลไปก่อนเจ้าป้าสุรีก็ไม่ยอมให้ใครต้องถูกลืมเจ้าป้าทำป้ายรูปพร้อมชื่อของเพื่อนที่จากไปร้อยเรียงแยกคณะไว้อย่างเป็นระเบียบและเก็บไว้ใกล้ตัวเสมอเพราะสำหรับเจ้าป้าแล้วเพื่อนคือคนสำคัญไม่ว่าจะอยู่ตรงหน้าหรือในความทรงจำ
0: นี่คณะแพทย์คณะวิทยามนุษย์สังคมมช.รุ่น10ทั้งนั้นล่วงลับไปสู่เบื้องบนกันแล้วเธอตอนที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้ไม่มีมันเป็นป่าตรงนั้นเป็นเกาะลอยเธอจำได้เปล่าตอนออกมาเป็นนักศึกษาเก่าเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมว่าเราทำไงเพื่อนเราตายก่อนที่เราจะมากินเลี้ยงกันเอางี้นี่ไม่มีคนเสนอเราไปทำบุญถึงเพื่อนที่ล่วงลับก่อนเวลาที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาจะทำบุญถึงเพื่อนที่ล่วงลับนะไปหาพระก็ต้องเขียนชื่อคนอะที่ตายอะเอาเป็นแผ่นเนี่ยถวายพระก็เกิดไอเดียปิ๊งป่ะมันมีหนังสือรุ่นใช่ไหมถ้าใครตายป้าก็โพสต์ออกมาถ่ายรูปแปะก็ทำเป็นเหมือนบัตรประชาชนเนี่ยเจาะรูแล้วก็เอาแขวนไว้ให้ท่านเปิดดูคนตายคนเนี้ยคณะนี้รหัสนี้ในเรื่องนี้ป้าถือว่ามันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามันก็ยังอยู่กันในความคิดในความจำของเราอยู่เนี่ยค่ะเขาไม่ได้หนีไปจากไหนเพียงแต่ว่าเขาไม่มีตัวตนในโลกนี้แล้วภาพต่อไปเจ้าป้าอยากจะขอถ่ายรูปไว้กับเพื่อนๆทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ที่ล่วงลับไปแล้วป่ะหูเฮาไปถ่ายรูปกันแล้วก็ป้าเปื้อนๆหมู่นี้ไปตวยหมู่เฮาที่มีชีวิตก็ถ่ายไว้ก่อนหน้ามันจะหิวหน่อยๆช่างมัน

0: เบื้องหลังรอยยิ้มที่สดใสอ่อนโยนน้อยคนจะรู้ว่าเจ้าป้าสุรีเพิ่งผ่านบททดสอบของชีวิตมาหมาดๆแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเข้าใจในสัจธรรมเจ้าป้าเลือกที่จะมองโลกตามความเป็นจริงปล่อยวางทุกสิ่งและผ่านพ้นมาได้
1: ป้ามาตรวจร่างกายตามปกติหมอก็เรียกไปพบรู้ไหมว่าเป็นมะเร็งก็คือทุกอย่างเนี่ยมันแบบไฟฟ้าดับแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งสติให้เร็วๆคิดอะไรทำอะไรให้มันบวกไว้ก่อนใจเราเป็นผู้บงการชีวิตของเราเราป่วยกายแต่ใจเราไม่ป่วยเรายังร้องเพลงได้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเพลงเนี้ยป้าจะเอาไว้ในใจมันเป็นมรณานุสติอย่างหนึ่งนะเมื่อไม่ตายก็ทำชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

0: ศเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนมันหนีความตายไม่พ้นสักวันหนึ่งก็ต้องมีเป็นวันของเราก็เจ้าป้าก็เลยบริจาคร่างกายตัวเองไปละเห็นปู่เห็นย่าเห็นพ่อเราตายไปก็เหลือกระดูกแค่นี้ถ้าสมมติเราบริจาคร่างไปสถานภาพหนึ่งที่คณะแพทย์ให้กับเราคือไปเป็นอาจารย์ใหญ่นักศึกษาอะไรต่างๆนี่ยังได้เรียนรู้จากอวัยวะในร่างกายของเราซึ่งจะมีดมาแทะจะอะไรเราก็ไม่เจ็บแล้วอ่ะมันยังเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าสมมติว่าแม่มดกรรมวิธีตีกายวิภาคศาสตร์แล้วแม่บัดติดใจที่ว่าทำก็ได้มาทำก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำก็ไปติดต่อเอากระดูกขอเปิ้นกระดูกน้อยหนึ่งเพื่อจะใส่โกรธได้ปู่ที่ว่าสวนดอกกับใบใหญ่ๆโตเพียงแต่เจาะช่องเล็กๆเอาไปใส่และเขียนป้ายชื่อติด
1: การอุทิศร่างให้โรงพยาบาลไม่ได้เกิดขึ้นหลังผ่านพ้นโรคมะเร็งแต่เจ้าป้าทำไว้ตั้งแต่30กว่าปีก่อนในยุคที่คนรุ่นเดียวกันยังมองว่าการพูดถึงความตายเป็นเรื่องอัปมงคลแต่ด้วยหัวใจที่กล้าเผชิญความจริงเจ้าป้าเลือกที่จะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมด้วยสติเพื่อไม่ให้วาระสุดท้ายเป็นภาระของคนข้างหลัง
2: ในฐานะที่ผมเป็นลูกชายของท่านเมื่อท่านแจ้งว่าอยากจะทำอะไรผมก็ภูมิใจครับที่จะได้ทำตามที่ท่านอยากจะทำซึ่งเป็นข้อดีครับเราก็จะได้อ๋อรู้ละว่าท่านอยากทำอันนี้แล้วก็พอท่านจากไปเราก็ทำตามที่ท่านต้องการได้จริงๆ

0: ป้าชอบฟ้อนใช่ไหมป้าก็จะติดอยู่ในกลุ่มช่างฟ้อนมาโดยตลอดตั้งแต่พ.ศ. 2499ป.4จนถึงเดี๋ยวนี้ป้าก็ฟ้อนเป็นคือไม่ต้องซ้อมอ่ะหลับตามันก็ฟ้อนได้แล้วก็ในที่สุดก็เป็นหนึ่งในช่างฟ้อนของคณะเจ้านายฝ่ายเหนือที่นำใบสีเนี่ยได้มาฟ้อนตลอดในการรับพระราชกาลุกะทุกครั้งเลยที่ประทับใจที่สุดตอนที่ควีนอลิซาเบธเสด็จแต่ควีนอลิซาเบธมากับพระสวามีเนาะแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงแอนมีความรู้สึกว่าโอ้เป็นบุญวาสนาที่ได้ฟ้อนคำว่าวัฒนธรรมสำหรับเจ้าป้านะเจ้าเป็นคำที่มันฝังลึกในตัวเก่าที่เกิดมาเราเกิดมาเป็นคนเชียงใหม่ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมของเชียงใหม่มันก็จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็สะสมเรื่อยๆมาทายาทและผู้สืบทอดเนี่ยสำคัญที่สุดทายาทเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่รักวัฒนธรรมเหมือนเราก็จะได้มอบให้เขาอย่างถูกใจและก็ยินดี
1: ซึ่งผู้สืบทอดหรือทายาททางวัฒนธรรมที่เจ้าป้าพูดถึงก็คือน้องเกตผู้ที่คอยช่วยงานเจ้าป้าในโอกาสต่างๆคนนี้แหละครับ
2: ชิดซ้ายนะเจ้า
3: เริ่มจากตรงนี้เจ้าจะเริ่มจากตรงในขวงนี้แต่ตรงนี้ติดกันได
2: ้1 2 3ไหวเลยจ้าปิด1 2 3ไ
4: หวก็ชื่อกิติทัศน์จันทร์ชุมนะฮะเป็นศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเรียนสาขาวิชาศิลปะไทยเป็นคนที่ชอบงานศิลปะแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมคือเกตเนี่ยเป็นคนอายุน้อยแต่ค่อนข้างจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมแต่เจ้าป้าเนี่ยถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านเป็นคนที่โมเดิร์นทันสมัยต่างฝ่ายต่างมีที่จะแชร์ลิงแลกเปลี่ยนกันมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่สมูทในการทำงานด้วยกัน
0: การทำงานคนต่างวัยสำหรับเจ้าป้านะคะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางยิ่งเราอยู่กับเด็กๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้วงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสบายๆ
4: ในฐานะเจ้าเราเคารพในชาติกำเนิดของท่าน

0: แต่ก็ยังไม่เท่ากับผลงานการกระทํานั่นเป็นสิ่งให้ทุกคนรักท่านเป็นห่วงเรื่องเดียวคือสุขภาพที่ถดถอยไปตามการเวลา
1: เขาเหมือนกับเป็นลูกสาวป้าเขาจะใส่ใจไงบางทีบางคืนโทรมาถามเป็นยังไงแล้วป้าเก็บป่วยอะไรไหมถ้ามีเขาอยู่นะป้าก็อุ่นใจถ้าเรามีอะไรที่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราสามารถจะบอกเขาได้
0: ก็เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะให้ท่านเนี่ยเป็นตัวเองแล้วเราก็จะเป็นคอยเป็นเบื้องหลังที่ให้ทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสองคนเลยกลายเป็นคนที่มีทำงานด้วยกันเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่มีรูปด้วยกันน้อยที่สุด
1: เก็ตเขาเนี่ยเคยได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยเนาะเดี๋ยวเนอะอันจะป้าขอฝากทีมงานช่วยถ่ายรูปคือป้ากับน้องเก็ตกับน้าเจ้ายินดีเจ้า
2: ตั้งแต่ทำงานด้วยกันมานี่น่าจะเป็นภาพถ่ายคู่กันใบแรกของเจ้าป้าและเกตภาพของคนต่างวัยที่หัวใจผูกพันกันไว้ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันหากบรรพบุรุษเคยใช้ปลายดาบและหยาดเหงื่อปกป้องแผ่นดินเจ้าป้าสุรีในวันนี้ก็กำลังทำหน้าที่เดียวกันด้วยอาวุธที่ต่างออกไปการอุทิศตนในสายงานวัฒนธรรมไม่ได้มอบความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งเรี่ยวแรงก็เริ่มถดถอยไปตามกาลเวลาแต่เจ้าป้าก็ยังยืนหยัดจะทำต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนในบ้านปลายชีวิตยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่เจ้าป้าตั้งมั่นอยากทำให้ลุล่วงเพื่อให้สิ่งที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิตจบครบบริบูรณ์อย่างแท้จริง
1: ครอบครัวของเจ้าป้าเนี่ยนะคะมีพ่อเป็นศิลปินสาขาดนตรีดุริยางคศิลป์เล่นดนตรีได้โดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองหรือว่าดนตรีไทยเนี่ยจะฝังอยู่ในตัวเจ้าพ่อตั้งแต่เป็นเด็กนอกจากเป็นคนเล่นได้แล้วเนี่ยเครื่องดนตรีชิ้นต่างๆเนี่ยเจ้าพ่อยังมีหัวทางช่างสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีได้ด้วยสมัยก่อนนะเฟื่องฟูช้างเราเยอะเนาะก็เอางาช้างมาทำเครื่องดนตรีแต่แล้วงาชิ้นนี้นะคะเป็นของที่เราเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในวาระที่สมเด็จพระกนิษฐาตอนที่ท่านยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตน์อยู่เมื่อท่านรับทูลเชิญเสด็จขึ้นมาท่านก็เสด็จที่สันกำแพงท่านกศน.เจ้าพ่อไม่อยู่แล้วเหลือแต่ป้ากับน้องถ้าถือว่าเหมือนกับเป็นทายาทเนาะเขาก็มาติดต่อว่าขอเอาเนี่ยเป็นเซกชันหนึ่งที่จะไปแสดงตรงนั้นเราก็สล้อคันนี้ไปตั้งเนาะเมื่อท่านเสด็จพระดำเนินมาถึงท่านก็จับมาโอ้อันนี้อย่างเงี้ยกราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานสักเพลงไหมคะท่านก็เลยส่งสล้อก็นับว่าเป็นสิริมงคลเป็นอะไรที่สูงสุดนะท่านก็เอาวางที่เดิมท่านก็เสด็จกลับแล้วสล้อคันนี้ก็ไม่มีใครบังอาจเอามาสีนอกจากเก็บไว้กราบไหว้บูชาMm-hmm. มีความตั้งใจถ้าบุญของเรามีจะทูลเกล้าถวายท่านในวาระอันควรจะป้าก็คิดว่าตัวเองคงนอนตาตาหลับแล้วอีกอย่างนึงก็คงจะสื่อไปถึงเจ้าพ่อว่าเนี่ยนะของพ่อนะได้ไปอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว
2: ภาพที่5ของเจ้าป้าสุรีคือสล้องาช้างมรดกตกทอดจากพ่อที่กำลังจะเดินทางไปสู่ที่ที่คู่ควรที่สุดการกดชัตเตอร์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเก็บความทรงจำแต่คือการประกาศจุดเริ่มต้นภารกิจสำคัญที่จะแปลงความรักความกตัญญูต่อพ่อให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน
1: ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจ้าป้าก็ดีใจว่าวันนี้ไปได้อีกหนึ่งวันจ้าป้าจะเดินทางชีวิตในบ้านปลายเนี่ยทีละวันให้ได้ดีที่สุดแล้วไม่เป็นภาระใครความสุขอะล่ะคะอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดเราจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวเรา
2: 5ภาพถ่ายของเจ้าป้าสุรีสอนให้เราเรียนรู้ยอมรับมีความสุขกับปัจจุบันด้วยสติอย่างคนเข้าใจโลกเป็นผู้

0: สูงวัยที่น่าเคารพทั้งในวิธีคิดภารกิจและตัวตนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อของเจ้าป้าสุรีไม่ได้อยู่เพียงณเชียงใหม่แต่เข้าไปประทับอยู่ณในใจของผู้คนที่ได้รู้จัก
1: พบกับต่างวัยไอวิวได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วิวังผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
2: ไม่ได้
3: ไปจัดพวง
4: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
5: ควายบ้านก็หรูแล้ว
6: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นพิธีการของปู่ย่าตายายเรา
7: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
8: ไปหาเสื้อมาซุ่มกันนะฮะ
9: ซีรีส์วิธีคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนเราเดินทางไป2จังหวัดนะครับคือที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระบุรี
10: การคือไม้วิเศษสำหรับเรา
9: เรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับต้นลานต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มากไปด้วยคุณค่าสร้างอาชีพหลากหลายให้กับผู้คนเราเริ่มกันที่บ้านทับลาน
11: ตาตูยินเขาย่าง
9: ที่นี่เราได้เจอนะเวียงคนน่ารักกำลังปั่นจักรยานพาหลานสาวไปที่ห้างนาแสนสวย
11: คือว่าแม่มาเฮ็ดหน้าพาหลานมาเลี้ยงน้ำแล้วก็ย่ามหลานนอนแม่ก็สิเฮ็ดเปิดหน้าใส่หน้าแน่ก็หดต้นใหม่แน่ปิดไฟอาทิตย์หนึ่งถึงที่เปิดใส่หน้ามือสาวไปดู
9: ที่สวนของน้ามีมะไฟเต็มต้นเลยล่ะครับ
11: บางปีถ้ามันไม่ดกก็ได้เป็นพันสองพันทุกบ้านมันเยอะมันก็เหลือโลละ5บาท
12: เกือบแสนนะต้นนี้ต้นเดียว
11: แสนลูก
9: บ้านทับลานเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งถือเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย
13: อันนี้ก็ถือว่าเป็นป่าลานธรรมชาติ
14: ใช่ครับเนี่ยมันขึ้นเองรุ่นพี่รุ่นน้องครับพื้นที่แบบแห้งแล้งก็อยู่ได้ในฤดูฝนเนี่ยที่เขาอยู่ตามทุ่งนาน้ำขังนะขังหลายเดือนที่เขาทำนาน่ะเขาก็อยู่ได
9: ้วันนี้นอกจากน้ำมวลที่พาเราเข้าอุทยานแล้วเราเจอกับน้าเจนพี่น้อยที่จะพาเราไปหาต้นลานในชุมชนนะครับ
14: ถ้าลักษณะต้นที่เขากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเงี้ยก้านของเขาจะยาวนะครับยาวได้ถึง 4-5 เมตรเลยแต่ถ้าเขายืนต้นได้ก้านเขาก็จะค่อยๆสั้นลง
9: ที่น่าทึ่งก็คืออายุของต้นลานนั้นยืนยาวพอๆกับอายุของคนเลยล่ะครับ
11: การเจริญเติบโตพูดเปรียบเทียบกับชีวิตคนได้เลยค่ะเขาออกดอกประมาณ 70-80 ปีแล้วที่เขาออกดอกเขาก็จะตายไปเลย
14: ตามบ้านเรือนคนจริงๆนี่หลายๆคนก็รักษาไว้นะครับสังเกตดู2ต้นนี่มีความอุดมสมบูรณ์มากใหญ่มากบ้านหลังนี้ก็ดูแลรักษาไว้จะไม่ขึ้นไปตัดยอดเลยครับเนี่ยนะเป้าคนนี้แหละครับที่คนไม่ยอมตัดยอดลาน2ต้นเนี่ยดูแลไว้
9: ต้นลาน2ต้นนี้เป็นต้นที่สูงใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านอายุอานามก็น่าจะเป็นรุ่นคุณปู่แล้วล่ะครับน้ำมวลซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานสอนพวกเราให้

0: ให้รู้วิธีนับอายุลานโดยให้นับที่รอบของก้านลานที่ตรงกันจากล่างขึ้นบน1รอบเท่ากับ5ปี
1: อันไหนที่มันตรงกับตัวเนี้ย
2: นู่น
1: 3ขึ้นไปอีก4 5 6 7ก่อนที่จะมาเป็นก้านนี่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยปีนะกว่ามันจะเป็นก้านเนี่ยเราต้องบวกตัวนั้นไปด้วยนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50ปี
0: คนนี้คือแม่เป้านะครับเจ้าของต้นลานคู่อันสูงใหญ่ทั้งสองต้นนี
3: ้แล้วแม่ดูแลยังไงครับเนี่ย
4: ไม่ได้ดูแลอะไรเลย
3: แม่ได้ใช้ประโยชน์จากลานสองต้นนี้ไหมครับ
4: ไม่ได้ใช้เลยอนุรักษ์ไว้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครตัดเลยถ้าตัดเนี่ยมันก็จะไม่โตก็เอาไว้ดูอย่างเดียว
0: ใต้ต้นลานสูงใหญ่คือบ้านของแม่เป้าสถานที่ที่แม่เป้าและเพื่อนๆมานั่งจับกลุ่มสารแผ่นลานกันทุกวัน
4: สารแผ่นทำตลปัดผ้าจ้า
5: ทำตลปัด
0: ลายที่กำลังสารอยู่นี้คือลาย2มีออเดอร์สั่งมาเพื่อนำไปทำหน้าตลปัดนะครับ
4: ภูมิใจที่เราที่มือเราไปอยู่กับพระ
0: คนที่นี่บางส่วนก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต้นลานบางคนตัดไปใช้เองบางคนก็ตัดไปขายอย่างน้าเนียนเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่าของอุทยานมองขึ้นไปจะเห็นป่าลานมีต้นงิ้วป่าและต้นสมพงษ์แทรกตัวอยู่อย่างกลมกลืนคนนี้ก็เช่นกันนะครับ
6: ทำอะไรคะ
7: ต้นข้าวโพดค่ะ
8: น้าเนียนไปเอาข้าวโพดมาจากไหน
7: อ๋อปลูกเองค่ะ
8: ปลูกเยอะไหม
7: ทำสองงานได้มั้ง
0: ข้าวโพดที่ต้มอยู่นี้นะเนียนปลูกเองนะครับ
6: เหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ไหมคะ
7: ใช
0: ่ในสวนยังมีผักผลไม้อีกหลายอย่างนอกจากทำสวนแล้วนะเนียนก็ยังมีอาชีพทำเส้นลานขายด้วย
6: ใบลานที่ตอนเราเอามาจะเป็นยอดใช่ไหมคะแล้วมาฉีกให้เป็นใบแล้วก็จะไปเลียดเป็นเส้นแล้วแกก็จะไปขายเป็นวัตถุดิบเอาไปสาร
0: เครื่องมือที่ใช้ในการเลียดหรือว่ากรีดเส้นลานแม้จะแสนธรรมดาคือใช้มีดโกนแต่ว่าสามารถทำได้เป็นอย่างดี
7: กรีดก็ได้ค่ะเลียดก็ได้ถ้าเราดึงไม่เสมอใช่ไหมคะบางทีเส้นเนี่ยมันก็จะขาด
9: มีดหนึ่งอันนี้ใช้ได้กี่เดือนคะ
10: เลียด5ยอดก็หมดแล้ว
9: โ
10: อ้ต้องเปลี่ยนบ่อย
9: ๆตาน้าดีมากอะค
10: ่
9: ะ
10: ก็งงๆเหมือนกันแหละ
0: ใบลานที่เลียดอยู่นี้ไม่ได้มาจากใบลานที่เราเห็นทั่วไปแต่ว่ามาจากยอดของต้นลานนะครับ
7: เราก็ต้องเลือกดูยอดว่ายอดมันใหญ่ไหม
9: เอาต้นไหน
7: แล้วต้นนี้ค่ะ
0: หน้าบ้านนะเนียนผู้ทำลานมากว่า40ปีก็มีต้นลานเช่นกันแกใช้ไม้สอยที่มีศัพท์เฉพาะที่เรียกกันว่าเกาะลาน
7: กะว่าใช้ได้ไหมถ้ายอดอ่อนเราก็ไม่เอา
9: ทุกคนต้องทำอย่างนี้หมดใช่ไหมคะ
11: ครับ
4: ใช่ค่ะ
11: ต้องระวังด้วยมันบาดเลยครับมันจะมีคมของมันเนี่ย
7: เนี่ยตรงเนี้ย
9: ส่วนไหนที่มันบาดคะ
7: นี่ค่ะ
11: เนี่ยเนี่ย
7: เนี่ยเส้นเล็กๆ
11: เล็กๆเหมือนมีดโกนอะ
9: โอ้โหคมมาก
7: ถ้าเรากำ
12: มันเลื่อย
7: แน่นนั่นแหละจะบาดมือถ้าเผลอเลยเมื่อไหร่โดน
9: สำหรับนักเรียนเองเนี่ยก็ต้องมีสติมั้ยนะน้อง
7: ก็ต้องมีค่ะว่าลานมันจะลงตรงไหนลานเราเกาะแล้วมันจะขาดเลยไหมถ้ามันขาดเลยมันก็จะพุ่งลงมาหาเราเนี่ยมันจะเป็นปากฉลามเนี่ยค่ะทำให้เราเจ็บได้เพราะแรงกระแทกของมันอ่ะก็ขั้นตายก็มี
0: บ้านที่มีต้นลานขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีอยู่เยอะแต่ว่าคนที่ปลูกสวนลานเพื่อขายใบก็มีเช่นกัน
13: นู่นกำลังทั้งป่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าตัดยอดลานไปไหนเยอะแยะเลยเขาสั่งค่ะ
0: แม่จันท่านนี้อายุ84ปีแล้วนะครับยังเดินตัดยอดลานได้อย่างกระฉับกระเฉง
12: อายุ30หรือเปล่า
9: ประมาณ8โล
7: 8โล
9: จ้ะเวลาแม่สอยเวลาแม่ไปแบบดึงมันเนี่ยจังหวะแม่เป็นยังไงเวลาดึงอ่ะ
4: ดึงทีก็หยุดหายใจทีมันเหนื่อย
9: ตอนสาวๆต้องหยุดหายใจด้วยไหม
4: สาวๆไม่หยุดหรอกสาวๆเก่ง
0: แม่จันพักเหนื่อยจนหายแล้วก็พาพวกเราเดินลึกเข้ามาในสวน
12: ลานเนี่ยที่ติดดอกออกลูกออกผลเนี่ยผลแก่ร่วงลงสู่พื้นดินในต้นแม่ต้องตาย

0: ที่นี่เราได้เห็นต้นลานที่ยืนต้นตายน้ำมวลซึ่งมาด้วยเล่าให้เราฟัง
1: ก็จะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งหรือตั้งแต่แทงช่อดอกเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนาหน้าฝนก็จะแทงช่อดอกแล้วก็บานติดลูกเล็กๆประมาณสิงหากันยาที่เริ่มมีลูกแล้วพอเดือนธันวามกราเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเริ่มนิ่มๆมีเนื้อแล้วสามารถเอามาเชื่อมรับประทานได้ในช่วงนั้นพอเดือนมิถุนาในฝนมาเขาก็จะร่วง1ปีพอดีตั้งแต่แทงช่อดอกจนกระทั่งลูกแก่แล้วก็ร่วงลงสู่พื้นดินเนี่ยพอลูกแก่ร่วงลงสู่พื้นดินต้นแม่ก็ค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วตายไปนี่คือวงจรชีวิตของต้นลานบางคนก็เรียกว่าลูกฆ่าแม่คือในชีวิตของเขามีสิทธิ์ที่จะออกลูกได้ครั้งเดียวในชีวิต
0: คนที่นี่ผูกพันกับต้นลานเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโตขึ้นมาพร้อมกัน
2: ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็คือมาจากลานด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วเวลาเราเห็นมันตายเยอะๆเราก็เสียดายค่ะ
0: โชคดีว่าต้นลานนั้นเมื่อออกลูกก็จะสามารถมีต้นใหม่ขึ้นมาได้ไม่ยาก
1: ลูกไหนที่เขาพร้อมที่จะเกิดเขาก็จะเกิดนี่ครับเป็นต้นลานเล็กๆมันก็จะอยู่รอบๆต้นแม่
0: เราสังเกตเห็นว่าต้นลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมักจะอยู่รวมกันเป็นกอในหนึ่งกอมีหลายต้นเบียดอยู่ชิดกัน
3: มันติดกันแค่ไหนก็กระทำกันขึ้นได้เขาแบ่งปันก้านกันเบียดกันขึ้นเบียดกันขึ้นเขาไม่เหมือนคนคนอยู่ใกล้กันหน่อยไม่ได้เลยเดี๋ยวก็เอากันแหละอันนี้เขาไม่กัดกันเขาไม่ทำกันก็ไม่ว่ากันเออขึ้นก็ขึ้นขึ้นไปด้วยกันอย่างเงี้ยต้นลานนี่เขารักกันที่สุด
0: บ้านทับลานนั้นอยู่ติดกับบ้านวังขอนแดงคนสองชุมชนทำลานเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันแค่พื้นที่บ้านทับลานอยู่ติดเขาจึงมีสวนเยอะกว่านาส่วนบ้านวังขอนแดงเป็นที่ราบมีทุ่งนากว้างขวางต้นลานย่านนี้จึงขึ้นอยู่ตามคันนานะครับ
4: เมื่อก่อนนี้เยอะแถวเนี้ยเยอะมาก
5: สมัยนั้นเจนเด็กๆเนี่ยนักเจนมองเข้ามาเนี่ยต้นลานครึบนะ
4: อุ๊ยต้นลานเยอะกว่านี้ประมาณ 6-7 เท่าอ่ะ
5: นี่ก็แปลว่าที่เรายืนตรงเนี้ยก็เต็มไปด้วยต้นลาน
4: บางที่บางนาเนี่ยขึ้นมันขึ้นเป็นฝูงพวกนกอะไรขี้ไปบางทีมันต้นลานขึ้นดี
0: เราเจอกับนวิคนที่ใครๆก็บอกว่าเก่งเรื่องการขึ้นลานแกกำลังจับปลาอยู่ใกล้ๆบ้านสนุกสนานแถมได้ปลาด้วย
6: น้ำ
0: ห
6: ลายบ
7: ่ไปส่งน้ำหลายน้ำมันขวดได้หรือบ
6: ่จบ
0: งานนวิที่เกี่ยวข้องกับใบลานนั้นเริ่มตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำหมอกที่นวิเรียกการทำแบบนี้ว่าการยืดน้ำหมอกหรือว่าการตากเส้นในตอนเช้าให้ได้ความชุ่มชื้น
5: ธรรมดามันหยิกยังไงคะถ้าไม่ยืดน้ำหมอกอะค่ะ
8: หยิกแบบนี้ค่ะ
5: เนี่ยค่ะนวิต้องยืดน้ำหมอกกี่วัน
8: คืนเดียวค่ะ
5: คืนเดียว
8: ค่ะแล้วก็ตากแดดนึงแล้วก็เก็บ
5: เรารู้ได้ยังไงว่ามันจะมีหมอกอะคะ
8: อากาศมันจะชื้นเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภูมิปัญญากว่าจะได้เส้นลานไปจากสารต้องผ่านหลายขั้นตอน
8: ก็คืนนึงก็กีดได้ประมาณ 5-6 โลมักแม่จะเป็นโรคกีดละเดินผ่านต้นลานไม่ได้แล้ว
6: ทำไมแม
8: ่แง้นอย่างเดียวเลย
6: แง้นอะไร
8: มันมียอดไหมเนาะ
0: ทุกๆงานที่เกี่ยวกับลานนวิทำได้ทั้งหมดโดยเฉพาะการตัดยอดนั้นเป็นงานที่ชอบมาก
8: ได้เวลาเขาไอออกแล้วนะคะมันจะร้อนแล้วมาเร็วมาลูกมาอันนี้เขมรอันนั้นไอ้สวยกลัว
6: ได้ยินเสียงเครื่องบิน
8: เดี๋ยวลูกเดี๋ยวก็ไม่ไปขายหรอกยังไม่ได้ราคา
0: ทุกครั้งที่เอาควายมากินหญ้านาวิก็จะเดินหายอดลานไปด้วย
8: ค่ะเจอแล้ว
6: เอาควายมาผูกแต่ทีกว่าจะได้กลับนี่ทำไมนะ
8: ใช่ค่ะบางทีคนทางบ้านบอกไปไหนเนาะหาลานค่ะแม่ก็จะเดินวนดูนี่เลยยอดมันสุกเราก็ขึ
6: ้
8: น
6: ได้มากี่สิบยอดแล้วครับ
8: หลายสิบแล้วค่ะตัวนี้คุ้มละ
0: พอเจอก็จะปีนขึ้นไปคนปีนลานจะเหยียบก้านลานสั้นๆแล้วก็ดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆก้านสั้นๆเหล่านี้คือก้านที่ตัดไว้เพื่อทำเหมือนขั้นบันไดให้ปีนง่ายๆนั่นเองล่ะครับ
8: ขึ้นนี้ไม่ห่วงคนหรอกห่วงผ้าถุง
6: ทำไมครับ
8: มันจะก่อน้ำขาดน้ำมันคม

0: เนี่ยป้าไม่มีแต่น้ำถ้าเราไม่เอาออกมันตำมือ
1: แม่แล้วแม่ไม่เจอแล้วเหรอที่จะตัด
0: เจอแล้ว
2: ที่ลูกศรชี้อยู่นี้คือยอดลานที่นาวิแกจะเอาครับ
0: เจออุปสรรคแล้ว
1: อะไรครับ
0: มดเออได้แล้วค่ะได้แล้ว

0: ิ่งที่ทุกคนนั้นขยาดพอๆกัน
1: น้ำโอ้โหนะอย่าให้มันข่วนนะ
2: ถ้าคนขึ้นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดรูดลงมานี่ตกลงมาขูดเนื้อหลุดมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะ
3: ขอถอดผ้าถุงก่อนนะคะ
0: แต่ดูเหมือนว่านาวิจะกลัวผ้าถุงขาดมากกว่ากลัวน้ำนะครับลานต้นต่อไปยอดลานอยู่สูงกว่าต้นแรกมากนาวิขอเปลี่ยนมาใส่กางเกงเพื่อความคล่องตัว
4: สูงนี่แม่ต้องปีนขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใหญ่ไหมแม
3: ่ใหญ่มากเลย
4: อันนี้ดูไว้มากี่วันแล้วครับ
3: อันนี้มันเพิ่งจะฟันได้ลานไม่ใช่ว่าจะลงมาตรงไหนก็เกิดมันเลือกที่เกิดค่ะที่ปวกนี่คือมีแม
5: ่ตอนที่แม่ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเหยียบยังไงคะ
3: เหยียบกาบอันนี้ค่ะ
5: เหยียบกาบไปเรื่อยๆใช่ไหมเคยมีไหมคะที่แบบว่าเหยียบกาบไปเรื่อยๆแล้วแบบพลาดนะคะ
1: เคยกาบมันลื่นถ้าเราไม่ขึ้นหน้าฝนแต่หน้านี้ยังไม่ลื่น
5: อันนี้แบกอย่างนี้เองเลย
1: ก็แบกไปหาเพื่อนมัน3ยอดส่วนมากก็จะได้2โลเนาะ2โลโลละ80บาทแล้วก็ได้แล้ว
0: ยอดลานหนักๆเกือบ10กิโลถูกแบกขึ้นบ่าของนวิเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกได้ถึงการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างและรักทุกอย่างที่ทำ
4: โอ้โหดูใช้แรงเยอะมากเลยนะแม่
3: เดี๋ยวแม่หาทำ
4: ใช้พลังเยอะนะครับ
5: ที่แม่มาตัดเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของใคร
3: ที่ของที่เราเช่านาเขาทำ
5: อ๋อก็ยันเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำใช่ไหมคะเห็นบอกว่าบางทีแม่ไปตัดในที่ของคนอื่นด้วยใช่ไหม
1: เราไปขอเขาก็บ้านไหนเขาไม่หวงเขาก็บอกให้เราไปเอาช่วยให้แม่ไม่ต้องไปทำงานโรงงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ทำงานทำลานเราเพราะแค่ไปถ้าเราไม่ทำลานอันนี้เราก็ถักหมวกคือมันเป็นประโยชน์ของลานหมดเลย
0: เราตามนวิมาส่งเส้นลานที่ต่างแห้งเรียบร้อยแล้วที่บ้านนะเจนได้เจอกับแม่กลุ่มจักสารที่นำกระเป๋าและหมวกสวยๆมาอวดเราด้วยความภาคภูมิใจ
6: ถ้าอยู่ในตำบลหมู่พานใช้ลานเป็นนะคะต้นนึงได้เป็นหมื่น
0: เที่ยงวันนี้แม่ช่วยกันทำกับข้าวหลายอย่างนะเจนบอกว่าคนที่นี่ชอบกินข้าวร่วมกันมีทั้งแบบมาทำกินด้วยกันแบบนี้หรืออย่างที่บ้านนะหลวยที่ต่างคนต่างเอามากิน
2: คุณนึงได้อันนึงแซ่บ
7: เพิ่งกะตีห่อกับเข่าไปอย่างนึงก็เอาไปรวมๆกันมันก็สิหลายอย่าง
2: เอากินสิหวานๆแ
7: ล้วมันก็สิแซ่บแล้วมันก็สิม่วนกันอยู่ในหั่นล่ะกินงานกินหรือยังล่ะมากินน้ำกันแซ่บ
0: ระหว่างที่ทุกคนกำลังอร่อยคนที่น้าหลวยนัดไว้ก็มาถึงเขาคือหนุ่มใหญ่ที่ปั่นจักรยานมาพร้อมความนิ่งและกางเกงขาเดฟ
8: ข้าวก่อนเดี๋ยวไปขึ้นลาน
0: เขาคือน้าย้อยคนรับจ้างตัดลาน
5: แล้วเวลาคุยกับเมียนี่ยอมเมียแน่เลยน้าย้อยใช่ไหม
9: ก็ยอมเขาแหละ
5: ก็ยอมก็เลย
0: ถึงแม้จะดูไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่เรื่องขึ้นลานนั้นไว้ใจเขาได้
10: ระวังมันเบี่ยงสายเอาเด
0: ้อคนปีนลานต้องใช้ร่างกายเบียดแทรกเข้าไปตามช่องว่างของก้านเพื่อหาที่ยึดเกาะนะครับคนรูปร่างผอมบางอย่างน้าย้อยก็จะได้เปรียบแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการปีนต้นลานสูงๆแบบนี้ก็คือลมที่พัดมานั่นเองล่ะครับ
11: ส่วนมากถ้าลมมาจะไม่ขึ้นก้างเนี่ยมันจะมาเบียดตัวเราทำให้หนามที่เราลิไม่หมดเนี่ยมันบีบเจ้าของ
5: เนี่ยดูดิโดน
12: เจ็บไหมนั่นอ่ะแล้วมีหนามอยู่ไหมคะ
11: ไม่เจ็บหรอก
12: ช
11: ิน
12: เน
11: า
12: ะ
0: บ้านนะหลวยคนที่น้าน้อยมาปีนต้นลานนี้มีต้นลานในบ้านเยอะทีเดียว
13: ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จะโค่นเลยที่มันเราโค่นนี่คือว่ามันคุมอะไรจริงๆมากๆก็มีค้างผูกพันด้วยอยากอนุรักษ์ไว้ด้วยกัน
14: คุณเราทุกต้นแล้วตอนนี้ก็เราตัดยอดไปแล้วยอด
0: จากบ้านทับลานและบ้านวังขอนแดงจังหวัดปราจีนบุรีไกลออกไป160กว่ากิโลที่บ้านท่าริดจังหวัดสระบุรีที่นี่เคยมีดงลานขึ้นทึบแต่ก็มีการตัดออกไปบ้างและมีการปลูกทดแทนขึ้นมาใหม
15: ่สมัยก่อนมันมีเยอะแค่ไหนคะนะ
14: สมัยก่อนมีเยอะขนาดไหนรถไถไม่ได้หรอกครับไถมันมีแต่ต้นลานมันเข้าไม่ได
16: ้ต้นลานพวกนี้พ่อเคยขึ้นมาหมดทุกต้นไหมแถวนี
14: ้ก็แทบจะทุกต้นแล้วก็ตอบไม่ได้เราต้นไหนขึ้นตั้งก็12 13เหมือนกันนะนี่ก็5 9แล้ว
0: น้าน้อยคนนี้มีอาชีพ

0: ชีพรับจ้างตัดยอดลานนะครับอยู่กับลานย่านนี้มากว่า50ปี
1: ไปตัดลานเอาอะไรไปบ้างคะ
2: ผมเอาตะขอเอามีดเอาขวานนี่แหละครับ
3: วันนี้ไปไกลไหมครับ
2: โอ้ยังไม่รู้เลยครับผมก็วิ่งไปเรื่อย
0: ๆนะแกเดินทางไปทั่วตระเวนหาไกลข้ามจังหวัดก็มีไปครั้งหนึ่งก็เตรียมอุปกรณ์ไปให้ครบเพราะว่าถ้าไม่เจอลานก็จะได้อย่างอื่นกลับมาด้วย
2: รอบนี้สองรอบไม่รู้ครับ
1: ที่ไปนี่ไม่ได้มาตัดไอ้นี่อย่างเดียวหรอคะ
2: ครับเจอพื้นฐานผมก็ตัดผมเจอพึ่งผมก็ตีพึ่งครับ
0: วันที่เราถ่ายทำนั้นบริเวณที่น้อยมาตัดอยู่ห่างจากบ้านไม่มากนัก
2: เกิดตามธรรมชาติครับก่อนเป็นป่าลาน
4: หนามทั้งนั้นเลยนะพ่อพ่อห้อยหลวงพ่ออะไรอ่ะทำไมไม่เข้าเลยอ่ะหนามเนี่ยคม
2: เราก็ต้องจับมันดูให้มันแน่นบางต้นก็มีมดเยอะมีแตนก็มีทุ่งก็มี
0: แกใช้เขียวและขวานเป็นอุปกรณ์หลักนะครับ
2: จอดลงไปหมดแล้วครับ
4: ครับลงมาได้เลย
2: ครับ
4: สุดยอดเลยหนามไม่สามารถเอาพ่อได้อ
2: ่
4: ะ
2: มันก็ต้องตำมันแล้ว
4: ค่อยๆลงพ่อค่อยๆลง
1: มีเทคนิคการหลบหลีกหนามยังไงเวลาขึ้นไป
2: เราก็ไม่ถูกกันแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วกำหนามมันไปเรากำเราก็ย่งมือนี่ใส่เข้าไปในนี
1: ้
2: เราต้องอุ้งที่จะถูกหนามเราก็ขย่งไว
0: ้เทคนิคการจับก้านของน้าน้อยก็คือห่ออุ้งมือให้เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ามือโดนหนามแต่ถึงยังไงก็น่าหวาดเสียวอยู่ดีละครับ
1: ขึ้นไปนี่ไปเจออะไรที่เป็นอันตรายกับตัวเองบ้างไหมคะเวลาขึ้นไป
2: กลัวงูแล้วอันตรายเราไม่เห็นมันก็จะฉกเอาแล้วได้ระยะมันแล้วป๊อกเลยแหละ
1: ตามต้นลานนี่มีผึ้งด้วยไหมคะ
2: มีครับ
1: ลานกับผึ้งเอาอะไรก่อนคะ
2: เอาผึ้งก่อน
1: ทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ไปตัดต้นลานก่อนมันก็เล่นเรา
0: ปัญหาที่คนตัดลานที่ไหนๆก็มักจะเจอเหมือนกันก็คือมอดหรือว่าแมงเจาะกินยอดจนเป็นรูทำให้ยอดลานนั้นเสียราคาหรือว่าอาจจะขายไม่ได้ทีเดียว
2: ครับสองรูเลยผมก็ไม่เอาไปหรอกมันเหนื่อยก็ดีก็แบกหนัก
4: หมอโน้มเมาครับอันนี้สมบูรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
4: กี่บาทครับเนี่ย
2: 20ครับ
4: โอ้20บาทแล้ว
2: ใหญ่อย่างนี้มันไม่อ้วนครับพอได้อยู
4: ่วันหนึ่งนี่พ่อหาได้กี่ยอดครับ
2: พอเต็มที่กัน30ยอด
1: ระยะทางที่นาต้องตะเวนไป
2: บางครั้งก็ติดโปรก็มีเราตัดได้หมดแล้วยอดมันยังไม่โผล่เราก็ต้องไปหาตัดทั้งอื่นอีก
0: น้าน้อยตัดเสร็จก็เอามาส่งที่บ้านของแม่บานเย็นคนรับซื้อยอดลาน
2: ลองมัดรวมกันสามยอดลองแบกดูก็ได
5: ้26ยอดยอดละ20 520บาทค่ะครึ่งวันได้520
1: แล้วน้อยเอามาส่งแล้วแม่ทำยังไงต่อ
5: ส่งเสร็จแล้วก็ไปให้เด็กข้างในฉีกเป็นใบตาก
0: แม่บานเย็นมาส่งยอดลานให้บ้านณจิตที่รับซื้อยอดลานสดมาทอนมาฉีกมาตากแล้วรีจนกลายเป็นเส้นลานไซส์ต่าง
5: ๆน้องบูมเป็นคนที่ฉีกลาน
0: น้องบูมเป็นหลานของณจิตช่วยณจิตทำงานมาตั้งแต่ม.1จนตอนนี้อยู่ม.4แล้วล่ะครับ
6: เปิดถุงมือครับเพื่อการบาดครับ
1: ทำไมถึงมาทำล่ะคะ
6: เนื่องจากมีรายได้เป็นของตัวเองครับ
0: ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจระหว่างกำลังตากลานฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีมีลมเย็นๆพัดมาณจิตกับน้องบูมเปลี่ยนจากการตากเป็นการเก็บทันทีส่วนไหนที่พอปิดพอบางได้ก็รีบทำอย่างไวก่อนที่ฝนจะลงเม็ด
4: ช่วยกันใหญ่เลยไหมเนาะฝนลงเม็ดแล้วไหมเนาะ
7: แม่แล้วอย่างนี้มันปิดอยู่ไหมเนี่ย
8: พูดค่ะเดี๋ยวน้องเอาของครับ
7: ไปดู
3: ครับ
7: เป็นยังไงบ้าง
3: เหนื่อยครับ
8: อันตรายมากกลัวมากคือฝน
3: ใบลานโดนฝนมันจะเกิดเชื้อราดำๆครับมันจะขายไม่ได
0: ้ระหว่างรอให้ฝนหยุดเราได้พบกับยายแถวแม่ของณจิตอายุ90กว่าปีแล้วแต่ว่าความจำเกี่ยวกับต้นลานนั้นยังดีเยี่ยม
1: สมัยก่อนมันมีลานเยอะยังไงแม
5: ่โอ้โหป่าเนี่ยลานทั้งนั้นลื่นหาฝนไม่เปียกหน้า
1: ทำมาหากินอยู่กับต้นลานมาตลอด
5: ต้นลานมาตลอดเลยแหละ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะแม
5: ่ตั้งสองขวบจนกระทั่งหัวงอกแล้วก็ขึ้นต้นลานก็มีดเล่มนึงก็เอาปีนก็ขึ้นหน้าจะตายกับต้นลาน
1: ใส่ผ้าถุงหรือใส่กางเกง
5: ผ้าถุงแล้วแต่ก่อนนี่มีกางเกงที่ไหนผ้าถุงที่เบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิ่ม
9: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: เราปลาบปลื้มใจมากๆนะครับที่เห็นคนรุ่นเก่ามีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับต้นลานคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ก็เห็นถึงคุณค่าของต้นลานต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้คนจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกๆพื้นที่ที่ให้โอกาสเรามาเห็นวิถีชีวิตของคนกับลานดีใจมากๆนะครับที่ได้มาวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
10: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
11: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
10: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
13: สี
14: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโอ้มีดบาดอะค่ะแม่
13: แต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
15: หมูแดงจ้ะ
13: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
16: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
17: ้สวัสดีค่ะก่อติดสถานการณ์น้ำทางไทย PBS 17:00 นค่ะฝนที่ยังคงตกอยู่ในพื้นที่ค่ะทำให้ชาวจังหวัดปทุมธานีนำรถนับพันคันไปจอดหนีน้ำนะคะขณะที่ชุมชนที่อยู่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนแล้วชุมชนในซอยเลียบคลอง1ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนสูงประมาณ40เซนติเมตรประชาชนส่วนหนึ่งต้องเดินฝ่ากระแสน้ำและเข็นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงติดค้างอยู่ในบ้านพักประมาณ10คนไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ประธานอสมชุมชนริมคลองหมู่12ระบุว่าตอนนี้ชุมชนไม่มีเรือท้องแบนสำหรับใช้นำส่งอาหารความช่วยเหลือหรือว่าส่งผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยจะไปโรงพยาบาลหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังไม่มีทางออก
18: มีเรือฉุกเฉินอะไรที่ยัง
19: ไม่มียังไม่มีครับ
18: อ๋อยังไม่มีย
19: ังไม่มียังไม่ได้เดินเรื่องเรื่องนี้เลย
18: ครับอ๋อฝนตกมา2วันเนี่ยน้ำท่วมแต่ละซอยเนี่ยตอนนี้สแตนบายมีเรือสแตนบายมั้ยครับหรือยัง
19: ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ทุกคนช่วยเหลือตัวกันเอง
18: ตอนนี้ได้ประสานแจ้งไปทางเทศบาลให้ม
19: ีไปแล้วครับไปขอทรายจากเทศบาลเทศบาลไม่มีทรายอะไรให้เราเลย
18: แล้วเรือฉุกเฉินนะครับ
19: ไม่ยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
18: ยังไม่ได้คุยกันเลย
19: ยังไม่ได้คุยครับ
18: อ๋อเค้าทราบเรื่องหรือยังครับทราบเรื่องว่าอยากจะมีเรือฉุกเฉินด้วย
19: ยังครับยังครับผมยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าตอนนี้คือผมให้อีกส่วนหนึ่งไปเอาทรายที่เทศบาลนะครับไปรอทรายกันตั้งแต่หกโมงครึ่ง
18: ครับ
19: แล้วนัดเลื่อนแล้วบ่ายโมงก็ยังไม่มีทรายมาได้ชาวบ้านก็รอแล้วก็น้ำท่วมปั๊บพอมาอีกทีปั๊บชาวบ้านรื้อกระสอบทรายที่ริมเขื่อนหมดเลยน้ำมันถึงทะลักออกมาอย่างนี้
17: ส่วนที่วัดพระธรรมกายตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดชั่วคราวภายในวัดซึ่งเป็นอาคารจอดรถของวัดค่ะแถวของรถต่อเป็นทางยาวไม่ต่ำกว่า 3-4,000 คันทำให้ทางวัดต้องเปิดอาคารจอดรถ2และอาคารจอดรถ3เพิ่มหลังจากทางวัดและมูลนิธิธรรมกายประกาศเปิดพื้นที่จอดรถอาคาร1 รองรับรถได้ประมาณ 1,000 คันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและกังวลว่าทรัพย์สินอาจจะได้รับความเสียหายรวมทั้งยังไม่มั่นใจในสถานการณ์สถานการณ์น้ำท่วม

0: หลายจังหวัดเองส่งผลให้หลายเส้นทางไม่สามารถเดินรถได้ค่ะล่าสุดทางบขส.ประกาศว่าต้องงดการให้บริการของรถร่วม5เส้นทางนะคะโดยตอนนี้เป็นการหยุดเดินรถชั่วคราวฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายอำเภอส่งผลกระทบกับการเดินรถโดยสารล่าสุดบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.แจ้งว่าผู้ประกอบการรถร่วมขอหยุดเดินรถชั่วคราว5เส้นทางในภาคตะวันออกจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายประกอบด้วยสาย46กรุงเทพระยองสายเก่าสาย48กรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914 917กรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนวีขนส่งและสาย9916กรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดรวมถึงเส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนรถโดยสารของบขส.ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะพร้อมกับติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดมีการเตรียมปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยให้ความสัมพันธ์กับความปลอดภัยของผู้โดยสารบขส.ขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางช่วงนี้เผื่อเวลาเดินทางไปยังสถานีขนส่งเนื่องจากบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังการจราจรติดขัดโดยเฉพาะหมอชิด2เอกมัยสายใต้บรมราชชนนีปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถขนาดเล็กจตุจักรผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวรถและสอบถามข้อมูลได้ผ่าน BKS e-ticket หรือโทรศัพท์02-936-2841-48และควรตรวจสอบเที่ยววิ่งกับผู้ประกอบการรถร่วมก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง8สายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 13:00 นวันนี้ไปจนถึงเวลา 24:00 นพรุ่งนี้ครอบคลุมทางพิเศษ8เส้นทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครศรีรัตน์ฉลองรัตน์บุรพาวิถีอุดรรัฐยาสายบางนาอาจนรงค์หรือ S1กาญจนาภิเษกและประจิมรัฐยามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนสายหลักขณะเดียวกันกทพร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการจราจรอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมค่ะศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสำรองมูลพันธ์อายุ57ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นไม่มีฟันทั้งปากมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่15ตำบลจานจานลานอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพนาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111และคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ในข่าวค่ำ18:00 นสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกคนคงเห็นกันแล้วนะคะวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วทิ้งค่ะเราก็มักจะซื้อแล้วก็ใช้พอเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทิ้งลงถังขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะและปัญหาที่เกิดตามมาก็หนีไม่พ้นวิกฤตขยะล้นเมือง
2: ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะมันคือพฤติกรรมของคนมันต้องอาศัยมาตรการจูงใจ
1: ที่ผ่านมาเราก็เห็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลค่ะเราคงต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่และเครื่องมือหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็คือพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ
3: มันไม่ได้แก้ได้แค่มือเราหรือมือกลุ่มคนรักโลกที่พยายามปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถทำให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอก
1: กฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้จริงไหมและเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา14:05 นแล้วพบกันนะคะ
4: บาลาดเป็นเมืองรวมห้องตาล
5: บาลาดหน้าฝนต้นตาลหยุดพัก
6: ที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
7: ลื่น
8: มันมีน้ำตาลแล้ว
7: ตาลก็จะพัก
5: แต่วิธีการกินไม่หยุดตาม ติดตามรายการคุกเคาน์เตอร์ตาหน้าฝนคนบ้านลาดอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา10 นาฬิกาทางไทย PBS

0: าวนาบานามากินของอร่อยที่อำเภอ2พี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
1: เนื้อแน่น
0: อะไรแน่นๆ
1: ไข่เยอะ
0: เป็นไก่เหรอ
2: คนแดก
3: แข็งแรง
4: อร่อย
0: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
1: นี่ไง
0: ลาหัวขาด
1: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที่
0: ปลาไม่มีหัวเนี่ยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
5: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ื่อกี้พูดอะไรนะ
1: บอกว่าสมรภูมิปิ่นโต
0: มาหลอกว่าโกโตโตหูขุดดับปะ
1: วิงวิงวิงวิง
0: ตอนนี้คือเหมือนแบบพอสวัสดีคือเหวอเลยอ่ะ
1: การจุดประทัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีรวมถึงเสียงประทัดที่เป็นเสียงดังๆเนี่ยเหมือนเป็นการเรียกเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประทานพรให้กับพวกเรานั่นเองสาธุพูดถึงความเป็นจีนนี่คุณมีเชื้อจีนไหมครับ
0: พ่อไชแซ
1: ่แม่เหรอครับ
0: ไชโซ
1: เดี๋ยวใส่กุญแจมือ
0: เฮ้ยกว่าล้าน
1: และวันนี้ครับเราจะมาเปิดศึกสมรภูมิปิ่นโตกันที่ชุมชนชาวจีนริมน้ำบางปะกงที่ชุมชนสาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: ชุมชนสาวชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทยจีนที่ติดกับริมแม่น้ำบางปะกงโดยส่วนใหญ่คนที่นี่จะมีเชื้อสายชาวจีนแต้จิ๋วและจีนฮกเกี้ยนที่ปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรมตามความเชื่อไว้อย่างชัดเจนและโรงเจบ้านหมู่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆและเป็นศูนย์กลางความเจริญความศรัทธาที่มีอายุกว่า100ปีและในชุมชนสาวชะโงกนี้ยังมีหลวงพ่อเหลือนันทสาโรองค์ใหญ่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังโดดเด่นด้วยการปลุกเสกเครื่องรางของขลังยอดนิยมของคนไทยมาแต่โบราณและวันนี้เลิกงามยามสนุกศึกแห่งปิ่นโต3ชั้นจะมาสนั่นสั่นสะเทือนแม่ครัวพ่อครัวชาวจีนแห่งชุมชนสาวชะโงกว่าสมรภูมิบ้านๆจะหน้าจะหน้าหม่ำค่าหนักไหนนายสมรภูมิปิ่นโต
1: และตอนนี้ครับเราอยู่กับ2แม่ครัวของชุมชนชาวจีนที่โรงเจบ้านหมู่ชุมชนสาวชะโงกแม่น้อยแล้วก็แม่ตุ่มครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะแม่
1: แม่น้อยนะครับแล้วก็แม่ตุ่มวันนี้เป็นตัวแทนของชุมชนมาสู้กันนะครับผมต้องถามนิดนึงว่าประสบการณ์การทำอาหารของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับอย่างแม่น้อยนี่ทำอะไรครับ
4: ก็ทำโต๊ะจีนแล้วก็ทำกับข้าวขายขนมจีนอะไรเรื่อยๆ
1: ทำมากี่ปีแล้วโต๊ะจีน
4: โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วตอนแรกก็เป็นลูกจ้างก่อนแล้วไปจำของเขามาหนังสือเราไม่รู้เราก็ต้องไปจำที่เราเป็นแม่ครัวก่อนใช
1: ่แม่ตุ่มล่ะครับเห็นว่าแม่ตุ่มเนี่ยเป็นแม่ครัวโรงเจทำแม่ครัวโรงเจมานานหรือยังครับ
5: ก็ตั้งก็สาวๆอ่ะจ้ะ
0: แล้วตั้งแต่ทำมาเนี่ยแม่มีเมนูเด็ดของโรงเจที่แม่รู้สึกว่าโหทำแล้วมันแบบทุกคนร้องว้าวอ่ะแม
5: ่แกงมะเขือแกงมะระแกงคั่วน่ะจะขายดีมาก
1: แกงคั่วมีรสชาติจัดจ้านหน่อย
5: ใช่
2: แม่ครัวตัวหม่ำทีมปิ่นโตโบแดงแม่น้อยอายุ58ปีสะใภ้ชาวจีนผูกกุมหัวใจสามีไว้อยู่หมัดเสน่ห์ปลายจวักของแท้แน่นอนและที่แม่น้อยทำอาหารอร่อยก็เพราะว่าแกเป็นแม่ครัวโต๊ะจีนมือหนึ่งของสาวชะโงกที่ทำมากว่า10ปีโอ้โหเยอะจริงๆเลยเนี่ยเวลามีงานเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนเจ้าภาพเป็นต้องจ้างแม่น้อยทุกรายด้วยการเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและฝีมือการปรุงอาหารที่แม่นยำทำให้อาหารของแม่น้อยมีคนมากินนับไม่ถ้วนแม่ครัวตัวหม่ำทีมปิ่นโตโบเขียวแม่ตุ่มอายุ67ปีเติบโตมาในครอบครัวชาวจีนโดยมีเตี่ยเป็นครูสอนทำอาหารมาตั้งแต่แรกเริ่มโดยเฉพาะ

0: าหารจีนสูตรของแกเนี่ยสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรียกได้ว่าต้นตำรับจริงๆเลยซึ่งปัจจุบันแม่ตุ่มก็เป็นแม่ครัวหลักของโรงเจในชุมชนเมื่อศาลเจ้ามีงานหรือมีเทศกาลงานบุญก็ต้องได้เสาหลักอย่างแม่ตุ่มไปเป็นแม่ครัวทำอาหารให้ใครๆก็ต้องยกให้เป็นสุดยอดแม่ครัวที่ทำอาหารจีนได้อร่อยถูกปากคนในชุมชนเป็นที่สุดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแม่ครัวโต๊ะจีนกับแม่ครัวโรงเจจะมาประลองวิทยายุทธ์กันด้านอาหารเป็นอย่างไร
1: แม่ครับวันนี้ความมั่นใจเป็นยังไงบ้างสำหรับแม่น้อย
2: มาก
1: มากเลย
2: มากเลย
1: ว่าชนะเขาได้ไหม
2: ชนะเลย เพราะว่ามั่นใจตั้งแต่เมื่อวานเร็วอร่อยไม่กลัวใคร
3: แม่คะ
4: ช้าแต่ชัวร์ไม่กลัวหรอ
3: เอานี่เอานี
1: ่นี่เลยแม่น้อยอยู่กับผมทีมปิ่นโตโบสีแดงคร
3: ับ ค่ะแล้วก็แม่ตุ่มนะคะอยู่กับฝนปิ่นโตโบสีเขียวนั่นเองค่ะ
1: ไปเลย
3: ปิ่นโต
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดศึกสมรภูมิเข้าครัวกันเลย
0: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมนี่และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
1: อยู่ในครัวของแม่น้อยกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีผู้ช่วยมาอีก1คนเป็นสาวสวยนะครับ คือแม่ต้อยนั่นเอง นะครับผมแม่ต้อยสวัสดีครับ ความสัมพันธ์ทำไมเราถึงได้เลือกแม่ต้อยมาทำงานกับเราครับ
2: อ๋อที่เลือกเอามาเป็นลูกมือคือเวลาทำงานอะไรเขาจะมาช่วยตลอดเขาเป็นคนมีน้ำใจให้กับเรา
1: ทำงานมาด้วยกันนานแค่ไหนแล้วครับ
2: เป็น10ปี
1: เป็น10ปีแล้วเมนูวันนี้แหละครับที่จะเอามาทำใส่ในเป็นโตของเราเมนูแรกคืออะไรครับแม
2: ่เมนูเปียนจื้อปลากระพงค่ะ
1: เจียนจื้อปลาเนี่ยเองเจียนคืออะไรครับแม่
2: เจียนคือการทอดการอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วจื้อล่ะครับ
2: จื้อก็เครื่องปรุงอะค่ะ
1: เอาปลากระพงแบบไปทอดแล้วก็ผัดซอสเงี้ย
2: ค่ะ
1: วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับแม่
2: กระเทียมค่ะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีขึ้นไข่มีพริกมีขิงมีปลากระพง
1: ลงมือทำก่อนเลยครับแม่ขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
2: ก็ทอดปลาก่อนค่ะ
1: เคล็ดลับการทอดปลาคืออะไรครับแม
2: ่ก็ให้น้ำมันร้อน
1: ๆ
2: แล้วก็ใส่แป้งมันไปนิดหน่อยนี่เลยค่ะ
1: ใส่แป้งมันลงไปในน้ำมันเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ใส่ไปในน้ำมัน
1: ต้องน้ำมันร้อนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ใส่แป้งลงไปใน
2: ใส่แป้งลงไปนิดหน่อยกันสิกอะค่ะป้าต้อยซอยขิง
4: จ้า
1: ทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีเหลืองทองมากนะครับผมแล้วก็ซอยขิงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อครับแม
2: ่ซอยพริก
1: ซอยอะไรอีก
2: หอม
1: หอม
2: ขึ้นไช
1: ขึ้นไช
2: กระเทียม
1: นี่เครื่องเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งกระเทียมพริกขิงแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมเดี๋ยวหอมซะเลย
2: เดี๋ยวหอมซะเลย
1: ต่อไปทำอะไรครับแม
2: ่เจียวกระเทียม
1: โอเค
2: ต่อไปเอาขิงใส่ลงไป
1: ใส่เยอะอย่างนี้เลยใช่ไหมจะได้หอมๆหรอแม่
2: ใช่
1: หูยกลิ่น
2: ตามน้ำเต้าเจี้ยว
1: เต้าเจี้ยว

0: ใส่พริกไทยลงไป
1: แล้วก็ผง
0: รส
1: ปรุงรสน้ำตาลทราย
0: ทำไมเราถึงเลือกเมนูนี้มาเป็นเมนูที่ทำครับ
1: เมนูนี้สามีชอบทาน
0: มัดใจสามีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องชิมไหมหรือว่าไง
1: ต้องค่ะ
0: เดี๋ยวชิม
1: เค็มไปนิดนึงเดี๋ยวแก้ไขให้

0: อ่ะชิมดูทีนี้
1: อ่ะแม่ให้แม่ต้อยช่วยชิมด้วยว่า
0: เอาชิมดิ
1: ใช่มั้ยรสชาตินี้ได้ยัง
0: ได้ยัง
1: เค็มๆหวาน
2: ๆอร่อยแล้ว
0: เยี่ยมหรือยัง
1: เยี่ยมแล้ว
0: โอเค
1: ไปต่อเลยครับทำอะไรครับ
0: ใส่เนื้อปลา
1: ใส่เนื้อปลาลงไป
0: เอาปลาต้อยเอาพริกมา
1: ต่อไปเป็นพริก
0: ต้นหอมขึ้นฉายได้เลย
1: ต้นหอมขึ้นฉายน่ากินอ่ะ
0: พร้อมทานนะคะลองดิ
1: ดีมากมันเป็นปลาทอดอ่ะ
0: ปลาทอดอะไรอ่ะ
1: รสชาตินี้พอดีเลยชนะไหมครับแม่ต้อย
2: ชนะค่ะ
0: ที่หนึ่ง
1: ถ้ามั่นใจขนาดนี้จัดใส่ปิ่นโตได้เลยครับ
3: เอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ครัวแม่ตุ่มแอบไปเห็นว่าสาวๆข้างๆแม่ตุ่มแนะนำหน่อยว่าสาวคนนี้สวยๆอ่ะเขาสวยกว่าเราหรือเปล่า
4: หรือ
3: เราสวยกว่า
4: เราสวยฝาเราสวยฝา
3: แม่แอดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่หูเวลาที่เราทำกับข้าวด้วยกันไหม
4: ก็จะจำด้วยกันตลอด
3: เอาล่ะวันนี้เมนูแรกที่เราจะไปสู้กับฝั่งนู้นเขาเนี่ยที่เราเลือกมาแล้วว่าเราจะต้องชนะเขาเป็นเมนูอะไรคะวันนี
4: ้ผักแห้งต้มเค็มค่ะ
3: ผักแห้งต้มเค็ม
4: จ้าไตหมูสามชั้นไตเห็ดหอมไตเต้ากั่ว
3: เต้ากั่ว
4: ใช่
2: เต้าหู้เนี่ย
3: อ๋อคือคนที่นี่เขาเรียกเต้าหู้เป็น
4: เต้าหู้เต้าหู้วันหมูอ่ะคือมันจะนิ่มเขาจะเอาถั่วเหลืองค่ะ
5: แช่น้ำแล้วก็ไปหม้อแล้วก็เอาไปกองเอากากออกแล้วก็เอาเนื้อนี่ไปต้มพอต้มเสร็จก็เขาก็มาเทใส
3: ่
5: บล็อก
3: ทำเองกว่าจะได้นะแม่มันคงอร่อยกว่าสำเร็จรูปแหละเอาจริงๆเพราะมันหากินยากกินได้ที่นี่ที่เดียว
4: ใช่แต่กลัวบ้านหมูก็คือต้องกินที่บ้านหม
3: ูต้องกินที่บ้านหมูเท่านั้นเมนูนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะแม่
4: ก็มีผักแห้งผักแห้งนี่คือเป็นผักกาดเขียวหมูสามชั้นค่ะ
3: แล้วตรงนั้นข้างๆอะไรเห็ดเหรอคะแม
4: ่เห็ดหอมค่ะ
5: เห็ดหอมใส่เห็ดหอมหน่อยนึง
3: เต้าหู้ก็คือเต้ากั่วนั่นเองวัตถุดิบอะไรครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะไปอุ้ยแม่เราไม่ได้หั่นตรงเขียงอะหั่นตรงมือ
4: เพราะหั่นมันเขียงแล้วต้องมาแซะแล้วมันจะแหลกถ้าหั่นใช่ถ้าหั่นอย่างนี้มันจะไม
3: ่โป๊ะลงไปโอเคอะไม่เอามือนะแม่เอาแต่เต้าหู้หั่นเสร็จแล้วก็
4: เอามาทอด
3: แล้วก็ทอด
4: พอทอดแล้วมันจะไม่เละไง
3: โอเค
4: ถ้าไม่ทอดแล้วมันไปต้มแล้วมันจะเละ
3: โอเคอุ้ยอันนี้เราใช้เวลาดูยังไงคะแม่เวลาที่เรารู้สึกว่าเต้าหู้เราใช้ได้แล้ว
5: ดูว่ามันเหลือง
3: ว่ามันเหลืองยังหนูสามารถชิมแบบอันเล็กได้ไหมก่อนเอ๊หนูชิมชิ้นเล็กๆพอข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วก็นุ่มๆนะแม่เนาะอร่อยไปทำอะไรคะแม่
4: เดี๋ยวหมูไปทอด
3: โอเคค่ะหมูทอดนานไหมคะแม
5: ่ทอดทันเหลือง
3: ได้เลยอุ้ยหอมอ่ะหมูกรอบได้แล้วค่ะวัตถุดิบของเรานะคะเสร็จไปหลายอย่างเลยแล้วหลังจากนี
4: ้ก็ต้มน้ำ
3: ต้มน้ำโหใหญ่มากเลยค่ะโอเคแล้วเราก็ตักน้ำซุปนี่เลยประมาณนี้เนาะแม่เนาะเอสเอหมูยังไงคะ
5: เราจะใส่ไอ้นี่แล้วนะ
3: เต้าหู้ใส่ไปเลยเรียบร้อยแล้วอะไรต่อไปคะ
4: ก็เอาเห็ดหอมใส่ค่ะ
3: เห
4: ็ดหอมกระเทียมใส่
3: กระเทียมใส่เลยอ่ะแม่ได้เวลาของการปรุงรสแล้วใช่ไหมคะแม่
4: ใช่
3: มาเลยแม่ใส่ไปเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่เข้าไปแค่นี้เลยนี่แม่คะมาค่ะขั้นตอนต่อไปสุดท้ายคือใส่ผักโอเคมาเลยแม่ผักแห้งที่แม่เขาบอกก็คือที่เอาไปต้มแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะแม่ใส่ผักเลยอุ้ยมันหอมแล้วว่าแม่มันได้หรือยังคะเนี่ย
5: ใช่ได้แล้วจ้าใส่เต้ากั่ว
3: อันนี้นะ
5: ใช
3: ่โอเคใส่เติมเข้าไปเลยแม่ลุยอันนี้ให้แม่เขาชิมว่าวันนี้แบบได้รสตามที่ต้องการหรือเปล่า
5: อร่อย
3: เลิศไหนแม่ลองชิม
4: ไหนลองชิมซิแม่อร่อยขนาดเลิศใช่แล้ว
3: นี่เห็นไหมล่ะ
4: อร่อย

0: ถึงมากแม่คะขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: มาถึงเมนูที่2ครับแม่เมนูนี้คือเมนูอะไรครับ
3: ผัดโง่กล้วย
2: โง่กล้วยคืออะไร
3: ผัด5อย่างอ่ะ
2: ชื่อภาษาไทยคืออะไรครับ
3: 5เซียนค่ะ
2: 5เซียนนี่มีเซียนอะไรบ้าง
3: เซียนพระเซียนหลังไอ้ป๊อกไอ้โลเซียนประกัด
2: ว้า
3: ห้าเซียนครบ
2: ไม่ใช่เซียนแบบนั้นสิหมายถึงธัญพืช
3: มีแห้วต้ม
2: ครับผม
4: มีเม็ดมะม่วงค่ะ
2: เม็ดมะม่วงหิมพานต
3: ์ใช่ค่ะจูจ้อเชื่อมมีหนังไก่ทอดแล้วก็มีเต้ากัว
2: เต้ากัวนี่คืออะไรครับ
3: เต้ากัวนี่คือเต้าหู้อ่ะพื้นบ้านที่นี่เขาเรียกเต้ากัว
2: แต่ว่าที่นี่เรียกเต้ากัว
3: ใช
2: ่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ
3: ค่ะ
4: หั่นเลยนะคะ
3: ให้หั่นเต้ากัวเป็นเต๋ามากเดี๋ยวจะทอดเต้ากัวก่อนนะคะ
2: ทอดให้มันกรอบนอกก่อนใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ให้มันกรอบนอกแล้วอยู่ข้างในมันจะนุ่มๆ
2: จะได้ไม่เละใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่
2: แม่ครับทำไมถึงเลือกเอาเมนูนี้มาแข่งครับ
3: อ๋อเมนูนี้มันเป็นเมนูประจำที่ทำโต๊ะเขาจะเลือกบ่อยห้าเซียนมันเป็นมงคลแล้วก็มาต่อเม็ดมะม่วงมะม่วงนี่เวลาทอดไฟแรงไม่ได้นะเดี๋ยวข้างในมันจะดิบแล้วข้างนอกมันจะดำ
2: อ่อนหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: ถูกคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเหลืองอ้าวป้าต้อยหั่นพริกแดงแล้วก็ต้นหอม
2: มะม่วงสารพัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้กำลังดีสวยงามที่เหลือก็ไม่ต้องทอดแล้ว
3: ไม่ต้องทอดแล้ว
2: เดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้มาผัดรวมกันเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: ผมขอชิม
3: เต้าหู
2: ้เต้ากัว
3: เป็นไงบ้าง
2: ข้างในฉ่ำนุ่มหอมอร่อย
3: อร่อย
2: ต่อไปเราทำอะไรต่อ
3: ต่อไปทำน้ำซอสเทน้ำมันลงไปซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มไก่ให้มันมีหวานเปรี้ยวซอสหอยนางรมผงปรุงรสนิดหน่อยไม่ต้องเยอะ
2: ได้ครับไม่เป็นไร
3: ใส่น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายด้วย
3: ต้องเคี่ยวให้ได้ให้เหนียวอ่ะเอาทีนี้ล่ะจะชิมน้ำของแม่ไหม
2: ชิมครับอันนี้ร้อนไหมครับ
3: ร้อนค่ะ
2: ถ้าร้อนลองชิมให้ดูหน่อยเกือบ
3: รับรอง
2: ยังไม่ถูกอะไรเลยเนี่ยเปรี้ยวๆหวานๆ
3: ใช่อ๋ออันนี้จะอ่อนหวานไปนิดนึงแม่ต้องเติมน้ำตาล
2: อ่อนหวาน
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็หวานแล้วนะ
3: ไม่
4: แล้วต้องหวาน
2: ต้องหวานกว่านี้อีก
3: ใช่ใช่ใช่
2: ต้องให้มันเหนียวเหนียวเลย
3: ใช่ใช่ให้มันเกาะทุกๆอย่างที่ว่าเกาะไปแล้วเนี่ยมันจะได้กรอบนานๆไงมันเหมือนไปเคลือบ
2: ครับเป็นคาราเมลอะไรเงี้ย
3: ใช่ใช่ใช่
2: เอาแห้ว
3: ใส่มา
2: สมหวังนะครับเดี๋ยวนี้
3: จ้าจ้าจ้าโอเคจ้าเต้ากัวมาเลยค่ะ
4: เต้ากัวค่ะ
2: เต้าหู้
3: เต้าหู้คือเต้าหู
2: ้เป็นของพื้นบ้าน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนังไก่มาเลยค่ะ
2: ใส่หมดนี้เลยเหรอ
3: ค่ะ
2: เยอะให้เยอะจังอ
3: ่
2: ะ
3: ให้เยอะเหอะตัว
2: นะ
3: เดี๋ยวนะเม็ดมะม่วงลงมา
2: เม็ดมะม่วง
3: ใช่
2: ช่วยไหมแม่อยากลอง
3: เอาจับนี่เอาคนผัดเข้าไปคลุกให้ทั่วแม่จะใส่อันนี้แล้วนะ
2: กี่ก็คือพุทราจีนต้นหอมแล้วก็พริกนะครับแม่ทำไมบ้าจี้จังเลยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว
4: จี้กันไป
3: จี้กันไปทำกันมาแล้วมันมีกรรมพันธุ์ก็เอาเลยเถอะ
2: มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอ
3: ใช่
2: ทางบ้านแม่นี่บ้าจี้กันหมดเลย
3: เออย่า
2: อ๋อย่าเวลาเจอย่านี่เป็น
3: ย่าเนี่ยแม่งต้องขอบัตรดีค่ะขอบัตรดีค่ะ
2: ได้ไหมได้แล้ว
3: ได้แล้วปิดเลยได้แล้วเอาเลย
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยแล้ว

0: โอ้โหไม่ต้องห่วงอะไร
1: นะได้ความแบบความกรอบความมันมีความนุ่มมีแบบหลากหลายอย่างให้กินนะครับแล้วพอซอสที่มันแบบมีความหวานๆเนี่ยกินหมดนี้ได้เลยอร่อยครับอร่อยสุดยอด
0: ยอด
1: ยอดเยี่ยม
0: ยอดเยี่ยม
1: กระเทียมดอง
0: กระเทียมดองของจริง
2: คุณผู้ชมขาเป็นเมนูที่สองที่เราจะไปสู้ต่อตาต่อฟันต่อใครกับใครอะไรคุยกับใครวะเนี่ยแม่หนูคุยกับใครเมนูที่สองของเราคืออะไรคะแม
3: ่ก็ต้มจืดหม้อไฟค่ะ
2: ต้มจืดหม้อไฟ
3: ใช่คนจีนเขาเรียกหยวนอวยแต่คนไทยเขาเรียกต้มจืดหม้อไฟ
2: แม่วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างจ๊ะ
4: ก็มีหมูบดกุ้งแห้ง
2: กุ้ง
4: แล้วก็ลูกชิ้น
2: ผัก
4: มีหัวไชเท้าเอามาไว้ทำต้มน้ำซุป
3: ขึ้นฉ่ายเดี๋ยวว่าเราไปโรยข้างหน้าหน่อย
2: จ้ะโอ้โหหอมเลย
3: แล้วหอม
4: แล้วนี
3: ่ต้มใส
4: ่ต้มน้ำซุป
3: ไข่เป็ด
2: เราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีคะแม
4: ่สับขิงสับกระเทียมก่อน
3: สับขิงสับเทียมต้มถั่วเอง
4: โอเค
3: เลื่อนไข
4: ่
2: เลื่อนไข่ทำไงดีอ่ะ
3: ปุ๊บนี่เสร็จเดี๋ยวไปเลื่อนไข่แล้วตุ้มปรุงเอง
2: ดูไปกองเชียร์สู้สู
4: ้อ้าวต่อยไข่ให้แม่หน่อย
2: ต่อยไข่หรือต่อไข่แม่เอาดี
4: ๆต่อยไข
2: ่ต่อยไข่ได้ไหมแม
4: ่ได
2: ้ได้เนาะได้แล้วเนาะนั่งต่อไข่ให้แม่ก่อน
4: แล้วก
2: ็เ
4: นี่ยแล้วก็ตี
2: นะ
3: บอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกเลย
2: ตีไข
3: ่มันตีชามนะคะ
2: มาจ้ะบอกเลยว่าเรื่องของการเจียวไข่นะคะให้มันเป็นเรื่องราวของการเก่งของเรานะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำไข่เจียวบ่อยคุณแม่เข้าครัว

0: ิปให้เท่าไหร่ดี
1: รู้สึกจะให้8นะ
0: เยอะแม่จ๋าถ้าหนูกับแม่แอดเทียบกันเนี่ยใครล้นไข่เก่งกว่ากันจ๊ะ
1: หนูน่ะแน่หนูน่ะแน
0: ่ขอเลยขอเลยล่ะขอเลยล่ะโอเคเดี๋ยวเราพอเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปยังไงคะแม
1: ่หมักหมูทํา1กุ้ยจ้ะเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงหน่อยเดี๋ยวผสมหมูแล้วทํา1กุ้ยแล้วจะแอดห่อนะ
2: ใช่
0: แม่ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
2: เอาหมูมาห่อกับไข่
1: มาไข่ห่อหมู
0: หมูห่อไข่หรือไข่ห่อหมูเนี่ยแม
1: ่ไข่ห่อหมู
0: โอเคสามัคคีกันแล้ววิธีการทำอะค่ะก็คือเอาหมูมาใส่เข้าไปในแผ่นไข่แล้วก็ม้วนเป็นโรทำไมเราถึงเอาเมนูหยุ่นอวยมาแข่งกับเขาคะแม
2: ่มันเป็นอาหารของคนจีนต้มร้อน
0: ๆ
2: กินกับข้าวคล่องคอมาก
0: โอเคมาลุยค่ะเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราห่ออะไรกันเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะแม่พร้อม
2: ไป1ขั้นตอนตั้งเวลาให้หน่อย
0: ตั้งเวลาให้หน่อย
2: เอาสัก
0: 4วัน5คืน นานไป
1: 25ถึง30นาท
0: ีแม่จ๋าระหว่างนี้จะทำอะไรต่อจ๊ะ
2: ก็ทำน้ำซุป
0: น้ำซุปเราใส่อะไรบ้างคะแม
2: ่ใส่กระดูกหมูให้มันมีรสหวานหน่อยแล้วก็มีหัวกระเทากับหัวหอมใหญ
0: ่โอเคแล้วตามด้วยอะไรจ้ะแม
1: ่ขึ้นช่ายบางคนเขาเรียกต้มโอ๋ค่ะใส่เลยค่ะน้ำใส่น้ำปลาก่อน
0: นิดนึงนะปรุงไปก่อน
1: เราจะไล่ฟอง
0: เราใส่น้ำปลาไล่ฟองหมู
1: ใช่
0: นุ้ยมันจะกระจายเหรอแม่
1: มันลอยขึ้นมาแล้วเราก็จะทอด
0: ง่ายกว่าอันนี้ทริคนะคะทุกคนเวลาทำแบบต้มจงต้มจืดอะไรอย่างเงี้ย

0: นี่แหละนี่แหละอุ้ยหอมมากทำไมเราจะต้องแยกไอ้พวกนี้ออกมาจากน้ำซุปคะแม
1: ่ไอ้พวกผักพวกอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ไปเละไม่ไปอะไร
0: ค่ะเราก็จะใช้แต่น้ำซุปอย่างเดียว
1: เดี๋ยวเราก็เอาลูกกล้วยมาหั่นใส่หม้อควายจ้ะ
0: สุกแล้วนี่มีที่หงที่คีบเครื่องแน่นมากอ่ะแม่ชิมก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวให้อันนี้ของแม่แม่ชิมฝีมือตัวเองก่อนอันนี้ของแม
2: ่โอ้โหอ
0: ร่อยเนาะ
2: ปลาหร
1: อเลิศ
0: อย่างนี้เลยเราทำอะไรก็อร
2: ่
0: อยใช่ไหมนี่แหละจ้ะเมนูวันนี้นะคะทุกคนนึ่งอุ้ยของเราหืมรสชาติพอดีมากมันมีเครื่องเทศของหมูสับอะค่ะที่แม่คลุกเขากับกระเทียมบอกเลยว่าเราสู้เขาได้แน่นอนจ้ะ
3: และตอนนี้ครับผมอาหารก็จัดใส่ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วปิ่นโตโบแดงของผมเนี่ยก็มีเมนูเจียนจือปลาแล้วก็ผัดโง่กล้วยนั่นเองคร
0: ับ และเมนูปิ่นโตสีเขียวของฝนนะคะก็คือเต้ากัวต้มเค็มและหยุ่นอวยค่ะ
3: มาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะครับผมเดี๋ยวเราจะแห่ปิ่นโตทั้ง2ปิ่นโตนี้นะครับผมไปให้คณะกรรมการทั้ง3สมรภูมิได้กินแล้วก็ตัดสินกันนะครับผมกับสาวๆด้านหลังนี้

0: มการในสมรภูมิตัดสินที่1กลุ่มผู้ใหญ่ในอำเภอท่านแรกพี่โต้งชุมพลพัฒนาอำเภอท่านที่2พี่กวางยุวดีเกษตรอำเภอและท่านที่3พี่ชาอนุชารองนายกอบต.สาวชะโงกมาดูกันว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะกินแล้วตัดสินอย่างไร
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับผมเห็นหน้าตาอาหารวันนี้คิดว่าน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเป็นของที่ขึ้นชื่อในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นโตโบแดงของผมนะครับเมนู2เมนูเมนูแรกก็คือเจียนจื้อปลานะครับผมเป็นปลากระพงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดหมูกล้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นผัด5เซียนกินแล้วเป็นมงคลกับชีวิตครับผม
3: สำหรับปินโตโบเขียวของคนนะคะก็จะเป็นเต้ากั่วต้มเค็มค่ะแล้วก็เป็นหยุ่นอวยนั่นเองค่ะ
2: รู้จักหมดเลยว่าหน้าตารสชาติเป็นไงแต่ว่าชื่อเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับ
3: เป็นภาษาจีนนะคะ
4: แต่พูดถึงหน้าตานี
3: ่ดูน่าทานนะคะ
4: เคยกินหมด
2: ซึ่งเมนูอาหารทั้งหมดทั้ง4เมนูใน2ปินโตนี้นะครับก็เป็นเชฟที่อยู่ในชุมชนของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่วยกินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบปินโตโบสีไหนมากกว่ากันครับผม
4: ไอ้นี่คือกุ้งจากแม่น้ำบางประกงป่ะเนี่ย
3: อุ๊ยมันเป็นไงคะมันสดมันรู้เลยเหรอคะ
4: คืออร่อยแม้กระทั่งหาง
3: อุ๊ย
2: ดูจืดชืดจังเลยครับฝั่งนู้นเนี่ยจะมีรสชาติหรือเปล่าเนาะอาหารลงเจ
3: ฝืดคอมั้ยคะขอน้ำเปล่ามั้ยคะมันไม่มีน้ำเลยนะ
2: เนื้อปลามันชุ่มฉ่ำมันมีน้ำ
3: ไม่แห้งนะ
2: ใช่ครับ
3: ทานเต็มคำไปเลยค่ะแบบเต็มอิ่มเลยค่ะ
2: กินกันครบทั้ง2ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่ารสชาติแต่ละจานของแต่ละปิ่นโตเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากฝั่งสีเขียวก่อนดีมั้ยคร
3: ับได้เลยครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเต้ากั่วต้มเค็ม
4: ต้มเค็มเนา
3: ะ
4: ชื่อก็บอกว่าต้มเค็มรสชาติดีไม่ได้เค็มมากเค็มปานกลางในส่วนของที่เป็นหมูต้มอีกนิดนึงอ่ะมันจะได้รสชาติ
3: มัน
4: จะได้ความนิ่มแบบเหมาะสำหรับคนที่มีอายุน้อยอะไรประมาณนี
5: ้วัตถุดิบคือเต้ากั่วยืนพื้นเนาะเต
3: ้
5: ากั่วก็มีความหนึบนะคะมีความกลมกล่อมที่นี่ก็เป็นทำเต้ากั่วเองด้วยนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นถิ่นนะคะความเค็มก็กำลังดีค่ะ
6: รสชาติดีครับอร่อยชิมแล้วรสชาติใช้ได้ครับ
2: ไปถึงจานที่2
3: หยุ่นอวยค่ะ
4: ชื่อพี่ไม่คุ้นแต่เห็นหน้าตามานี่ใช่เลย
3: รู้เลยใช่ไหม
4: ครับเพราะวัตถุดิบจะมีทั้งตัวกุ้งตัวหมูสับอะไรประมาณนี้เห็นชัดเลยพอชิมเข้าไปตัวกุ้งก็คือมันนิ่มมันกินได้กำลังดีตัวชูโรงอีกอันหนึ่งก็คือตัวหมูสับมันจะมีพริกไทยมันจะมีเหมือนเครื่องชิมมาแล้วคือรสชาติของชุมชนนี้จริง
5: ๆวัตถุดิบก็คือต้องเป็นของสาวชะโงกอยู่แล้วเนาะเพราะสาวชะโงกเขาทำทุกอย่างเองมีทั้งเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงเองเนาะกุ้งแม่น้ำเราอยู่ติดแม่น้ำเนาะทุกอย่างของเราก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างสดน้ำมันก็กลมกล่อมเน
4: า
5: ะ
4: น้ำ
5: เข้าได้ก
4: ับใช่ระดับหนึ่ง
6: รสชาติก็ใช้ได้ครับดีแต่พื้นเพเขาก็จะมีผักไก่ให้มันหอมกว่านี้อีกหน่อย
2: โอเคครับมาถึงฝั่งปิ่นโตโบสีแดงบ้างนะครับเจียนจื้อปลาเป็นยังไงบ้างครับผม
4: ปลา
2: ครับ

0: อะไรนะกรอบนอกนุ่มในมันคือมันใช่อ่ะมันใช่สำหรับนักชิมที่อยากมาชิมในเมนูนี้สำหรับคนที่ชอบรสจัดรสเข้มข้นครับแนะนำเลย
1: มันไม่เละนะคะเวลาผัดแล้วก็เราใส่สมุนไพรเข้าไปนะก็ทำให้แบบเขาเรียกอะไรนะเอาไว้กินเล่นๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องกินกับข้าวนะก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกัน
2: อย่างที่พี่เขาบอกก็คือเนื้อปลาก็สดรสชาติก็กลมกล่อมใช่ได้สุดยอด
3: ผัดหมูกล้วยครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม
1: หนังไก่นี่กรอบนะกรอบมากนะคะแล้วก็รสชาติกำลังดีแต่มันอาจจะยังขาดความเข้าเนื้อไปสักหน่อยนึงบางอันนะคะอันนี้แต่ก็ถือว่ารสชาติยังใช้ได้
4: เ
0: ครื่องอะไรต่างๆมันเยอะบางตัวก็ยังมีความเหนียวอยู่ยังมีความเหนียวแต่ไม่ได้กรอบก็มี
2: แม่ครัวอาจจะผัดไว้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะไม่
0: ความกรอบใช
2: ่กรอบมันไม่มันกลายเป็นเหนียวซะมากกว่า
0: จากที่มันจะเข้ากันจะมีกรอบมีนุ่ม
1: มันอาจจะแบบผัดไปจืดๆไปบางชิ้นอะไรอย่างเง
0: ี้ยรสชาติมันยังไม่เข้าเนื้อ
3: ครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ช้อนทองกับพี่ๆไว้นะครับผมถ้าชื่นชอบปิ่นโตโบสีไหนฝากวางช้อนทองไว้ที่ปิ่นโตโบสีนั้นให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าครับว่ากรรมการกลุ่มนี้นะครับจะเลือกปิ่นโตโบสีไหนครับ
0: สีเขียวว่าไง
2: ทั้ง2เมนูรสชาติกลมกล่อมแต่ผักต้มเค็มเนื้อหมูมันจะกระด้างไปหน่อย
1: เหลืองอวยนะก็คือรสชาติกลมกล่อม
0: พอมาสีแดงอ่ะ
2: สำหรับเมนู
0: ผัดหมูกล้วย
2: หมูกล้วยบางชิ้นมันคือยังไม่เข้ารสแล้วมันยังมีเหนียวเหนียวอยู่นะครับ
0: แต่เมนูที่ผมชอบที่สุดอีกเมนูนึงปลาปลาที่ชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาที่สุด
1: โดยรวมรสชาติใช้ได
2: ้ครับ
0: ตัดสินแล้วนะ

0: การณ์ในสมรภูมิตัดสินที่2เป็นกลุ่มผู้นำชุมชนท่านแรกพี่ยุทธยงยุทธปลัดอบต.สาวชะโง่ท่านที่2พี่นารานราพรกำนันตำบลสาวชะโง่และท่านที่3พี่รินพัชรินแพทย์ประจำตำบลในสมรภูมินี้กรรมการทั้ง3ท่านจะตัดสินปิ่นโตโบไหนไปลุ้นกัน
1: สวัสดีครับสมรภูมิที่2นะครับผมเมื่อกี้นี้ก็ค่อนข้างสูสีนะให้พี่ๆกลุ่มนี้นะครับช่วยกินแล้วก็ตัดสินเท่าไหร่ว่าชื่นชอบปิ่นโตโบสีไหนนะ
2: ถูกต้องค่ะปิ่นโตโบสีเขียวนะคะเมนูก็จะมีเต้ากัวต้มเค็มค่ะก็คือด้านนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าหยุ่นอวยค่ะ
1: ส่วนปิ่นโตโบสีแดงของผมนะครับก็จะมีผัดหมูกล้วยแล้วก็จะมีเจียนจื้อปลานั่นเองนะครับผม
3: แต่อันนี้จะเรียกไม่เหมือนภาษาชาวบ้านที
4: ่เขาเรียกว่าอะไร
3: ปลาคอขิงอะไรอย่าง
4: น
3: ี้แต่อันนี้คือชื่อจริงๆก็เพิ่ง
1: ชื่อจีนไปเลยเป็นภาษาจีนไปเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆทุกท่านกินได้เลยครับผม
2: ค่ะลุยเลยค่ะ
1: พร้อมๆกันได้ทั้ง4เมนูได้เลย
2: ผมจะบอกเลยว่าหยุ่นอวยของเราเนี่ยเรียกว่าทำกับมือเราไปดักหมูมาน่าจะปลาซอยหมูสดทุกอย่างสดใหม่มาก
1: ของเรานะครับไม่ต้องตักปลาขึ้นมาครับเราว่ายลงไปแล้วก็ไปทอดกันในน้ำเลยเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมว่าของคุณจะรสชาติจะขนาดไหน
2: ก็อยากชิมแบบสมุนไพร5เซียน8เซียนอะไรของคุณเหมือนกันคุณหอมนะ
1: หมูคุณก็หอมนะรสชาติก็ค่อนข้างดีเมื่อกี้ผมชิมของคุณนะ
2: ของคุณก็ดีอยู่นะ
1: แต่ของผมเนี่ยน่าจะดีกว่าอีกนะผมว่ารสชาติของผม
2: เอางี้ดีกว่าเราไม่อยากจะฟังจากปากใครหรอกฟังจากกรรมการดีกว่า
1: เจียนจื้อปลานี้ก่อนเลยนะครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
3: ปลาสดอยู่ค่ะแต่รสชาติจะเข้มนิดนึง
1: อ
3: ันนี้ต้องทานกับข้าวถ้วยร้อนๆจะอร่อย
5: อย่างเนื้อปลานี่น่าจะสดนะครับแล้วก็รสชาติถูกปากครับ
6: ผัดเข้าเนื้อดีแล้วก็มีพวกเค็มไช่ต้นหอมอร่อยดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูครับผัดหมูกล้วยครับผม
5: กินรวมๆกันแล้วรู้สึกกลมกล่อมครับถูกปากครับ
1: ครับผม
5: ลองอีกคำไหม
6: หวานมันมีเป็นมะม่วงด้วยอะไร
1: มีความกรอบ
6: ครับความกรอบกินรวมๆกันก็รสชาติอร่อยดี
3: อันนี้รสชาติก็ใช้ได้อยู่ค่ะโอเคไหลรสกลมกล่อมดีค
2: ่
3: ะ
2: มาทางปิ่นโตโบสีเขียวค่ะของฝนนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่หยุดอวยก่อนละกัน
3: หมูห่อไข่รสชาติดีค่ะมันได้ถึงเครื่องกระเทียมพริกไทยแล้วก็กุ้งแห้ง
5: เช่นเดียวกันครับรสชาติกลมกล่อมดีโดยเฉพาะตัวหมูห่อไข่นะครับแล้วลูกชิ้นเนี่ย

0: ก็เด้ง
1: ด
0: ึงๆเลยครับ
2: รสชาติก็กลมกล่อมดีผักสดหมูห่อไข่ก็อร่อยดีมันกลมกล่อม
1: สำหรับเมนูที่2สำหรับเป็นตัวสีเขียวนะคะเป็นเต้ากั่วต้มเค็มค่ะ
2: เต้าหู้มันจะเข้าเนื้อน้อยนิดนึงมันต้องตุ๋นนานไว้นิดหน่อยแล้วก็
1: เหมือนแบบว่าน้ำซุปยังไม่ซึมเข้าไป
2: ใช่ใช่ยังไม่ซึม
3: ต้องตุ๋นให้นานอีกนิดนึง
2: แต่ก็อร่อยรสชาติดีครับ
0: อย่างที่กำนันบอกนะครับอาจจะยังไม่เข้าเนื้อนะครับ
3: ผักก็เริ่มเปื่อยแต่ยังเปื่อยไม่มากแล้วก็น้ำแกงจะเค็มไปนิด
1: ครบและทั้ง4เมนูค่ะวันนี
4: ้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ช้อนทองเอาไว้ถ้าชื่นชอบเมนูของปิ่นโตโบสีไหนก็ฝากตัดสินให้วางช้อนทองที่ปิ่นโตโบสีนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคณะกรรมการกลุ่มนี้จะเลือกปิ่นโตโบสีไหนครับ
3: ข้อเสียของสีแดงมันก็จะมีแบบอาจจะแพงไปนิดนึง
2: ทานกับข้าวจะไม่ค่อยเข้านะ
3: ใช่ค
2: ่ะอันนี้มันน้ำ
3: อันนี้
2: มันน้ำมันทานกับข้าวมันก็เข้าแต่โดยรวมแล้วผมที่ผมชอบตรงนั้นเป็นเพราะว่าผมชอบทานปลา
0: เมนูปิ่นโตสีแดงเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีนะครับสำหรับอันนี้ก็อร่อยองค์ประกอบของวัตถุดิบครับที่เรามารวมกันเข้า
3: สด
0: เข้าสดใหม่ถ้างั้นเราตัดสินเลือก

0: การในสมรภูมิจัดสินสุดท้ายกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนคนแรกพ่อมานพประธานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้าคนที่สองพี่พศวรพศเกษตรกรเจ้าของสวนมะพร้าวคนที่สามพี่แต๋วจันยาอดีตผอ.รพสต.สาวชะโงกมารุ้นกันว่าสมรภูมินี้กรรมการจะชอบปิ่นโตโบสีไหน
1: คณะกรรมการสมรภูมินี้นะครับก็คือเกษตรกรชุมชนนั่นเองครับมีพี่พศพี่แต๋วแล้วก็พ่อมานพครับผมสวัสดีครับก็คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็สวนนี้ด้วยที่เรามาถ่ายทำนะครับตรงนี้คือเรียกว่าสวนอะไรครับ
2: เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมครับจุดท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับสวนมะพร้าวลุงแดงครับผม
1: เมนูของผมขอแนะนำก่อนเลยโบสีแดงนะครับก็จะมีผัดโหมูก้วยนั่นเองนะคือเป็นผัด5เซียนแล้วก็อันนี้จะเป็นเรียกว่าเจียนจื้อปลา
3: ปิ่นโตโบเขียวค่ะก็จะมีเต้ากั่วต้มเค็มนะคะทางนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นหยุ่นอวยค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เริ่มกินได้เลยครับผม
4: พิซซ่าอร่อยมาก
3: อุ๊ยยังไม่
1: กินเลยครับแม่

0: ตัวผัดหมูกล้วยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็คือรสชาติดีค่ะแต่ว่าหนังไก่จะไม่ค่อยกรอบนิดนึง
2: ติเรื่องความกรอบว่าความกรอบหนังไก่ไม่ได
1: ้ความกรอบก็คือจะน้อยไปหน่อยนึงเน
3: า
1: ะ
3: รสชาติดีรสชาติดีใช้ได้แต่อาจจะว่าอย่างที่ว่าความกรอบอาจจะไม่ได้ถึงปี้อะไรเงี้ย
0: เจียนจื้อปลาเป็นยังไงบ้างครับผม
2: จานนี้อร่อยนะครับเพราะว่ารสชาติรสจัดดีก
0: ็
2: เป็นอาหารที่เรารับประทานอยู่ก็โอเค
3: ผ่านนะใช่ได้ใช่ได้รสชาติก็ค่อนข้างจะดีนะ
1: แต่ว่าเหมือนความสดของปลาอาจจะน้อยไปนิดนึง
4: งั้นมาที่เมนูทางฝั่งฝนบ้างเมนูปิ่นโตโบสีเขียว
3: เต้ากั่วต้มเค็มนี่ยอดเยี่ยมเลยครับ อร่อยมาก
1: เต้ากั่วเนื้อแน่นนุ่มมีผักแห้งแต่ไม่เค็มนะคะไม่เค็มเกินไปรสชาติคือโอเคกลางกลมกล่อม
2: จริงๆเป็นพื้นที่ชาวบ้านเรากินกันแต่ว่าพิเศษตรงที่มีผักแห้งที่รสชาติดีวันนี้นะครับ
4: ต่อเลยค่ะที่หยุ่นอวย
1: นึ่งกุ้ยอร่อยมากนะคะมีความหอมของขิงแต่ว่าสำหรับตัวพี่น
4: ะ
1: จะเค็มไปนิดนึง
2: นึ่งกุ้ยเนี่ยทำได้ดีมาก คือถ้าหมูสับธรรมดาทั่วไปอ่ะจะไม่ได้รสชาตินี
4: ้
2: แต่วันเนี้ยทำมาเป็นโบราณจริง
4: ๆ
2: ครับเมนูนี้ใช้ได้เลยครับ
3: อร่อยฮะใช้ได้ก็ค่อนข้างดีนะดีฮะ
4: ดูแล้วนะคะคุณปอมันน่าจะมาทางสีเขียวมากกว่าเน
0: า
4: ะ
0: อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับ
4: ลุ้น
0: ใช่ครับว่ากรรมการที่สมรภูมินี้นะครับจะให้ปิ่นโตโบสีไหนเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวผมฝากวางช้อนทองไว้ที่ปิ่นโตโบสีที่ชอบได้เลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับ
1: ดีค่ะดีค่ะอันนี้ปิ่นโตสีแดงนะคะ
3: ผัดเหรียญปลา
1: เหรีย
3: ญปลานี่ยอมรับว่าอร่อยครับ
2: ส่วนหงูกล้วยเนี่ยความเข้มข้นใช้ได้ฮะแต่ว่ามันจะด้อยตรงที่ขาดที่ความกรอบความอะไรไปนิดนึง
1: ปิ่นโตฝั่งสีเขียว

ับรวมโอเคนะแต่ว่าจะมีข้อด้อยตรงที่น้ำแกงจัดไปนิดนึงซึ่งมันก็มันน่าจะเกิดจากส่วนผสมอะไรมันเพิ่มทำให้

0: มีอร่อยที่สุด
1: กับผลวันนี้อยู่ในปิ่นโตทั้งสองคำนี้แล้ว
2: ค
1: ือถ้าเราเปิดมาเนี่ยเจอช้อนทองอยู่ที่ปิ่นโตสีไหนแสดงว่าเราได้คะแนนจากสมรภูมินั้นพร้อมที่จะรู้ผลตัดสินไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: สมรภูมิแรกใครจะได้คะแนนไปนะครับผมหนึ่งสองตื่นเต้นไหมครับเช็คดูหนึ่งสอง
3: สีเขียวครับ
4: สีเขียวนะ
3: ทั้งสองเมนูรสชาติกลมกล่อม
4: แต่เมนูที่ผมชอบที่สุดอีกเมนูนึงปลาผมก็จะเลือกสีแดงตัดสินต้องเป็นสาวสวยของเราแล้ว
3: ใช่ครับ
4: เลือกสีอะไรครับ
1: 3
4: เลือกสีอะไรครับ
5: สีเขียวค่ะ
4: สีเขียว2สีแดง1ผลตัดสินก็คือสีเขียวครับ
0: โอ้ยตื่นเต้น
1: สมรภูมิที่2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พ
0: ร้อมนะแม่อันที่2แล้วนะพร้อมนะแม่นะ
1: 1 2
5: ตัวพี่เองชอบฝั่งสีเขียวนะคะเพราะว่ามันทานกับข้าวได้ทานง่าย
6: ที่ผมชอบตรงนั้นเป็นเพราะว่าผมชอบทานปลา
7: ถ้างั้นเราตัดสินเลือก
1: 1 23
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้รับไปเลยครับอัดเต้นโยก
7: ครับสำหรับผมเนี่ยชอบในฝั่งของสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเลือกฝั่งสีแดงครับ
0: เท่ากันเลยว่าเอาล่ะชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป
1: ็
0: นตัวตัดสินว
1: ่
0: าใครจะเป็นผู้ชนะ
5: ตื่นเต้น
0: แม่ถ้าเราได้นี่เรากรี๊ดเลยนะ
1: กรี๊ดยังไงกรี๊ดเลย
8: กับสมรภูมิสุดท้ายใครจะได้คะแนนไปครับ
0: หนึ่งสอง
9: อันนี้ปิ่นโตสีแดง
10: ปลาเนี่ยยอมรับว่าอร่อยครับแต่ว่ามันจะด้อยตรงที่ความกรอบความอะไรไปนิดนึง
9: ปิ่นโตฝั่งสีเขียว
10: ภาพรวมโอเคนะ
9: แค่เค็มไปทีเดียวเพราะฉะนั้นทีมเราเลือกสี
1: สาม
9: ทีมเราเลือกสีเขียวค่ะ
1: และผู้ชนะในวันนี้นะครับผมก็คือแม่ตุ่มนั่นเองนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้แม่ตุ่มก็จะได้เป็นตัวแทนของชุมชนสาวชะโงกเพื่อไปทำเมนูพิเศษเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านสตางค
9: ์ไปเที่ยวจังเลย
0: เจอน้องสตางค์ใช้หมดแล้ว
1: 1ล้านนะพร้อมไหมแม
9: ่พร้อมจ้า
1: พร้อมขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกติกาสมรภูมิพิเศษกันเลย
11: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
1: เข้าใจกติกาสมรภูมิพิเศษแล้วนะครับผมเรามาดูวัตถุดิบพิเศษที่รายการมอบให้ในวันนี้ดีกว่าว่าคืออะไร
0: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
1: คุณฝนครับคุณเปิดให้แม่ดูหน่อย
0: เปิดให้แม่นะ
1: เป็นไง
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
1: ใช่ไหม
5: ไม่ใช่
0: ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่จ้ะ
0: ทำไมมองเหมือนเส้นใหญ่แม่ว่ามันคืออะไรอ
5: ่
0: ะ
5: ใสๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นไข่ปลาหมึกนะแต่ขาว
0: ๆก็ใช่ละค่ะแม่มันก็คือไข่ปลาหมึกนั่นเอง
1: โอ้ยเก่งมาก
0: แม่เก่งอ่ะ
1: แสดงว่าแม่เคยกินแล้วใช่ไหมไข่ปลาหมึก
0: ไข่ปลาหมึกเคยกินไหมแม
5: ่ก็เคยนิดหน่อย
0: แม่คิดเมนูออกไหมคะหลังจากที่เรามองแล้วว่ามันทำอะไรดีนะวันนี้
5: สงสัยต้องนึกดูก่อน
0: คิดก่อนเนาะ
1: ถือไว้เลยอันนี้ถือไว้เลยมอบให้เนี่ย
5: คิดว่าให้ดีด้วย
1: ก็ต้องเอาไว้นี่ครับผมพร้อมเข้าครัวแล้วนะ
5: จ้า
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าครัวกันเลยจ้า
12: ไข่นี่เราไม่เคยเห็น
5: มันใหญ
12: ่มันใหญ่ไปเราเห็นแต่เล็กๆ
5: เ
12: น
5: าะเด้แล้วเราจะไปทำอะไรกันดีเนี
12: ่
5: ย
12: แกงไหม
5: แกงเลยแกงมันเผ็ดแล้วมัน
12: ยำไหม
5: มันจะเลี่ยน
12: ยำไหม

0: เอาไปผัดขิงไหมทอดแล้วผัดขิง
1: ก็ได
0: ้มันเจ๊ทอดเดี๋ยวตุ่มหั่นให้ทอดก่อนแล้วถึงค่อยมาผัดเนาะ
1: ได้ตุ่ม
0: จ้ะ
1: ผัดขิงมีอะไรมั่ง
0: มีกระเทียมแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีเห็ดหูหนูพริกแดงสดจ้ะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ขิงมีแป้งกับไข่ปลาหมึก
2: ได้เมนูมาทั้งคู่ก็จัดแจงแบ่งหน้าที่กันอย่างดีแม่ตุ่มขอหั่นผักส่วนแม่แอดก็เตรียมน้ำมันรอทอดไข่ปลาหมึกกันเลย
0: จุดเตาแล้วร้อนเดี๋ยวเจ๊เอาเนี่ยเอาไข่เนี่ยชุบแป้งแล้วหย่อนไปเลย

0: แรงไปไหมถ้าแรงก็รีหน่อยถ้าไม่รีงานก็เอาขึ้น
1: มาทอดเองไหม
0: อ่ะได้ได้ประจำอย่างนี
2: ้แม่ครัวนี้เขาสามัคคีกันดีเป็นคนไทยอย่ายอมกันครับเฮ้ยไม่ใช่รอเล่นรีบช่วยกันดีกว่าครับ
3: เขาจะชอบเมนูของเราไหม
0: ชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบนะแจ๊สเนี่ยไก่เราก็ว่าของเราอร่อยเขาก็คงชอบมั้งเนี่ยเดี๋ยวไข่ปลาหมึกทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวกระเทียมไปเจียว
1: กระเทียมเจียว
0: ใส่ขิงไฟก่อนใส่ไปเลยจะได้ไม่ไหม
1: ้ใส่มาอะไรต่อมาเลย
0: เห็ดหอมใส่ไป
1: ทำไมต้องใส่เห็ดหอม
0: อ้าวเห็ดหอมก็ทำไรอ่ะมันหอมก็ใส่ไปมันก็หอมสิอันนี้ใส่เห็ดหนูใส่ไป
1: นี่
0: อันนี้คือไข่นะจ๊ะนี่มีผงนัวเติมตาลนิดนึง
1: เอาซีอิ๊วมาสิแค่กินก็ได้ล้านหนึ่งแล้ว
2: แม่ดูท่าทางแม่แอดเนี่ยมั่นใจเกินร้อยเลยนะครับ
1: เอาซีอิ๊วหน่อย
2: ปะโถสงสัยกลัวจะไม่ถูกใจพิธีกรก็เลยต้องปรุงให้มันเข้ารสอีกหน่อยเนาะคุณแม่แอดชิมจนได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ได้เวลาพระเอกอย่างไข่ปลาหมึกทอดกรอบใส่ลงกระทะกันเลย
0: ใส่ไข่หมึกไปแล้วก็ใส่ขิงไปอีกหน่อยขึ้นไ
2: ฟโอ้โหสีสันจัดจ้านสุดจี๊ดน่าเจี๊ยดจริงๆเอาสองแม่ดูเขาป้อนกันโอ้ยนี่สาววัยรุ่นเด้อปะเนี่ยชิมรสเมนูของตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างบอกหน่อย
0: อร่อยแล้วเดี๋ยวไปตัดใส่ที่โต๊ะเลย
2: สำเร็จเสร็จสับกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดผัดขิงรสชาติจะถูกปากพิธีกรของเราไหมไปลุ้นกัน
4: ตอนนี้แม่ตุ่มก็ทำเมนูพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเมนูที่ทำจากไข่ปลาหมึกนั่นเองเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับแม่
0: ผัดขิงไข่ปลาหมึก
5: เป็นเมนูที่คุ้นเคยไหมคะแม่ทำบ่อยไหม
0: มันก็ไม่บ่อย
5: ค่ะ
0: จ้ะมันบ่อย
5: แต่ว่าวันนี้พิเศษแหละสำหรับเรา
4: ไม่เคยได้ยินนะการเอา
5: ไม่เคย
4: ผัดขิงมาแล้วก็ใส่ไข่ปลาหมึก
5: อยากกินแล้วแม่มาเปิดเลย
4: ไหมมาดูกัน
5: ชิมมา
4: เราดูหน้าตามันจะเป็นยังไง
5: หน้าตาเป็นย
4: ัง
5: ไง
4: ให้เยอะมาก
5: ไม่เราไข่ปลาหมึกใหญ่มากหน้าตาผัดขิงทั่วไปเคยเห็นค่ะแม่แต่ว่าผัดขิงไข่ปลาหมึกเนี่ยคือครั้งแรก
4: ผมว่านี่ก็คือแปลกเพราะว่าปกติไข่ปลาหมึกเห็นแต่ทอดจิ้มซีฟู้ดอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: ถูกต้องค่ะ
4: แล้วต้องชิมแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงไม่เละนะ
5: เฮ้ยอร่อยว่ะ
4: เด้งเด้งหนึบรัดตัวด้านนอก
5: นี่ไข่ปลาหมึกแบบมันได้เท็กเจอร์ของความแบบนุ่ม
4: แล้วมันเด้งดีจังเลยอ่ะ
5: ไม่ได้ปรุงไข่ปลาหมึกปะคะทำไมไข่ปลาหมึกถึงมีรสชาติด้วย
0: ไม่ได้ปรุงค่ะเพราะว่าผัดแล้วไข่ปลาหมึกก็จะดูดน้ำแกงออกเข้าไป
5: น้ำแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาหมึกแล้วปลาหมึกมีรสชาติอร่อยมากกลมกล่อมเข้ากับข้าวได้ดีมาก
4: ดี
5: อร่อยเลย
4: ผมว่าเรา
5: ทำดีเรียบเลยอร่อยมากค่ะแม
4: ่1ล้านสตางค์ที่จะมอบให้กับชุมชนนี้วันนี้จะได้เต็มหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกติกาการตัดสินและการนับคะแนนกันเลยครับ
0: เลย
2: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อ

0: ปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์หุ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
1: ปิ่นโตนับคะแนนเมนูพิเศษก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเราจะมาลุ้นกันว่าชุมชนสาวชะโงกจะได้เงินที่จะไปสนับสนุนชุมชนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งอย่างที่บอกมีตัดสิน3หัวข้อด้วยกันก็คือหน้าตาของอาหารเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของรสชาติ
2: ตื่นเต้นมั้ยคะแม
3: ่ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้น
1: ท่านแรกนะครับเรื่องของหน้าตาของอาหาร 2,000 บาทเอามั้ย 2,000 มั้ย
4: 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2: แม่พูดถูกเลย
3: ใช่แล้วยังอยู่อีก2
1: คือด้วยความที่เมนูที่แม่ทำมามันอาจจะหน้าตาเหมือนอาหารทั่วไปไปนิดนึง
2: แต่ไม่เป็นไร
1: ยังมีอีก2ชั้นให้ลุ้น
2: แม่
1: ชั้นที่2นะครับจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค
2: ์มา
1: 3,000
4: 3,000 3,000
5: 3,000
4: 3,000
5: 3,000
1: 3,000 มาดูซึ่งเราให้เพราะว่าด้วยความที่ปกติเมนูพวกนี้เราจะเห็นเอาปลามาทำเนาะแต่ว่าอันนี้เอาไข่ปลาหมึกอันนี้ก็ถือว่าให้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่อันที่3นี่แหละชั้นนี้ก็คือเรื่องของรสชาติ 5,000 บาทเลยมาดูกันครับ
4: 5,000
1: ได้หรือเปล่า
4: 5,000
5: 5,000
1: มาดู5,000วันนี้นะครับ
2: ได้ไป
1: ได้เงินสนับสนุนชุมชนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
2: ยอดจริงๆนะ
1: เก่งมาก
2: เอาจริงๆนะตั้งแต่มาชุมชนนี้นะคะชุมชนสาวชะโงกก็คือมีบรรยากาศที่ดีอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะถ้าใครแวะมาแถวนี
1: ้และที่สำคัญผู้คนที่นี่น่ารักมากๆเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณ
2: ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับผมเราจะไปเปิดศึกสมรภูมิปิ่นโตกันที่ไหนพลาดไม่ได้เด็ดขาด นะครับวันนี้พวกเราแล้วก็สาวชะโงกลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแม่ตุ่มมีแซ่ไหมคะ
3: มีค่ะ
2: แซ่อะไรคะแม่
3: แซ่ตันค
2: ่
3: ะ
2: แซ่ตันแล้วของแม่นะคะ
3: แซ่สิมจ้ะ
2: แซ่สิมหนูก็เป็นแซ่เหมือนกันค่ะ
3: แซ่เจี๊ย
2: บโอ้ยแซ่เจี๊ยบหนูได้ยังไงอ่ะก็คือรอกินอย่างเดียวแหละเนาะ
3: แน่แซ่เจี๊ยบ
1: และผลการตัดสินเดี๋ยวผมพูด
2: เอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดใส่ปิ่นโตได้เลยจ้าจัดใส่ปิ่นโต
2: ปิ่นโต
1: ปิ่นโต
0: สมรภูมิปิ่นโตสมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
1: เข้าออกและโยกครับโยก
6: เอ้าก็เอามือนี้มาจับดิ
1: เหนื่อยไหมครับ
6: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
1: นี่ไงเข้าหน้าแม
6: ่พักจุ๊บ
3: อ่ะลองชิมดูลองกัดดู
1: อร่อยแม่
7: จะให้สีอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
1: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่3
0: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 นสมรภูม
8: ิเวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้อาจารย์มะกุฏชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าตา
9: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยค
10: ่
9: ะ
10: เรียบร้อยรู้เรื่อง
9: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะ
11: มันคือ
12: โต๊ะค่ะ
10: กดไปก็ได
11: ้กดแล้ว
12: ฮะมีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
8: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
13: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
14: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม
15: ้ผมบอกว่าผีคำโยครับ
13: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังวิกฤตนะคะถึงแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองจะมีการเร่งสูบน้ำออกจากคลองตลอดทั้งคืนแต่ฝนที่ตกลงมาเติมเรียกว่าแบบไม่พักนั่นก็ส่งผลไปถึงน้ำที่ท่วมสูงอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกทม.เนี่ยรับมือด้วยการยกระดับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติอุทกภัยทั้งหมดเลย50เขตนะคะเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานเข้าไปเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบตอนนี้บางเขตเปิดศูนย์พักพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือกันอยู่หลายจุดก็คือความต้องการอพยพย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ไว้วางใจสถานการณ์พยายามไปซื้ออาหารแห้งอาหารสดเตรียมไว้เพื่อที่จะประทังชีวิตไปก่อนในระยะเวลานี้ค่ะหลายกิจกรรมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแจ้งยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะเลือกตั้งทั่วประเทศจริงๆแล้วต้องพรุ่งนี้เลื่อนออกไป11ตุลาคม
1: วันนี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศความเดือดร้อนแล้วก็การปรับตัวของผู้คนเนี่ยนะคะทีนี้วันนี้ได้ยินคำถามหนึ่งดังขึ้นว่าฝนจะตกไปจนถึงเมื่อไหร่ถ้าเป็นไปตามที่หลายหน่วยงานประเมินและคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ฝนจะตกยาวต่อเนื่องพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสถานการณ์ของกทม.ในภาพรวมผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติยอมรับสถานการณ์การระบายน้ำเวลานี้ตึงตัวท่านใช้คำว่าตึงตัว

0: และสาเหตุที่กทมน้ำท่วมระว่าฝนตกแช่และเป็นฝนตกสะสมต่อเนื่องตลอด48ชั่วโมงทำให้ปริมาณฝนสูงถึง300มิลลิเมตรนะคะซึ่งสูงกว่าที่ทางการคาดการณ์กันเอาไว้เดิมเนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้อยู่ที่ตัวเลข200มิลลิเมตรฝนมันตกลงมาเติมมากกว่านั้นส่งผลให้น้ำในคลองสายต่างๆเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งคำถามสำคัญที่ตามมาเวลานี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงการคาดการณ์สถานการณ์และการเตือนภัยล่วงหน้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ไม่ว่าเจ้าภาพจะเป็นใครก็ตามคนกทม.บอกว่าเมื่อเช้าได้รับข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์ตอนสายของวันนี้ได้รับข้อความ9โมง20ทั้งที่น้ำเริ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าการแจ้งเตือนที่ทำมาก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้3วันรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็ยืนยันท่านใช้คำว่าเอาอยู่แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์เวลานี้จะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะวันนี้ในภาพรวมเราจะตรวจสอบสถานการณ์ทั้งหมดรวมไปถึงตรวจสอบความเดือดร้อนและการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยด้วย
1: ค่ะมีหลายจุดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เรียกว่าเป็นจุดวิกฤตจุดนึงที่เราจะไปดูตอนนี้คือบริเวณแยกลาดพร้าวระดับน้ำตรงนั้นยังท่วมขังสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรแม้ว่าช่วงเย็นเนี้ยค่ะสังเกตแล้วว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงมาถ้าเทียบกับช่วงเช้าแต่ก็ยังถือว่ามีผลกระทบกับการสัญจรโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผ่านไปตรงนั้นยังไม่ได้ส่วนร้านค้าร้านอาหารเห็นได้ว่าเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการกันบ้างเราไปติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดมาจากแยกลาดพร้าวนะคะคุณชาติชายเชิญค่ะ
2: กับคุณปิ่นพิมลคุณวันวิสาครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังหลายจุดบริเวณแยกลาดพร้าวนะครับจากภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้ภาพสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยรวมถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั้นมีระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับขณะที่ภาพรวมด้านการค้าเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาที่จะเปิดร้านค้าเป็นบางส่วนแล้วครับบรรยากาศที่บริเวณแยกลาดพร้าวระดับน้ำยังคงท่วมขังนะครับทั้งฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตและฝั่งมุ่งหน้าแยกรัชโยธินนะครับระดับน้ำความสูงอยู่ที่ประมาณ 15-30 เซนติเมตรโดยพบว่ากายภาพพื้นที่มีระดับความสูงไม่เท่ากันนะครับคล้ายแอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมขังยาวหลายร้อยเมตรนะครับจากการสังเกตสถานการณ์โดยรวมพบว่าระดับน้ำลดลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างเห็นได้ชัดดูจากรถยนต์ที่เริ่มสัญจรผ่านได้แต่ต้องขับแบบชะลอความเร็วและมีรถบางคันทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับไม่สามารถขับฝ่าน้ำได้เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างเช่นคันนี้นะครับจึงต้องพยายามช่วยกันดันรถให้ชิดริมขอบทางเพราะมีรถสัญจรตามมาครับ
3: เปลี่ยนแบตใหม่
4: ต้องเปลี่ยนคร
3: ับ เขาทำไงพี่ทีนี้แจ้งใครยังหรือว่าย
4: ังเลย
3: น้ำมันท่วมมาตลอดเลยพี่
4: ไปครับท่วมแค่ตรงนี้แหละพอมันลงน้ำปุ๊บนี่ดับเลย
3: ดับเลยแล้วทำไงแจ้งช่างพี่หรือว่าลองชาร์จแบตหรือยังไงว่าใครยัง
4: ผมว่าจะหารถมาชาร์จแบตก่อนแล้วก็ขับให้มันเลยตรงนี้จุดนี้ไปก่อนนะเพราะว่าชาร์จอะได้ถ้าผมพ่วงแบตเพราะว่าตอนนี้แบตมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วมันหมด
3: น้ำท่วมนี้ทำไงพี่ลำบากเลย
4: ใช่
2: ขณะที่ร้านค้าร้านอาหารที่อยู่บริเวณย่านแยกลาดพร้าวนะครับมีหลายร้านนะครับจากเดิมที่ปิดให้บริการก็เริ่มที่จะทยอยเปิดให้บริการในช่วงเย็นการสังเกตก็พบว่ายังมีผู้มาใช้บริการไม่มากนักนะครับขณะเดียวกันก็มีรถจักรยานยนต์เริ่มสัญจรผ่านได้แม้ว่าบางคันขับมาและเกิดอุปสรรคนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่องครับกับเหตุผลที่ต้องมาปักหลักและก็รายงานสถานการณ์ที่บริเวณแยกลาดพร้าวแห่งนี้นะครับเป็นเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญทั้งเรื่องของจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและก็ถนนผ่านหลายจุดที่ต้องเป็นจุดสำคัญที่เข้าเมืองกรุงเทพมหานครที่สำคัญยังเป็นแหล่งการค้าเศรษฐกิจใหม่ของกรุงเทพมหานครตอนบนนะครับหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายก็อาจจะส่งผลทางกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยภาพรวมณขณะนี้ฝนยังตกลงมาแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าต้องติดตามในการน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดน้ำท่วมบริเวณจุดใกล้ที่บริเวณแยกลาดพร้าวกับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
0: ต่อเนื่องจากบริเวณที่คุณชาติชายรายงานสดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากบริเวณแยกลาดพร้าวเนี่ยค่ะน้ำท่วมต่อเนื่องไปจนถึงถนนวิภาวดีรังสิตที่ติดกับหลัก4นะคะ

0: จุดหนึ่งที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็คือถนนวิภาวดีรังสิตใกล้กับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะน้ำท่วมสูงตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมามีรถหลายคันจอดเสียอยู่กลางถนนอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วนะคะจุดนี้สำคัญ
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้ทางตั้งคำถามเรื่องการจะเลี่ยงไปใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์เพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนไม่สามารถใช้ได้นะคะโทรเวย์ในบางช่วงเวลาบางจุดคุณจิรพรคำพาพันธ์ปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะคุณจิรพรถ้าจะผ่านจุดนั้นนี่ตอนนี้ทำได้ไหมคะ
2: คุณพิมพ์พิมลคุณวันวิสาคะถนนวิภาวดีรังสิตถนนนี้รถปกติไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะส่วนที่เพิ่งสุดท้ายอย่างรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้ระบบก็เกิดขัดข้องค่ะจึงทำให้คนรังสิตถ้าจะเดินทางเข้าออกเมืองกรุงเวลานี้ค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวค่ะส่วนรถโดยสารสาธารณะตอนนี้ก็ขาดช่วงอย่างมากเลยนะคะภาพเหตุการณ์จากช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจำนวนรถยนต์นั้นลดลงอย่างมากๆค่ะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือปริมาณน้ำระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรไม่ต่างกันเลยค่ะให้คุณผู้ชมลองสังเกตภาพเปรียบเทียบที่เราทำให้เห็นนะคะเป็นสถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าแล้วก็ภาพล่าสุดที่ทีมข่าวบันทึกไว้ได้เมื่อเวลา 17:00 นค่ะแม้สิ่งที่เปลี่ยนไปจะมีเพียงความสว่างของภาพเท่านั้นแต่ระดับน้ำบนถนนยังคงท่วมสูงใกล้เคียงเดิมโดยเฉพาะบางจุดระดับน้ำเกือบสูงถึง1เมตรเลยทีเดียวช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดอย่างหนักนะคะเพราะแม้จะมีทางเลือกอย่างดอนเมืองโทเวแต่บางช่วงนั้นระบบเกิดขัดข้องทำให้รถไม่สามารถเดินทางจากทางยกระดับได้ต้องลงมาใช้ถนนวิภาวดีตามปกติค่ะส่วนช่วงใกล้ค่ำเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมาปริมาณรถยนต์บนถนนนั้นเบาบางลงหลังมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เองนี่แหละค่ะส่วนคนที่จำเป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะวันนี้ปาดเหงื่อนะคะต้องเผื่อเวลาและเตรียมตัวแม้ว่าจะมีรถโดยสารบริการแต่ก็ไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะรถโดยสารที่เป็นรถไฟฟ้า NGV ค่ะที่ไม่สามารถวิ่งผ่านจุดน้ำท่วมสูงได้และข้อจำกัดในการเดินทางลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนถนนวิภาวดีรังสิตจนถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวค่ะเมื่อถามว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาวิภาวดีรังสิตวิกฤตแค่ไหนดิฉันได้มาสังเกตการรวมไปถึงทำข่าวสำรวจความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสภาพนั้นสาหัสมากจริงๆนะคะจุดนี้ดิฉันเคยลงถนนเส้นนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี2554ครั้งนั้นมาทำข่าวน้ำท่วมที่หน้าไทย PBS นี่แหละค่ะแต่ว่าปี54น้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตเกิดจากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมานะคะแต่ว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากน้ำฝนที่ตกแช่มากสะสมมากถึง300มิลลิเมตรจึงทำให้ภาพนั้นไม่แตกต่างกันมากเลยค่ะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครหลายคนตั้งใจเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะเดินทางมาตี3ตี4พร้อมๆกับทีมข่าวไทย PBS พร้อมๆกับดิฉันที่ต้องเดินทางมาทำข่าวเช้าแต่ต้องติดค้างอยู่บนถนนนานกว่า3ชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่มีป้ายแจ้งเตือนหรือว่ามีการคอยอำนวยความสะดวกแจ้งเตือนประชาชนว่าด้านหน้าระหว่างทางที่คุณจะเดินทางมาเนี่ยมีน้ำท่วมผิวการจราจรขณะเดียวกันสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ก็คือดอนเมืองโทเวนี่แหละค่ะแต่ก็มีการปิดนะคะทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้บริการเส้นทางด่วนโทเวได้จึงทำให้รถทุกคันที่มุ่งหน้าออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องมาอยู่รวมกันที่ถนนแล้วก็มีการเผชิญชะตากับไม่ต่างกันดิฉันคุยกับประชาชนเหมือนกันค่ะพวกเขาบอกนะคะว่าไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นการบริหารจัดการน้ำที่ค่อนข้างผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะลูกค้ามาแล้วแต่ตีสองไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลย
3: ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะให้รถขึ้นโทเวก็ไม่มาไปอยู่ไหนกันน่ะ
2: โทเวปิดตั้งแต่กี่โมง
3: เห็นเขาบอกว่าแจ้งปิดแค่หน้าดอนเมืองเอฟน้ำมันท่วมสูงอ่ะพี่
2: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยย้อนไปว่าจะขึ้นได้หรือเปล่
2: า
3: ครับผมตอนเนี้ยเพราะว่าผมก็กลับสำโรงตอนนี้
2: เห็นเจ้าหน้าที่เขามาจาก
3: ไม่มีใครเลยสปภ.ก็สายไม่ว่างจะถามว่าเออโทเวขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะหาทางออกไม่มีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีไม่มีไปอยู่ไหนครับ
2: วันนี้ที่ฝนตกหนัก กลางกรุงเทพมหานครเราได้รับการแจ้งเตือนว่ามันจะหนักขนาดนี้ต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากสื่อมวลชนทางสำนักข่าวทุกช่องอะไรเงี้ยว่าจะมีปริมาณน้ำฝนขนาดนี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แจ้งเตือนแล้วแต่ระยะหนทางที่เราจะเดินทางมามันไม่มีการบอกต้นทางนะว่าเส้นทางนี้มันจะขับผ่านไปไม่ได้หรืออะไรยังไงเราไม่มีการแจ้งเตือนไงเราก็ทุกคนประชาชนทุกคนก็สัญจรไปมาตามปกติมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะแต่ทางธรรมชาติแล้วทางสื่อทางทุกช่องเนี่ยเขาก็เตือนภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาก็เตือนมาอยู่แล้ว
2: เวลานี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็อาจจะสร้างผลกระทบจำนวนมากนะคะแต่วันนี้แม้จะเป็นวันเสาร์ค่ะแต่ก็ยังมีคนต้องเดินทางมาทำงานเหมือนกับพนักงานไทย PBS เนี่ยค่ะดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆอีกมุมนึงของช่างภาพไทย PBS อีกกล้องนะคะทีมงานภาพนี้จะเห็นบรรยากาศการจราจรฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตค่ะปริมาณรถยนต์เบาบางลงค่ะน้อยลงแสงไฟจากรถยนต์แทบมองไม่เห็นเลยนะคะนั่นเกิดจากการที่มีการแจ้งเตือนชัดเจนแล้วนะคะว่ารถยนต์ที่เป็นปกติรถปกติไม่สามารถที่จะสัญจรเดินทางผ่านจุดนี้ได้แม้แต่ว่าเป็นรถโดยสารสาธารณะตอนนี้น้ำก็เสมอขอบประตูแล้วค่ะจึงทำให้คนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้มีทางเดียวนะคะคือต้องใช้รถออฟรถเท่านั้นหรือว่ารถยกสูงขณะเดียวกันก็มีการเดินทางด้วยเท้านี่แหละค่ะลุยเท้าขึ้นไปเพื่อเดินทางไปจุดที่น้ำตื้นที่สุดเพื่อที่จะขึ้นรถต่อไปโดยการใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่เวลานี้สายสีแดงนะคะยังขัดข้องอยู่ไม่สามารถใช้การได้ค่ะนี่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้ว่าน้ำเหนือจะไม่ได้หลากลงมายังกรุงเทพมหานครแต่ฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่จะรับมือเกินกว่าที่กรุงเทพมหานครจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ก็ทำให้ประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะลำบากค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณวันวิสาค่ะถ้าเราจะเดินทางกลับบ้านเวลานี้ต้องเผื่อเวลาเดินทางค่ะซึ่งก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้ำจากคลองเนี่ยจะระบายลงสู่อ่าวไทยได้มากน้อยแค่ไหนและเมื่อใดค่ะว่าตอนนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณจิราพรคะจากภาพที่คุณจิราพรให้เราดูไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าริมถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีการก่อสร้างถนนอยู่ด้วยซึ่งบริเวณนั้นอันตรายยิ่งน้ำท่วมปิดทางก็ยิ่งอันตรายยิ่งตอนกลางคืนก็ยิ่งอันตรายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต
4: ์
0: เพราะว่าค่ำคืนนี้ยังมีผู้คนอีกมากที่ต้องโดยสารรถเมล์โดยสารรถประจำทางนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยค่ะจะไปต่อรถไฟฟ้าจะไปต่อรถก็ต้องเหมือนกับเดินลุยน้ำกันออกไปนะคะก็ยังรอคอยความชัดเจนอยู่ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารอย่างไรคะ
4: ทีนี้ต้องเช็คกันแล้วว่าเส้นทางที่จะไปอะค่ะหรือว่าบริการขนส่งมวลชนในจุดนั้นอะเสียหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะคะจะไปทางเรือทางรถหรือว่าแม้แต่รถไฟฟ้าเองก็ต้องตรวจสอบกันนะจุดนั้นด้วยนะคะแต่ทีนี้นอกจากทรัพย์สินเสียหายจากน้ำที่ท่วมบ้านเรือแล้วนะคะยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลมากเหลือเกินนั่นก็คือรถยนต์ค่ะเนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยมันมีฝนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตกแช่แล้วทำให้น้ำท่วมตั้งแต่กลางดึกหลายคนอพยพค่
0: ะ
4: ต้องอพยพรถยนต์ขึ้นไปอยู่ในที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นบริเวณสะพานหรือแม้แต่โทเวเองหลายคนก็เอารถไปขึ้นไปจอดไว้นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพบริเวณสะพานซึ่งเป็นทางข้ามแยกพหลโยธินตัดเทพรักษ์นะคะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตคือด้านข้างเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์แน่นอนว่าเวลาจอดที่อยู่ใต้อาคารไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีระดับน้ำที่ท่วมสูงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามคอนโดมิเนียมเขาก็เลยเอารถขึ้นมาจอดบนสะพานทั้ง2ช่องจราจรแบบนี้หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้แล้วน้ำท่วมถนนพหลโยธินถนนเทพรักษ์บางจุดแล้วก็ยังพบว่ามีรถจอดเสียเนื่องจากว่าน้ำระดับสูงนะคะไปต่อกันไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกับบริเวณวิภาวดีรังสิตนะคะตั้งแต่ช่วงหลัก4มุ่งหน้าดินแดงบางจุดก็มีน้ำท่วมสูงรถจอดเสียหลายคันอย่างที่เราเห็นทิ่มหน้าลงไปเลยนะคะตรงนั้นคาดว่าจะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างเนื่องจากว่ามีการขับฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำมันบางแห่งก็ต้องปิดให้บริการ คนที่อาศัยตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตสายไหมก็บอกข้อมูลแบบนี้ว่าเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารกักตุนเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ที่สูงเพราะเป็นห่วง

0: ทรัพย์สินมันจะเสียหายเนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์เมื่อปี54นู่นแล้วนะคะและครั้งนี้ก็ยังดูแล้วไม่ได้เทียบเท่าแต่ยังไงก็ขอเตรียมการกันไว้ก่อนค่ะ
1: 54หนักกว่าแน่นอนแต่นี้ว่าณเวลานี้ผมว่าน่าจะสักประมาณทัก 50% เนาะเพราะดูจากพื้นที่ที่มันมากเลยคือหลายพื้นที่มันกระทบหมดเลยครับ
2: ตอนนี้เขากังวลใจยังไงนะครับปัจจุบัน
1: ปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินรถยนต์นู่นนี่นั่นมากกว่าที่จะเห็นได้ว่าเขาเอาหนีขึ้นที่สูงกันหมดเลยเนื่องจากประสบการณ์ปี54ใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้พอดีผมจะไปรับแฟนที่อยู่โรงพยาบาลด้วยแต่พอดีมาติดอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
0: ที่วัดพระธรรมกายตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะคะนำรถยนต์ไปจอดภายในอาคารจอดรถของวัดหลังทางวัดประกาศเปิดพื้นที่อาคารจอดรถ1ภายในวัดพระธรรมกายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกังวลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าลากยาวต่อมารอบๆวัดพระธรรมกายนี่ท่วมหมดนะคะบรรยากาศตลอดทั้งวันก็มีผู้คนนำรถยนต์ไปจอดกันเป็นจำนวนมากไปฝากเอาไว้จนทางวัดพระธรรมกายต้องเปิดอาคารจอดรถ2และ3เพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับรถให้กับประชาชนชาวบ้านย่านคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบอกว่าตัดสินใจเอารถมาจอดฝากไว้ที่วัดเพราะไม่มั่นใจกับสถานการณ์และการป้องกันน้ำท่วมของหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำก็ยังไม่ชัดเจนแล้วมองว่าการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจจึงตัดสินใจย้ายรถมาจอดเอาไว้เพราะมองว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
3: เราไม่มั่นใจหรือว่าไงในเรื่องของปริมาณน้ำหรือว่าไงฮะ
4: ไม่มั่นใจครับ
3: ยังไงมั่งพี่ลองแจ้งหน่อยคือสถานการณ์ในคลองพี่เป็นยังไงนะที่พักอาศัยที่ไหนฮะ
4: การได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเหมือนคลุมเครือแล้วก็ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานน่ะที่เขาแจ้งมาแล้วปฏิบัติงานเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วม
3: ครับ
4: ประมาณนี้เราก็เลยยึดหลักว่าเอารถมาจอดตัวดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะครับ
0: ในอำเภอคลองหลวงนางสาวอภิสราเกตอินนะคะบอกว่าอำเภอก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่นำรถเข้าไปจอดในพื้นที่วัดพระธรรมกายซึ่งที่นั่นมีอาคารจอดรถแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับอย่างเหมาะสมรถที่เข้าไปจอดตอนนี้มีมากกว่า 3,000 คันยังสามารถรองรับได้เพิ่มเติมค่ะ
5: เขตดอนเมืองและหลัก4บางจุดน้ำท่วมสูงนะคะไหลเข้าท่วมถนนและล้นคลองไหลเข้าไปท่วมในชุมชนการเดินทางเข้าออกชุมชนต้องการจะไปซื้ออาหารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจำเป็นต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงเท่านั้นนะคะขณะที่บางบ้านต้องการกระสอบทรายเพราะห่วงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะชาวบ้านเขตดอนเมืองโดยสารรถกระบะของทางสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าออกชุมชนเพื่อซื้อเสบียงอาหารที่ซอยวัดเวรุวนารามหรือที่เรียกกันว่าซอยวัดไผ่เขียวค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีรถกระบะของเทศกิจมาให้บริการก็คือบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ดอนเมืองให้บริการในเส้นทางจากเคหะดอนเมืองไปยังหมู่บ้านสิริสุขนะคะบางส่วนออกมาซื้ออาหารบางคนเดินทางบางคนตัดสินใจย้ายไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงหรือบ้านญาติชั่วคราวโดยสำนักงานเขตดอนเมืองเปิดจุดบริการให้ประชาชนเข้ามากรอกกระสอบทรายที่แคมป์โยธาตรงข้ามกับสวนโรมณีค่ะแต่ว่าจำกัดบ้านละไม่เกิน20ถุงและเปิดศูนย์พักพิงอีก2แห่งที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศและโรงเรียนพหลโยธินพ่วงเจริญอุปถัมภ์นะคะรองรับได้จุดละ50คนส่วนผู้ประสบภัยในเขตหลัก4ค่ะสามารถไปพักได้ที่ศูนย์พักพิง3แห่งจัดเอาไว้ที่โรงเรียนวัดหลัก4รองรับได้40คนโรงเรียนบางเขน50คนและโรงเรียนเคหะท่าทรายซึ่งรองรับได้200คนค่ะ
0: ต
6: อนนี้อยู่ที่ศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครนั้นเปิดขึ้นมาหลายจุดแล้วนะคะที่วัดเทวสุนทรในเขตจตุจักรก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีการเปิดรองรับผู้ประสบอุทกภัยด้วยตอนนี้ผู้ประสบภัยที่เป็นชุมชนวัดเทวราชแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงทยอยเดินทางไปรวมตัวกันมากกว่า50คนแล้วนะคะคุณวิภาปิ่นแก้วติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณวิภาคะตอนนี้ความช่วยเหลือในจุดนั้นจุดศูนย์พักพิงอะค่ะต้องการอะไรมากเป็นพิเศษคะ
7: ค่ะคุณวันวิสาคุณพินพิมลคะสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะคะที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะต้องการที่สุดก็คือข้าวกล่องค่ะซึ่งที่ทำสำเร็จรูปแล้วจำนวน200กล่องต่อมื้อนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่นอนแล้วก็ยารักษาโรคค่ะเพราะว่าที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุนะเข้ามารักษาเข้ามาอยู่ที่นี่กันเป็นจำนวนมากค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนเทวสุนทรและชุมชนใกล้เคียงยังส่งผลกระทบต่อเนื่องหลังฝนตกหนักสะสมทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนชาวบ้านจำนวนมากต้องตัดสินใจอพยพออกจากบ้านเรือนในช่วงกลางดึกเนื่องจากไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยหนึ่งในผู้ประสบภัยเล่าว่าเมื่อคืนนี้นะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดอยู่ระดับเอวค่ะจนสิ่งของภายในบ้านถูกน้ำท่วมครอบครัวจึงต้องพากันออกจากบ้านเพราะว่าสถานการณ์มีความรุนแรงและเสี่ยงอันตรายจึงต้องนำสมาชิกในครอบครัวทั้งผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวออกมาพร้อมกันและขนย้ายมาได้เพียงเสื้อผ้าจำเป็นเท่านั้นขณะนี้ครอบครัวนี้นะคะเข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วนะคะโดยยอมรับว่ายังกังวลและนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็ห่วงบ้านนะคะแต่จากประสบการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ทำให้พอปรับตัวได้และยังเข้ามาช่วยงานในศูนย์พักพิงทั้งการทำครัวและประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันค่ะ
8: มันอยู่ไม่ได้แล้วหนุนยังไงก็ไม่ถึงก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ฟังอนุเคราะห์จากหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เลยให้มาอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ได้อาศัยบารมีหลวงพ่อเนี่ยค่ะออกมาเมื่อคืนนี้ประมาณ 3-4 ครอบครัวค่ะแล้วก็อัธยาออกมากันประมาณตอนตีหนึ่งแล้วก็ตีสองแล้วก็ตีสามก็อัธยากันออกมามานอนที่นี่ถามว่าหลับไหมไม่หลับไม่หลับกังวลกังวลที่บ้านกังวลตรงนี้หลายๆอย่างคือว่าบางทีเราไม่คุ้นเคยที่นอนด้วยก็เลยนอนไม่ค่อยหลับ
7: ประธานชุมชนเทวสุนทรเปิดเผยว่าจากทั้งหมด110ครอบครัวขณะนี้มีประชาชนมากกว่าร้อยละ50อพยพออกจากบ้านแล้วขณะที่ยังมีประมาณ40ครอบครัวติดค้างอยู่ภายในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งบางส่วนได้รับการช่วยเหลือขนย้ายออกมาแล้วซึ่งชุมชนได้นำบทเรียนจากน้ำท่วมปี2554มาปรับใช้ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ศาลาวัดเป็นศูนย์พักพิงพร้อมระดมกรรมการชุมชนและจิตอาสาจัดตั้งครัวกลางเพื่อดูแลผู้ประสบภัยค่ะ
9: อพยพคนออกมานี่ก็คือน้องๆปี54แล้วเผลอๆจะหนักกว่าด้วยหนักกว่าด้วยเพราะว่าไวมากแล้วตกไม่หยุดตรงนี้ค่ะมันลำบากเหมือนกันสำหรับในชุมชนนะคะก็ส่วนใหญ่เตียงผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีพ่อแม่ดูแลเขาดูแลกันอยู่แต่ส่วนอาหารการกินก็อย่างที่บอกและอย่างอันนี้ก็ออกมาส่วนหนึ่งผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยก็ออกมาอย่างที่นอนเห็นอยู่ก็คือเพิ่งไปพอกไตมาใช่ในส่วนตรงนี้เราก็ดูแลกันเท่าที่เราช่วยเหลือกันได้ณตอนนี้ค่ะ
7: ประธานชุมชนเทวสุนทรระบุว่าขณะนี้ยังต้องการข้าวกล่องสำเร็จรูปประมาณ200ชุดต่อมื้อค่ะสำหรับการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านนะคะเนื่องจากการประกอบอาหารจากข้าวสารและอาหารแห้งใช้เวลานานรวมถึงยังต้องการยารักษาโรคและที่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะขณะนี้นะคะก็มีชาวชุมชนเทวสุนทรแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงค่ะยังคงทยอยเดินทางกันเข้ามายังศูนย์พักพิงแห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าหากฝนยังตกต่อเนื่องแบบนี้นะคะระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนนั้นทยอยเข้ามาขอพักพิงที่นี่เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็อาจจะต้องติดตามต่อนะคะว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้จะสามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลคะ
0: ขอบคุณคุณวิภานะคะใช้คำว่าเกินคาดได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายถึงขั้นต้องมีการอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง

0: จริงนะคะขยับมาอยู่ที่ตอนในของกทม.เข้ามาอีกนิดนึงระดับน้ำภายในชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีตอนนี้เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะคะหลังจากกรุงเทพมหานครเข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและพยายามเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ผู้ว่ากทม.ระบุค่ะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะคลี่คลายแต่จะใช้เวลาประมาณ3วันจากนี้นะคะถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีค่ะคุณสุภัชชาเชิญค่ะ
1: แม้ระดับน้ำที่ชุมชนริมคลองสามเสนเขตราชเทวีจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังจากที่ทางกทม.เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่กำลังเดือดร้อนค่ะเพราะว่าบ้านของพวกเขาอยู่ติดกับบึงมักกะสันนะคะทำให้พวกเขาเองก็ต้องเร่งขนของขึ้นมาอยู่บนที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะปริมาณน้ำในบึงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองสามเสนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลังจากฝนติดตกติดต่อกันหลายวันชาวบ้านบางส่วนเก็บข้าวของไม่ทันค่ะทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับริมคลองนะคะแม้ช่วงเย็นวันนี้น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ชาวบ้านเล่าว่าตั้งแต่เมื่อวานมีเพียงเสียงตามสายของชุมชนแจ้งเตือนให้รับมือขณะที่สถานการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาไม่ทันน้ำจึงไหลเข้าท่วมบ้านทุกวันนี้ก็ต้องยกสิ่งของขึ้นมาอยู่บนที่สูงนะคะและใช้กล่องลังรองนอนแทนเบาะเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
2: ตั้งแต่ห้องนี้ไปอ่ะท่วมหมดเลยคือนอนไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลย
2: ใช่ก็คือเนี่ยหนูก็ยังนอนไม่ได้เลยหนูต้องไปนอนบนกล่องกล่องเก็บของอ่ะ
3: ก็บนกล่องเก็บของเน
2: ี่
3: ยนะ
2: ข้าวเก้าอี้อ่ะพาดแล้วนอนอยู่บนกล่องเก็บของเพราะว่ากลัวพวกตะขาบงูพวกสัตว์มีมันขึ้นมาเมื่อคืนก็มีพวกปิงพวกอะไรอย่างเงี้ยคือนอนไม่ได้ลูกก็ต้องเอาไปฝากบ้านเพื่อนบ้านอะไรหมด
3: หนักไหมปีนี
2: ้หนักปกติที่ท่วมมาไม่เคยเจอปกติจะไม่ถึงขนาดเนี้ย
1: ขณะที่รองประธานชุมชนริมคลองสามเสนนะคะระบุว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า300ครัวเรือนกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งหมดค่ะวันนี้ชุมชนเตรียมจัดตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเนื่องจากคนในชุมชนก็มีรายได้น้อยและประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำนะคะเมื่อน้ำท่วมจึงไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติค่ะ
4: เพราะช่วงนี้ก็ประชาชนก็มาอยู่ที่ณจุดที่เราใช้ทำเป็นศูนย์กลางเวลาต้อนรับแขกหรือเวลาเรามีกิจกรรมเราเขาเรียกว่าศูนย์สุขภาพตรงนั้นเรามีประชาชนมาได้อาศัยนอนบ้างแล้ว
3: อยากได้รับความช่วยเหลือยังไงบ้าง
4: คือเราอยากได้รับความช่วยเหลือก็อยากให้หน่วยงานต่างๆอ่ะนะเราบางทีเราอยากให้ขอสนับสนุนเรื่องอาหารการกินหน่อยแล้วก็ยารักษาโรคตอนนี้เนี่ยน้ำกัดเท้าเนี่ยน้ำยารักษาน้ำกัดเท้าเนี่ยอยากได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยาทารายาพวกนี้เราอยากได้เราเน้นแล้วก็แพ้ขาดสักบ้าง
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันโดยระบุว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันทำหน้าที่รับน้ำจากคลองสามเสนเข้าสู่บึงมักกะสันก่อนส่งต่อไปยังอุโมงค์ระบายน้ำและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะเปรียบเสมือนทางด่วนของน้ำสามารถระบายน้ำได้ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะก็จะช่วยเร่งระบายน้ำและลดปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบด้วยแต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบทั้งระบบสูบน้ำและการจัดการขยะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะโดยน้ำจากหลายพื้นที่ก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่ระบบก่อนรวบรวมเข้าสู่เส้นทางระบายน้ำหลักแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในบึงมักกะสันค่อนข้างมากนะคะทำให้การระบายน้ำก็ทำได้ช้าลงค่ะ
5: ก็ต้องทำให้มั่นใจว่าน้ำพวกนี้มันไหลลงอุโมงค์ไปได้เพราะมันจะไหลได้เร็วประมาณ60เหร
6: อ
5: 60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือถือว่าน้ำค่อนข้างเร็วถ้าเกิดตรงนี้ได้ก็ทำให้มันกระพร่องน้ำพวกนี้ลงไปก็ต้องมาดูให้มั่นใจว่าระบบปั๊มระบบทำงานขยะมันทำงานแล้วก็มันไหลได้ดีเพราะในอิทธิพลของการน้ำท่วมแถวนี้ถ้าเกิดตรงนี้ลงได้ดีก็ทำให้น้ำแถวนี้ยุบได้เร็วมันก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคลองอุโมงค์ แล้วก็ส่งน้ำไปออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
7: เท่าที่ดูนี่ปริมาณน้ำนี่
5: เข้าใจว่าน้ำมันเพิ่มอย่างนี้เหมือนกันนะน้ำในอุโมงค์น้ำในบึงมันเยอะน้ำในบึงเยอะก็ทำให้การไหลมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่ต้องไปดูว่ามันไปรับแต่มันมีหลายจุดที่รับไงมันก็ทยอยรับตรงนี้รับตรงแสนเลิศแสนแสบไปรับที่เป็นจักรกิติตรงคลองไผ่ถึงโตแล้วก็ออกไอช่องนนทรีรวบรวมกันแล้วก็ให้ได้จะ60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ขณะนี้ทางกทมจึงเร่งสูบน้ำและก็ดึงน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อลดระดับน้ำในบึงมักกะสันและรองรับปริมาณฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องค่ะและจากการสำรวจที่ชุมชนบริเวณคลองสามเสนเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะจากการสังเกตก็พบว่าปริมาณน้ำในชุมชนเริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่กลางกทมค่ะก็เร่งระบายน้ำออกจากบึงมักกะสันให้ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วที่สุดนะคะโดยทางผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันค่ะว่าหากปริมาณฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่ซ้ำเติมเหมือนเมื่อวานนี้สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็จะคลี่คลายภายใน3วันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
8: คุณค่ะ
0: แน่นอนค่ะคำถามความคาดหวังและเสียงสะท้อนต่างๆพุ่งตรงไปยังรัฐบาลทันทีรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะของกทม.นะคะได้สั่งการบริการในการเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วเบื้องต้นให้ทางปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสนับสนุนเครื่องมือและกำลังของเจ้าหน้าที่มีทหารเข้ามาช่วยด้วย
8: ค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็มีความเป็นห่วงใยความห่วงใยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในไทยปรับแผนที่จะเดินทางกลับจากอังกฤษเร็วขึ้นน่าจะถึงพรุ่งนี้ในช่วง8 โมงเช้านะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์กันก่อนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดนะคะซึ่งล่าสุดนายกอนุทินได้ขยับเวลาเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจพบภาคธุรกิจที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเร็วขึ้นค่ะจะเดินทางถึงไทยวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ8 นาฬิกาจากเดิมจะถึงในเวลา10 นาฬิกาทีนี้พอเดินทางถึงก็จะมีภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีแต่ว่าล่าสุดเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับการประสานการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่ของกทม.ที่บอกว่าจะต้องไม่มีคำว่าเป็นพื้นที่ของผู้ว่าชัดชาติเท่านั้นค่ะ
9: หน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นดำเนินการแจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการโดยรัฐบาลยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์และได้บริการความช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้ทางเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตค่ะเพราะว่าศาสตราจารย์ยศชนันท์อีกด้านหนึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะคุมอยู่ค่ะในฐานะรองนายกล่าสุดได้สั่งบริณาการการทำงานระหว่างกรมชลประทานกับกทม.เร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตอนเหนือของกทม.ค่ะ
8: หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย11 จังหวัดนะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ร่วมประชุมด้วยตัวนายนิรัตน์ย้ำถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกำชับไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยยึดแผนเร่งด่วนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก
10: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21 ในจังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าและการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับ
8: และในที่ประชุมปภ.ก็มีการเรียกร้องให้ศูนย์ต่างๆนำเครื่องจักรกลมาเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามแผนนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลพื้นฐานของข้อเท็จจริงเฟคนิวส์ต่างๆก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันค่ะ
0: ณวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนกันเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ต้องช้ำจากน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ทุกปีแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านนายกมอบหมายค่ะให้รัฐมนตรีรองนายกแต่ละคนลงพื้นที่ไปดูด้วยวันนี้รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบอกว่าการระบายน้ำทำได้ช้าๆเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงค่ะโดยเตรียมผันน้ำบางส่วนเข้าทุ่งรับน้ำหลังจากปริมาณน้ำเหนือเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงมาเติมขณะที่รองนายกทรงศักดิ์ชี้แจงคำพูดที่พูดก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเอาอยู่ท่านไม่ได้หมายความว่าจะมีการเอาชนะธรรมชาตินะคะแต่ยอมรับตอนนี้ฝนมากเกินกว่าที่คาดการค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่พร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแรกค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะวัดชัยวัฒนารามขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะถึงขอบตลิ่งโดยได้ติดตั้งบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแต่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้พร้อมกันด้วยจากนั้นติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางกุ้งในอำเภอผักไห่และที่วัดตะกูอำเภอบางบานซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะรองนายกเอกนิติบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อมาติดตามสถานการณ์มาเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงวางแผนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากขณะนี้เริ่มมีน้ำเหนือไหลลงมาประกอบกับฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกจึงจำเป็นต้องเตรียมสำหรับการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าและต้องบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคกลางด้วยสำหรับการบริหารจัดการน้ำพยายามกระจายน้ำออกไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยน้ำบางส่วนจะผันเข้าทุ่งรับน้ำและได้ประสานกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วค่ะ
11: การดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
12: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหนมั้ง
11: ครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออก
8: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้นายอำเภอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดรวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตรวจสอบสิ่งของสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายรวมถึงเต็นท์ที่พักพิงดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะคะนายอำเภอแต่ละพื้นที่นั้นจะเป็นผู้ดำเนินการส่วนระดับน้ำเจ้าพระยาตอนนี้คุณภราดรบอกว่าอาจจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากคาดว่าในอีก2วันสถานการณ์ฝนจะเริ่มดีขึ้นการระบายน้ำขณะนี้ยังทำได้ช้าเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายลงทะเลทำได้ยากขึ้นด้วย
0: วันเดียวกันค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิหลังจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำสะสมสูงนะคะรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์บอกว่าขณะนี้ต้องเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกสู่ทะเลเพื่อให้คลองต่างๆมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำและระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง เราว่าตอนนี้หลายคลองน้ำเกินศักยภาพทำให้ระบายน้ำได้ช้าและนายทรงศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยระบุเอาไว้บอกว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้และใช้คำว่าเอาอยู่โดยระบุว่าความหมายของคำว่าเอาอยู่คือความพร้อมของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในการเตรียมการรับมือสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าสามารถ

0: หมดเป้าหมายในการที่จะให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูในการบริการประชาชนนะครับเรื่องการเยียวยาเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลมีความพร้อมที่เอาอยู่ได้นะครับที่ความหมายที่ผมพูดคำว่าเอาอยู่นะฮะไม่ได้หมายว่าผมไม่บอกว่าไม่ให้เทวดาหรือไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยอันนี้ผมเอาไม่ได้ทำไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่สามารถทำเกินกว่าที่ธรรมชาติเขากำหนดไม่ได้
1: นายทรงศักดิ์ระบุด้วยค่ะว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนลดลงเชื่อว่าระบบการระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถเร่งระบายน้ำและคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้ตามปกตินะคะส่วนการลงพื้นที่ไม่ได้มีคำสั่งพิเศษอะไรมาจากนายกรัฐมนตรีละค่ะแต่เป็นการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่โดยแต่ละคนถ้าอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็ให้ไปดูแลในพื้นที่นั้นๆค่ะ
2: เรากลับมาดูสภาพของกรุงเทพมหานครกันอีกจุดหนึ่งค่ะคลองราชพร้าวที่เอ่อล้นตลิ่งคือกำลังดันน้ำย้อนกลับไปท่วมถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะแล้วไปเชื่อมกับซอยลาดพร้าว64หลังจากที่มีฝนตกหนักทีนี้มันมีผลกับคนในพื้นที่จำนวนมากเดินทางไม่ได้ความเป็นอยู่ลำบากหลายคนออกมาซื้ออาหารกักตุนไว้เพราะกลัวว่าจะต้องอยู่กับสถานการณ์ในแบบนี้ไม่แน่ใจว่าอีกสักกี่วันนะคะเราจะไปติดตามกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์นะคะตอนนี้งานสดมาจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะคุณอัฟนันคะเชิญค่ะ
3: คุณพิพิมลคุณวันวิสาครับจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมก็คือคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมตอนนี้นะครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยซึ่งเชื่อมต่อกับถนนลาดพร้าว64นะครับถูกน้ำท่วมแต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะครับความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมของถนนสุทธิสารวินิจฉัยก็คือคลองที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับนั่นก็คือคลองลาดพร้าวเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือคลองลาดพร้าวครับคลองลาดพร้าวเนี่ยจะรับน้ำในพื้นที่หลายพื้นที่ด้วยกันในเขตลาดพร้าวด้วยครับแล้วก็ส่งน้ำต่อกลับไปยังคลองแสนแสบแล้วก็ออกไปที่พระโขนงก่อนที่จะสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าฝนที่มันตกลงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมากเกินไปที่คลองจะสามารถรับได้นะครับมันเลยทำให้น้ำจากคลองแห่งนี้ดันน้ำขึ้นไปบนถนนนะครับซึ่งก็อยู่ข้างๆจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าถนนตอนนี้นะครับยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับน้ำขึ้นมาจากท่อระบายน้ำซึ่งถูกดันมาจากคลองเส้นนี้แหละครับมันเลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพตอนเช้านิดหนึ่งนะครับว่าเช้าที่ผ่านมานะครับมีน้ำท่วมนะฮะเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับระดับอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปค่อนข้างลำบากนะครับรถจักรยานยนต์หลายคันต้องเข็นออกมาเพราะว่าไม่สามารถขับต่อไปได้ครับประชาชนที่อยู่ที่นี่ภาพที่เราเห็นมันคือภาพของการออกไปหาเสบียงโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่เราเห็นจากในร้านสะดวกซื้อและเราเข้าไปสำรวจในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าประชาชนส่วนหนึ่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติมากกว่าปกติหมายความว่าซื้อเดิมทีอาจจะซื้อเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยซื้อเป็นแพ็คทั้งปลากระป๋องครับบะหมี่สําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือแม้กระทั่งน้ําดื่มที่จะซื้อมาเป็นแพ็คอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามันคือความกังวลว่าไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้หรือน้ําจะลดลงได้เมื่อไหร่ครับลองไปฟังเสียงประชาชนที่อยู่ย่านนี้ดูครับ
4: อีกสักระยะนึง
5: ไม่ได้กลัวว่าน้ําจะไม่ลดแต่ว่าคิดว่าเมื่อไหร่จะลดเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยไม่เคยท่วมมาก่อน
4: ครับ
5: เป็นครั้งแรกเลยที่ท่วมน่าจะเป็นเพราะว่าเขามาทําท่อแล้วทําไม่เสร็จสักทีอะไรประมาณนี้
4: แต่ว่าแต่ก่อนก็คือฝั่งโน้นยังท่วมอยู่นะเวลาเราขับรถไป
5: ฝั่งโน้นอาจจะท่วมแล้วมันก็จะมาสิ้นสุดประมาณเนี้ยค
4: ่
5: ะแล้วมันก็จะแห้ง
4: เ
5: รื่อยๆปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นแอ่งที่ไม่ท่วม
3: เราได้คุยกับคนที่อยู่ที่นี่หลายปีนะครับบางคนบอกว่าน้ําท่วมเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเมื่อมีฝนตกลงมาแต่ในลักษณะของฝนที่มันตกลงมาแบบนี้แล้วมันทําให้น้ําจากคลองลาดพร้าวมันดันขึ้นมาจากท่อระบายน้ําแล้วมันทําให้เกิดน้ําท่วมขังทั้งในชุมชน

0: ไปถึงถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยครับมันไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรือแม้กระทั่งในปี2554ที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงเทพก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะครับลองไปฟังเสียงประชาชนอีกครั้งนึงครับ
1: ก็ผมเพิ่งมาเห็นตอนเมื่อเช้าแหละ
0: แต่เมื่อคืนยังไม่รู้
1: เดินยังไม่รู้มาตอนเช้าอ่ะตอนประมาณสัก7โมงกว่าๆ
0: 7โมงน้ำลึกไหมครับข้างในครับ
1: น้ำลึกเท่าไหร่ครับมันเป็นลึกเลยความคอสะพาน
0: น่ะอ๋อตรงคอสะพาน
1: ใช่ตรงนั้นน่ะมันจะลึกหน่อย
0: แล้วข้างในนี้มีชุมชนเยอะไหมครับ
1: ก็เป็นบ้านครับ
0: เป็นบ้าน
1: ไม่มีแต่ห้องพักไม่กี่ห้อง
0: แม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่ฝนจะเริ่มหยุดตกบ้างแล้วนะครับตกเบาแล้วก็สลับหนักไปนะครับแต่ว่าในพื้นที่หรือชุมชนที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวนะครับตอนนี้ก็มีการเก็บเรียกว่าเป็นกระสอบทรายนะครับเอากระสอบทรายเข้ามาปิดกั้นในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดที่อาจจะทําให้เกิดน้ํามันทะลักเข้าไปในบ้านได้นะครับมีหน่วยงานจากสํานักงานเขตห้วยขวางนํากระสอบทรายมาจ่อยมาแจกให้กับชาวบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นภาพสดๆในเวลานี้นะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูภาพอินเสิร์ตที่เราได้เปิดให้คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้ในช่วงเช้ากับภาพตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่บนถนนสุทธิสารวินิจฉัยซึ่งจะเชื่อมไปยังถนนลาดพร้าว64ตอนนี้นะครับระดับน้ําเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับนอกจากภาพบนถนนที่เราเห็นว่าน้ํามันเริ่มลดลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณสัก20ซมนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงและน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนย่านห้วยขวางที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวก็คือลักษณะของการไหลของน้ําจากคลองลาดพร้าวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผมมาสํารวจสักประมาณ7โมงเช้าเนี่ยครับลักษณะของน้ําในคลองลาดพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ไหลแรงแบบนี้นะครับผมเห็นจากขยะที่อยู่ในคลองนะครับที่มันไหลออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ํามันเริ่มไหลมันสามารถระบายได้น้ําจากจุดนี้จะไหลไปที่คลองแสนแสบซึ่งจะระบายออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากสําหรับพื้นที่ตอนนี้นะครับคุณวันวิสาคุณพิพิมลครับพื้นที่ตอนนี้นะครับฝนตกถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเบาลงพอสมควรนะครับมีสลับหนักสลับเบาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับจากการที่เราสังเกตการ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าระดับน้ําเริ่มลดลงและถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณอัฟนันนะคะคือสังเกตได้ว่าหลายๆจุดที่ทางทีมข่าวรายงานเข้ามาเนี่ยจะสอดคล้องกันคือฝนน่ะเบาบางลงนะคะรวมถึงที่เราอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ด้วยที่หลักสี่ที่นี่ด้วยนะคะ
3: ค่ะคือฝนน้อยละ แต่ว่าน้ํายังทรงๆอยู่เนื่องจากว่ายังระบายไปไม่ได
2: ้
3: วันนี้กทม.ยอมรับว่าฝนตกหนักสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะและเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมแล้วบอกว่าการพยากรณ์ฝนไม่ใช่ภารกิจที่กทม.มีความเชี่ยวชาญค่ะและไม่สามารถคาดการปริมาณฝนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะยอมรับแบบนี้
2: ค่ะ
3: แต่ว่าสิ่งที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากก็คือเรื่องการเตือนภัยหลังจากที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจะเห็นนะคะทั้งเพจที่ใช้ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศและหน่วยงานรัฐก็มีคำเตือนออกมาแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันแล้วคำพูดหรือว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็มีความแตกต่างกันทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่ามันทำให้ประชาชนสับสนและรับมือไม่ทันหรือไม่ค่ะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่วันที่25กันยายนครอบคลุมกรุงเทพมหานครนนทบุรีและพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมแล้ว28จังหวัดและประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาตอนตี 1:29 นาทีทำให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนก็บอกว่ามาเตือนเวลานี้มันอาจจะไม่ทันการเตือนเวลานี้จะรับมือยังไงได้แล้วก็ตั้งคำถามไปถึงจังหวะเวลาประสิทธิภาพของการสื่อสารเตือนภัย หลายคนบอกว่ามันเป็นช่วงกลางดึกที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้านอนแล้วกำลังพักผ่อนบางคนก็คิดเห็นมองว่าการแจ้งเตือนในช่วงเวลาดังกล่าวมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ได้เห็นข้อความนี้อาจจะหลับไปแล้วจะออกไปซื้อข้าวของอะไรเตรียมการก็คงไม่ทันบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าถ้าต้องการให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือทำไมเพิ่งมาแจ้งเอาตอนที่สถานการณ์มันใกล้จะเกิดขึ้นแล้วหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังจะวิกฤตค่ะ
2: ค่ะกระชั้นชิดเกินไปเตรียมตัวไม่ทันนั่นเองนะคะในโลกออนไลน์ก็มีการเปรียบเทียบการแจ้งเตือนระหว่างหน่วยงานรัฐกับเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลคาดการฝนแล้วก็พื้นที่เสี่ยงจนประชาชนนำข้อมูลไปใช้เตรียมรับมือกับสถานการณ์มีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะที่บอกว่าถึงแม้ข้อมูลตั้งต้นของกรมอุตุนิยมวิทยาทางสสน.รวมไปถึงเพจทีลมฟ้าอากาศจะมาจากแบบจำลองสภาพอากาศเดียวกันแต่ความแตกต่างก็คือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนั้นไม่เหมือนกันเพจเอกชนมีการนำข้อมูลปริมาณฝนมาประกอบกับข้อมูลภูมิประเทศความสูงต่ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ขณะที่หน่วยงานรัฐมีข้อมูลมีเครื่องมือหลายด้านแต่โจทย์สำคัญก็คือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสื่อสารอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจนั่นเองแล้วก็สามารถนำไปใช้เตรียมรับมือได้ทันเวลาดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่คำถามว่าใครเตือนก่อนใครเตือนหลังแต่กำลังสะท้อนคำถามที่สำคัญกว่าก็คือเตือนภัยแบบไหนที่พอประชาชนได้รับข้อมูลไปแล้วค่ะสามารถนำไปใช้รับมือกับภัยที่กำลังเกิดขึ้นได้จริง
4: เพจทีเนี่ยเขาเริ่มจากฝนซึ่งมาจากแบบจำลองโลกเนาะ ECMWF ซึ่งแบบจำลองนี้เนี่ยจริงๆอุตุกับสสน.ก็ใช้ข้อมูลจากแบบจำลองนี้เหมือนกันอุตุกับสสน.ใช้มากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าพอทีเขาได้ข้อมูลฝนจริงๆตั้งต้นอ่ะมันเหมือนกันแต่ว่าทีเขาไม่ได้จบที่ฝนเขาไปวิเคราะห์ต่อเขาไปใช้ข้อมูล GIS ต่อก็คือทับซ้อนเอาฝนไปปูลงบนอ่ะแผนที่ภูมิประเทศความสูงต่ำภูมิประเทศนะคะแล้วก็แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอะไรต่างๆมันก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่าด้วยฝนตั้งต้นเท่านี้เนี่ยจะทำให้ท่วมเป็นพื้นที่ได้เท่าไหร่ขนาดไหนแล้วก็เขาก็ถึงออกมาแจ้งจะบอกว่าแจ้งเตือนก็ได้ก็คือเรียกได้ว่าเขาทำเสร็จจากฝนไปจนถึงการเตือนเนี่ยมันจบในตัวแต่อุตุเนี่ยพันธกิจของเขาเนี่ยมีแค่แจ้งสภาพอากาศแจ้งว่าฝนจะตกแค่ไหนเขามีแค่นั้นทีนี้จริงๆอ่ะฝั่งที่จะต้องมารับข้อมูลต่อที่จะต้องเอาข้อมูลฝนเนี่ยไปประมวลหรือไปวิเคราะห์ก็คือต้องประมวลร่วมกับกรมชลประทานข้อมูลกรมชลประทานซึ่งมีตั้งแต่น้ำในเขื่อนน้ำในลำน้ำระดับน้ำท่าที่ตรงไหนต่างๆแล้วก็เป็นน้ำตามแหล่งน้ำอะไรเงี้ยซึ่งหน่วยงานที่ต้องทำแบบนั้นอ่ะคือสทนช.สำนักงานช่วยกันน้ำแห่งชาติสทนช.ควรทำขนาดไหนทำไปให้สุดเท่าที่ทีทำ
2: มีภาพที่ปรากฏในวันนี้นะคะอย่างเช่นฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีการจราจรพื้นที่หลายพื้นที่ติดขัดรถยนต์จำนวนมากต้องจอดเสียจากน้ำท่วมซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ชี้แจงยอมรับบอกว่าการคาดการปริมาณฝนล่วงหน้าเนี่ยทำได้ยากโดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกหนักมากๆบางสถานการณ์มันอยู่นอกเหนือจากที่คาดการเอาไว้และการแจ้งเตือนภัยก็จำเป็นต้องมีความมั่นใจในระดับนึงกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเน้นการแจ้งเตือนจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงก็ต้องยอมรับบอกว่ากทม.ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ฝนโดยตรงและต้องอาศัยข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินส่วนฝนที่ตกหนักถึงระดับ300มิลลิเมตรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าเป็นระดับที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างล่วงหน้าแบบแม่นยำหลังจากนี้ก็จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นค่ะไปปรับปรุงระบบพยากรณ์แล้วก็การแจ้งเตือนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: ท่านบอกว่าอนาคตเราคงต้องพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นนะเพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องการพยากรณ์ว่าฝนจะตกกี่มิลเราอาศัยข้อมูลจากคนอื่นมาประกอบวันนี้อาจเป็นจุดนึงที่ต้องปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ใช้เทคโนโลยีต่างในการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก100มิลแล้วจะท่วมในเขตไหนอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็ต้องรับเป็นข้อที่เราไปปรับปรุงและพยายามใช้เทคโนโลยีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตกถึง300มิลจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้คาดการไว้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คงต้องไปแต่พอเกิดแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกก็สรุปว่าการพยากรณ์เรายังทำได้ไม่ดี
3: ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องปัญหารถเสียการจราจรติดขัดจากน้ำท่วมทางบนถนนหลายจุดนะคะ ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ได้ประสาน

0: ตำรวจให้ช่วยออกไปแจ้งเตือนประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลังพบว่าประชาชนรายงานมีรถเสียจำนวนมากจอดคาค้างอยู่บนถนนแต่สิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามตามมาก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่อาศัยอยู่ในกทม.ได้ข้อความนี้ไหมคะได้กันกี่โมงหลายคนตั้งคำถามว่าวันนี้กทม.แจ้งเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเก็บทรัพย์สินมีค่าได้ข้อความนี้ในเวลาประมาณ 9:22 นาทีซึ่งสำหรับบางคนที่เจอกับน้ำที่สูงอยู่แล้วกำลังวิทย์น้ำอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วก็มองว่าการแจ้งเตือนในเวลานี้อาจจะเหลือเวลาไม่มากพอสำหรับจะไปขนย้ายข้าวของแล้วล่ะค่ะคำถามมันก็เลยย้อนกลับมาที่เรื่องเดิมว่าการเตือนภัยจะทำอย่างไรให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วพอมีความแม่นยำมีเวลามากพอที่จะตัดสินใจหรือว่าเตรียมรับมือรองศาสตราจารย์เสรีผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงปัญหาที่ว่าเป็นการเตือนช้าแต่มันสะท้อนให้เห็นช่องว่างของระบบเตือนภัยตั้งแต่การประเมินสถานการณ์การตัดสินใจไปจนถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชนโดยเฉพาะเงื่อนไขการแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความค่ะอาจารย์เสรีบอกว่าถ้าท้องถิ่นไม่ร้องขอปภ.ก็ไม่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได้
1: เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งนะอันนี้ผมต้องยอมรับขนาดผมอยู่ที่ดูแลอยู่มีส่วนหนึ่งนะครับพอดีประเด็นสำคัญมันคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญว่าการส่งเซลล์บอดคาสต์โดยศูนย์ที่ปภ.เนี่ยเขาไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าคลองแสนแสบคลองบางบัวของลาดพร้าวจะล้นตลิ่งนะเขาไม่สามารถรู้ได้นะท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้นั่นหมายความว่าระบบของกทม.ระบบเซ็นเซอร์ของกทม.ระบบตรวจจับเป็นคนรู้เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นหลักของการเซ็นเซอร์คัสเนี่ยเมื่อท่านรู้ท่านต้องรีบส่งเซ็นเซอร์คัสโดยตัวเองนะครับไม่ใช่ให้พอมาส่งเพราะมันก็เสียขยักเวลาอีกขยักนึงแล้วนะครับท่านสามารถส่งได้ด้วยตัวท่านท่านเพียงแต่ว่าโทรมาบอกแค่นั้นเองนะเขาจะกดให้ท่านได้หรือไม่ท่านจะสามารถกดได้ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านบอกว่าท่านจะกดเองแต่ขณะนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากกดท่านให้พอกดมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
0: รองศาสตราจารย์เสรีย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าระบบยังทำการบ้านไม่เพียงพอดังนั้นแนะนำว่าท้องถิ่นควรจะมีอำนาจและสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอหรือไปผ่านส่วนกลางค่ะ
2: เมื่อประชาชนมองว่ายังไม่ได้รับการสื่อสารที่ชัดเจนมากพอซึ่งมันตรงข้ามกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าค่ะเห็นน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมขังอย่างบริเวณพื้นที่ของถนนพหลโยธินโดยเฉพาะช่วงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะไปจนถึงแยกรัชโยธินตรงนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าระดับน้ำยังทรงตัวแม้ว่าช่วงบ่ายฝนเนี่ยน้อยแล้วไม่ได้มากเท่าช่วงเช้าแต่สิ่งที่เห็นก็คือการสัญจรไปมามันยังลำบากอยู่ก็เลยเป็นที่สังเกตว่าตลอดทั้งวันคนก็ทยอยกักตุนอาหารเพราะกังวลเหลือเกินว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อต่อไปหรือไม่คุณเจษฎาต้นจำปาสังเกตการมาจากย่านรัชโยธินค่ะ
3: แม้ปริมาณฝนจะตกลงมาในช่วงบ่ายน้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถนนพหลโยธินช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงแยกรัชโยธินนั้นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในถนนรวมถึงซอยต่างๆยังคงนิ่งอยู่ในระดับเดิมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านหลังนะครับว่าบนถนนนั้นไม่ค่อยมีรถมาวิ่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าหากเป็นรถเล็กแล้วก็มีระดับความสูงไม่มากเท่าไหร่อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายได้ครับรถที่วิ่งอยู่บนถนนตอนนี้ก็จะมีเพียงรถกระบะยกสูงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไปดูฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ได้มีการเดินทางออกมาซื้อของเพื่อที่จะกักตุนไว้เพราะว่าร้านอาหารบริเวณนี้หลายร้านก็ได้ปิดให้บริการในวันนี้นะครับทำให้พวกเขาต้องไปซื้อของสดรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปเพื่อเตรียมไปรับประทานบนที่พักของตัวเองครับผมมีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของร้านข้าวแกงร้านหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจะต้องปิดร้านแต่ว่าวันนี้เขาต้องเข้าร้านครับเพราะว่าลูกน้องที่เฝ้าร้านโทรไปบอกนะครับว่าน้ำเข้าท่วมร้านและข้าวของได้รับความเสียหายบรรยากาศเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับนี่เป็นภาพที่พอเจ้าของร้านเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่าสิ่งของภายในร้านกระจัดกระจายนะครับโดนน้ำท่วมไปหมดเขาบอกนะครับว่าปีนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าจะยังระดับน้ำจะยังไม่สูงเท่าปี2554แต่ว่าความสูงของน้ำที่เข้าท่วมในร้านเนี่ยมาเร็วครับเพราะว่าเมื่อคืนช่วงประมาณ3ทุ่มเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากร้านไปแล้วก็ช่วงเช้าลูกน้องก็โทรมาแจ้งว่าน้ำเข้าท่วมร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ54
4: นี่แบบ54ขึ้นมาเยอะกว่านี
3: ้ครับ
4: 54ขึ้นมาเยอะกว่านี้แต่ว่าทุกทีตอนที่ฝนตกหนักๆก็
3: อ๋อน้ำจะสาดเข้าในร้านมีอะไรเสียหายบ้างพี่ตอนนี้
4: ที่เห็นก็คือตู้ใหญ่หน้าร้านแต่ห้องนี้ยังไม่เปิดห
3: ้
4: องนั้นห้องแอร์กลัวมันจะเอาของเข
3: ้
4: าไปหมดก็เลยยังไม่ได้เปิด
3: นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไปกักตุนอาหารมาสำรองไว้นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าน้ำจะยังท่วมขังอีกกี่วันโดยผมไปสำรวจที่ตลาดบางเขนครับก็จะเจอว่ามีทั้งผักสดมีทั้งเนื้อสดแล้วก็มีไข่มีอาหารแห้งยังคงจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปซื้ออยู่ตลอดเวลาหนึ่งในคนที่มาซื้อของก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์นั้นจะยังเป็นแบบนี้อีกกี่วันแล้วก็ในบ้านเนี่ยมีคนอาศัยอยู่หลายคนนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาซื้ออาหารสดนั้นไปสำรองไว้ก่อนนะครับ
5: เดินไว้เปิดฉุกเฉิน
3: คิดว่าอันนี้อยู่ได้ประมาณกี่วันครับที่เตรียมไว
5: ้ได้ประมาณ 2-3
3: วัน
5: ว
3: ันกังวลไหมครับว่ามันอาจจะนานกว่านี้หรือยังไง
5: ก็กังวลอยู่นิดหน่อย
3: ครับสำหรับพื้นที่ถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงแยกรัชโยธินช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนดูเหมือนจะเบาบางลงนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมขังนั้นระดับน้ำยังคงนิ่งนะครับยังไม่ลดลงไปมากซึ่งก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าในช่วงเย็นของวันนี้นั้นมันจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่รัชโยธินเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนครับ
0: การเดินทางออกไปซื้ออาหารไปเติมเสบียงหรือว่าการขนย้ายการอพยพต่างๆในช่วงเวลานี้นะคะถ้าไม่เดินลุยน้ำออกไปสิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือต้องการรถยกสูงซึ่งก็หน่วยทหารเขามีอย่างเช่นรถ DMC ต้องเป็นแบบนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เน้นย้ำข้อสั่งการของท่านนายกในการลงพื้นที่ไปเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้มีการสั่งระดมกำลังพลกว่า10,000 นายมีรถทหารมาช่วยอีก1,000 คันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจุดที่วิกฤตนะคะนอกจากนี้ยังเปิดค่ายทหารค่ะเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนและสั่งการให้มณฑลทหารบกทุกจังหวัดใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมสั่งกำชับไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพในการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามแผนเผชิญเหตุค่ะพร้อมทั้งให้มณฑลทหารบกทุกจังหวัดเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลเน้นย้ำให้ระดมสรรพกำลังกองทัพดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันบอกว่ามีกำลังพลกระจายไปยังพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศแล้วกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกทหารกว่า 1,000 คันค่ะ
6: เราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันเป็นแผนเผชิญเหตุที่เราบอกมาไว้แล้วว่าฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องรอคำถาม
0: พลโทอดุลบอกว่าสั่งการไปยังผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายด้วยค่ะ
2: ทางกองทัพบกเองนะคะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ก็มีการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดที่ประสบภัยในส่วนของกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
0: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้จัดตั้งกองอำนวยการติดต

0: ามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1รวมทั้งกทม.และปริมณฑลระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นำเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยมาบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะโดยให้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังที่รถเล็กไม่สามารถเข้าถึงและจัดรถครัวสนามค่ะในการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
1: ถ้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียมก็อาจจะมีน้ำล้อมรอบหมู่บ้านก็เหมือนกันน้ำล้อมรอบด้วยไปไหนก็ไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ชาวบ้านในย่านรามอินทราเขตบางเขนคือหลายคนก็บอกว่ามันออกบ้านไปไหนไม่ได้เลยพยายามที่จะคอยติดตามสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนั่งเฝ้าน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะคือบางคนบอกว่าจะไปขายของจะไปทำมาหากินก็ไปไม่ได้วันนี้ขาดรายได้จริงๆติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลที่ไปพูดคุยความเดือดร้อนของประชาชนกันค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซอยรามอินทรา25นะคะคุณผู้ชมก็พบว่าในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะในบริเวณตามซอยต่างๆตอนนี้ก็มีผู้ประสบภัยอยู่กับเราด้วยนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าจุดที่ท่วมเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสูงๆเลยก็คือรามอินทรา27เดี๋ยวเราจะไปสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้กันค่ะระดับน้ำน่าจะประมาณ30เซนติเมตรนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ติ๊กนะเป็นชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอีกหลังนึงเห็นบอกว่าพี่ติ๊กก็คือตอนนี้คือต้องหยุดงานเลยใช
3: ่ไหมครับหยุดงานเลยครับวันนี้ก็ลาตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาตีสามตีสี่ก็รีบเก็บของเลยครับ
2: เห็นว่าน้ำเข้าด้านหลังเลยคะ
3: ใช่ครับเข้าจากด้านหลังครับใช่ครับ
2: ข้างล่างคืออยู่ไม่ได้เลย
3: ก็ท่วมขึ้นมาเลยตะตุ่มขึ้นมาแล้วครับ
4: ยังไม่เข้าค่ะเพิ่งเข้าเนี่ยวันนี้ตอนเช้าเนี่ยต้องตีสองเนี่ยค่ะไม่เช้าหรอกเช้ามานี่เข้าเยอะเลย
2: ค่ะก็เลยต้องมาเอาถุงกอกน้ำไป
4: พอดีหลานมาช่วยหลานไม่ได้อยู่นี่หลานรถจอดไว้ปากซอยแล้วก็เข้ามาเดินเข้ามาเพราะรถเข้าไม่ได้
2: นี้เป็นซอยที่มีร้านค้าผู้ประกอบการเนี่ยเยอะมากนะคะเข้ามาในซอยตอนนี้ก็คือเรียกว่าน้ำท่วมตลอดทั้งซอยคุณผู้ชมซึ่งน้ำที่ท่วมตอนนี้อยู่ประมาณข้อเท้าค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายไหมไปเข้าวัชรพลได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีรถสัญจรผ่านไปมาได้รถเล็กรถใหญ่ยังสัญจรได้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้เลยคือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค
2: ุณพี่ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อแอะค่ะ
2: พี่แอะตอนนี้เราขายอะไรบ้างคะพี่แอะ
5: ร้านเปิดขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์และซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขายไส้กรอกอีสานนะคะคือตอนนี้คือน้ำมันมาตอนตีสองสิบนาทีอะค่ะน้ำขึ้นแต่ว่าเราก็พยายามยกของขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือทยอยหนุนไปเรื่อยๆเพราะว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดไหนอะค่ะตอนนี้คือปัญหาคือข้างซอยอะค่ะน้ำมันสูงแล้วพอรถวิ่งมันซัดเข้ามาของเสียหายเยอะเลยอะค่ะในบ้านอะค่ะทำให้เดือดร้อนแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มาดูแลเลยอะค่ะตอนนี้เราอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแบบกั้นนิดนึงว่าตรงนี้น้ำสูงหรือว่าตรงไหนเดินทางได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยสัญจรได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะภายในบ้านตรงนี้ก็ท่วมประมาณกี่เท่าไหร่กี่เซนแล้วคะพี
5: ่น่าจะเกือบเข่าแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดินให้ดูเลยค่ะ
2: อย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่บนถนนเนี่ยประมาณข้อเท้าแต่ตอนนี้
5: ใช่ค่ะ
2: เกือบหัวเข่าแล้ว
5: ใช่ค่ะคือข้างเนี่ยอะไหล่แบบก็ถ้าสูงอีกนิดนึงคือเสียหายแล้วค่ะมันก็มันไม่รู้จะทางรัฐบาลจะช่วยเท่าไหร่อ่ะค่ะมันจะยังไงดี
2: ปกติซอยนี้ท่วมประจำไหมคะ
5: ท่วมอยู่นะคะช่วงปี54ใช่ไหมคะแล้วพอตอนหลังทำถนนก็คิดว่าไม่น่าจะท่วมแต่ทีนี้มันฝนตกทั่วใช่ไหมคะฝนตกไม่หยุดเลยอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: นอกจากจะมีน้ำท่วมขังบริเวณตามซอยต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ชุมชนเคหะรามอินทราตรงนี้ก็มี

0: น้ำท่วมเหมือนกันค่ะจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะมีน้ำท่วมขังหลายคนก็ได้นำกระสอบทรายอิฐเตรียมมากั้นน้ำแล้วก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะนำรถเนี่ยมาจอดอยู่บริเวณริมถนนค่ะส่วนการจราจรตอนนี้สามารถเคลื่อนตัวได้ดีที่ถนนรามอินทราไม่มีน้ำท่วมบนถนนใหญ่นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่รามอินทราค่ะ
1: สื่อต่างชาติก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกทม.แม้ว่าหลายจุดยังวิกฤตยังเจอกับน้ำท่วมหนักแล้ววันนี้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนเขาก็เดินทางมาเที่ยวที่กทม.เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนบอกไม่อยากจะพลาดโอกาสชมความสวยงามของพระบรมมหาราชวังค่ะตัดสินใจฝ่าฝนเดินเที่ยวชมความงดงามกันและบางส่วนบอกกับไทย PBS World บอกว่าไม่กังวลอะไรละค่ะมองในแง่ดีมองอีกมุมหนึ่งบอกว่าก็ถือเป็นการสัมผัสกทม.ในอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันค่ะ
2: Where are you from?
3: We're from the Netherlands.
2: And how are you finding Bangkok on a rainy day?
3: A very rainy, yes. We were very surprised that it was this much rain, but it's still beautiful.
4: And we've got a message, but we didn't understand. But it says that it's very heavy rain today.
3: Yeah, we didn't understand it because it was in the Thai language.
2: Yeah. Did you see the news about the flood in different parts of Bangkok?
3: No, we didn't.
4: No, we didn't. But
3: we did not see. But someone told us just yet that maybe the Grand Palace also was floating.
4: Yeah.
3: And it was closed because of the floating, but we didn't know.
4: And the train to Chiang Mai, maybe we can go
3: maybe,
4: with it because
3: maybe
4: of the rain.
3: So it will get cancelled. Yeah.
2: Okay. Do you find it difficult to travel to get around Bangkok?
4: No, there are not really.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: There are a lot of taxis, so not really. But it would be.
4: The worst is yesterday.
3: Yeah, but so. It would be nice if it will stop.
2: Yeah. Thank you so much.
3: No problem.
2: Okay. Anton, where are you from?
5: I'm from Germany, north of Germany. Yes.
2: And how are you finding Bangkok on a rainy day when it's flooding in some parts of Bangkok?
5: I think it's still very beautiful. It's warm, and yeah, I think my mute is still good even when it's raining. I was last year here when it's very hot, so I think raining season is a little bit more chill. I like it.
2: Do you find it difficult to get around?
5: No, it's okay. Buses drive. It's okay. The buses from stay for 3 baht. It's perfect. You can get everywhere. It's very good.
2: Did you watch the news this morning about the flood?
5: I see some news on Instagram. So I heard about outside of Bangkok. It was very, very much raining. Our hotel is here inside, and here it's very good streets. It's not so much flooding. It's very good.
2: Are you worried?
5: Worried? No, I'm not worried. I think in Thailand you not have to be worried. The state is very good. The king take care about everything. It's no problem.
2: Perfect. Thank you so much.
1: ได้เห็นแบบนี้ก็คือกรุงเทพชั้นในเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะคะก็ถือว่ามีผลกระทบจากเรื่องฝนอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปดูโซนของแจ้งวัฒนะค่ะคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไปสำรวจในบริเวณนั้นอยู่กันตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนช่วงค่ำนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดเหมือนกันแล้วก็พบทหารที่เอารถบรรทุกยกสูงมาให้บริการรับส่งประชาชนในบริเวณนั้นด้วยบางชุมชนที่เข้าไปสำรวจน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรชาวบ้านก็อาศัยกระสอบทรายเนี่ยแหละค่ะมาสร้างแนวคันกั้นน้ำหน้าบ้านค่ะ
6: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานข้ามคลองประปาครับจะเห็นได้ว่าจุดนี้นะครับจะเป็นถนนเส้นแยกวัฒนะครับมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดครับด้านขวามือผมก็จะเห็นประชาชนนะครับเริ่มนำนะครับกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าครับหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ
7: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดกับถนนแจ้งวัฒนะนะครับเริ่มนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าอาคารและก็บ้านเรือนนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมภายในนะครับหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นครับขณะที่การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะครับทั้งฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปหลัก4นะครับและขาออกมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดนะครับยังสามารถที่จะสัญจรได้ครับแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงนะครับประมาณ 50-60 เซนติเมตรครับโดยรถที่สามารถผ่านได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยกสูงครับขณะที่รถเก๋งหลายคันก็ต้องจอดไว้บริเวณริมถนนเนื่องจากไม่สามารถที่จะขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมสูงได้และบางคันก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครับผู้ชมครับทีมข่าวสำรวจภายในชุมชนคลองเกลือนะครับก็พบว่าหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน

0: คนนะครับหนึ่งในชาวตำบลคลองเกลือนะครับซึ่งใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางก็บอกนะครับว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับรถจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะขับต่อได้จึงต้องจูงรถออกจากพื้นที่น้ำท่วมครับแล้วก็กังวลว่าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ก็อาจจะรุนแรงขึ้นครับ
1: ก็ท่วมอ่ะง่ายท่วมเลย
2: แล้วปีนี้มัน
1: วิ่งไม่ได้ซื้อข้าวอะไรไม่ได้เลยแน่
2: ๆปีนี้หนักไหมครับ
1: ปีนี้น่าจะหนักเพราะว่ามันมาฝนก็มาคืนแล้วอ่ะมาสามคืนแล้วเน
2: า
1: ะแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่หยุดเลย
2: กังวลไหมพี่ตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: มันเราก็กังวลแหละแต่เราเป็นห่วงอะไรนะคนประชาชนทั่วไปมากกว่าก
2: ลุ่มป่อบาง
1: ผู้ใกล้ใกล้คลองใกล้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดือดร้อนมากกว่าเราที่เขาท่วมเยอะ
0: ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณดังกล่าวนะครับระบุนะครับว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากประชาชนออกมาซื้อของแต่ก็ไม่ต้องการให้มีฝนตกหนักเพิ่มครับ
3: ขายของดีค่ะฝนตกขายของดีค่ะจะได้แบบนี้แต่ว่าก็ไม่เอาค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ขายดีๆมากเลยค่ะเพราะว่าคนไม่มีกินเขาก็ต้องออกมาซื้อเราแต่เราก็ไม่ได้ขายเกินราคาก็ราคาเท่าเดิมนะคะจ้ะ
2: ถ้าเทียบกับวันที่ธรรมดาวันฝนไม่ตกอันไหนขายดีกว่า
3: วันนี้ดีกว่า
2: อ๋อเหรอ
3: จ้า
2: ครับ
3: วันนี้ขายดีกว่า
2: ขายมานานหรือยังครับ
3: ขายมา35ปีแล้วค่ะ
2: เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ไหมครับเนี่ย
3: เจอบ่อยค่ะแต่ว่าแบบนี้ก็แม่อยู่นี่นานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนก็แบบนี้แหละค่ะ
0: ส่วนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับทางกรมการขนส่งทหารบกนะครับก็ได้มีการจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกและรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถใช้รถส่วนตัวหรือว่ารถสาธารณะในการเดินทางได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับ
4: ครับก็จะจัดรถรับส่งนะครับจากเส้นถนนติวานนท์ครับเข้ามาทางถนนมอเตอร์เวย์เมืองทองธานีครับแล้วก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาลัยมอสุโขทัยครับแล้วก็ตรงมาออกที่ถนนแจ้งวัฒนะครับก็จะเป็นเส้นตรง
2: ครับแล้วเป็นไงคนประชาชน
4: ตอนนี้ประชาชนก็ช่วงเย็นคาดว่าน่าจะเริ่มมีทยอยมีประชาชนมากขึ้นช่วงนี้ก็มีปรับปลายเล็กน้อย
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะนะครับยังคงพบปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายหลายจุดแม้การจราจรโดยรวมยังสามารถเคลื่อนตัวได้ครับส่วนบริเวณคลองประปานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็พบว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงครับแต่ยังไม่พบปัญหาน้ำล้นตลิ่งครับจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าคลองประปานะครับเป็นระบบปิดที่ออกแบบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะครับโดยรับน้ำดิบจากสถานีสูบน้ำที่จังหวัดปทุมธานีก่อนส่งผ่านพื้นที่อำเภอปากเกร็ดเลียบเมืองทองธานีและมุ่งหน้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการควบคุมระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
5: คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหากตกลงมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับอาจจะทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมจากเดิมนะครับที่ตอนนี้รถยังพอสามารถสัญจรได้แต่ว่าถ้าหากฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องรถอาจจะสามารถสัญจรได้ยากนะครับ
6: ค่ำคืนนี้ยังเป็นค่ำคืนที่น่าห่วงใยนะคะเพราะว่าแม้จะไม่มีฝนตกลงมาเติมแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ลดหลายคนก็เฝ้ารอดูระดับน้ำกันอยู่นะคะก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทีนี้มีคุณผู้ชมรับชมผ่านทางไทย PBS ทางช่องทางออนไลน์อย่างใน YouTube เนี่ยค่ำคืนนี้ก็เลยมากเป็นพิเศษก็สามารถที่จะแจ้งพิกัดรายงานสถานการณ์กันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเราขยับออกมาดูในวงกว้างออกมาอีกสักหน่อยนะคะคุณพิมพิมลคุณผู้ชมคะเพราะว่าในภาคกลางหลายๆจุดที่อยู่ริมน้ำก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะแม้ว่าทางกรมชลประทานจะยืนยันสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าจะปล่อยน้ำลงมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าระดับน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเวลานี้ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีคาดหวังเรื่องการแจ้งเตือนที่จะต้องแม่นยำรวมไปถึงมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยติดตามจากคุณวิภูสาสุขมากรายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ
7: ดิฉันอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนะคะซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อสักครู่นี้ลองหาข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะคะก็บอกเขาว่าน้ำจะขึ้นสูงสุดเต็มที่วันนี้นะคะในเวลา 19:29 ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา 17:00 นหรือว่า 17:00 นเลยนะคะระดับน้ำก็เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วค่ะข้างในบ้าน านเป็นไงบ้างคะ

0: ท่วมเนี่ยห้องน้ำลูกค้าเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็มาถามพี่หมูลองโทรคุยกับอสม.บอกว่าจะมีทางอะไรมาช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้างไหม
1: ค่ะ
0: บอกว่าเดี๋ยวเทศบาลไปจัดการก็ปัดกันไปอย่างนั้นแหละ
1: พี่หมูอันนี้ค่ะน้ำมันขึ้นสูงกว่าเดิมไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าเทียบกันมาเร็วไหมคะ
0: เร็วมาก
1: ได้เขามีเตือนอะไรไหมคะ
0: ไม่มี
1: แล้วนี่ไปไหนมาคะเดินไปยังไงอะคะ
0: ตลาดไปรถเมล์มอเตอร์ไซค์มันเสียไงสตาร์ทไม่ติดแล้วก็อยากฝนมันตกเลย
1: ทีนี้เรากังวลไหมคะว่าน้ำมันจะเท่ากับเมื่อตอนปี54อะคะพี
2: ่ก็กังวลค่ะ
1: ค่ะตอนนี้น้ำถึงประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะพี
2: ่ประมาณหมายถึงว่า
1: ในบ้านอะค่ะ
2: อ๋อในบ้านยังไม่เข้าค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วมีประมาณจุดตรงที่พักขาที่จะประตู
1: ค่ะเราป้องกันหรือว่ากันน้ำไว้ไหมคะ
2: ยังมันนี้ไม่ได้ป้องกันเลยค่ะ
1: อยากให้คุ้มมาเตือนมาดูแลยังไงบ้างไหมคะ
2: รู้สึกว่าปีนี้ยังไม่มีคนคือทุกทีจะมีท้ายซอยจะมีตัวเครื่องปั๊มน้ำเสียงดังมากเราก็จะรู้ว่าเขาจะปั๊มน้ำออก
1: แต่ว่าปีนี้ไม่มี
2: ปีนี้เงียบเลย
1: ค่ะ
2: ก็เลยคิดว่าไม่รู้อาจจะไม่มีก็ได
1: ้ปีนี้น้ำเป็นไงบ้างเข้าบ้านยัง
3: ท่วมห้องน้ำเข้าแล้วหน่อยเดียว
1: เรากลัวไหมคะว่าปีนี้มันจะเยอะกว่านี้
3: ไม่ปีนี้เยอะแน่แต่ไม่กลัวชินแล้วลูก
1: กลัวว่าจะเท่ากับปี54มั้ยคะ
3: ไม่คงไม่เท่าหรอกคงไม่เท่าหรอกแต่ก็ไม่อยากให้มันท่วมอ่ะท่วมแล้วมันลําบากไงต้องเก็บนู่นเก็บนี่เพราะเราไปร้านขายของไง
1: มีคนเขาบอกมั้ยคะว่าแบบให้มาเตือนว่าแบบให้ระวังน้ําท่วมปีนี้อะไรเงี้ยค่ะ
3: มีเยอะแยะปากก็คุยกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คุยอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่กังวลเนาะได้อยู่ยังไหวอยู
3: ่ได้อยู
1: ่ค่ะ
3: ชินแล้วมากกว่านะมันก็ต้องท่วมแล้วบ้านเราอยู่ริมน้ำเนาะทำไงได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพเนี่ยท่วมเราก็ต้องหนุนต้องยกของอะไรพวกนี้
1: จากการที่ดิฉันลองเดินสำรวจรอบบริเวณชุมชนบ้านตัวเองนะคะก็พบว่าหลายบ้านก็มีทั้งกังวลและไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันสังเกตได้นั่นก็คือหลายบ้านแทบจะไม่ได้มีการวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมไว้เลยอย่างกระสอบทรายที่อยู่ด้านข้างของดิฉันนี้นะคะก็เป็นกระสอบทรายเก่าค่ะซึ่งเป็นของปีก่อนที่ป้องกันน้ำท่วมค่ะ
4: นับตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงเวลานี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทีนี้ขยับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีคำเตือนเหมือนกันก่อนหน้านี้ว่าสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างหนักนะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดด้วยกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเคลื่อนย้ายและอพยพประชาชนท่ามกลางกระแสน้ำหลายเชี่ยวค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเรือไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่บ้านท่าไม้แดงอำเภอเมืองสระแก้วนะคะเพราะว่ามีมวลน้ำจากคลองพระสะทึงหลากเข้าท่วมพื้นที่ช่วยออกมาได้11คนช่วยมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวคือบางคนบอกว่าก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงเนี่ยติดอยู่ในบ้านด้วยเจ้าหน้าที่ก็กลับไปช่วยแล้วก็พาออกมาด้วยอีกแรงนึงนะคะส่วนบริเวณถนนสาย359สระแก้วเขาหินซ้อนนะคะตรงนั้นน้ำเนี่ยไหลข้ามถนนการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปช่วยพระสงฆ์แล้วก็ช่วยลากรถยนต์กันแบบนี้เพราะว่ารถยนต์เนี่ยไปดับกลางน้ำต้องช่วยกันดันออกมาให้พ้นจากจุดที่น้ำท่วมค่ะส่วนที่อำเภอวังน้ำเย็นก็มีมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงที่ไหลหลากเข้าพื้นที่หลังจากปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงแล้วก็มีน้ำล้นผ่านทางระบายน้ำส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงรถที่ถูกน้ำท่วมด้วยค่ะ
5: ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะถูกน้ำป่าหลากลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลเข้าท่วมถนนหลายสายนะคะบางจุดระดับน้ำสูงกว่า20เซนติเมตรขณะที่ชุมชนบางแห่งมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนสูงตั้งแต่ประมาณ20เซนติเมตรถึง1เมตรค่ะรถเล็กสัญจรอย่างยากลำบากในบางจุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านพร้อมกับการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะ
4: ไปดูที่ชลบุรีค่ะอำเภอบางละมุงนั้นน้ำจากคลองส่งน้ำล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่4ตำบลบางละมุงประมาณ 40-50 หลังคาเรือนนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำในบริเวณนั้นสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรมีการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยง3คนมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะ ขณะเดียวกันก็มีการตั้งจุดปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า IPC ที่วัดท่ากระดานตรงนั้นจะเป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคือน้ำท่วมมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ช่วงแรกคิดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วงดึกแต่ปรากฏว่าตลอดทั้งคืนฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในคลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนเก็บข้าวของกันไม่ทันด้วยค่ะ
6: ตอนนี้เกิดภาวะฝนตกแช่ก็คือฝนตกวนอยู่ที่เดิมเนี่ยค่ะเป็นเวลานานๆก็มีคำเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจกับสถานการณ์ที่มันดูนิ่งๆฝนน้อยลงเพราะว่าจากการติดตามวิเคราะห์ทิศทางหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงล่าสุดเวลานี้ไปเจอสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มฝนระลอกใหม่กำลังถูกดึงเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกแบบเต็มกำลังนะคะพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องก็คืออุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีฝั่งขยับมาอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นจุดที่รับภาวะฝนตกสะสมไปแบบเต็มๆค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยาคุณนิตยาต่อไปจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนมีความเสี่ยงทิศทางของฝนมันจะไปทางไหนคะ
7: ตอนนี้นะคะความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครยังคงวางใจไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้วมันลดจริงๆแล้วแต่ว่าน้ำในคลองเนี่ยบางทีมันมีน้ำจากระบบนะคะที่ผ่านช่วงเพื่อจะระบายไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยามันอาจจะต้องนะคะเพิ่มการระบายบางส่วนบางจุดขึ้นบางจุดลดอันนี้ต้องจับตาแต่ต่อจากนี้พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและภาคเหนือคาดการณ์ว่าปลายเดือนนี้ได้รับผลกระทบคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะสถานการณ์ฝนในบ้านเราขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องเรียกว่าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสูงสุดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกที่กำลังกับเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวันนี้ไปเจาะลึกวิเคราะห์ทิศทางกลุ่มฝนที่กำลังเตรียมเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกและอัปเดตพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในระดับพื้นที่ที่จะมาแจ้งเตือนกันมาดูภาพเรดาร์นะคะตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแบบอัปเดตจะพบว่านะคะกลุ่มฝนที่เห็นนี้นะคะเป็นกลุ่มฝนในลักษณะสีเขียวๆสีเหลืองๆซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่มีฝนตกนะคะในระดับปานกลางนะคะไม่ได้ตกหนักมากนะคะแต่มันจะมีบางจุดมาเป็นระลอกระลอกแต่สิ่งที่ปรากฏหน้าจอที่เห็นนี้นะคะทำให้เห็นว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนดึงเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งยังมีภาวะฝนตกกระจุกตัวทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงทางด้านของภาคใต้และเมื่อเจาะลึกเรดาร์ของกรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลพบว่านะคะเรดาร์ของกรุงเทพค่ะเป็นกลุ่มฝนของสีเหลืองสีแดงที่ยังคงปกคลุมในพื้นที่นะคะหลายพื้นที่ยังคงเห็นได้ชัดอยู่พื้นที่ทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้มีฝนกระจุกตัวค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าค่อยๆเคลื่อนไปนะคะเคลื่อนออกมาทางด้านของฝั่งตะวันออกนะคะแต่อย่างน้อยมันหมุนวนนะคะมันหมุนวนทำให้ลมตัดสลับอยู่อาจจะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณตอนบนแถวทางด้านของกาญจนบุรีหรือแถวๆทางด้านของกาญจนบุรีแล้วก็อุทัยธานีแถวแถบนั้นด้วยแต่ข้อมูลโอกาสเกิดฝนหลายคนบอกว่ามันจะลดแล้วหรือยังนะคะตามสถิติจะพบนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมานะคะฝนที่เกิดขึ้นนะคะมีแนวโน้มลดลงจริงค่ะตั้งแต่ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมา70%นะคะไล่เลียงกันมาเรื่อยๆจนถึงเวลา22 นาฬิกาก็คือ4 ทุ่มของวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 45% นะคะในช่วงดึกนั่นหมายความว่ามวลน้ำนะคะก้อนใหม่อาจจะยังคงเดิมเพื่อมาสมทบกับน้ำก้อนเก่าที่รอการระบายอยู่ได้ทั้งวันยังประมาทไม่ได้แต่สำหรับสถานการณ์นะคะในเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเรียกว่าหนักหน่วงเพราะว่าปริมาณของฝนที่ตกแช่ทำให้ระดับน้ำนะคะขึ้นท่วมในคลองหลายสายรวมถึงถนนสายหลักนะคะอย่างที่เห็นก็เป็นคลองลาดพร้าวยกตัวอย่างนะคะคลองแสนแสบหรือคลองประเวศนะคะและรวมถึงหลายพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องมาดูอีกหนึ่งชุดค่ะว่าจุดไหนยังคงต้องเตือนเฝ้าระวังนะคะก็คือว่าภัยระดับสีแดงที่น้ำล้นตลิ่งไม่เพียงแต่กระทบกับชุมชนริมน้ำแต่ยังย้อนกลับขึ้นมาให้เห็นตามท่อระบายน้ำนะคะบางจุดอาจจะเอิดท่วมสายหลักนะคะมากกว่า22 สายนะคะทีนี้เรามีเคราะห์แนวโน้มอนาคตของฝนและมวลน้ำกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะพบว่าตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งจะทำให้ใครที่อยู่ติด กับทะเลนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างด้วยเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกนี้ไม่ได้สลายตัวไปง่ายๆแต่กำลังจะเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นหมายความว่ากลุ่มฝนก้อนใหญ่จะถูกดึงไปตกหนักที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะคะรวมถึงอ่าวไทยในระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคลื่นอาจจะสูงมากไปถึง3เมตรนะคะคือช่วงนี้นะคะมรสุมชาวเรือก็คือควรที่จะงดออกจากฝั่งก่อนในช่วงเวลานี้ค่ะคราวนี้คุณผู้ชมคะลองมาดูแนวโน้มของสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองกันหน่อยเนื่องจากว่าฝนมันจะไปตกที่ลุ่มน้ำนั้นนะคะจะพบว่าตอนนี้ถ้าพบถึงเรื่องของเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะเขื่อนวัดชิลาลงกรณ์ 91% เขื่อนศรีนครินทร์ 89% ลุ่มน้ำนี้ระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเมืองกาญนะคะทางด้านของแถวพื้นที่ตอนล่างที่เห็นเป็นสีแดงๆนี่ก็คือระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าคนเมืองกาญนอกจากระวังฝนแล้วยังต้องระบายนะคะยังต้องระวังเรื่องของน้ำที่กำลังจะเพิ่มขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะลดอัตราการระบายน้ำ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะที่หลายๆเขื่อนที่อยู่บริเวณตอนบนนะคะส่วนแก่งกระจานนะคะในพื้นที่ตอนนี้กรมชลประทานนะคะก็ออกมาบอกว่ากำลังคิดนะคะเริ่มต้นอยู่ว่าแนวโน้มต่อจากนี้อาจจะต้องพร่องการระบายน้ำลงมานะคะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วอยู่บริเวณในเขื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำในอ่างไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็พูดถึงความจุของอ่างเก็บน้ำที่เห็นเมื่อสักครู่มันเกิน 80% ไปแล้วค่ะการประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะในครั้งนี้วันจันทร์นี้อาจจะมีการพิจารณาการปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปด้วยค่ะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประกาศเตือนนะคะว่าจังหวัดอื่นๆก็ยังเสี่ยงเช่นเดียวกันไล่เลียงกันแบบนี้อย่างพื้นที่ทางด้านภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกภาคอีสานก็หลายจังหวัดนะคะนครราชสีมานะคะศรีสะเกษหรือภาคกลางก็อย่างที่บอกไปแถวอุทัยธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะส่วนภาคตะวันออกก็เกือบทุกจังหวัดและภาคใต้นราธิวาสเพชรบุรีนะคะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดฝนรอบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นเทศกาลฝนแต่จริงๆแล้วเทศกาลฝนแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนักค่ะและนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะที่นำมาฝากแล้วก็จับตากันในช่วงเวลานี้นะคะการจับตาอย่างใกล้ชิดสูงสุดตอนเวลานี้คนที่อยู่พื้นที่ริมน้ำริมคลองนะคะอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปสำหรับคนกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาพยายามคล่องน้ำกันอย่างเต็มที่ถ้าฝนมันไม่ตกลงมาเพิ่มการระบายจะค่อยๆลดลงพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะ
6: คุณนิตยาตอนนี้สามารถคาดการณ์ได้หรือยังว่าพอฝนตกในรอบนี้เดี๋ยวต่อไปนี้ยังมีอีกไหมคะหรือว่าจบแค่นี้แล้วฤดูฝน
7: ตอนนี้นะคะฝนระลอกนี้นะคะต้องบอกว่าฝนระลอกนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะหลังจากนั้นฝนจะลดลงแบบหัวภาพเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นนะคะแผ่เสริมมาปกคลุมแต่ว่าเรายังไม่ได้จบฤดูฝนนะคะอาจจะมีฝนทิ้งทวนทิ้งท้ายแต่อาจจะไม่หนักเท่ากับรอบนี
6: ้ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
8: ขอบคุณค่ะยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากฝนรอบนี้นะคะก็คือทางภาคอีสาน

0: สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flew Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทอร์ตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเตอร์โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบูรวาร์ดมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ให้หนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidence มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิ้ลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมม่าขอบคุณเอมม่าที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ

ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิบริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเหล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงบริษัทดับเบิลไวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปพิธพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดปางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโปดจังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดญาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันทร์เจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดปังแก้ววัดปุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทพินิกไซเทคจำกัดนายสิริบูลทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปวัดพระประถมเจดีย์4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤทธิ์จังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วย

0: แพทย์พระราชทานช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดปากแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดชีสุกเกษมและวัดป่าเลไลสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมประชาชนกราบพระศพและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
4: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
5: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
6: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
5: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะวันนี้หลายอีเวนต์บันเทิงต้องยอมแพ้ให้กับน้ำนะคะบางงานต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่เมื่อเป็นรายการสดมันยกไม่ได้ค่ะทำให้คอมเมนเตอร์รายการยกพลคนพลิกของเรานะคะต้องพาตัวเองฝ่าน้ำท่วมย่านวิภาวดีค่ะมาให้ถึงสถานีของเราตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับรายการยกพลคนพลิกซีซั่น2ตอนพิเศษซึ่งเมื่อเดอะโชว์มัสก์โกออนแล้วต่อให้ระหว่างทางวุ่นวายแค่ไหนแต่เมื่ออยู่หน้ากล้องก็ต้องไม่ลืมที่จะรดค่ะเรียกว่า108กระบวนท่านะคะกว่าจะมาจากบ้านถึงที่หมายที่ไทย PBS แต่พอมาถึงสถานีคอมเมนเตอร์รายการยกพลคนอัมพลิกซีซั่น2ทุกคนมีท่าเดียวก็คือท่าจะเปียกแน่ๆค่ะเพราะว่าต้องเดินลุยน้ำสูงเข้ามาอย่างที่เห็นนะคะนี่พิธีกรรายการค่ะอาจารย์อ้ายสมฤทธิ์ฤชัยนะคะก็สะพายย่ามข้ามสะพานลอยลุยน้ำไม่ต่างจากอีกคนค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกันก็คืออาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์นะคะกว่าจะมานั่งรออยู่ในห้องส่งแบบนี้เนี่ยก็ขอแซวกันเองหน่อยว่าเป็นผู้รอดชีวิตนะจนเข้ามาจัดรายการสดในวันนี้ได้ทุลักทุเลเลยนะคะมาดูอีกคนกันบ้างมากับรถเนี่ยดูเหมือนไม่เปียกแต่ว่าใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมใจหายใจคว่ำนะคะนายโย่งเชิญยิ้มค่ะขับรถมาแต่ระหว่างทางถนนวิภาวดีเนี่ยโอ้โหตลอดทั้งวันระดับน้ำสูงจนรถเล็กไปต่อยากนายโย่งบอกว่าระหว่างทางก็มีรถจอดตายให้เห็นเป็นระยะนะคะขนาดรถเมล์เนี่ยยังดับเลยแต่เดอะโชว์มัสก์โกออนค่ะเพราะว่ายกพลคนพลิกวันนี้เป็นตอนพิเศษย้อนรอยวัตถุดิบจากทั่วประเทศที่เข้ามาประชันในซีซั่นนี้ค่ะ
1: ท่านจะนอนที่นี่ลำบากลำบากไหมน้ำครับเดินทางมาก็ลุ้นตลอดทางเลยว่าจะไปได้ไหมจะไปถึงไหมจะไปยังไงแล้วจะไปช้าจะไปเร็วยังไงมันลุ้นตลอดทางครับแล้วก็มีมาตลอดทางเหมือนกันครับ
2: ใน
1: จากรามอินทราครับจากรามอินทรามาก็
2: เส้นทางคือถ้ารถติดนี่คือหนักกว่าน้ำท่วมไหมคร
1: ับ
2: ม
1: าแน่นอนครับคือมันจะมาติดตรงน้ำท่วมอะไรครับตอนนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ที่อยู่ในบ้านเขาก็คงไม่ออกมาแล้วบางคนก็น้ำท่วมบ้านรถบนท้องถนนนั้นไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันเดินทางลำบากครับผมตรงที่น้ำเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีรถที่เครื่องดับบางคนจะกลับรถแล้วดับขวางถนนก็มีฮะเยอะแยะ
0: สำหรับคนที่ยังต้องฝ่าน้ำท่วมออกจากบ้านไปทำงานแบบนายโย่งนะคะก็ฝากว่าอย่าประมาทกับระดับน้ำค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยต้องเช็คกันก่อนว่ารถของเราเนี่ยไหวแค่ไหนแล้วก็อย่าฝืนถ้าไม่มั่นใจนะคะเพราะว่านอกจากรถที่ต้องดูแลแล้วเนี่ยใจก็ต้องดูแลเหมือนกันยิ่งคนที่บ้านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็ต้องลุ้นกันทั้งวันว่าน้ำจะขึ้นอีกหรือเปล่าค่ะยังมีอีก2ทีมคนดังที่แข่งขันกันมากนะคะได้เห็นหน้าประจำค่ะทุกสาธารณภัยนะคะก็คือพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็ฝันดีฝันเด่นค่ะใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันตอนนี้ทั้ง2ทีมประจำอยู่ที่อีสานนะคะบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ง่ายแต่ใจยังสู้ค่ะ
3: ตอนนี้บุ๋มอยู่ที่
0: ตั้งแต่เมื่อวานนี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอยู่ที่บริเวณบ้านตาเจ๊กตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งรับฝนตกหนักโดยให้ทีมงานมาคอยเฝ้าดูสถานการณ์น้ำนะคะพี่บุ๋มบอกว่าหากมีสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันเรามีทีมงานพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีค่ะคำว่าพร้อมและทันที2คำนี้แหละที่สร้างกำลังใจให้คนในพื้นที่ได้มากทีเดียวโดยพี่บุ๋มก็ฝากบอกให้ทุกคนระวังสัตว์มีพิษเช่นงูแมงป่องตะขาบและบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมวสุนัขจรก็ประสบภัยน้ำท่วมไม่ต่างกันนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาขอรับบริจาคอาหารสัตว์เป็นจำนวนมากไปฟังพี่บุ๋มเล่ากันว่าตอนนี้ทีมเนี่ยประจำอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไง
4: ครั้งนี้มันก็มากันอย่างรวดเร็วแล้วก็หลายจังหวัดพร้อมๆกันค่ะอีสานจริงๆตกหนักหลายที่ค่ะแต่มันจะมีลักษณะความรุนแรงต่างกันค่ะอย่างสุรินทร์ปริมาณน้ำเยอะก็จริงค่ะอย่างสุรินทร์ปริมาณน้ำเยอะก็จริงแต่ไปลงพื้นที่นาก็เยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของของปราจีนเนี่ยก็จะเป็นชาวบ้านค่อนข้างจะหนักอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นชลบุรีระยองอันนี้จะเป็นน้ำป่าซะส่วนใหญ่มาแรงมาเร็วแต่ก็ไปเร็วเช่นกันค่ะดังนั้นแต่ละพื้นที่จะความรุนแรงไม่ค่อยเหมือนกันแต่ถ้ากรุงเทพอ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าปริมาณน้ำฝนยังตกต่อเนื่องอย่างนี้จนถึงพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะค้างอีกสักพักเลยค่ะ
0: ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะทีมงานฝันดีฝันเด่นใจถึง

0: ใจคนไทยไม่ทิ้งกันเดินทางไปอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะการเดินทางอย่างที่เห็นค่ะน้ำท่วมสูงปิดเส้นทางก็ต้องวนหาทางไปอยู่นานจนถึงอรัญญประเทศในช่วงเวลาประมาณ2:00 ค่ะแล้วก็เกือบ5:00 เนี่ยถึงได้เข้าช่วยเหลือผู้อพยพจำนวน3รายต่อเนื่องจนช่วงเช้านะคะก็ยังลอยเรืออยู่ที่บ้านคลองยางหมู่ที่11โดยเพราะว่าบางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะซึ่งให้การช่วยเหลืออพยพออกมาด้วยค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะยังมีข่าวน่ายินดีจากคนไทยที่อยู่ไกลบ้านนะคะวันนี้ก็ได้เห็นการรวมตัวของคนไทยในสหรัฐอเมริกาค่ะร่วมส่งน้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่นล่าสุดค่ะขึ้นเครื่องนะคะเพื่อบินกลับบ้านเราตอนนี้ก็น่าจะอยู่กลางเวหานะคะก็มีกำหนดการออกมาว่าจะไปถึงฮ่องกงก่อนแล้วก็ค่อยบินกลับมาที่บ้านเราค่ะงานนี้ก็ยังได้กำลังใจจากรุ่นพี่ที่เคยผ่านเวที Got Talent เหมือนกันก็คือเบลนันทิตานะคะที่ไปร่วมส่งน้องเนเน่ด้วย
1: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นแชมเปี้ยนในรายการนี้แล้วก็ได้เล่นกับวงที่เป็นตำนานที่หนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะ
2: บางคนนี่คือบินมาจากรัฐอื่นเลยอะเพื่อที่จะมารอส่งน้องเนเน่ของเราอะนะคะตั้งแต่พอหลังจากที่ประกวดเสร็จน้องก็จะแบบเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะน้องก็ยังมีความน่ารักแล้วก็ยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจแฟนๆชาวไทยที่อยู่ในอเมริกา
0: คนไทยเกือบ30คนรวมตัวกันที่สนามบินอนาชาติลอสแองเจลิสค่ะเพื่อส่งเนเน่รอยัลกลับจากสหรัฐสู่บ้านเกิดหนึ่งในนั้นคือเบลนันทิตาหรือว่าเบลเสียงที่เปลี่ยนค่ะรุ่นพี่ที่เคยแข่ง Thailand's Got Talent ที่บอกว่าเห็นเนเน่แล้วนึกถึงตัวเองในอดีตนะคะเพราะแค่การได้ขึ้นเวทีนี้ในไทยแม้ไม่เคยได้แชมป์ก็เคยเปลี่ยนชีวิตของเธอมาแล้วและเชื่อว่าชัยชนะบนอเมริกาสกอตชาเลนจ์ครั้งนี้ค่ะจะยิ่งเปิดประตูอีกหลายบานให้กับเนเน่เบลมาให้สัมภาษณ์ไทยบันเทิงนะคะพร้อมกับเจสันอิน USA ค่ะเป็นเจ้าของช่องผู้ติดตามหลักแสนวันนี้ทั้งคู่ก็ได้มาเล่าถึงแรงเชียร์จากคนไทยค่ะและเหตุผลที่มองว่าอเมริกาอาจกลายเป็นบ้านหลังที่2ของเนเน่แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์เส้นทางจากนี้ของน้องมาฝากคนไทยด้วยค่ะ
2: ใช่สเปเชียลสัตว์เราไปทุกแหล่งที่เป็นคนไทย
3: ใช่ครับเราไปแบบทุกธุรกิจทุกร้านอาหารคนไทยเลยเพื่อไปแจกโปสเตอร์ช่วยแบบประชาสัมพันธ์เรื่องการโหวตน้องเนเน่ต่างๆนานา
2: ถ้าไม่ได้เห็นว่าคนไทยอ่ะต่างบ้านต่างแดนมาไกลมาอยู่อเมริกาเนี่ยทุกคนน่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนกับminority ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เราทุกคนเนี่ยรักกันมากเลยค่ะเหมือนเราทุกคนแบบพร้อมเป็นสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็พร้อมกันโหวตพากันไปเชียร์เมื่อน้องได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าน้องจะต้องไปมาๆอย่างแน่นอนค่ะ
1: จะเป็นศิลปินระดับโลกแบบล็อกสไตล์อยู่แล้ว
2: ว้าวอยากไปดูคอนเสิร์ตเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะก็จะทำแบบว่าแต่งเพลงด้วยตัวเอง
2: โอ้ my god
1: แล้วก็
2: เป็นแนวร็อกไหมเป็นแนวร็อก
1: แนวร็อกอยู่แล้ว
2: ล
1: ดหนูเองใช่ลดก็ทำทัวร์อะไรเนี้ยค่ะใช่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็เชียร์หนูนะคะแล้วก็โหวตหนูด้วยจนแบบว่าเป็นแชมป์เลยก็ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะรักเน่ๆนะคะ
1: รักเหมือนกัน
4: ว
1: ัน
4: นี้หมดแรงใช่ไหมไ
1: ปหมดแรงนิดนึงค
4: ่ะไป2ที่ดิสนีย์แลนด์กับยูนิเวอร์แซลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ2ที่เลยค่ะ
0: ก็ได้พูดถึงสิ่งที่อยากทำด้วยว่าหลังจากเป็นแชมป์แล้วอยากจะไปสวนสนุก2ที่ก็ได้ทำสมใจแต่ดูเหมือนว่าเนเน่จะยังไม่ได้นอนก็หลับให้เต็มที่บนเครื่องนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอกันที่ประเทศไทยค่ะมาต่อที่ข่าวบ้างใหม่ดาวิกาคนนี้ก็เครื่องเพิ่งแลนด์ลงประเทศไทยไม่กี่วันก็มาปรากฏตัวในเทศกาล L Fashion Week 2026ต่อเลยก็ได้มาเล่ากระแสนะคะจากบทบาทคุณยายวรนาถค่ะกับภาพยนตร์ที่ได้ไปฉายในเทศกาลโตรอนโตฟิล์มเฟสติวัลที่ประเทศแคนาดาด้วยรวมถึงกระแสที่เป็นไวรัลมากๆตอนนี้ก็คือชุดสวยที่เอาไว้ตามสามีกลับบ้านค่ะมางานแฟชั่นก็ยังเจอสื่อแซวนะคะบอกว่าคาดหวังมากว่าจะได้เห็นใหม่ดาวิกาใส่ชุดอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนโฟกัสชุดที่เธอใส่กันเยอะมากจริงๆก็เลยทำให้เจ้าตัวสนุกไปด้วยกับการแต่งตัวค่ะอย่างล่าสุดก็คือไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตประเทศแคนาดานะคะเพื่อฉายภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาถหรือว่า Inherit รอบปฐมทัศน์ใหม่ดาวิกาบอกว่าสิ่งที่ผู้ชมชาวต่างชาติพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องชุดที่ใส่นี่แหละค่ะว่าน่าจะเป็นคุณยายที่แซ่บที่สุดแล้วขนาดตัวเธอเองยังรู้สึกเวอร์เลยคุณยายวรนาถเป็นงานกำกับของต้องบรรจงปิ ติสันทนกูลนะคะที่เคยร่วมงานกับใหม่ดาวิกามาตั้งแต่พี่ม่าพระโขนงการที่ไปฉายที่เทศกาลหนังโตรอนโตครั้งนี้ถือว่าฟีดแบคดีค่ะเพราะว่าบัตรเข้าชมหมดเกลี้ยงตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดแทนที่หลายคน

0: สงสัยว่าตัวเรื่องอาจคุ้นเคยกับคนไทยด้วยเป็นละครระดับตำนานชาวต่างชาติจะเข้าใจหรือเปล่าใหม่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ
1: ใหม่ชอบบรรยากาศที่เราอยู่ในโรงหนังแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นคนที่ได้ดูหนังของเราอะค่ะแล้วเราก็บอกว่าโอเคคุณยายวรนาถเป็นเหมือนตำนานของบ้านเรานะเราดูมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นยายรุ่นเราอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อให้เขาไม่ทราบว่ามันเป็นตำนานของบ้านเราอะเขาเอนจอยกับมันเขาเหมือนมันมีทั้งเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราะแล้วก็แบบตื่นเต้นอะค่ะแล้วใหม่ดูสองรอบรอบแรกดูตัดสินการแสดงตัวเองแล้วใหม่ก็เลยบอกขอดูอีกรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะอยากให้คนไทยได้ดูตอนนี้ไปโตรอนโตมาค่ะฟีดแบ็กก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นคุณยายมากๆเลยก็อันนี้ใหม่มอบเครดิตให้กับพี่ไมค์สไตลิสต์แล้วก็พี่โต้งที่กล้าเล่นกับแฟชั่นของคุณยายอะค่ะหนูว่าคุณยายแต่งตัวเวอร์อยู่เหมือนกันในเรื่อง
0: ว่ากันด้วยเรื่องชุดของใหม่ดาวิกาแล้วที่เป็นกระแสตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จากในหนังหรือว่าจากพรมแดงแฟชั่นวีคอย่างเดียวแต่มาจากนี่ค่ะกระแสชุดตามสามีกลับบ้านหลังเธอลงคลิปไปในโซเชียลจนตอนนี้ก็มียอดคนดูมากกว่า4ล้านคนแล้วว่าเป็นการตามสามีกลับบ้านที่ติดแกลมมากที่สุดนะคะไม่บอกพี่เต๋อฉันทวิชเล่นบาสกับเพื่อนครั้งหนึ่งก็4ชั่วโมงแล้วที่ไปตามเนี่ยก็เพิ่งเสร็จจากงานไม่ได้ตามจิกอะไรจริงนะคะให้อิสระคุณสามีเขาได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่ก็เพราะอยากให้ได้เรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
1: ณตอนนี้นะอยากให้เล่นเพราะว่าพ่ออ้วนแล้วอยากให้คือตอนนี้พี่เต๋อเมื่อ2วันก่อนนะคะวันเกิดเขา43แล้วค่ะอยากให้เขาเล่นเขาจะได้มีพละกำลัง
2: เป็นยังไงบ้าง
1: มันเริ่มจากพี่ที่สนามบาสนั่นแหละค่ะเป็นคนถ่ายคลิปให้หนูเพื่อนๆที่เล่นกับพี่เต๋อนั่นแหละค่ะถ่ายให้แล้วหนูก็อินพอไว้ไปก็แบบให้กลับบ้าน
3: เตรียมก่อน
1: มันไม่ได้ไวรัลไปแค่รุ่นเรานะหลานพี่เต๋อตัวเล็กๆก็เจอหน้าหนูก็แบบน้ำใหม่ไปตามพี่เต๋อหรออะไรอย่างเงี้ยเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าคอนเทนต์เนี่ยดังกว่าผลงานหนูแล้วค่ะตอนนี
0: ้ที่บอกว่าสนุกเรื่องชุดเรื่องการแต่งตัวเนี่ยใหม่บอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่เล่นแต่งตัวตุ๊กตากระดาษแถมยังท้าสื่อเลยว่ารอเจอชุดใส่ไปงานเปิดตัวคุณยายวรนาถได้เลยมาแน่ในธีมตะขาบตามเรื่องค่ะสปอยมาขนาดนี้คนก็รอติดตามนะคะทั้งเรื่องแฟชั่นแล้วก็เรื่องผลงานด้วยเพราะว่าไปแจ้งเกิดแล้วก็ได้รับคำชื่นชมค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะกับการตีความคุณยายวรนาถที่ทั้งคนไทยดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็ต่างชาติเก็ตด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: ามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พี่เจมแน่ใจเหรอคะว่าอยากเริ่มต้นกับหมวยไม่ใช่แค่เพราะว่าหมวยเพิ่งผิดหวังมา
2: พี่แน่ใจตั้งแต่ก่อนที่หมวยจะผิดหวังเองค่ะและวันนี้พี่ไม่อยากเสียโอกาสนั้นไปอีกแล้ว
3: แล้วหนูจะได้เต้นงานโรงพยาบาลไหมคะ
4: เดี๋ยวพี่จะปรึกษาหมอวินจะช่วยให้เต็มที่ครับ
5: ยินดีต้อนรับคุณจักริดจากโนวาเวลค่ะ
6: ฉันเจอพ่อฉันไม่ได้เจอเขา10กว่าปีเขากลับมาฉันทำตัวไม่ถูก
5: จะไม่เข้าไปคุยกับลูกหน่อยหรอ
7: ฉันไม่กล้าพูดฉันกลัวจะทำให้เขาต้องย้อนกลับไปเจอความทรงจำที่เจ็บเจ็บอีก
5: มันไม่ผิดหรอกนะที่หลิวจะโกรธพ่อตั้งแต่ที่แม่ของหลิวเสียไปจักกริดเขาก็คิดว่าตัวเองคือต้นเหตุของทุกอย่าง
6: แม่คะหนูควรจะรู้สึกยังไงหนูไม่ชินที่เขาเรียกหนูว่าลูกแล้ววันนั้นทิ้งหนูไปทำไม

0: บรรยากาศบริเวณที่วัดนี้ดีนะมองดูสงบดีใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนท่านก็มาทำบุญให้แม่ที่นี่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาบอกแม่ว่าได้คุยกับพ่อแล้ว
1: นี่พี่ขอโทษพี่ใช้เวลานานเกินไปที่กลับมาจีตรงนี้ได้อีกครั้งพี่หนีเพราะคิดว่าถ้าไปไกลเกินพอพี่จะลืมความเจ็บได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้ที่ไม่มีเธออยู่ด้วยเลยสักทีนี่พี่ขอโทษทำให้หลิวเจ็บในแบบที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรจะได้เจอพี่ปล่อยให้ลูกโตมากับความว่างเปล่าพี่ผิดเองวันนี้พี่ไม่ได้มาขอให้เธอหรือให้ลูกให้อภัยพี่หรอกนะพี่ไม่กล้าขนาดนั้นแค่ลูกยอมฟังพี่พูดแค่นั้นพี่ก็ดีใจแล้วนี่

0: แม่คงไม่อยากให้ใครอยู่กับความรู้สึกผิดคนเดียวนานขนาดนั้นหรอกค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าหนูจะให้อภัยง่ายๆวันนี้หนูได้ยินแล้วว่าพ่อเสียใจจริงๆและหนูก็รับรู้มัน
1: แค่หลิวยอมฟังพ่อก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วพ่อรู้ว่าแผลของลูกมันไม่ได้หายได้ด้วยคำขอโทษของพ่อหรอกนะแต่ถ้าสักวันหลิวรู้สึกว่าพ่อทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างพ่อก็จะทำไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีพ่อไม่ได้ขอให้หลิวให้อภัยพ่อตอนนี้พ่อรู้ว่ามันเร็วเกินไปพ่อจะรอเพราะมันเป็นครั้งแรกที่พ่อรู้สึกว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ที่จะรออะไรสักอย่าง

0: สวัสดีตอนเช้าได้เลยกู
1: โอเค
0: เมื่อคืนเหลียวน้อยหลับดีไหม
1: ดีค่ะแล้วพ่อล่ะคะ
0: ก็ดีลูก

0: เดี๋ยวพ่อไปหาแอนนาก่อนนะ
1: พ่อคะ

0: เรียนไม่ว่าไหมคะคือหนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะถ้าพ่อสะดวกก็มากินด้วยกันนะคะ
1: พ่อว่างขอบใจนะหลิวที่ชวนพ
0: ่องั้นเจอกันเย็นนี้ค่ะ
1: ได้ลูก

0: อ้าวคุณอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรออย่าบอกนะว่ามาแอบฟังผมกับหลิวคุยกัน
1: ก็ไม่ถึงกับแอบหรอกค่ะแต่ก็พอจะได้ยินบางประโยคดูเหมือนว่าเช้านี้จะไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่นะ
0: ก็ใช่ก็เราไม่ได้เจอกันมาต้องหลายปีแค่อยู่ในลิฟต์เดียวกันก็รู้สึกต้องระวังทุกคำที่พูด
1: ความเงียบมันก็ไม่ใช่ความโกรธของลูกเสมอไปนะบางครั้งมันก็เป็นแค่ช่องว่างที่ต้องการเวลา
0: ผมก็หวังว่าจะให้เป็นแบบนั้นเช้าเนี่ยเขายังเก่งมากผมเองก็เหมือนกันแต่พอเขาเอ่ยปากชวนไปกินข้าวผมได้แต่ภาวนาว่าไม่ทำให้มันพังอีก
1: เธอก็อยากกดดัน

ตัวเองมากก็แล้วกันของแบบนี้มันไม่ได้จบในหนึ่งมื้ออาหารหรอกวันนี้เธอได้ก้าวแรกไปแล้วแค่รักษามันไว้ให้ดีก็พอ

0: ความจริงหลิวบอกว่าจะลองทำเองแต่พ่อก็ช่วยขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรลูกแต่พ่อไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเหมือนที่เคยทำมาหรือเปล่าลูก
0: อันก็ลองชิมดูค่ะ

0: ไม่คิดว่าพ่อยังจำสูตรนี้ได้
1: แม่สอนเองกับมือบอกว่าถ้าใส่สลายช้าไปอะลูกมันจะขุ่นเร็วไปกลิ่นก็จะไม่ออกซุปใสๆเหมือนที่ลูกเคยชอบตอนเด็ก
0: ๆแม่เขาคงดีใจนะคะที่เห็นพ่อเขากลัวอีก

0: ัดผักรวมน่าจะเข้ากับข้าวเราพอดีเลยนะคะ
1: ใช่ลูก
0: พ่อคะนี่คุณเรนค่ะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลคนหูหนวกหลายคนเลยค่ะ
1: ที่อเมริกาก็มีนะลูกนักจิตหูหนวกหลายท่านพ่อเคยอ่านเจองานเขายากแต่สำคัญมาก
0: กินข้าวเลยค่ะ
1: เชิญครับเชิญใช่ครับคุณเลนใช่ลูกจิ๋ม
0: พ่อค่ะ
1: ขอบใจลูก

0: พ่อคะขอบคุณที่มากินข้าวด้วยกันนะคะ
1: พ่อก็ดีใจที่ได้มานั่งกินข้าวกับลูกแล้วก็ได้รู้จักคุณเลนด้วย

0: พรุ่งนี้พ่อต้องไปสิงคโปร์เราอาทิตย์หนึ่งอะแล้วก่อนกลับอเมริกาพ่อจะแวะมาที่กรุงเทพอีกที
1: ได้ค่ะ
0: รถมาแล้วพ่อไปก่อนนะเอาไว้เจอกัน
1: ค่ะเจอกันนะคะ
0: เจอกันลูก

0: ชิญค่ะ
1: นี่ค่ะวันนี้จะเป็นการอัปเดตความคืบหน้าของการหาลูกค้าให้กับวิลโมชั่น
0: ดีค่ะพี่กำลังดูข้อมูลของโปรเจกต์นี้อยู่พอดีเหลืออีกที่เดียวถ้าเธอปิดดีลนี้ได้ก็จะถือว่าผ่านงานตามสัญญาที่เราตกลงกันไว้แล้วตอนนี้กำลังคุยกับที่ไหนอยู
1: ่นี่เลยค่ะบริษัทประกันภัยเดลต้าไลฟ์ตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากจากรอบแรกมีบริษัทเข้าไปพรีเซนต์ถึง7บริษัทตอนนี้เราเป็น1ใน2บริษัทที่จะได้พรีเซนต์ในรอบสุดท้ายค่ะ
0: ดีค่ะเป็นไปตามที่พี่คาดไว้แล้วอีกบริษัทที่เข้ารอบคือใคร
2: ต้นหลิวไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยโลกกลมจริงๆเลยมาขายงานที่นี่เหมือนกันเหรอดีใจที่ได้เจอเธอนะงี้เราคงได้เป็นคู่แข่งกันแล้วสินะ
1: แคร์ลิงค
0: ่
1: ะ
0: แคร์ลิงบริษัทเก่าของเธอน่ะเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ไม่มีอะไรละกลับไปทำงานของเธอต่อเถอะ

0: ดีลกับเดลต้าไลท์ในครั้งนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องบอกนะว่ามันสำคัญแค่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้นะแต่มันเป็นสิ่งที่บอร์ดบริหารกำลังจับตามองอยู
1: ่เข้าใจค่ะพี่วิวัฒน์ดีลนี้ไม่พลาดแน่ค่ะ
0: ดีครับเพราะมันไม่ใช่แค่ดีลธรรมดาแต่มันคือการพิสูจน์ว่าคุณพิมพ์เหมาะกับตำแหน่งผู้จัดการจริงหรือเปล่า
1: พิมพ์ก็อยากให้บอร์ดเขาเห็นเหมือนกันค่ะว่าเขาเลือกคนไม่ผิด
0: จากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยบริษัทประกันเดลต้าไลท์จะเน้นลดต้นทุนเป็นอันดับแรกแนวโน้มทางเลือกข้อเสนอที่จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจึงเป็นไปได้สูง
1: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะวิธีที่เราจะชนะในเมื่อโซลูชันของลูมิโนกับแคร์ลิงก์ใกล้เคียงกันในมุมมองของบอร์ดพิมพ์ว่าการลดตัวเลขให้ต่ำลงน่าจะน่าสนใจค่ะถ้าเรายอมลดมาร์จิ้นลงเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้มาการต่อยอดกับลูกค้ารายอื่นก็ง่ายขึ้นค่ะ
0: โอเคพูดตรงๆก็คือกลยุทธ์ของเราคือการกดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อปิดเกมให้เด็ดขาดทีนี้เราจะรู้ตัวเลขทางฝั่งลูมิโน่ได้ยังไง
1: ข้อมูลของฝั่งลูมิโน่พี่วันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพิมพ์พอจะมีวิธีอยู่

0: เรื่องที่คิมจะเต้นในวันงานผมคุยกับหมอหัวใจแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าคิมยังมีอาการเหนื่อยง่ายน่าจะฟื้นตัวไม่ทันแม้จะเต้นไม่นานมากแต่หัวใจคิมยังคงล้าอยู่หมอหัวใจไม่อนุญาตให้คิมเต้นครับ
1: ผมเข้าใจครับเดี๋ยวผมบอกคิมเองครับ

0: ป่วยหนูเข้าใจค่ะ
1: แต่พี่ว่าคนเก่งอย่างคิมสามารถมีส่วนร่วมในงานได้นะอย่างเช่นวาดรูปเพื่อจัดแสดงในงานหรือว่าออกแบบการ์ดเชิญดีไหม
0: วาดรูปก็ดีนะไม่เหนื่อยไม่ต้องห่อหมอหัวใจด้วยจะวาดหลายๆรูปเลยเผื่อเด็กคนอื่นจะวาดเยอะๆเลย
1: แบบนี้ดีเลยทุกคนจะได้รู้ว่าคิมก็อยู่ในงานด้วยเหมือนกัน

0: นี่ค่ะนี่คืองบประมาณที่จะนำเสนอทาง Delta Lifeอยากให้คุณแอนนาลองดูให้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยที่อยากให้ต้นหลิวปรับงบลงมาอีก 5%งานนี้พี่เชื่อว่าแข่งกันที่ราคาแน่นอน
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองปรับงบตามที่คุณอนันต์แนะนำนะคะ

ฉันมี presentation มันเป็นตัวตัดสินอนาคตฉันเลยถ้าฉันติดดิวนี้ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เซ็นสัญญาต่อ

ขอบคุณนะที่คุณบอกให้ฉันให้โอกาสตัวเองให้ได้ฟังให้โอกาสพ่อได้พูด

0: ที่พี่เรียกหนูเข้ามาคุยวันนี้ก็เรื่องพรีเซนต์งานกับ Delta Life นั่นแหละเท่าที่พี่รู้จักบริษัท Carelink มาพี่เชื่อว่างานนี้เขาต้องทำสงครามราคากับเราแน่นอนพี่อยากให้หลิวปรับราคาลงอีก 5% เพื่อเพิ่มโอกาสที่เราจะได้งานนี
1: ้แต่การลดราคาไม่ใช่คำตอบค่ะสิ่งที่ Delta Life ต้องการไม่ใช่คนที่ให้ราคาต่ำที่สุดแต่คือพันธมิตรที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนคือถ้าเราลดราคาต่ำเกินไปมาร์จิ้นเราก็จะหายอาจจะส่งผลต่อการบริการรวมถึงการพัฒนาแอปในอนาคตที่สำคัญเราย้ำเสมอว่าสิ่งที่เราขายไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เราขายมาตรฐานที่ยั่งยืน
0: พี่ถามตรงๆนะหลิวถ้าเราไม่ปรับราคาดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก

0: เมย์
1: คะ
0: พี่ว่าเราอ่ะคิดแพลนที่2ไว้ก็ได้เอาไว้เผื
1: ่อได้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติไอเดียแรกที่เราเสนอไปมันไม่เก็ต
1: โอเค
0: มันจะได้มีแผนสำรอง
1: ได้

0: ุณต้นหลิวครับ
1: มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
2: คุณแอนนาอยากให้เราปรับลดราคาที่เสนอไปลงอีกแล้วอ่ะ
0: โอต้องแข่งกันขนาดนี้ด้วยเหรอ
3: ไม่เครียดแทนเลยอ่ะที่พี
4: ่เชิญครับพรีเซนต์กับทางเดลต้าไลท์เนี่ยคุณพิมพ์เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
5: พร้อมมากค่ะพี่วิวัฒน์ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
4: ดีครับทั้งบอร์ดบริหารจะได้สบายใจ

0: ไม่น่าเชื่อที่ทางลูมิโนจะปรับราคาลงอีกจริงเหรอแน่ใจนะ
1: แน่ใจครับอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้แล้วกัน
0: โอเคตามนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอตัวไปปรับราคาใหม่ก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: โอ้ยพี่ตำรวจครับ
2: ใจเย็น
3: ครับก่อนครับแป๊บนึงคร
2: ับ ใจเย็นมีอะไรเอา
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยเอามีอะไร
3: เลือดออกเลยอ่ะ
2: เล่ามามีอะไรเล่ามา
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะมึงก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับหาเรื่องผมก่อนเงี้ยเลื่อนออกเลยพี่ต้องมาเข้าคุกนะครับพี่เนี่ยคุณตำรวจคุณดูดิครับดูนี่แผลนี่ครับพี่ต้องไปเข้าคุกเลยนะครับ
2: ผมต้องเชิญทั้งสองคนไปให้ประคำที่โรงพักนะครับดาบคุมตัวไปมาตามมาเราตามมาตามมา
3: เชิญครับ
4: คุณตำรวจคะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: มีเรื่องทำร้ายร่างกายกันครับผมต้องนำพนักงานทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับไปตามมาไปดาบกับตัวไปตามมาวัด

0: พี่ต้องจับมันนะพี่ก็เห็นว่ามันผมโดนต่อยอ่ะหลักฐานก็คาตาอยู่อ่ะ
1: สอบปากคำเสร็จแล้วคุณไปนั่งรอตรงนู้นก่อนนะครับ
0: โอ้ยพี่แบบมันทำร้ายร่างกายจริงเลยพี่
1: เชิญคุณไปนั่งรอตรงนู้นก่อนนะครับ
0: โอ้ย

0: พราะคุณเป็นญาติกันเหรอครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนค่ะ
0: เรายังไม่สอบปากคำก็เลยรอล่ามอยู่ครับ
1: ฉันเป็นล่ามค่ะ
0: งั้นเชิญพวกคุณไปที่โต๊ะร้อยเวรเลยครับ

0: เหตุการณ์เป็นไงครับให้เขาเล่าให้ฟังหน่อย
1: ผมถูกเพื่อนร่วมงานล้อเรื่องหูหนวกมานานผมเลยตัดสินใจเข้าไปคุยตรงๆแต่ถูกผลักอกกอดจนล้มผมเลยชกเขาแล้วเขาก็ชกผมกลับครับ
0: เขาชกคุณกลับด้วยเลยครับ
1: ใช่ครับผมเสียใจที่ใช้กำลังครับเพราะผมไม่อยากโดนดูถูกอีกแล้วผมไม่อยากหนีอีก
0: เอาละครับกรณีนี้ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทนะครับมีความผิดทั้งสองฝ่ายเดี๋ยววันนี้ลงบันทึกแล้วก็เสียค่าปรับคนละ500และไม่ดำเนินคดีต่อนะครับ

0: ได้ได้ไปร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยหรอเลี้ยงหรอจริงนะอยากไปอยากไป
1: เขาสองคนเป็นแฟนกันหรอ

0: ไกลไหมขับรถนี่นั่งได้ไหม
1: ขับ
0: ได้ไหมได้หรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปด้วยไปด้วย

ใช่อย่างเรื่องคิมถึงคิมจะเต้นไม่ได้แต่ความตั้งใจดีก็ยังอยู่

0: แล้วก็เรื่องของปานกับน้ำใส
1: ตอนแรกนึกว่าเรื่องปานกับน้ำใสจบแย
0: ่แต่พอเห็นน้ำใสอยู่เคียงข้างปานในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดี

0: ถ้าทางลูมิโน่พร้อมแล้วเชิญเริ่มได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกองค์กรสามารถมีเทคโนโลยีที่มันเหมือนกันได้แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะมีความเชื่อเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านน่าจะเห็นถึงระบบของเราแล้วดังนั้นรอบนี้เนี่ยดิฉันอยากจะนำเสนอสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของเราค่ะสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลสุขภาพของพนักงานแต่คือการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลองค์กรที่ดูแลคนได้ดีคือองค์กรที่ไม่ต้องกลัวอนาคตค่ะ
0: ถ้าทางแคร์ลิงพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับ
2: ค่ะการที่เดลต้าไลท์ต้องตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นในทุกไตรมาสเนี่ยแสดงว่าเราต้องควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดค่ะและแคริงเราเข้าใจข้อนี้ดีที่สุดค่ะแน่นอนค่ะว่าแอปของเราไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งในเรื่องของฟังก์ชันหลักแต่สิ่งที่แตกต่างคือเรากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อคุณค่ะเราจะแข่งขันกันด้วยราคาค่ะเพื่อให้เดลต้าไลท์เนี่ยประหยัดงบประมาณเพื่อนำงบประมาณเนี่ยไปลงทุนใช้ทั้งด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปค่ะ
0: เชิญพรีเซนต์ต่อได้เลยครับ
1: สิ่งที่ทางลูมิโน่จะทำให้กับทาง Delta Life ไม่ใช่แค่เพียงระบบที่ทำงานได้ดีแต่เป็นการร่วมมือกันของทีมที่อยู่บนมาตรฐานเดียวกันนั่นก็คือมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในวันที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเดือนแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนนั่นก็คือคนที่คุณมั่นใจที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกัน
0: เชิญพรีเซนต์ต่อได้เลยครับ
2: ไม่ใช่แค่บริษัทขายซอฟต์แวร์นะคะแต่เราต้องการที่จะลงทุนร่วมกับ Delta Life เพื่อเป็นเคสตัวอย่างแรกของอุตสาหกรรมว่าบริษัทประกันเนี่ยก็สามารถเข้าสู่โลกดิจิตอลได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมค่ะเราจึงขอเสนอราคาที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นกว่าเพื่อให้ Delta Life เดินหน้าได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณอีกต่อไปค่ะ
0: ที่คุณพรีเซนต์มาทั้งหมดผมว่าก็โอเคนะครับแต่คุณสามารถปรับราคาลดลงมากกว่าที่นำเสนอได้ไหมครับ
1: ขอบอกตามตรงว่าไม่ได้ค่ะราคาที่เรานำเสนอไปสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงที่ทาง Delta Life จะได้รับแล้วค่ะ
0: โอเคนะครับ

0: ินดีด้วยนะครับบริษัทของคุณได้รับเลือกขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะให้ฝ่ายกฎหมายร่างเอกสารสำคัญและทางเราจะติดต่อกลับไปครับ
1: ขอบคุณมากค่ะธุรกิจอ่ะมันไม่ได้โรแมนติกหรอกนะสิ่งที่บอร์ดอยากได้อ่ะมันไม่ใช่คำพูดสวยหรูเกี่ยวกับมาตรฐานหรือว่าความยั่งยืนอะไรหรอกแต่มันคือตัวเลขที่ต้องต่อผู้ถึงหุ้นให้ได้

0: แพงกว่าแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็ไม่มีที่ยืนแล้วอันที่จริงนะถ้าเธอยอมลดลงอีกสัก 5% น่ะก็คงสูสีกันมากกว่านี้นะ
1: เธอพูดเหมือนรู้ราคาฉัน
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะที่ฉันรู้อ่ะแต่ฉันยังรู้ด้วยว่างานเนี่ยสำคัญกับเธอแค่ไหนติดดีลนี้ไม่ได้ก็คงต้องหางานใหม่แล้วสินะ

0: หลิวทำงานดีนะความจริงพี่ก็เสียดายนะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามที่เราสัญญากันไว้หลิวเข้าใจนะ
1: หลิวเข้าใจค่ะหลิวไม่สามารถทำงานตามเป้าหมายที่เราตกลงกันไว้ได
0: ้แต่มันก็ยังพอมีทางอยู่นะเอาแบบนี้ไหมพี่จะให้โอกาสเราทำสัญญาใหม่ต่ออีก3เดือน
1: พี่อนาให้โอกาสทุกคนพี่ทำงานพลาดหรือเปล่าคะ
0: ไม่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีให้ทุกคนหรอก
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ถ้าบริษัทต้องเปลี่ยนเงื่อนไขเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามันจะดูไม่ดีนะคะอีกอย่างมันอาจจะทำให้พี่อนาดูเหมือนว่าไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองสร้างมาตรฐานเอาไว้
0: พี่เข้าใจถ้าอย่างนั้นอาทิตย์นี้ก็คงจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เธอจะทำงานที่นี่เดี๋ยวพี่จะเขียนจดหมายแนะนำให้เผื่อว่าไปสมัครที่ไหนจะได้มีเอกสารไว้แนบ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: ปกติเขากินเลี้ยงกันตอนชนะนะนี่กลายมาเป็นกินเลี้ยงตอบใจซะอย่างนั้น
1: เจม
2: โอ้โหใครกิน
3: ฉัน
2: หนูไม่เคยเห็นพี่กินเลยน่ะ
3: ก็กินยุง
2: คือในกล้วยมีแต่มันหนูไม่เห็นพี่ผักเลย
1: เดี๋ยววันปิดคลาสอ่ะฉันชวนน้องๆที่ทำงานมาด้วยนะ
4: แกออกมาจากบริษัทแล้วยังชวนมาอีกทำไมอ่ะ
1: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งฉันด้วยคนเยอะๆสนุกดีออก
4: แล้วแกเอาไงต
1: ่อเรื่องอะไร
4: ก็เรื่องที่แกไม่ได้ต่อสัญญากับที่บริษัทไงนี่ก็ต้องหางานใหม่ทำแล้วป่ะ
1: เรื่องเนี้ยไว้ค่อยคิดหลังกินเสร็จก็ได้
4: นี่แกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออ
5: ันที่จริงนะถ้าเธอยอมลดลงอีกสัก 5% น่ะก็คงสูสีกันมากกว่านี้นะ
6: เธอพูดเหมือนรู้ราคาฉัน
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะที่ฉันรู้อะแต่ฉันยังรู้ด้วยว่างานเนี้ยสำคัญกับเธอแค่ไหนปิดดีลนี้ไม่ได้ก็คงต้องหางานใหม่แล้วสิ
1: เอาจริงๆนะฉันแค่สงสัยมากกว่าว่าทำไมบริษัทนั้นเนี่ยถึงทำเหมือนรู้ข้อมูลราคาฉัน

0: คิวเข้าไปนานหรือยังคะ
1: 5ชั่วโมงครึ่งครับถ้าคุณหนูดีมาช่วยเล่นเปียโนให้เด็กๆต้องดีใจมากแน่
0: ๆยินดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูดีรีบเคลียร์คิวให้เลย
2: พ่อจะชวนหลิวไปทำงานไปอยู่ด้วยกันที่อเมริกาหลิวจะว่ายังไง
3: จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
0: ต้นหลิวถามว่าเขาควรไปไหมผมบอกเขาว่าถ้ามันเป็นอนาคตที่ดีเขาก็ควรไป
4: ฉันจะไปอเมริกากับพ่อ

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบนะลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
2: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
3: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
4: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
5: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแต่เท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอก
4: โอ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
7: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
8: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
4: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
5: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
4: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
5: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
9: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
2: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
10: หมูปิ้งตำรับไพรหวานตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
11: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี้
12: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
13: หรือว่าต้องรอให้ตายแล้วเกิดใหม่เป็นชายหญิงจึงจะได้รักกัน
14: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
15: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
16: พวกเองจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้หรือ
17: ปัดสีที่สุด
18: อุ้มปากมันไปเลยออกไป
14: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
19: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
20: ้ข้าทำทุกอย่างก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
21: หากพระชายาจะทรงประทานรางวัลให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนามาโดยตลอด
22: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
14: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งหม่อมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข 3
23: ทำไมความรักก็มีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะแล้วผู้หญิงผู้หญิงรักกันมันผิดตรงไหน

0: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่พระปรางวัดอรุณตั้งระงานอย่างงดงามได้ด้วยฐานรากจากท่อนซุงในอดีตช่างโบราณแห่งสยามสร้างรากฐานของพระปรางวัดอรุณด้วยการนำท่อนซุงจำนวนมหาศาลมาตอกเป็นเข็มฐานรากพร้อมด้วยฐานรากแบบแพรไม้ซึ่งใช้ไม้ซุงเช่นเดียวกันมาตีเป็นแพรแบบตารางและนำดินบดอัดจนแน่นทำให้พื้นชั้นดินมีความแข็งแรงป้องกันการเคลื่อนหรือทรุดตัวอีกทั้งฐานแต่ละชั้นยังมีการก่ออิฐถือปูนแบบช่างโบราณทั้งอิฐดินเผาการทำปูนหมักการปักเสาแกนกลางภายในและการก่ออิฐด้วยระบบผนังรับน้ำหนักที่พิถีพิถันทำให้พระปรางวัดอรุณตั้งตระหง่านอย่างสวยงามมากกว่าหลายร้อยปีรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ช่วงที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยพระองค์ท่านสงสัยว่าเราตาแสลี่คือใครมันทำไมบอกว่าเป็นนักค้ายาติดลายสำคัญท่านไม่รู้ทำไมมามีที่พลอย่างนี้อยากจะรู้ว่าลีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรและทำไมมีวิธีคิดอย่างนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรและสุดท้ายคือห้วยซ่านเป็นอะไรมันทำไมต้องห้วยซ่านห้วยซ่านก็เพราะมันอยู่ติดกับเมืองยอนผมก็ต้องทำให้ท่านเห็นว่าเมืองยอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรท่านอ่านนอกสำนวนบางเรื่องท่านก็ไปสืบในสำนวนได้ทำให้ท่านตระหนักว่ายังมีคนอย่างเล่าตาอีกเยอะยังมีหมู่บ้านแนวชายแดนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดอีกเยอะผมจึงรู้ภูมิหลังของเล่าตาว่าเล่าตาแสลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของบ้านห้วยซ่านเพราะเป็นผู้นำชาวบ้านจากดอยแม่สลองเขาเป็นคนชนเผ่าลีซูคนชนเผ่าลีซูเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่มาอพยพมาจากตอนใต้ของจีนยูนานลีซูจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาส่วนจีนฮ่อเนี่ยจีนฮ่อนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกับการแตกทับของกองพลก๊กมินตั๋งจีนฮ่อนี่แหละที่มีนักเคมีผลิตยาแล้วลีซูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เหมือนกับเป็นคนจีนเหมือนกันก็จึงไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ค้ายากลุ่มแรกๆในเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ละเอียดท่านก็อยากจะทำที่นี่ก่อน
2: ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านได้มีแนวมีพระดำริเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วท่านก็คิดว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือเห็นผลได้ในทันทีต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยค่ะคือต้องรีบเข้าไปจับกุมแล้วก็ต้องรีบออกเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะช่วยเหลือกันอยู่ในหมู่บ้านพระองค์ท่านจึงต้องแบบเหมือนถ้าให้คนในชุมชนเขามาร่วมกันทำงานเนี่ยพระองค์ท่านคิดว่าต้องให้ความเชื่อใจให้เขามีความเชื่อใจพระองค์ท่านให้ความไว้วางใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือจริง
3: ๆผมจำได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปที่บ้านห้วยซ่านก่อนที่จะเริ่มทำโครงการร้อยใจรักเนี่ยพ่อเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานค่อนข้างมากในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆในทุกๆมิติข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะมีทีมที่จะเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาก่อนเรื่องของคนพ่อก็จะต้องดูว่ากระบวนการในการเดินวิธีการในการลูกเล่าลูกชนกระบวนการในการที่จะถามคำถามที่ไม่กลัวกล้าที่จะถามชี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาตอบดึงส่วนงานราชการส่วนงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่เข้ามารับรู้พร้อมกันจะได้สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือตัดสินใจได้เพราะว่าวันนั้นที่จะลงไปทำกระบวนการในวันที่15พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะเดินต่อก็จะเดินต่อวันนั้นเลยถ้าชาวบ้านเอาเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15ไปเลย
4: ประชาชนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ต่อให้เขาค้ายาเราจะไม่ให้เขาน้ำกินน้ำใช้เขาเหรอเขาไม่ใช่คนไทยเหรอตรงนี้เราต้องแยกให้ถูกว่าคนทำผิดเราก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ถามว่าการให้โอกาสอื่นๆเราก็ต้องทำไปด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นโครงการร้อยใจรัก
1: ส
5: ซึ่งผมไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทำไมต้องดูแลเราดีขนาดนี้ที่จริงเอารถธรรมดารถตู้ธรรมดาสัก 2-3 คันก็ได้ทำไมต้องดูแลแบบไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆก่อนที่โครงการจะมาครับจะมาลงที่นี่เราไปดูงานก่อนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เพราะว่าผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านแบบเหมือน VIP มากเลยครับก็เลยผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยครับในเมื่อเขามาจริงใจกับเรามากทำครั้งแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกคือผมเป็นตัวเชื่อมให้กับโครงการและก็ชาวบ้านครับและผมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยพูดคุยกับชาวบ้านครับว่าชาวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องผมเองแล้วบางครั้งเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าว่าทุกอย่างครับคือ เขาก็ว่าเช่นเขาไม่พอใจทำไมต้องมาตั้งโครงการที่ของเขาทำไมไม่ตั้งไปที่อื่นเขาก็ทำกินเขาก็ต้องหารายได้จากพื้นที่นี้และผมก็ต้องเป็นตัวประสานว่าโอเคชาวบ้านเขามาก็ไม่ได้เอาไปเล่าเอาเปรียบเราครับเขามาเพื่อที่จะช่วยให้เราแม้กระทั่งพื้นที่ที่โครงการเช่าโครงการก็จะมีการให้คนในพื้นที่มาทำมามีรายได้เป็นคนงานเป็นแรงงานที่นี่ด้วยและก็จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดไปเนี่ยครับ
6: ตอนแรกนี่คือแอนก็ไม่รู้ว่าพระองค์พามีโครงการที่จะส่งเสริมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพืชแต่ละตัวค่ะแล้วก็มาเราก็มาจับได้ว่า

0: พืชเบญจมาศเนี่ยก็คือเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมภายใน1ปีเนี่ยเราจะทําได้ตลอดทั้งปีอ่ะค่ะเราจะได้เงินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทํางานเราเหนื่อยแต่พระองค์ท่านอ่ะถึงเราปีหรือว่า2ปีท่านจะเสด็จมาหาเราสักครั้งนึงแต่ท่านน่ะทํางานไม่เคยหยุดเลยค่ะเหมือนเรายังมีวันหยุดนะคะเรายังมีวันหยุดแต่ท่านไม่เคยมีวันหยุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใกล้ชิดหรือว่าทั้งได้ใกล้ชิดและทําให้ได้ใกล้ชิดก็คืออยากให้รู้ว่าท่านน่ะทํางานหนักไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะคะหนักเพื่อชาวบ้านอย่างพวกหนูหรือว่าชาวบ้านของทุกคนก็คือทุกคนนะคะท่านเหนื่อยเพื่อทุกคนแต่ท่านไม่ได้เหนื่อยเพื่อท่านค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราขาดในเรื่องของโอกาสในสิ่งที่ชุมชนเราอยากได้เราปลูกไม้ยืนต้นแล้วถ้าลูกหลานอนาคตนะครับถ้ามาทําต่อเนี่ยมาสานต่อทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาตลาดละจะมีตลาดวิ่งหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่เยาวชนนะครับให้มีรายได้เพิ่มนะครับ
2: แต่ก่อนนี่คือข้าราชการกับชาวบ้านนี่คือไม่เคยถูกกันเลยครับคือชาวบ้านก็จะเป็นแบบในเรื่องของยาเสพติดพอพระองค์ท่านมาก็พลิกชีวิตที่แบบว่าจากที่เราเคยทําอาชีพที่ไม่สุจริตคือถ้าพระองค์พาไม่ได้มาตั้งโครงการร้อยเจริญแล้วที่นี่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานผมนี่ไม่ได้เป็นโลกที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นคนเสพยาเนี่ยครับ
3: อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็เป็นแค่อาชีพเกษตรกรทั่วไปอย่างหนูเองหนูได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนโครงการได้จุดประกายให้หนูดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาสอนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อทำงานต่อไป
4: เคยทำเห็ดโคนน้อยแต่ว่าไม่มีที่จำหน่ายอ่ะก็มาทำเห็ดตัวนี้อีกทีก็ตอนแรกไม่ได้ทำที่บ้านก็ไปทำที่โครงการเพราะทางโครงการให้เราให้ที่เราให้โรงเรือนเราให้คนมาทำให้เราก็เห็นว่ามันรายได้ดีก็อย่างน้อยก็ค่าน้ำมันทุนค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดกะว่าพระองค์ท่านไม่ได้อะไรกับเราก็คือว่าเห็นว่าเราคิดรู้ว่าเราคิดเป็นในตัวของเราเองก็ว่าเขาพระองค์ท่านจะมาสนใจไอเดียอะไรครับอย่างคนขี้ยาอย่างเงี้ยแต่พอพระองค์ท่านได้ให้เราเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เรารับเงินเดือนอย่างเงี้ยจากพระองค์ท่านเองเงี้ยก็คือว่าเราก็คิดว่าชีวิตอย่างเราอะอย่างขี้ยาแท้ๆนะพระองค์ท่านยังช่วยเหลือเรายังอันนี้ก็ปลาบปลื้มมากพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำตาเขาจะคลอเคยได้ยินที่ว่าพระองค์ท่านพูดว่าเราเจอกันอย่างมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าไปเจอกันที่ศาลครับคำนี้ก็จะติดอยู่ใน
5: พงพาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียวท่านไม่ได้มองจบแค่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นท่านยังมองไปถึงที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอะค่ะหรือตัวผู้เสียหายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการเยียวยายังไงจะดูแลยังไงต้องบอกว่าเป็นมิติของอัยการที่เราไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่อัยการเราคือทำคดีดำเนินการพิจารณาในชั้นศาลจบศาลพิพากษาเราจบเลยนะคะงานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่อัยการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู้จักงานพัฒนาเป็นสิ่งที่

0: spending is taking a bigger bite out of their income. An analysis by Rangsit University found that households in Bangkok and surrounding provinces faced the biggest increase in expenses, about 10,170 baht per quarter, or 3,390 baht a month. In the second quarter of 2026, transportation saw the biggest rise in costs, driven by fluctuations in oil prices, surpassing food and housing. But through the eyes of a visitor, Bangkok can look very different.
1: Coming here, especially as a tourist, you don't live here for long, and accommodation and food is more affordable compared to Western prices. So yeah, I enjoy a higher living standard here, I'd say, than in Western countries.
0: For Thai workers, the picture is different. Their responses show how much affordability depends on income, lifestyle, and where they live.
2: ถ้าเป็นในกรุงเทพก็ต้องบอกเลยว่าถ้าแบบเทียบกับราชการนะครับผมว่าสูงไปค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเอาง่ายคือแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาของค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายยกตัวอย่างง่ายคืออย่างก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับเรากินปัจจุบันเนี่ยชามบางทีแตะไป70แล้วนะครับแต่ว่าเงินเดือนมันขึ้นทีละนิดทีละนิดครับ
3: ก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตประหยัดมันก็เลยแบบว่าพอแต่ถ้าแบบว่าใช้ชีวิตแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าไม่น่าจะพอเพราะว่าค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสูงแล้วก็คือเป็นคนที่ทำให้ต้องมีงานเสริมเข้ามาด้วยในบางครั้ง
4: My income is enough to live here in Bangkok comfortably and I also live in Ramkhamhaeng area which is outside the city center so my living costs aren't too highHowever, I can definitely feel that things are more expensive than before, especially when I travel to the city or when I eat out during the work. So if someone earns late and has other responsibilities, living here in Bangkok might mean thinking twice about every expense.
0: So where is the money going?Everyone has their own expenses, but for most of them, petrol and food take up the biggest share.
2: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าอันดับที่มากที่สุดจริงๆคือต้องเป็นค่าน้ำมันก่อนเลยเพราะว่าน้ำมันค่าตอนนี้บวกกับสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับค่าน้ำมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆจากเพื่อนที่แบบว่าเดือนนึงใช้น้ำมันแค่ประมาณ 2-3 พันตอนนี้ก็ขยับมาเดือนละ 4-5 พัน
3: จริงๆอ่ะผมมองว่าน้ำมันแล้วก็ค่าอาหารเป็นหลักที่สองผมค่าน้ำมันขนาดที่แบบว่าผมแบ่งไว้ใช้แล้วอะแต่คือเดี๋ยวนี้เหมือนน้ำมันมันขึ้นมันลงอะไรเงี้ยมันผันผวนอะทำให้แบบว่าเงินที่กะไว้อะมันไม่พอมันก็ทำให้ต้องเอาเงินจากส่วนอื่นเข้ามาใช้
4: The biggest part of my cost of living it is eating part yes because I am a food lover and I don't rent home for living so I don't have any responsibilities more than that
0: An expert from Bangkok University saysThe cost of food affects the largest number of people, but he sees another problem as even more serious.
5: ส่วนที่กระทบคนในวงกว้างมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารนะครับค่าอาหารแต่ว่าสิ่งที่เป็นแรงกดดันมากที่สุดและก็อันตรายมากที่สุดจะเป็นส่วนของหนี้สินแปลว่าเรื่องของค่าอาหารเนี่ยมันกระทบกับคนกรุงเทพโดยรวมนะครับเกือบทั้ง 100% เลยนะครับแต่สิ่งที่มันจะทำให้มันเปราะบางมากกว่าก็คือในส่วนที่เป็นเรื่องของหนี้สินนะครับแต่ละครัวเรือนเนี่ยคือถ้าเกิดตกงานหรือว่าขาดรายได้ระยะเวลาจริงแล้วผมมองว่าระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยมันผิดการชำระหนี้นะครับก็จะถูกอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของหนี้สินเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันเปราะบางมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนที่สร้างแรงกดดันมากขึ้นนะครับ
0: Apart from food, transport and housing are also major pressures. Lower and middle income earners may be forced to live farther from central Bangkok, increasing commuting costs for those who still work there. The problem goes beyond this month's bills. He says when incomes lag behind living costs, people have less money left after covering basic needs.He says workers should upskill, while small businesses can use digital tools and social media to cut costs and boost online sales. But workers and businesses cannot solve this alone. Government action is needed for both immediate relief and long-term solutions.
5: ในระยะสั้นนะครับในการที่จะบรรเทานะครับความsuffer ของ คนในเขตคนไทยนะครับก็โอเคในเช่นนโยบายไทยช่วยไทยพัฒนะครับอย่างเงี้ยเรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องซึ่งผมก็มองว่าลดรายจ่ายระยะเบื้องต้นคือรายจ่ายค่ากินอาหารนี่แหละในระยะกลางเนี่ยผมก็มองว่าเรื่องของการช่วยเพื่อลดการผูกขาด

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะก่อติดสถานการณ์น้ำกับข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสิรีอมรโมลีค่ะนับเป็นสุดสัปดาห์ที่ยากลำบากจริงๆนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมถ้าเริ่มโฟกัสจากพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนค่ะหลังจากฝนตกต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนแม้ว่าคืนนี้เริ่มจะเห็นสัญญาณดีนะคะว่าฝนเบาบางลงแล้วแต่ว่าเส้นทางการจราจรบนถนนสายหลักน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะหนึ่งในจุดที่กระทบหนักก็คือถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะไปติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมบรรยากาศล่าสุดณเวลานี้ค่ะกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
1: ขณะนี้นะคะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเต็มทุกช่องทางการจราจรค่ะส่งผลให้รถเล็กยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้ในบางจุดนะคะขณะที่บริเวณสี่แยกรัชโยธินขณะนี้ก็พบว่าเริ่มที่จะกลับมาใช้สัญจรได้แล้วภาพรวมน้ำเริ่มลดลงจากเดิมกว่าช่วงเวลากลางวันค่ะนี่เป็นสภาพผิวการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินนะคะจะเห็นว่ามีระดับน้ำท่วมเฉลี่ยประมาณ 10-15 เซนติเมตรซึ่งถือว่าลดลงจากช่วงเวลากลางวันที่ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาในมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวและถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดในขณะนี้พลตำรวจโทสยามเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรควบคู่กับการเข้มงวดตรวจตราบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีผู้อาศัยหรืออพยพออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสเข้าไปขโมยทรัพย์สินรวมถึงดูแลรถยนต์ที่จอดเสียบนท้องถนนตามจุดต่างๆหากกีดขวางการจราจรตำรวจก็จะนำรถลากไปจอดยังจุดปลอดภัยแต่หากไม่กีดขวางการจราจรก็เน้นย้ำให้ตำรวจในท้องที่อนุญาตให้ประชาชนจอดไปก่อนในระยะนี้เพราะเข้าใจว่าทุกคนได้รับผลกระทบและไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นผิวการจราจรได้ค่ะแม้ว่าสถานการณ์ที่แยกรัชโยธินจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าก็ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ไหลทางค่ะพบระดับน้ำสูงกว่า1เมตรมีรถยนต์จอดเสียอยู่หลายคันนะคะรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ในบางจุดค่ะสำหรับประชาชนนะคะขณะนี้ก็ขอความร่วมมือค่ะงดเดินทางออกนอกพื้นที่ในระยะนี้ไปก่อนค่ะเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะ

0: ว่ามีความจำเป็นจริงๆก็ขอให้มีการวางแผนรวมถึงเผื่อเวลาการเดินทางค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะเป็นสถานการณ์ล่าสุดบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะคุณพลอยพันธ์ไปสำรวจที่บริเวณแยกรัชโยธินมาด้วยค่ะคุณผู้ชมการน้ำท่วมในกรุงเทพณวันนี้ค่ะแม้ว่าจะมีการเร่งสูบน้ำออกจากคลองตลอดทั้งคืนค่ะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเติมแบบไม่มีพักนะคะตั้งแต่วันก่อนเรื่อยมาถึงช่วงกลางคืนและต่อเนื่องจนถึงช่วงประมาณเช้าวันนี้และช่วงเที่ยงด้วยค่ะก็ทำให้น้ำท่วมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้หลายจุดด้วยกันค่ะเห็นภาพความชุลมุนรถทุกประเภทต้องจอดนิ่งบางคันดับสนิทคนต้องเดินลุยน้ำนะคะอย่างกรุงเทพมหานครเองก็ต้องยกระดับการประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยทั้ง50เขตจุดหนึ่งที่วิกฤตก็คือบริเวณแยกลาดพร้าวค่ะระดับน้ำยังคงท่วมสูงทั้งฝั่งขาเข้าของถนนวิภาวดีรังสิตและฝั่งมุ่งหน้าแยกรัชโยธินน้ำสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรด้วยลักษณะพื้นที่ที่คล้ายกับแอ่งกระทะสูงต่ำไม่เท่ากันค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นทางยาวหลายร้อยเมตรแม้ว่าช่วงเย็นระดับน้ำจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเช้านะคะแต่ยังคงส่งผลกระทบกับการสัญจรทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องชะลอความเร็วขณะที่วิ่งฝ่ากระแสน้ำแต่ว่าบางคันก็ไปต่อไม่ไหวค่ะเครื่องยนต์ขัดข้องดับสนิทต้องมีความพยายามช่วยกันเข็นรถที่จอดค้างอยู่แบบนี้ค่ะให้ไปชิดกับไหลทางด้วยอีกจุดหนึ่งที่สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาค่ะก็คือบนถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ช่วงเช้ามีรถหลายคันจอดเสียอยู่กลางน้ำหรือว่าติดอยู่กลางถนนอย่างน้อยๆ3ชั่วโมงจุดนี้ยังถูกตั้งคำถามค่ะถึงการใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวเพราะว่าผู้ใช้ถนนระบุว่าไม่สามารถใช้ได้รวมถึงการแจ้งเตือนเส้นทางเลี่ยงก็ไม่เกิดขึ้น
0: ข้ามมาแล้วแต่ตีสองไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลย
2: ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะให้รถขึ้นโทเวก็ไม่มาไปอยู่ไหนกันน่ะ
0: โทเวปิดตั้งแต่กี่โมง
2: เห็นเขาบอกว่าแจ้งปิดแค่หน้าดอนเมืองเอฟน้ำมันท่วมสูงอ่ะพี่
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยย้อนไปว่าจะขึ้นได้หรือเปล่
0: า
2: ครับผมตอนเนี้ยเพราะว่าผมก็กลับสำโรงตอนนี้
0: เห็นเจ้าหน้าที่เขามาจาก
2: ไม่มีใครเลยสปภ.ก็สายไม่ว่างจะถามว่าเออโทเวขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะหาทางออกไม่มีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีไม่มีไปอยู่ไหนครับ
3: วันนี้ที่ฝนตกหนักกลางกรุงเทพมหานครเราได้รับการแจ้งเตือนว่ามันจะหนักขนาดนี้ต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนคะ
4: ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากสื่อมวลชนทั้งสำนักข่าวทุกช่องอะไรเงี้ยว่าจะมีปริมาณน้ำฝนขนาดนี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แจ้งเตือนแล้วแต่ระยะหนทางที่เราจะเดินทางมามันไม่มีการบอกต้นทางว่าเส้นทางนี้มันจะขับผ่านไปไม่ได้หรืออะไรยังไงเราไม่มีการแจ้งเตือนไงเราก็ทุกคนประชาชนทุกคนก็สัญจรไปมาตามปกติมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะแต่ทางธรรมชาติแล้วทางสื่อทางทุกช่องเนี่ยเขาก็เตือนภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาก็เตือนมาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไปดูที่บริเวณสะพานข้ามแยกพหลโยธินตัดถนนเทพรักษ์มุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิตค่ะมีประชาชนรวมถึงผู้พักอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนำรถมาจอดบนสะพาน2ช่องจราจรตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะขณะที่ชุมชนในซอยเลียบคลอง1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์น้ำเข้าท่วมสูงประมาณ40เซนติเมตรประชาชนส่วนหนึ่งต้องเดินฝ่ากระแสน้ำแล้วก็เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ยังคงมีกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงติดค้างอยู่ในบ้านพักประมาณ10คนไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ประธานอสม.ชุมชนริมคลองหมู่12บอกว่าตอนนี้ชุมชนไม่มีเรือท้องแบนสำหรับใช้ส่งอาหารหรือออกไปให้ความช่วยเหลือรวมถึงการส่งตัวผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่าจะทำยังไง
5: เป็นอะไรที่
6: ยังไม่มีครับ
5: อ๋อยังไม่มีย
6: ังไม่ได้เดินเรื่องนี้เลย
5: ครับฝนตกมา2วันเนี่ยน้ำท่วมแต่ละซอยเนี่ยตอนนี้สแตนบายมีเรือสแตนบายมั้ยครับหรืออยาก
6: ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ทุกคนช่วยเหลือตัวกันเอง
5: ตอนนี้ได้ประสานแจ้งไปทางเทศบาลให้ม
6: ีไปแล้วครับไปขอทรายจากเทศบาลไม่มีทรายอะไรให้เราเลย
5: แล้วเรือฉุกเฉินนะครับ
6: ไม่ยังตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
5: ยังไม่ได้คุยกันเลย
6: ยังไม่ได้คุยครับ
5: อ๋อเขาทราบเรื่องหรือยังครับทราบเรื่องว่า อยากจะมีเรือฉุกเฉินหรือ
6: ยังครับยังครับผมยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าตอนนี้คือผมให้อีกส่วนหนึ่งไปเอาทรายที่เทศบาลนะครับไปรอทรายกันตั้งแต่หกโมงครึ่ง
5: ครับ
6: แล้วนัดเลื่อนแล้วบ่ายโมงก็ยังไม่มีทรายมาได้ชาวบ้านก็รอแล้วก็น้ำท่วมปั๊บพอมาอีกทีปั๊บชาวบ้านรื้อกระสอบทรายที่ริมเขื่อนหมดเลยน้ำมันถึงทะลักออกมาอย่างนี้
1: และนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์ส่วนบุคคลเอามาจอดชั่วคราวภายในอาคารจอดรถของวัดต่อแถวเป็นทางยาวไม่ต่ำกว่าวันละ 3-4,000 คันนะคะทำให้ทางวัดต้องเปิดอาคารจอดรถ2และอาคารจอดรถ3เพิ่มหลังจากทางวัดและมูลนิธิธรรมกายประกาศเปิดพื้นที่อาคารจอดรถ1ให้สามารถรองรับรถได้ประมาณ 1,000 คันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและกังวลว่าทรัพย์สินจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงยังไม่มั่นใจในสถานการณ์การประกาศ50เขตเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะกทมก็ยอมรับนะคะว่าฝนตกหนักสะสมกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมขณะที่การพยากรณ์ฝนไม่ใช่ภารกิจที่กทมมีความเชี่ยวชาญค่ะไม่สามารถคาดการปริมาณของฝนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำขณะที่หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง5คลองสายหลักหลังจากปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำขณะนี้อยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่2วันก่อนโดยประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนได้อย่างรวดเร็วนายชาชาติบอกว่าขณะนี้ระบบระบายน้ำเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังโดยมีปริมาณน้ำฝนในฝั่งพระนครประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรหากฝนหยุดตกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแต่ก็หวังว่าอาจจะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาเติมระบบอีกระยะหนึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกทม.ได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ตอนบนโดยพยายามควบคุมน้ำจากคลองรังสิตไม่ให้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรงและเร่งบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อจำกัดผลกระทบให้ได้มากที่สุดแต่ว่าปัญหาสำคัญณขณะนี้คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะที่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และคลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและถนนอีกหลายสายโดยขณะนี้มีถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังประมาณ93สายและมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตถนนรามคำแหงเอกมัยดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์ถนนรัชดาภิเษกแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานค่ะส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนที่สังคมตั้งคำถามถึงความล่าช้านายชาชาติก็ยอมรับนะคะว่าคาดการปริมาณฝนล่วงหน้าทำได้ยากโดยเฉพาะกรณีที่ฝนตกหนักมากบางสถานการณ์อยู่นอกเหนือจากที่คาดการไว้และการแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งโดยกทม.จะเน้นการแจ้งเตือนจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงพร้อมกับยอมรับว่ากทม.ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ฝนโดยตรงต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกันแต่ว่าจากนี้จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง
7: ท่านบอกว่าอนาคตคงต้องพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นนะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่ได้เก่งเรื่องการพยากรณ์ว่าฝนจะตกกี่มิลเราอาศัยข้อมูลจากคนอื่นมาประกอบวันนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงเรื่องการพยากรณ์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการพยากรณ์ให้มากให้ง่ายให้แม่นยำขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ง่ายนะที่เราจะพยากรณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก100มิลแล้วจะท่วมในเขตไหนอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็ต้องรับเป็นข้อที่ต้องไปปรับปรุงและพยายามใช้เทคโนโลยีให้มันแม่นยำมากขึ้นนะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตกถึง300มิลจริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้คาดการไว้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คงต้องไปแต่พอเกิดแล้วคราวนี้ก็ต้องเอาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกก็สรุปว่าการพยากรณ์เรายังทำได้ไม่ดี
1: ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยตั้งแต่การประเมินสถานการณ์การตัดสินใจไปจนถึงการส่งข้อมูลให้ถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านข้อความ
8: การส่งเจอบัตรคัดโดยศูนย์ที่ปภ.เนี่ยเขาไม่สามารถจะรู้ได้หรอกว่าคลองแสนแสบคลองบางบัวคลองลาดพร้าวจะล้นตลิ่งนะเขาไม่สามารถรู้ได้นะท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้นั่นหมายความว่าระบบของกทม. ระบบเซ็นเซอร์ของกทมระบบตรวจจับเป็นคนรู้เป็นคนแรกเพราะฉะนั้นหลักของการเซ็นเบอร์คัสเนี่ยเมื่อท่านรู้ท่านต้องรีบส่งเซ็นเบอร์คัสโดยตัวท่านเองนะครับไม่ใช่ให้ปภ.มาส่งเพราะมันก็เสียขยักเวลาอีกขยักนึงแล้วนะครับท่านสามารถส่งได้ด้วยตัวท่านท่านเพียงแต่ว่าโทรมาบอกแค่นั้นเองนะเขาจะกดให้ท่านได้หรือไม่ท่านจะสามารถกดได้ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านบอกว่าท่านจะกดเองแต่ขณะนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่อยากกดท่านให้ปภ.กดมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
1: คุณผู้ชมกับภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมขยายวงกว้างออกไปหลายพื้นที่ก็คือประชาชนจำนวนมากค่ะออกมาหาซื้ออาหารตุนเอาไว้ทำให้สินค้าบางอย่างหมดลงชั่วคราวนะคะขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งซิงเกิลคอมมานด์รวมถึงประสานกับผู้ผลิตห้างขนส่งสินค้าทั้งค้าปลีกค้าส่งเร่งกระจายสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับซอยพระยาสุเรน26ถนนพระยาสุเรนแขวงบางชันเขตคลองสามวามีนบุรีมีประชาชนจำนวนมากมาเลือกซื้ออาหารค่ะจากการสำรวจภายในร้านพบว่าอาหารจำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ปลากระป๋องข้าวสารรวมทั้งอาหารปรุงสดอย่างเช่นไข่ต้มอาหารแช่แข็งหมดลงอย่างรวดเร็ว
9: ก็มีทุนน้ำทุนอาหารไว้บ้างเนี่ยค่ะทุนเมื่อเช้านี่เอง
10: น้ำมันขึ้นเมื่อเช้าใช่
9: ไหมใช่ค่ะเมื่อเช้าตอนออกไปตอน6โมงยังไม่เยอะขนาดนี้
1: เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าย่านอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อสินค้าทั้งของสดของแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องดื่มหลังจากในพื้นที่เกิดน้ำท่วมหลายจุดทำให้สินค้าโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเริ่มหมดจากชั้นวางของพนักงานต้องนำสินค้าในสต็อกมาเติมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งซิงเกิลคอมมานด์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามประเมินสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งพร้อมกับประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและรายงานสถานการณ์สินค้ารวมทั้งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อให้เร่งกระจายหรือว่าเติมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569คุณผู้ชมคะคืนนี้แม้ว่าฝนจะลดลงนะคะแต่ต้องระวังน้ำในคลองค่ะเพราะว่าจากการวิเคราะห์ทิศทางหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงล่าสุดพบว่ากลุ่มฝนหนักระลอกใหม่กำลังถูกดึงเข้าสู่ภาคตะวันตกของไทยนะคะช่วงนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยาค่ะคุณนิตยาคะจังหวัดไหนที่เสี่ยงที่จะเจอกับฝนตกหนักหลังจากนี้ค่ะ
11: ระลอกต่อจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเสี่ยงท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นะคะส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้เบาใจเรื่องฝนแต่ไม่เบาใจเรื่องน้ำในคลองนะคะจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเมืองขณะนี้อยู่ในพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองกทม.ก็พยายามสูบออกขณะที่กลุ่มฝนขยับไปฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะพื้นที่นครปฐมอุทัยธานีและกาญจนบุรีที่กำลังจะกลายเป็นจุดรับฝนตกหนักแบบเต็มๆค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูภาพเรดาร์นะคะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่ากลุ่มเมฆฝนที่เป็นกลุ่มสีเขียวๆนะคะเป็นจุดที่มีฝนตกหนักนะคะขออภัยค่ะเป็นจุดฝนที่มีฝนตกระดับปานกลางไม่ได้ตกหนักมากโดยเฉพาะในหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ฝนนั้นมันยังตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆพื้นที่ภาคกลางนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ทางภาคใต้ค่ะในขณะที่ตอนนี้เราเกิดอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนดึงเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามามีเคราะห์แนวโน้มฝนรายชั่วโมงวันนี้จะพบว่าในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโอกาสเกิดฝนนะคะมันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงตอนเช้าๆแต่หลังจากนั้นก็ไต่ระดับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 60% ในช่วงเวลา 18:00 น.และเหลือ 45% ในช่วงดึกนั่นหมายความว่ามวลน้ำที่มาเติมนั้นนะคะระดับน้ำก็อาจจะลดลงแล้วตามปริมาณของฝนที่ตกแต่ว่าในเรื่องของน้ำที่อยู่บริเวณคลองอาจจะต้องรอการสูบออกแต่สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ต้องยอมรับว่าระดับน้ำในคลองสายหลักอย่างกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์นะคะอยู่ในขั้นวิกฤตตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะเพราะทะลุจุดเตือนภัยระดับสีแดงท่วมถนนสายหลักกว่า22สายทำให้เราเห็นภาพน้ำท่วมรถยนต์ในหลายพื้นที่นั่นเองแต่หากว่าเรามาวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของฝนนะคะมาประมวลกันนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ได้สลาย ตัวไปได้อย่างง่ายๆหรือเปล่าแต่กำลังจะเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมมุ่งไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่ากลุ่มฝนก้อนใหญ่นะคะอาจจะดึงเข้าไปสู่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของฝั่งตะวันตกนะคะจะพบว่าพรุ่งนี้แนวทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะราชบุรี

และอุทัยธานีจุดสีชมพูนะคะสีแดงเข้มสีม่วงจุดนี้แล้วค่ะคือกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนกรุงเทพมหานครฝนลดน้อยลงค่ะในขณะที่กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มีการคาดการณ์นะคะว่าเขื่อนวชิรลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าจำนวนมากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เดินดูตึกเอโดมอยู่ดีๆฟ้าก็ทึมลงเลยนะครับอากาศเย็นวูบแบบรู้สึกชัดเจนเลยฮะแป๊บเดียวหิมะตกแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ตกโหดด้วยนะเพราะว่ามาพร้อมกับลมนะครับนี่สังเกตหิมะขาวๆนี่แทบจะปลิวเป็นแนวนอนแล้วนะฮะลมแรงจริงๆครับแต่ขนาดมีหิมะตกนะฮะเรือโดยสารนี่ก็ไม่ได้หยุดให้บริการนะครับอันนี้คือเรือด่วนมรดกโลกนะฮะเขาวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวจากฮิโรชิมานะครับไปที่ศาลเจ้าอิซึกุชิมะครับซึ่งอยู่บนเกาะกลางทะเลนะฮะปกติพอเรือวิ่งกลับเข้ามาในแม่น้ำเนี่ยครับผู้คนก็จะออกมาดูวิวที่ท้ายเรือแต่วันนี้ไม่มีสักคนเลยนะครับระหว่างหิมะตกครับคราวนี้จะได้เดินดูตึกอะตอมิกในบรรยากาศหนาวๆสมใจเลยนะฮะแต่หิมะตกแบบนี้นะครับแล้วก็มีลมด้วยนะฮะแป๊บเดียวก็จะหยุดแล้วนะครับผู้คนที่ออกมาเดินแถวนี้เขาก็เลยไม่ได้หลบไปไหนนะฮะตึกเอโดมเนี่ยครับถึงจะรอดนะฮะก็รอดแบบร่อแร่เหลือเกินนะครับสภาพแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้ครับตอนปี1945นะฮะที่ระเบิดลงเนี่ยนะครับชาวเมืองก็โหวตว่าตึกนี้ควรจะทุบทิ้งไปเลยนะฮะไม่อยากจะเห็นอีกครับแต่ก็ยังไม่มีการสรุปนะฮะจนผ่านเวลายืดยาวมาอีกเป็น10เกือบ20ปีนะฮะจนในที่สุดครับสภาเมืองก็มีมติให้อนุรักษ์เอาไว้ครับแล้วก็ต้องซ่อมแซมด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะพังไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาเริ่มลงมือซ่อมกันตั้งแต่ค.ศ.1967ครับงบประมาณตอนนั้นเนี่ยมาจากการระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับเขารวมใจกันมากนะฮะตอนซ่อมเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีฉีดเรซินแล้วก็สารยึดเกาะเข้าไปตามรอยแตกของปูนครับแม้อาคารพังลงมานะฮะจริงๆเราควรจะเรียกว่าการพยุงเอาไว้มากกว่านะครับนี่ไม่ใช่การซ่อมแซมหรือว่าการบูรณะเพื่อทำให้อาคารกลับมาใช้งานได้แต่ว่าต้องการรักษาสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมไว้ให้มากที่สุดเลยนะครับตั้งใจว่าให้อาคารหลังนี้เป็นเรียกว่าเป็นประจักษ์พยานของบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษย์นั่นเองครับที่น่าสนใจในเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยนะฮะมีข้อกำหนดของยูเนสโกครับคือหลักการอนุรักษ์สากลนะฮะเขาบอกว่าเวลาซ่อมแซมลักษณะคล้ายๆการต่อเติมเนี่ยนะครับต้องทำให้แตกต่างจากของเดิมนะฮะคือทำให้เห็นเลยว่าตรงนี้ผ่านการซ่อมแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้คนรุ่นหลังต้องมาเข้าใจผิดว่าอันไหนที่ซ่อมใหม่อันนี้คือของเดิมนะไม่ต้องเดาเลยว่าอันไหนของปลอมนะครับเรียกว่าต้องไม่บิดเบือนสภาพเดิมซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่เอโดมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเสาปูนใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยนะโอ้ดูแตกต่างทันทีเลยนะฮะดูแล้วรู้ว่านี่เขามาทำทีหลังนะครับส่วนข้างในครับก็มีการสอดคานเหล็กเข้าไปเสริมให้แข็งแรงนะฮะตรงไหนที่เป็นรอยแตกก็ต้องทำปูนพอกหนาๆเอาไว้ครับไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไปถึงแกนกลางของผนังอิฐไม่งั้นนานๆไปเนี่ยมันจะพังง่ายมากเลยนะครับทุกวันนี้ครับเอโดมคือจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาดูนะครับมายืนดูทั้งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโมโตยาสุเนี่ยจะได้เห็นวิวกว้างๆด้วยหรือว่าจะข้ามสะพานไปยืนดูอาคารประวัติศาสตร์ใกล้ๆก็ได้ครับจะได้เห็นร่องรอยของความรุนแรงและร่องรอยของการเวลาชัดๆครับจากตึกเอบอมมานิดเดียวนะฮะอยู่ใกล้ชนิดที่มองเห็นกันได้เลยนะครับเขาสร้างลานโล่งไว้เป็นอนุสรณ์สถานของผู้เสียชีวิตนะครับที่นี่ก็จะมีพิธีรำลึกทุกปีนะเขาจัดวันที่6สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันที่เกิดเหตุระเบิดลงนั่นเองนะฮะส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้ตรงกับวันที่6เนี่ยก็จะมีผู้คนมารำลึกถึงผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดนะครับนี่ขนาดเป็นหน้าหนาวที่หิมะตกๆหยุดๆทั้งวันนะฮะก็มีคนมาไม่ขาดสายเลยนะครับตรงซุ้มโค้งที่เป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยนะครับเป็นงานออกแบบของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะซึ่งไอเดียเข้าท่ามากๆเลยนะครับเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านดินเผาสมัยโบราณของญี่ปุ่นนะซึ่งก็จะเป็นทรงแบบนี้แหละฮะเป็นทรงหลังคาโค้งทรงอานม้าเนี่ยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนหลุมศพเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะฮะคำว่าซีโนแทปเนี่ยนะครับเป็นภาษากรีกนะฮะแปลว่าสุสานที่ไม่มีร่างนะฮะการสร้างหลังคาเนี่ยก็เพื่อคอยปกป้องดวง

ญาณที่ไม่มีร่างฝังนะครับเพราะว่ามีคนเยอะมากนะครับที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยสูญสลายจากความร้อนของแรงระเบิดนะฮะข้างใต้เนี่ยจะมีหีบศพหินนะฮะแต่ว่าเขาใส่รายชื่อของคนที่เสียชีวิตไว้ข้างในครับเพราะว่าหาร่างไม่เจอแล้วนั่นเองครับหิมะยังตกไม่เลิกเลยนะครับอากาศก็เย็นลงไปอีกเยอะเลยควรจะหาที่รักษาความอบอุ่นให้ร่างกายนะฮะซึ่งจากซุ้มโค้งอนุสรณ์สถานเนี่ยนะครับมองไปก็เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็แหมเหมาะเลยนะครับขอเข้าไปหลบอากาศเย็นครับจะได้ถือโอกาสเดินดูข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะเขาจัดแสดงอะไรกันบ้างครับหลายคนน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองฮิโรชิมานะซึ่งน่าจะรวมเมืองนางาซากิด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้โหมีแหล่งข้อมูลให้เราค้นคว้าเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือดูจากสารคดีเดี๋ยวนี้หาดูได้ง่ายมากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจะดูเป็นคลิปสั้นๆอะไรต่างๆนี่ก็หาดูได้ไม่ยากครับแต่การมาเดินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะช่วยขยายความของเรื่องราวต่างๆที่เราเคยรับรู้ให้ชัดขึ้นนะครับให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะซึ่งพอออกแบบสำหรับจัดแสดงแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยิ่งดูง่ายนะครับเขาออกแบบเส้นทางการเดินไว้ดีมากๆเลยนะฮะจัดเป็นโซนต่างๆที่ดูง่ายแล้วก็เข้าใจไปตามเรื่องราวตามเหตุการณ์นะครับโซนแรกๆนี่เป็นการจำลองสภาพหลังเกิดเหตุระเบิดนะฮะคือสภาพของผู้คนนะฮะเอาจริงๆไม่ค่อยอยากจะแวะตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับมันดูหดหู่เหลือเกินนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเราควรจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าไม่ควรจะมีความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นอีกในโลกนะฮะจุดนี้น่าสนใจครับคนต้องมาแวะดูกันนี่คือแผนที่จำลองขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะหลายเมตรอยู่นะฮะขนาดของแผนที่เนี่ยนะครับก็คือรัศมีของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะฮะวัดจากศูนย์กลางที่มีการระเบิดเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรครับบางจุดก็ขยายเป็น2กิโลครึ่งก็มีนะฮะก็เป็นที่มาของการทำแผนที่เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะครับเขาทำโมเดลเป็นลูกกลมสีแดงเอาห้อยอยู่นี่นะฮะอันนี้แหละครับจุดที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นให้เห็นว่าระเบิดเนี่ยทำงานอยู่กลางอากาศนะฮะแล้วก็ดูขนาดของลูกบอลกับขนาดของตึกเนี่ยอาคารข้างล่างนี่พอจะมองเห็นเอโดมอยู่เลยนะฮะขนาดผิดกันลิบลับเลยนะครับไม่แปลกใจที่พอเกิดระเบิดขึ้นข้างบนเนี่ยเมืองฮิโรชิมาข้างล่างนี้ก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ

แอบดูปฏิกิริยาของผู้คนที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนนึงก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะบางส่วนก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับคนเข้าให้ความสนใจแทบทุกจุดเลยนะฮะใช้เวลาแต่ละจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยจะเห็นใครเดินดูแบบเร็วๆผ่านๆนะฮะโดยเฉพาะจุดที่มีการอธิบายด้วยวิดีโอเนี่ยโอ้เขาหยุดดูกันนานเลยนะครับ

บางจุดเนี่ยเขาเขียนป้ายให้จับได้เลยนะปกติต้องมีป้ายมาห้ามจับนะครับอันนี้ให้จับได้นะเป็นประสบการณ์อีกแบบของการเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นกระเบื้องหลังคาบ้านครับที่กลายเป็นวัตถุที่เหมือนฟองน้ำนะคือตอนความร้อนที่มันอัดผ่านอากาศมาเนี่ยนะฮะมันเอาฟองเข้าไปแทรกในเนื้อกระเบื้องนะแสดงว่ามันต้องร้อนมากๆเลยนะครับแต่นี่พอมันเย็นตัวลงไปแล้วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นกระเบื้องที่แข็งเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าเป็นกระเบื้องที่มีความพรุนต่างจากกระเบื้องดินเผาทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็นี่มีป้ายตัวอักษรเบรลล์ครับสำหรับผู้พิการทางสายตาไว้ด้วยนะโอ้โหเขาคิดไว้ละเอียดมากเลยนะครับ

ของที่เอามาจัดแสดงนี่นะครับบางส่วนก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้คนที่รวบรวมมาได้ครับก็เอามาจัดแสดงไว้ให้ดูครับมีแว่นตามีกระเป๋าอันนี้เป็นชุดนักเรียนที่เขาระดมมาช่วยกันรื้อถอนอาคารนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างแนวกันไฟชุดที่เห็นเนี่ยเป็นของนักเรียน3คนนะฮะหมวกกับเข็มขัดนี่เป็นของคนหนึ่งนะฮะเสื้อเป็นของอีกคนหนึ่งผ้าพันแข้งนี่ก็เป็นของอีกคนครับเขาตั้งใจเอามารวมไว้ในหุ่นตัวเดียวกันครับเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเป็นพันๆเลยนะครับที่เสียชีวิตในวันนั้นนะฮะข้าวของพวกนี้นะครับก็ทำให้พิพิธภัณฑ์สันติภาพแห่งนี้นะครับต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆนะฮะที่นี่ไม่ได้โชว์โบราณวัตถุครับแต่ว่าเป็นการแสดงพยานวัตถุนะฮะซึ่งก็เริ่มจากคนทั่วไปที่รอดชีวิตนะครับเขาตามเก็บข้าวของของคนในครอบครัวนะฮะก็เหลือไว้แค่นั้นแหละครับเอาไว้ดูต่างหน้านะครับพอเวลาผ่านไปก็เอามามอบให้พิพิธภัณฑ์เพราะว่า

บริเวณนี้ขอเรียกว่ามุมซาดาโกะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเข้ากันพื้นที่ให้เป็นพิเศษเลยนะฮะเพื่อจัดแสดงเรื่องราวของซาดาโกะซาซากิครับที่เสียชีวิตเพราะว่าผลจากรังสีปรมาณูนะฮะตอนระเบิดลงเนี่ยซาดาโกะอายุแค่2ขวบเองนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณกิโลกว่าๆนะฮะก็รอดมาได้แบบไม่มีแผลรุนแรงนะครับแต่ปรากฏว่า10ปีต่อมาครับซาดาโกะก็เป็นลูคีเมียนะฮะมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับเพราะว่าได้รับผลจากรังสีชาวบ้านเขาเรียกโรคระเบิดปรมาณูเลยครับเพราะว่ามีคนเป็นโรคนี้นะฮะจากการโดนรังสีเยอะมากแล้วก็เสียชีวิตทีหลังเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับซาดาโกะครับก็เริ่มพับกระดาษเป็นรูปนกกระเรียนนะฮะซึ่งนี่เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นครับว่าถ้าพับนกได้ครบ 1,000 ตัวเนี่ยจะขอพรให้หายป่วยได้นะฮะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับตอนอายุ12ปีนะฮะบางคนก็ว่าพับไม่ถึงบางคนก็ว่าพับไปพันกว่าตัวแล้วนะครับยังไงก็ตามครับเรื่องราวของซาดาโกะเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจมากเลยนะฮะได้รับการเผยแพร่ออกไปจนการพับนกกระเรียนกระดาษกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสันติภาพทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวออกจากพิพิธภัณฑ์นะจะพาไปดูอนุสาวรีย์ของซาดาโกะข้างนอกนะครับเรื่องราวของซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัวเนี่ยนะครับถูกเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มเลยนะฮะทำเป็นหนังฉายโรงก็มีทำเป็นหนังแอนิเมชันก็มีนะครับไม่แปลกใจครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเขาจะจัดพื้นที่เป็นพิเศษนะฮะเพื่อแสดงเรื่องราวของซาดาโกะนั่นเองครับเข้าไปเดินในพิพิธภัณฑ์ตั้งนานนะครับกลับออกมาหิมะก็ยังตกนะฮะแต่อากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับบางทีตอนที่เรายังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยหิมะอาจจะตกหยุดๆไปรอบ2รอบแล้วก็ได้นะแค่เราไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ออกมาเนี่ยมีทั้งหิมะทั้งแดดเลยนะฮะ

รงนี้ครับที่บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของซาดาโกะซาซากินะครับก็อยู่ใกล้ๆกับอนุสรณ์สถานของผู้เสียชีวิตนะฮะเขาก็ใช้พื้นที่เดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างจุดสำคัญแยกเอาไว้คนละจุดนะฮะแต่ยังไงก็มีความเชื่อมโยงถึงกันหมดอยู่ดีครับเพราะว่าใจกลางของเรื่องราวเนี่ยก็คือความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกนั่นเองครับอนุสาวรีย์มีความสูง9เมตรนะฮะซาดาโกะนี่กำลังชูนกกระเรียนพับนะครับซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของซาดาโกะไปแล้วนะฮะนกกระเรียนนี่เขาทำจากบรอนซ์หรือว่าทองสำริดนะฮะแล้วก็เอาไปเคลือบสีทองให้มันเปล่งปลั่งครับแต่ว่าอันนี้เขาสร้างมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่มาเกือบ70ปีแล้วนะฮะสีสันก็เลยซีดจางไปตามเวลาครับที่น่าสนใจคือเรื่องนี้นะฐานที่เป็นทรงระเบิดปรมาณูเนี่ยนะครับมีซาดาโกะยืนอยู่ข้างบนนะฮะเขาก็จะสื่อความหมายถึงความหวังแล้วก็การเอาชนะด้วยสันติภาพนั่นเองครับแล้วก็ตรงใต้ฐานเนี่ยนะเขาเอาระฆังมาแขวนไว้ครับห้อยโซ่เอาไว้นะให้คนมาโยกได้นะครับพอโยกแล้วระฆังมันก็จะดังใช่ไหมฮะนี่เป็นการออกแบบที่ทำให้คนมีส่วนร่วมนะครับเรียกว่าช่วยกันส่งเสียงแห่งสันติภาพนั่นเองนะฮะวันนี้พาเดินดูจุดต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่อะตอมิกบอมโดมไปดูอนุสรณ์สันติภาพรูปหลังคาส่งอ่านมานะฮะแล้วก็พาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็กลับออกมาดูอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะนะฮะสารภาพเลยนะครับเข้าใจมาตลอดว่าทั้งหมดนี้เขาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันนะฮะไม่ใช่แค่เข้าใจนะครับแต่มั่นใจมากด้วยนะฮะมารู้ทีหลังครับปรากฏว่าที่เขาขึ้นทะเบียนเนี่ยมีแค่จุดเดียวก็คืออาคาร A บอมโดมเท่านั้นเองนะฮะข้อมูลเขาว่าแบบนี้ครับยูเนสโกเขาบอกว่าเหตุผลที่เลือกเฉพาะ A บอมโดมเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่เดียวครับที่อยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งก็จริงเลยนะฮะก็เลยให้อาคารอะตอมิกบอมโดมครับกับพื้นที่รอบๆซึ่งก็มีนิดเดียวนะตรงที่เขาล้อมรั้วเอาไว้นี่นะฮะตรงนี้นะครับประกาศเป็นคอโซนหรือว่าพื้นที่ใจกลางของมรดกโลกครับส่วนอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์กับอนุสาวรีย์ซาดาโกะนะครับรวมถึงตามฝั่งแม่น้ำด้วยนะฮะอันนี้เขานับเป็นบัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่กันชนนะครับส่วนเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาคือข้อ6นะครับซึ่งก็มีข้อเดียวนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์

ที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษาสันติภาพในโลกมานานกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะฮะหลังจากการปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นครับ

0: เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูเนี่ยเกิดขึ้นตอนวันที่6สิงหาคมนะครับปี1945นะฮะ4ปีเป๊ะๆเลยครับหลังจากนั้นนะฮะ6สิงหาคม1949นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศใช้กฎหมายสร้างเมืองอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพฮิโรชิมาขึ้นนะครับเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนการซ่อมบ้านเรือนเนี่ยให้เป็นโครงการสร้างเมืองระดับชาตินะฮะและเขามีแนวคิดแบบนี้ครับบอกว่าฮิโรชิมาต้องไม่กลับไปเป็นเมืองฐานทัพเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ต้องสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นเมืองแห่งสันติภาพของโลกครับเวลาแค่4ปีนะฮะดูเหมือนประเทศเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของการกอบกู้อยู่เลยครับแต่เขาใจเด็ดมากๆนะฮะที่รีบลุกขึ้นจากซากของความสูญสลายนะครับช่วงท้ายนะฮะอยากจะพามาดูไอเดียโดนๆของสถาปนิกนักออกแบบครับตอนที่อยู่ที่อนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตนะฮะเวลาเรามองลอดหลังคาอ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งเราจะเห็นอะตอมิกบอมโดมนะครับและพอเดินย้อนกลับมาอีกฝั่งเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงว่าหลังคารูปอ่านม้าเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับซึ่งก็อยากพิสูจน์ว่าใช่หรือเปล่านะฮะหรือว่าคิดเองครับพอเรามายืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วมองออกมาฮะกะให้เป็นเส้นตรงเลยนะครับปรากฏว่าใช่จริงๆครับนี่คือการลากเส้นจากอะตอมิกบอมโดมนะครับผ่านอนุสรณ์สถานแล้วก็มาจบที่เนี่ยครับจบที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะนี่เป็นความตั้งใจของสถาปนิกที่เรียกว่าการสร้างแกนแห่งสันติภาพนะฮะแล้วก็เป็นไอเดียที่ล้ำมากๆเลยนะครับนี่เป็นความตั้งใจของชาวเมืองครับที่อยากให้สันติภาพบนโลกใบนี้เกิดขึ้นและไร้กาลเวลาครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่ตลาดเช้าริมน้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานีกันครับพร้อมทั้งพาไปหาของกินของอร่อยหายากที่หากินไม่ได้ง่ายๆจะมีอะไรบ้างติดตามฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับ
1: อร่อยมากอ่ะมาแล้วมาแล้วเรามาเที่ยวกันนี่เรานัดผู้เชี่ยวชาญเอาไว้แล้วสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับพี่ยุทธนะครับผมยุทธมาแต่เช้าเนี่ยผมว่าผมรีบมายังไม่ทันพี่เลยอ่ะบ้านอยู่ใกล้มากเลยอ่ะพี่
2: ไม่ไกลมากแต่ว่าเนี่ยผมไม่อยู่บ้านอยู่แพนะแล้วค่อยเดินข้ามสะพานมา
1: เดี๋ยวก่อนแพที่เห็นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้นี่เจ๋งมากมีบ้านได้ที่มีอะไรเลยใช่มั้ย
2: ใช่
1: ๆบ้านพี่ยุทธทําอะไรครับยุทธนอกจากอยู่บนแพแล้วเลี้ยงปลาหรืออะไรอย่างอื่นด้วยมั้ย
2: ถ้าในสมัยก่อนที่อยู่กับพ่อกับแม่ก็มีการเลี้ยงปลาหาปลาปลูกผักลอยน้ําประมาณน
1: ี้ลอยน้ํา
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปพี่ก็มีอาชีพละ
1: ปัจจุบันนี้พี่ยุทธเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล
2: ครับ
1: เราก็เลยติดต่อไปที่เทศบาลเค้าบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ยุทธเนี่ยมาพาเที่ยวเพราะพี่ยุทธรู้จักทุกซอกทุกมุมของอุทัยธานีแล้วปกติตลาดนี้มันมีช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: จะมี2ช่วงช่วงเช้าอยู่ด้านนี้ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงประมาณ9โมงครึ่งทางตอนเหนือเนี่ยก็ประมาณสัก15นาฬิกา
1: ประมาณ3โมง
2: 3โมง
1: ไป3โมงถึง1ทุ่ม
2: ใช่ประมาณ
1: ก็คือมาเที่ยวก็ได้ซึ่งเป็นจุดนึงที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวควรจะมาเลย
2: ครับ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะมีอะไรให้กินแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่ตลาดริมน้ำผมให้พี่ยุทธนำเลยครับ
0: ก่อนจะไปเดินเที่ยวตลาดกันนะครับพี่ยุทธก็ได้ชวนผมไปร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ยามเช้าของที่นี่เลยนะครับ
1: ตลาดนี้ก็พาน้องหมามาเดินได
2: ้ได
1: ้แต่ระวังอย่าไปขย้ำแผงเขาแค่นั้น
2: ส่วนมากจะไม่แต่ถ้ามีหมาตัวอื่นมานะจะมีปัญหานิดนึง
1: เดี๋ยวผมกลัวจะโดดลงแผงปลาเขาสิ
2: เดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยจั๊บ
1: แค่มาถึงก็แปลกใจแล้วก๋วยจั๊บเป็นหมูแดงแล้วก็มีไก่ฉีกด้วย
2: ใช่
1: ก็คือเป็นก๋วยจั๊บหมดเลย
2: ใช่
1: ผมไม่เคยกินนะก๋วยจั๊บหมูแดงไก่ฉีกเอาแบบใส่ทุกอย่างเลยรสชาติแบบพื้นบ้านแท้ๆเลยคุณผู้ชมจะรสไม่จัดอันนี้ชามเท่าไหร่ครับ
3: 5บาทคร
1: ับอันนี้นะ5บาท ได้ยิน5บาทตกใจ25บาทถูกมากคุณผู้ชมจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือน้ำพะโล้เป็นแบบโบราณ25บาทแต่ไม่ห่วงเครื่องเลยคือหมูแดงเยอะมากไก่ฉีกเยอะมากไข่อีกครึ่งฟองแล้วเป็นไข่เป็ดด้วยเราไปต่ออะไรกันดีล่ะครับ
2: ก็เดี๋ยวไปด้านหน้านะครับไปเริ่มต้นที่ในเรื่องของเรียกว่าขนมโบราณ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่พวกขนมกันครับคุณผู้ชมไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขนมอะไรครับ
4: อยากทราบอันไหนล่ะคะ
1: อันนี้ได้คืออะไรนี
4: ้อันนี้คือปลาแหนมค่ะ
1: ปลาแหนม
4: นี่จ้ะ
1: อันดำดำนั่นน่ะ
4: สมัยก่อนจะเรียกแดกงา
1: ตอนนี้เหรอ
4: ข้าวโป่งค่ะ
1: ข้าวโป่งชื่อสมัยโบราณเรียกแดกงาตอนนี้เรียกข้าวโป่งอันนี้พี่ยุทธเคยกินอยู่แล้วเนาะ
2: เคย
1: เป็นขนมโบราณของที่นี่นะครับ
2: ใช่ครับ
1: ต้องลองชิมซะหน่อยแล้ว
4: เอาอย่างมีไส้หรือไม่มีคะ
1: อ้าวมันมีแบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: เอาขอดูทั้งสองแบบเลยเอาแปลกใจละอันนี้แบบไม่มีไส้คล้ายๆโดนัทเนาะตัวนี้มันเป็นแป้งข้าวเหนียวเหรอครับแม่
4: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: กับงาดำ
4: ค่ะ
1: คล้ายๆขนมต้มเนาะหนึบๆหอมๆ
4: ใช่
1: ไม่หวานเลยนะ
4: แต่มันจะมีเค็มๆหน่อยๆเพราะว่าเค็มเนี่ยมันจะอยู่ในงาที่เราใช้คลุกไปเนี่ย
1: เป็นขนมแบบเพื่อสุขภาพเลยอ่ะ
4: ใช่ถ้าหวานก็คือเอาแบบมีไส
1: ้อ๋อถ้ามีไส้ข้างในจะเป็นไส้มะพร้าว
4: ใช
1: ่คล้ายๆพวกหน้ากระฉีกอะไรอย่างนั้นนะว่ามีไส้อร่อยกว่าแต่ความรู้สึกผมนะ
4: ใช
1: ่หวานนิดนิดอันนี้ปลาแหนมใช่ไหม
4: ปลาแหนมค่ะนี่ค่ะ
1: ปลาแหนมเขากินกับใบชะพลูเหรอ
4: ใช่จ้ะ
1: อันนี้คือเป็นอาหารโบราณที่ถือว่าหารับประทานยากมากเลยเนาะรสชาติแบบจะไม่ทำรสจัดเนาะกินกำลังดีเพื่อสุขภาพอันนี้ผมชอบมากเลยหอมใบชะพลูมากเลยเนาะแล้วก็ตัวปลาแหนมจะหวานอ่อนๆแล้วมีความมันร้านนี้ต้องเป็นแบบร้านขวัญใจวัยรุ่นอ่ะ
4: รุ่นมา 4-50 ปีแล
1: ้วรับรองเลยหนุ่มสาวมาเนี่ยแวะทุกคนร้านนี้ของหายากอร่อยเดี๋ยวเราให้พี่ยุทธพาไปต่อขอบคุณแม่มากครับขอบคุณครับ
2: ร้านนี้เป็นการนำผลไม้ประจำถิ่นมาแปรรูป
1: อันนี้อะไรมัน
2: กระท้อนถ้าเรียกรวมๆเรียกว่ากระท้อนทรงเครื่องนี
1: ่อ๋อกระท้อนทรงเครื่องอ๋อคือลูกค้ามาสั่งก็จะแบบนี้เลยโอ้โหนี่เคี่ยวเหนียวขนาดนี้เลยเหรอ
3: เอาน้ำตาลปีบเคี่ยว
5: ไม่ผสมแบบแซ่เลยใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่
5: โอ้สุดยอดพริกนิดนึงแกเรียน
2: แ
5: กเรียน
2: แล้วก็
5: ถั่วป่นคั่วเอง
2: อันนี้ไฮไลท์เลยกุ้งฝอยแห้ง
5: หากินยากมากขอบพระคุณครับคุณแม่เดี๋ยวเราลองชิมนี่โอ้โหมันเหนียวมากเลยอ่ะคือความอร่อยคือมันต้องเข้มข้นอย่างนี้เนาะอร่อยมากคุณผู้ชมหวานกำลังดีแล้วก็ตัดกับเนื้อกระท้อนแล้วกระท้อนไปทำอะไรมาทำไมมันไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: แค่อิ่มแล้วก็คั้นน้ำฝาดออกให
5: ้
3: หมดอ
5: ร่อยมากอ่ะเขาเชื่อมจนแบบเข้าเนื้อเลยอ่ะ
3: ใช่
5: คือหนึบเลยข้างในหนึบเลยเด้งๆเลยคุณผู้ชมเวลานี้ห้ามพลาดเลยนะนี่แหละคือร้านขนมแบบโบราณแท้ๆซึ่งหารับประทานยากมากนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
5: เขาบอกแล้วว่าถ้ามาอุทัยเนี่ยปลานี่ขาดไม่ได้ปลาที่ขึ้นชื่อที่สุดของอุทัยก็เป็นปลาแรดใช่ไหมพี่ยุทธ
2: จะมีคำนิยามสำหรับปลาแรดในแม่น้ำสะแกกลางนี้นะจะมีชื่อว่าปลาแรดนะเกล็ดแข็งหน้างุ้มเนื้อนุ่มอร่อยหวานเพราะว่าเราเลี้ยงในกระชังแล้วก็แร่ธาตุในแม่น้ำสะแกกลางแตกต่างที่อื่นจึงทำให้ปลาแรดที่เนี่ยรสชาติดีกว่าที่อื่น
5: เป็นปลาแรดจากอุทัยธานีไปเลี้ยงที่อื่นรสชาติก็จะไม่เหมือนมากินที่อุทัย
2: ใช่เพราะว่าเป็นปลาที่ขึ้นชื่อใน เรียกว่าผลิตภัณฑ์นิเด่นของอุทัยธานีทั้งหมด8อย่าง8อย่างของอุทัยธานีก็มีดังต่อไปนี้นะต้มกระซ่าปลากระแรดผักกระเซียนมะม่วงก็กระร่อนมะเขือก็ตอแหลไข่กระและไข่กระเน่าแถมยังบ้าบิ่นต่างหากปลาแรดก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วย
5: งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องทำอาหารจากปลาแรดกันนะโดยเรามาเลือกปลาแรดสักตัวไปใช้ดีกว่าเอาตัวใหญ่ที่สุดเลยเอาแรกก้างกับเนื้อแยกกันเนาะ
3: ได้

0: ครับผมสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นแฟนรายการใช่ไหมครับน้องหมาชื่ออะไรนะน้องหมาไข่ตุ๋นแล้วพิธีกรชื่อ
1: จำได้แต่หมา
0: ไอ้จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ดูหน้าแม่ดิพิธีกรชื่อโอเคเราได้ปลาแรกแล้วเราไปดูยังไงขอบคุณนะครับแม่ค้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: มากวนเขาซะนานเลยเขาจะรีบแร่
1: เขาชอบ
0: วันนี้ลูกอะไรอ่ะ
2: ไข่เน่าค่ะ
0: ที่พี่ยุทธท่องก่อนให้ฟังเมื่อกี้นะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือของ1ใน8ของดีอุทัยธานี
1: ใช่เคยกินไข่เน่าไหม
0: ไม่เคยครับ
1: รสชาติเขานะมันจะซ่าๆหน่อยๆ
0: เหมือนน้ำอัดลมขอลองสักอันนึง
2: ได้ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วในใจก็แบบ
2: ถ้าไปกินก็อร่อย
0: คือชื่อมันไงทำไมเขาเรียกไข่เน่าอ่ะมันเหม็นเหรอ
2: เวลาสุกแล้วมันจะนิ่มๆไง
0: แต่มันไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรแบบไข่เน่า
2: ไม่เหม็นเขาตั้งชื่อขึ้นมาว่าไข่เน่าเฉย
0: เหมือนพวกเบอร์รี่นะ
1: แต่มันจะนัวกว่าร
0: สชาติคล้ายๆเบอร์รี่คุณผู้ชมแต่ไม่ได้ออกเปรี้ยวจะออกมันนัวๆนะเนื้อเป็นวุ้นอร่อยดีครับรสชาติแปลกอร่อยคุณผู้ชมมาเที่ยวเนี่ยถ้าเจอนี่ถือว่าโชคดีซื้อเลยอย่ารอ
1: เป็นผลไม้ประจำถิ่นแล้วเป็นผลไม้ที่อายุยืน
2: หายากแล้ว
0: ยากด้วยเห็นพี่ยุทธบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบตำนานเลยใช่ไหม
1: ตำนานก็คือพี่เจี๊ยบเนี่ยก็จะนำปลาย่างของแม่เขาก็คือป้าแต๋วเนี่ยซึ่งปกติแล้วป้าแต๋วเนี่ยเขาจะขายปลาย่างที่แม่น้ำที่เรือนแพเลย
0: ถ้าใครอยากซื้อต้องนั่งเรือไป
1: ใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังขายที่แพอยู่
3: นะขายอยู่นะคะปัจจุบัน
0: เนี้ยลูกสาวคุณแม่ขายอยู
3: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่สาวมาขายตรงตลาดได้ปลาย่างของเราอะไรเด็ดสุด
3: ปลาเนื้ออ่อนนะคะ
0: ปลาเนื้ออ่อนเด็ดสุดเลยโ
3: อ
0: ้โหตัวใหญ่อะเนี่ยปลาเนื้ออ่อนเดี๋ยวนี้มันโลเป็นพันแล้วนะพี่ขายเท่าไหร่เน
3: ี่
0: ย
3: 3,000 ค่ะ
0: โอ้ยพี่เดี๋ยวก่อนนะดูตาด้วยนะมับหายเลยนะอย่าพี่ตัวนี้เดี๋ยวเอามีอะไรที่ราคาย่อมเยาหน่อยไหมเดี๋ยวให้ตนชิมดีกว่าไม่ไหวแล้วแหละผมว่าไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวแล้วแหละคุณผู้ชมกลิ่นปลาย่างคือกลิ่นมันหอมมากจริงดูไข่ตุ๋นที่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนกรอบมากเลยค่อยๆกินดูนี่น่าจะเป็นในเรื่องของเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารแล้วถือว่าเป็นของฝากได้ด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยเอาไปเก็บไปตากได้เป็นปีเลยเนาะ
3: ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะช่องธรรมดาไม่ให้เปียกน้ำอยู่ได้เป็นปีเลย
0: ถือว่าเป็นของฝากของอุทัยธานีอย่างนึงด้วย
3: ใช
0: ่ถ้าทำน้ำซุปอะอยากได้น้ำซุปใสๆแต่ว่าหอมๆใช้ปลาอะไรดีอะ
1: ผมแนะนำเป็นปลากด
3: ปลากดเนื้อมันจะเยอะเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเป็นปลาสวายก็น้ำมันจะออก
0: อ๋อคือมันจะเยอะเราเอาปลากดไปทำน้ำซุปเราดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: อิ่มแล้วสบายใจแล้วต้องกู้แบบทำเองเหรอครับแบบโบราณนี้เหรอ
4: ครับเอง
0: สวัสดีครับคุณพ่อ
1: สวัสดีคุณน้าครับ
0: หูขายไม่กี่ปีแล้วครับ
4: ตั้งรุ่นกง
0: โอ้โหก็เป็นร้อยปีแล้วสิ
4: เกือบ
0: แล้วจะเรียกว่าต้องกู้แข็งแต่มันก็ไม่น่าจะแข็งนะ
4: นี่
0: อันนี้แข็ง
4: จ้ะ
0: อันนี้ที่ทำผัดไทยคือแบบนี้
4: จ้ะ
0: อ
4: ัน
0: นี้ต้องกู้นิ่ม
4: ค่ะ
0: เอาไปทำต้มจืด
4: จ้ะ
0: ความพิเศษของเต้าหู้ของเราแบบโบราณเนี่ยมันต่างกับเต้าหู้ที่เขาขายกันทั่วไปยังไงครับ
4: เราใช้ถั่วเหลือง
0: ใช้ถั่วเหลืองแท้หมดเลย
4: ใช้ถั่วเหลืองคนเราไม่ได้ใส่สาร
0: ไม่มีสารอะไรเลยมันก็จะธรรมชาติมากๆเลยคือเต้าหู้แบบนี้มันจะอร่อยมากเลยนะคือผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเวลากินแล้วมันจะต่างกับเต้าหู้ทั่วไปอ่ะครับเดี๋ยวจะลองชิมเต้าหู้สดๆคือเต้าหู้จริงๆมันกินได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันสุกแล้วหอมมากๆทำไมมันหอมได้ขนาดนั้นอ่ะเนื้อเหมือนเรากินเต้าหวยอ่ะ
4: เออใช่จากเต้าหวยมาเป็นอย่าง
0: น
4: ี
0: ้คุณพ่อทำได้ไงเต้าหู้เปล่าๆทำไมมันอร่อยขนาดนั้นล่ะ มันหอมมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วเนื้อก็ ผิวด้านนอกมันจะหนึบแต่ด้านในมันจะนุ่มเหมือนเต้าหวยวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ยุทธอันนี้เป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ก็ถือว่าใช่
0: เพราะมันปากกายนี้เราก็จะเจอทั่วไปแต่ที่แปลกคืออันนี้ข้าวโพดทรงเครื่องคือถ้ามันข้าวโพดทั่วไปอ่ะเขาจะผสมแป้งแต่ของพี่มันเหมือนผสมเนื้อปลากายใช่ไหม
2: แต่อันนี้ก็จะมีแป้งนิดนึงครับเพื่อความกรอบ
1: แล้วก็เพื่อการอะไรจับตัวนิดนึง
0: แล้วตัวข้าวโพดมันจะไปตัดกับความเข้มข้นของตัวพริกแกงอ่ะ
3: ตัดเข้าไปที่ตู้ลิ้นเลยอ่ะ
0: ดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บเลย

0: ทุกฟันเลย
1: ก็ปกติทอดมันทั่วไปเขาจะเป็นผสมก็คืออันนี้แหละคือผสมซึ่งผสมปลาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วแต่สูตรของใครใ
2: คร
1: แต่อันนี้ของแท้เลย
2: อร่อยอยู
1: ่ถ้ามาอุทัยธานีไม่กินปลาแรดก็เหมือนมาไม่ถึงเนาะ
2: นี่แหละเกล็ดแข็งหน้างุ้มรสนุ่มอร่อยหวานของแท้
1: หั่นทอดไว้แล้วอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี
3: ้ตัวละ220ครับ
1: 220เนื้อล้วนๆเลย
3: เนื้อล้วนๆครับ
1: เต็มใหญ่ๆสุดนี่เท่าไหร่
3: ใหญ่ๆสุด350ครับ
1: โอ้โห
3: ตัวละ2โลกว่าครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราเอาแบบทอดมาลองชิมกันดีกว่าเนาะปลาทอดเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันแข็งไปหมดเลยมันจะไม่อร่อยแต่อันนี้ผิวด้านนอกมันจะแข็งหนังมันจะกรอบแต่เนื้อข้างในจะนุ่มใครที่แบบกินปลาแล้วแบบแกะก้างไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยนะมากินปลาแรดเลยก้างน้อยเนื้อเยอะกินง่ายอร่อยอันนี้เป็นหนึ่งในของดี8อย่างของอุทัยธานีใช่ไหม
2: ก็มีส่วนหนึ่งถ้าคุณน้าเรียกขนมอะไรไข่อะไร
4: ไข่หงค่ะ
2: ไข่หงเรียกอย่างก็ไข่อะไร
4: ไข
1: ่ก็คือเป็นหนึ่งในอัน8อย่างก็คือไข่
4: ค่ะอันนี้ก็ซาลาเปาม
1: ันจะคล้ายๆกันแต่ไข่มันจะมีน้ำตาล
4: ค่ะ
1: แต่ว่าซาลาเปาแล้วไส้เหมือนกันไหม
4: ไส้เหมือนกันอันนั้นไส้หวานอันนี้ไส้เค็ม
1: ข้างในจะเป็นไส้เหมือนขนมเทียน
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: ทำจากถั่วเขียวเขาทอดเปลือกแล้วก็มาทำการกวนแล้วก็ใส่สูตรลงไป
1: คนทำไข่ปล่อยเนี่ยแป้งด้านนอกต้องหนึบแต่เวลาทอดออกมาแล้วไม่แข็งเด็ดน้ำตาลเนี่ยทำยากสุด
2: ต้องให้มันตกผึกให้ได้
1: ใช่อร่อยมาก แล้วไส้เขาร่วนใครอยากกินขนมไข่หงหรือไข่ของจริงเนี่ยต้องมาที่อุทัยธานีนะบอกเลยนี่ของแท้ข้าวเม่านี่คือหายากมากเลยเน
4: า
1: ะ
4: หายากมากค่ะ
1: คนเวลาพูดถึงข้าวเม่าคนจะไปนึกถึงข้าวเม่าทอด
4: ค่ะใช่
1: แต่อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นข้าวเม่าโบราณ
4: ค่ะ
1: อร่อยฮะผมแบบไม่เจอมาแบบหลายปีมากเลยนะคือมันจะใช้ตัวให้ข้าวเม่าแห้งใช่ไหม
4: จ้
1: าแล้วก็ไปแช่กับใบเตยเหรอ
4: เขาก็ใส่ใบเตยอะค่ะแล้วก็เราก็เอามาล้างให้สะอาดเลยนะคะ
1: มันจะแห้งๆแล้วแช่มันพออีกทีหนึ่งแล้วค่อยเอามา
4: ล้างจ้
1: าขอบคุณมากนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ลูกสาวผมไม่ไปแล้วอยู่นี่ติดใจร้านคุณแม่แล้วดูสิงั้นฝากคุณแม่ไว้เลยนะฝากคุณแม่ไว้เลยเดี๋ยวฝากคุณแม่ไว้เลย
4: โอ้โหติดใจซะแล้วติดใจร้านป้าเหรอลูก
5: ร้านต่อไปที่พี่ยุทธจะพาไปเป็นตำนานความอร่อยที่ไม่ควรพลาดถ้าพี่ยุทธพูดขนาดนี้แล้วผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับ
1: สวัสดีครับ
2: หนูสวัสดีครับ
1: นี่คือป้าโหนกเลย
2: ใช่
1: โอ้โหขายไม่กี่ปีแล้วครับ
6: ไอ้สูตรตัวน่าจะมี40นะคะ
1: เฉพาะเจ๊โหนก40ปีถ้ารวมตั้งแต่รุ่นเตี่ยไม่เป็น100ปีหรอ
6: ไม่น่าจะถึงอะค่ะ
1: 99
6: ประมาณนั้น
1: คือไม่สีมันอย่างกับน้ำเงี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่ค่ะเพราะที่ร้านน่าจะมีพริกเป็นของตัวเองนะคะที่ทำมา
1: เลือกพริกอะไรมาทำครับเพราะแต่ว่าพริกมันต้องมีความพิเศษ
6: ใช่พริ
1: กไม่ใหญ่เหมือนพวกพริกบางช้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
6: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเน้นหอมเขามีทั้งไก่ด้วยแล้วก็มีหม้อ
6: มีหมูตุ๋นค่ะมีหมูตุ๋น
1: มีหมูตุ๋น
6: แล้วก็มีขาไก่มีคากิค่ะ
1: มีคากิด้วยเหรอ
6: มีคากิด้วยค่ะ
1: ตายแล้วทำไมจะน่ากินขนาดนั้นล่ะผมเอาเป็นบะหมี่ไก่ตุ๋น1ชามครับ
2: สำหรับผมใส่เพิ่มหมูตุ๋นลงไปด้วย
6: ได้ค่ะได้ได้ค
2: ่
6: ะ
2: นี่
6: ค
2: ่
6: ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: มันจะมีความแปลกคือตัวในน้ำซุปอ่ะเขาจะมีเหมือนมันมีพริกอยู่แล้วอ่ะผมหอมอ่ะมันมีความเผ็ดนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้เผ็ดมากเหมือนพริกป่นเหมือนเวลาเราไปกินราเมงญี่ปุ่นเขาจะมีเหมือนพริกเผาที่มันไม่ได้เน้นความเผ็ดแต่มันเน้นความหอมมันทำให้อร่อยมากขึ้นโอ้เยี่ยมไก่อะรสไม่จัดแต่เขาเน้นที่แบบความนุ่มอร่อยโลกจิ้มรวมมิตรเนี่ยลูกขาไก่เนี่ยเดี๋ยวนะคุณเนี่ยน่ากินมากเลยใสๆเลยอะดูแล้วต้องหลุดอย่างนี้อร่อยคุณผู้ชมขาไก่แบบตุ๋นได้พอดีมากคือมันยังแบบเป็นเด้งๆหนึบๆอยู่เลยแต่อันที่ผมอยากมากที่สุดเลยคืออันนี้คุณผู้ชมปกติก๋วยเตี๋ยวคากิเนี่ยก็ไม่เจอแล้วนะอันนี้เป็นคากิตุ๋นด้วยดูดิอันนี้คือตุ๋นอะคือคากิเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีความมันแต่พอมันตุ๋นในพริกไงมันแก้เลี่ยนไงมันเลยกลายเป็นคากิแบบกินเพลินอะของพี่ยุเขามีหมูตุ๋นด้วย
2: นอกจากนุ่มเปื่อยแล้วนะเวลากินนะจะมีรสนุ่ม
1: ชา
5: โอ้โหวันนี้ผมน่าจะกิน

0: กินหมดทั้งตลาดแล้วล่ะครับเดี๋ยวพี่ยุทธจะพาไปหาที่นั่งพักผ่อนสบายๆที่เป็นอีกหนึ่งในร้านชื่อดังของจังหวัดกันครับ
1: พี่ยุทธเขาบอกว่าถ้าอยากหาคาเฟ่เก๋ๆนะต้องมาหาคุณน้ำหอมเลยนะครับอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: อันนี้กำลังจะทำเมนูชื่อว่าทองดำค่ะเป็นกาแฟค่ะเป็นคาราเมลมาคิอาโต้ค่ะ
1: แต่ทำไมมันกลายเป็นชื่อทองดำไปได้ล่ะคือมันมีอะไรพิเศษ
2: เพราะว่าเราเนี่ยเอาตัวกาแฟคาราเมลมาคิอาโต้มาท็อปด้วยขนมไทยซึ่งขนมไทยที่เราใช้ก็คือจะเป็นตัวทองหยอดเอามาเสียบไม้ค่ะ
1: เลยเป็นทองดำที่คาเฟ่นี้นะครับเขาจะใช้บ้านเก่าเนาะบ้านนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับ
2: 40กว่าปีแล้วค่ะ
1: 40กว่าปีแล้วก็แบบเหมือนมาตกแต่งให้เป็นแบบร้านคาเฟ่เก๋ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: มีอาหารด้วยมีเครื่องดื่มด้วย
2: ใช่ค่ะมีขนมไทยมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเป็นอาหารไทยค่ะ

0: ผมมีไกด์พาผมมาด้วยพี่ยุทธเดี๋ยวต้องไปฝากเขาอีกสักแก้วนึงมีอะไรแนะนำมาคุณน้ำหอม
1: มันก็คู่กันอันนี้เป็นกาแฟอีกเมนูนึงชื่อทองขาวค่ะสำหรับทางเลือกใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟ
0: อ๋อทองขาวจะไม่ใช่กาแฟเหรอเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นนมสดคาราเมลแล้วก็ท็อปด้วยทองหยอดเสียบไม
0: ้โหนี่เด็กๆกินได้นะอันเนี้ยมาเป็นครอบครัวเผื่อใครไม่กินกาแฟนะเกียโต้นะเขาจะให้กินคู่กับนี้เลยซึ่งเวลากินเดี๋ยวผมคนนิดนึงของพี่จะเป็นนมใช่ไหมพี่ไม่ค่อยกินกาแฟใช่ไหม
2: ครับ
0: งั้นเอาเป็นแบบเป็นนมสดเขาเรียกทองขาวเก๋มากคนเลยเขาจะทำเป็นแมคเคียโต้หรือเป็นกาแฟที่ค่อนข้างหวานน้อยเน้นความเข้มข้นเพื่อที่จะให้เรากินคู่กับทองหยอดได้สบายๆแล้วเขาก็ทำทองหยอดให้เป็นอันเล็กไงเพื่อเวลาเรากินแล้วจะได้รู้สึกว่าแบบมันไม่หวานเกินไปนะทองหยอดที่นี่เขาปรับเหมือนให้เนื้อมันมีความแน่นมากขึ้นผมว่าน่าจะเป็นเพราะเวลามันมาโดนกับตัวน้ำกาแฟมันจะได้แบบไม่ยุ่ยอะเนาะเนื้อมันค่อนข้างแน่นนะคุณผู้ชมหวานน้อยแล้วก็หอม
2: ผมลองกินนะ
0: uh-huh.
2: กินนี่แล้วก็เนี่ยมันเข้ามันละมุน
0: ความเข้มของนมสดอะมันจะเข้ากับพวกตัวขนมไทยได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะไม่ได้หวานมากอันนี้เปียกปูนโบราณ
2: เป็นไงรสชาติ
0: พี่ยุทธอันนี้สุดหวานน้อยหอมมากมันมากแล้วละลายในปากแล้วพอกินเสร็จปุ๊บมีกลิ่นชาโคแบบตลบอบอวลเลยตัวนี้เจ๋ง
2: อันนี้อยากจะให้น้องลองชิมนวัตกรรมใหม่เป็นขนมวงเดือนดารา
0: วงเดือนดารามันคล้ายกับทองเอกคล้ายกับจ่ามงกุฎนะแต่พอกินแล้วไม่คล้ายอ่ะตัวเนื้อมันอ่ะน่าจะมีเบสใกล้เคียงกันตัวนี้มันจะมีความเป็นเยลลี่มากกว่าเป็นการกวนก็กวนจนเนื้อเนียนมากๆอ่ะละลายในปากเลยคุณผู้ชมเจ๋งมากถ้าคุณผู้ชมแบบเน้นแบบว่าได้เพื่อสุขภาพนิดๆนะผมว่ากินขนมไทยโบราณแล้วแบบกินกับพวกชาสมุนไพรก็ได้นะเหมือนแบบว่าเป็นอัฟเตอร์นูนทีในแบบไทยให้ไปยุทธป่าดีกว่าว่าอุทัยธานีมีอะไรดีทำไมคุณถึงควรจะมาเที่ยวอุทัยธานีอ
2: ่
0: ะ
2: นอกจากเมืองอุทัยธานีเป็นเมืองแม่น้ำแล้วนะฮะเป็นเมืองของกินแล้วยังมีเมืองที่มีวัดเยอะและวัดติดกันวัดที่ผมจะแนะนำให้เที่ยวในตัวเมืองนี้ทั้งหมด9วัดมีดังต่อไปนี้นะ1วัดหลวงทะลวงวัดใหม่ทะไหลไปวัดหลวงโคทะโหลไปวัดวิชัย
0: อ
2: ้อมไปวัดโบสถ์การโดดไปวัดขิดคิดวัดโค้งโค้งวัดทุ่งแก้วไม่แคล้ววัดเขาสะแกกลาง9วัด
0: ผมถลอกตั้งแต่วัดที่2แล้วครับเพราะผมถลายไปครับคุณผู้ชมโอเคยังไงก็มาเที่ยวมาชิมของอร่อยแล้วก็มาทำบุญกันได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาปลาแรดมาทำเป็นอาหารแบบไหนกันครับมาอุทัยธานีทั้งทีถ้าไม่กินปลาแรดก็คงจะเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมครับวันนี้มีอาหารจานนึงนะครับที่จะใช้ปลาทะเลอย่างปลาเต่าเต้ยถือว่าเป็นอาหารจานปลาที่เป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเขาจะเรียกว่าเต่าเต้ยหม้อไฟจักรพรรดิวันนี้ผมจะเอาสูตรนั้นมาทำเป็นปลาแรดหม้อไฟจักรพรรดิครับแต่ความพิเศษในวันนี้คือเราได้ปลากดคังลมควันมาด้วยใส่ลงไปเลยตอนที่น้ำยังไม่เดือดก็ได้นะครับผมจะเลือกใส่ลงไปทั้ง2ชิ้นเปิดไฟได้เลยครับเราก็จะต้มให้เดือดเพื่อให้มีรสชาติของตัวปลานะครับมีกลิ่นของควันออกมาในน้ำซุปก็จะทำให้ได้น้ำซุปที่มีรสชาติความหวานและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับอันดับแรกจะมีเหล้าจีนเล็กน้อยครับผมอันนี้ใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ลดกลิ่นคาวครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแอลกอฮอล์นะครับความร้อนจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยไปนะครับต่อมาผมก็จะแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาอีกเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับให้มีรสหวานนิดๆด้วยน้ำตาลทรายนะครับประมาณสักครึ่งช้อนก็พอครับพริกไทยจะเยอะหน่อยเนาะสไตล์ซุปแบบจีนนะครับจะมีรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกไทยหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆยิ่งเดือดนานยิ่งดีน้ำอาจจะขุ่นเล็กน้อยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราสามารถกรองได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมตัวน้ำจิ้มกันกระเทียมครับเลือกเป็นกระเทียมไทยนะครับใส่มากน้อยตามชอบได้เลยแล้วก็พริกขี้หนูสวนอย่างนี้ก็จะดีนะครับจะค่อนข้างหอมนะครับจะเริ่มตำแล้วตำจนเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะเติมรสหวานนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะไม่ต้องเยอะนะครับน้ำจิ้มแบบปลาจะไม่ได้ออกหวานมากนะแค่เอาไปตัดรสชาติเฉยๆแล้วก็ยีเลยครับผมถ้าไม่ละลายเนี่ยง่ายๆเลยคุณผู้ชมเอาน้ำซุปปลาของเราใส่ไปนิดนึงครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเติมมะนาวลงไปอันนี้จะออกเปรี้ยวนำแล้วก็มีหวานอ่อนๆ นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปผสมได้เลยครับจะได้เค็มจากเต้าเจี้ยวเนาะไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะครับเพราะว่าเต้าเจี้ยวนั้นค่อนข้างจะเค็มจัดนะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วดำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบง่ายๆ ตอนนี้ผมขอชิมน้ำซุปหน่อยนะครับว่าน้ำซุปได้ที่หรือยังโอ้หอมปลาย่างมากเลยคุณผู้ชมรสชาติจะอ่อนๆ นะรสชาติจะไม่จัดนะครับเพราะว่าเราจะเน้นน้ำซุปสดแล้วคล่องคอแต่ความจัดจ้านจะมาอยู่ที่ตัวน้ำจิ้มนะครับปลาแรกที่เราซื้อมาเมื่อเช้านะครับผมก็จะบั้งสไลด์ยาวๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสิร์ฟคู่กับผักนะครับวันนี้มียอดฟักแมวผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็ขึ้นช่ายสามารถเปลี่ยนได้ตามที่ชอบได้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่ลวกนะเราจะใช้ลักษณะเหมือนจิ้มจุ่มก็คือค่อยๆรับประทานจะได้ความสดความใหม่ของปลาด้วยนะครับสำหรับจุดเด่นของปลาแรดหม้อไฟจักรพรรดินะครับต้องบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เราได้ปลาแรดสดๆจากแม่น้ำสะแกกังแล้วผมบอกได้เลยว่ามันมีแร่ธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะทำให้เนื้อนั้นมีรสชาติมีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อจะนุ่มหนึบแต่ไม่เหนียวครับเข้าปากและละลายได้เลยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับรสชาติจะเข้มข้นและสามารถกินคู่กับปลาได้ลงตัวมากๆครับรับประทานคู่กับผักสดๆถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยก็ว่าได้นะครับแล้วพิเศษไปกว่านั้นคือน้ำซุปนะครับที่ทำมาจากปลาย่างลมควันทำให้มีความหอมมีสีที่สวยและมีกลิ่นหอมจากการลมควันและที่สำคัญทำให้น้ำซุปนั้นมีรสชาติคล้ายๆกับน้ำซุปปลาในสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ลงตัวมากๆผมว่าน่าจะเป็นจานเด็ดของจังหวัดอุทัยธานีได้อีกจานนึงเลยนะครับวันนี้นะครับมาเที่ยวอุทัยธานีนะครับสนุกมากๆเลยครับนี่แหละครับคือเมืองสโลไลท์นะครับรับรองว่าคุณมาเที่ยวแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเสน่ห์ที่มากกว่าอาหารอร่อยเสน่ห์ที่มากกว่าบรรยากาศสวยๆคือความน่ารักของคนที่นี่ครับรับรองว่าคุณมาแล้วคุณจะได้มิตรภาพดีๆกลับไปแน่นอนแต่วันนี้น้องไข่ตุ๋นได้กินไปเยอะเลยใช่ไหมลูกวันนี้หนูกินอะไรไปบ้างเนี่ยโชว์พุงหน่อยวันนี้หนูกินอะไรบ้างเนี่ยโชว์พุงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันเต่งขนาดนี้นะมันเต่งขนาดนี้กินอะไรไปบ้างครับ
3: จานนี้จานไหน
4: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
3: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
5: นาบานามากินของอร่อยที่อำเภอ2พี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
6: เนื้อแน่น
7: อะไรแน่นๆ
8: ไข่เยอะ
7: เป็นไก่เหรอ
9: คนแดก
10: แข็งแรง
11: อร่อย
5: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
8: นี่ไง
5: ปลาหัวขาด
8: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
5: ่ปลาไม่มีหัวเนี่ยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
12: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
14: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้พาไปดูเทศกาลในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลที่มีความหมายถึงการขับไล่สิ่งชั่วร้าย
15: โอ้ถั่วเนี่ยมันจะเป็นการไล่ยักษ์เนี่ยแล้วพวกเรารับถั่วมันกลายเป็นยักษ์เหรอไม่ใช่ครับผมได้ถั่วที่อยู่ในถุงเนี่ยเอากลับไปแล้วเอาไปเป็นโชคลางเลยที่มีต่างๆครับ
14: คนญี่ปุ่นเชื่อเรื่องนี้กันขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปดูกันค่ะ
16: ดูให้รู้
14: ันนี้มารับพรขจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตที่อาซากุสะกันค่ะเรามาญี่ปุ่นตรงกับวันเทศกาลปาทัวหรือเทศกาลเซซบุนพอดีโอกาสดีขนาดนี้ก็ต้องพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศไปด้วยกันค่ะปกติถนนทางเข้าวัดตรงนี้คนก็เยอะอยู่แล้ววันนี้มีงานในวัดด้วยเดินยากนิดหน่อยนะคะ
15: เทศกาลนี้เป็นเทศกาลนะฮะจะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซซบุนตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวเตรียมตัวที่จะเข้าฤดูไม้ผลิก็จะหนาวน้อยลงครับWhere are you from?
6: Taiwan.
15: Oh. You like Japanese style?
6: Yes.
15: Oh. We are from Thai. I'm Japanese. Thai. Oh. Thai TV.
6: Thai TV.
15: Say hello to camera.
6: Hello.
15: โอ้ครับก็นะฮะคนต่างชาติก็มาใส่ชุดกิโมโนยูกาตะเพื่อที่จะมาเดินกันนะครับมาจากไต้หวันนะโอ้คนเยอะแยะเลยเนาะ

0: นั่นก็คือป้ายให้เห็นว่า4โมงจะมีการปาถั่วถึง5โมง4โมงจะมีคนดังดาราเนี่ยจะมาปา30คน4โมง20จะมีการเปลี่ยนคนมา12คนแล้วก็4โมง40 15คนแล้วก็5โมงอีก15คนโอ้เยอะแยะเลยคนก็นะกำลังมาดูไม่เคยเห็นดาราบางคนที่รวมตัวกันขนาดนี้ในเทศกาลต่างๆนะครับก็จะมีผู้คนเยอะจะมีตำรวจอยู่ด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันไม่ให้เกิดการมีปัญหาอะไรต่างๆครับซึ่งบางทีตำรวจเก่งๆนะจะมีวิธีการอธิบายพูดดีๆนะแล้วทำให้คนเชื่อตามด้วยนี่เขาเตือนสุนัขไปนะว่าระวังนะเอาหมาไว้ตรงนี้นะเวลาเขามองข้างบนแล้วมันชนหมาแล้วทำให้หมาเนี่ยมีปัญหาได้นะก็เลือกรีบย้ายหน่อยนะไม่ได้ออกมาคือให้ความร่วมมือขอความร่วมมือครับ
1: วันนี้ที่วัดเซนโซจิจัดงานเทศกาลเซซุบุนทั้งวันเลยค่ะมีทั้งการเต้นรำแบบโบราณซึ่งเสียดายที่เรามาไม่ทันรวมทั้งการปาถั่วในรอบเช้าเรามารอบบ่ายจะได้เห็นบรรยากาศว่าคนญี่ปุ่นสนใจดาราขนาดไหนเท่าที่เรารู้มาจะพบเจอดาราในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเซซุบุนแปลว่าการแบ่งฤดูกาลญี่ปุ่นมีสี่ฤดูคือร้อนใบไม้ร่วงหนาวและใบไม้ผลิก็แปลว่าจะมีเซซุบุนหลายครั้งแต่ครั้งที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือครั้งนี้ค่ะที่เป็นการเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นใบไม้ผลิค่ะ
2: これぐらいの袋に入ってるんです
0: よ。ああ、もらうんだ。
2: これをバーっと持つんで、みんなそれ持って家帰って食べるなりなんな
0: り。ก็คือเขาบอกว่านะฮะเดี๋ยวคนที่เป็นดาราดังๆเนี่ยเขาจะขึ้นเวทีไปใช่ไหมแล้วเขาจะปาถั่วมานะซึ่งธรรมดาแล้วถั่วเนี่ยมันจะเป็นการไล่ยักษ์เนี่ยแล้วพวกเรารับถั่วมันกลายเป็นยักษ์เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าได้ถั่วที่อยู่ในถุงเนี่ยเอากลับไปแล้วเอาไปเป็นโชคลางเลยที่ดีต่างๆครับก็คือการสร้างโชค
2: เนี่ยอันโตซันとかがちょっと仮面か
0: ถ้ามีจะมีอีเวนต์ที่ว่านะฮะจะมีการใส่หน้ากากนะแล้วให้คุณพ่อเนี่ยเป็นยักษ์และให้เด็กกับปลาถั่วให้คุณพ่อไล่ยักษ์ออกจากบ้านอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์แบบนี้ให้เด็กให้เล่นลิเกมาปลาถั่วให้แต่ที่นี่คงอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป็นการปลาถั่วเพื่อโชคลางนะครับปลาให้กับคนนะที่มาอยู่ข้างล่างได้รับครับ
3: であそこの前いっぱいじゃないですか。ああいう感じにこっちもこの後。
0: あそこもやってんの今。あそここれ

0: 今あの巫女さんが来ましたね、あの方が多分、はい、あそこで投げる、はい、あっちは浅草神社、
1: こ
0: っちは浅草寺。
1: ねえ、เห็นไหมด้านนู้นไหมเนี่ยเขากำลังจะโปรยถั่วไว้กันนะด้านนู้นอ่ะนั่นนี่คือวัดนั่นด้านนู้นคือศาลเจ้า
2: ตรงวัดยังไม่เริ่มแต่ที่ศาลเจ้าเล็กๆข้างๆเริ่มแล้วค่ะมาดูกันว่าจะปาถั่วกันแบบไหนยังไงค่ะ
1: อ๋อนี่มาดูนี่เด็กๆเด็กๆเด็กเด็กๆก็คือนะให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะได้ก็มีรู้จักถึงวัดรู้จักถึงศาลเจ้าให้มากขึ้นนะเอาเด็กๆมาได้สัมผัสด้วยได้สนุกด้วยนะนี่ถั่วนี่ถั่วนี
2: ่แต่ทำไมจะต้องเป็นถั่วด้วยล่ะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าถั่วมีพลังขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้เลยนะคะและไม่ใช่ปาถั่วใส่คนแต่เป็นการปาถั่วใส่ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งชั่วร้ายโรคระบาดภัยพิบัติบางบ้านก็อาจจะมีคนใส่หน้ากากยักษ์มาให้คนปาถั่วใส่ไล่ให้หนีไปพร้อมกับตะโกนไล่ยักษ์แล้วเรียกโชคลาภเข้ามาหาค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะก็เขากำลังเริ่มปาถั่วลุ้นกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าได้ถั่วก็จะมีโชคที่ดีนะฮะเรากำลังเข้ามาแล้วเด็กๆมาเต็มเลยฮะเขาบอกว่าการปาถั่วเนี่ยเขามีการประกาศที่ดีมากๆเลยบอกว่านะฮะการได้รับถั่วแล้วให้มีการแบ่งปันกันอย่าเก็บคนเดียวแบ่งปันให้ทุกคนให้ทุกคนได้รับกันทุกๆคนแล้วท่านพูดว่าโอนิวาสโตะฟูอาอุจินั่นหมายถึงว่ายักษ์อยู่ข้างนอกความสุขอยู่ข้างในยักษ์อยู่ข้างนอกแต่นี้จะไม่พูดว่ายักษ์อยู่ข้างนอกแต่ให้พูดว่าความสุขอยู่ข้างในความสุขข้างในจะไม่มีการไล่ยักษ์ครับด้านหน้าได้รับแล้วเนี่ยก็ทยอยออกด้านหลังก็จะเข้าเข้ามาแทนดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับอย่าแย่งกันประโยชน์ก็จะไม่มีการให้เลยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยต้องให้หน่อยโอ้กัวอูจิบุกัวอูจิโอ้บุกัวอูจิบุกัวอูจิกวาอุจิกวาอุจิกวาอุจิกวาอุจินี่ปากันใหญ่เลยกวาอุจิโอ้อาจารย์โตได้มาหนึ่งอันแล้วได้มาหนึ่งอันแล้วดีใจครับถือว่าโชคดีครับเราได้แล้วก็ออกไปไม่ต้องมาอยู่นาน
2: เป็นการปาถั่วที่ตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะคะชื่นมื่นมีความสุขกันทั่วหน้าแม้จะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอเป็นพิธีที่จัดกันทุกปีก็จะทำให้ระลึกได้ว่าเวลาผ่านมาอีกปีแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปค่ะและตอนนี้ที่วัดก็เริ่มจะปาถั่วกันบ้างแล้วค่ะคนเต็มเลยแล้วเราจะได้เห็นชัดกันขนาดไหนนะเนี่ย
1: บางทีเราก็โชคดีบางทีเราก็โชคไม่ค่อยดีแต่ในครั้งนี้การที่เราจะขอถ่ายทำนะฮะ เราอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วยิ่งเป็นโอกาสไว้ก่อนนะนี่เดี๋ยวดูวิวจากนาคนดูเลยเต็มมาเยอะมากนะแต่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวคนจะปาจากข้างบนมานะอาสาขนาดนี้เรายืนรอในประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะได้ครับก็ได้อยู่มุมข้างหน้านี่ถือว่าโชคดีมากโอ้โหมาแล้วนี่คนดังตอนนี้คนดังเดินเข้าไปที่โยนกันมาเนี่ยมันมีความตื่นเต้นมากเหมือนเด็กเลยนะได้รับนะฮะ

0: ไม่ว่าผมได้เลยนะมาอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงใครๆก็ดีใจนะที่ได้ยอนหมดแล้วไงมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะหมดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ทุกอย่างผ่านไปอย่างมีระบบระเบียบจริงๆเลยค่ะฟูจิเซนเซของเราเสียสละให้คนอื่นรับทัวร์ไปส่วนตัวเองเหมือนยืนดูซึมซับบรรยากาศของงานมากกว่านะคะเนี่ย
2: ต้อง
0: ให้อวาดกันนะว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่นะครับก็เป็นปีที่น่าจะทุกคนมีความสุขแบ่งความสุขกันทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะจะให้คนดาราหลายๆคนมาช่วยกันเล่ากันนะอาจจะเป็นนักมวยเป็นนักกีฬาหลายๆศาสตร์หลายๆแขนงนะมีทั้งตลกนะพอจะได้ทุกคนจะได้มีมีความสุขแบ่งกันทุกคนคนจะได้ทุกคนได้รู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้คนนี้รู้จักทำให้แบ่งความสุขให้กันให้ทุกคนมีความสุข
1: หน้าตาถั่วที่ปากันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งในร้านสะดวกซื้อบางร้านก็จะมีขายทั้งหน้ากากยักษ์ถั่วและเอโฮมากิหรือข้าวห่อสาหร่ายหน้าตาแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าตอนกินจะต้องหันไปทางทิศโชคดีซึ่งจะเปลี่ยนทุกปีแล้วกินให้หมดในครั้งเดียวโดยห้ามพูดอะไรเลยระหว่างกินแล้วปีนั้นคุณก็จะโชคดีตลอดปีค่ะถ้ามีใครมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์รับรองว่าจะหาเอโฮมากิได้ไม่ยากเลยที่ร้านสะดวกซื้อหรือตลาดก็มีให้เห็นค่ะจริงๆเราก็งงนิดหน่อยนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยังนับว่าหนาวมากแต่ทำไมถึงมากำหนดวันเปลี่ยนฤดูที่ต้นเดือนแล้วก็ยิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกว่ามีงานเทศกาลชมดอกไม้ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยแล้วดอกไม้จะทนหนาวได้ยังไงกันสงสัยก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาที่สวนคาไซรินไกค่ะที่นี่นอกจากจะมีดอกแดฟโฟดิลให้ชมตอนนี้แล้วก็ยังมีชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่อยู่ริมอ่าวโตเกียวให้ได้ชมวิวด้วยมันจะต้องมีอะไรดีแน่ๆไปกันค่ะ

0: นี่เราซื้อตั๋วมาแล้วครับก็จะเป็นรถนะฮะรถไฟที่วิ่งรอบสนามนี้นะประมาณ25นาทีระหว่างทางเราสามารถจอดตามป้ายต่างๆโอ้เสียดายนะวันนี้ฝนตก
1: เรามากับดวงเสมอค่ะพายุหิมะเราก็เจอมาแล้วจนมองไม่เห็นวิวอะไรเลยที่กำแพงหิมะทาเตยามะคุโรเบะ

0: อากาศมันมีพายุหิมะเข้ามาทุกคนนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่านะมันอากาศไม่ดีเราโชคดีขออนุญาตพิเศษ15นาทีเท่านั้นเราจึงมาถ่ายตรงนี้ได้ครับโอ้ผมไม่เห็นเลยนะตอนนี้เรามาที่สูงที่สุดนะฮะมองไม่เห็นเลยฮะดูดิมองไม่เห็นเลยธรรมดาจะมองเห็นมากนะฮะมองไม่เห็นจะมาที่สูงที่สุดแต่ว่ามองไม่เห็นก็เลยบอกว่าต้องรีบถ่ายแล้วรีบไปนะฮะทุกคนจะไปกันหมดแล้วนะฮะไม่เห็นเลยดูดินะฮะไม่มีทางเห็นแล้วจะกลับต้องกลับแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะมากันครับกอดได้เลยอ่ะกอดได้เลยอ่ะพายุหิมะมาแล้วนี่ไป
1: วันนี้พออยากจะชมดอกไม้สวยๆปรากฏว่าฝนตกช่ำเลยค่ะแต่มาถึงแล้วยังไงก็ต้องเที่ยวตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
2: ตรงนี้รู้ไหมก่อนหน้านี้เป็นทะเลมาก่อนเขาถมทะเลนะฮะซึ่งมีความกว้างนะฮะประมาณนะฮะโตเกียวโดมเนี่ย16โตเกียวโดมเลยในนี้จะมีสวนนกสวนสัตว์น้ำทุ่งต่างๆแล้วก็ดอกไม้ด้วยครับจอดรถได้ประมาณ 1,600 คันเลยมันมีหลายที่มากใน1วันนะฮะจะมีคนมาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คนเลย
1: เสียดายนะคะพอฝนตกไม่มีแดดสีสันก็เลยไม่จัดจ้านแต่ถ้าเป็นวันอากาศดีๆคิดว่าเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวในโตเกียวกันเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหดูชิงช้าสวรรค์ที่สูงใหญ่มีความสูง117เมตรและที่มากกว่านั้นก็คือมีงานซีเซนมัสริก็คือดอกดาฟโฟดิลจะมีดอกไม้เจ๋งๆรวบรวมจากต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมารวมกันในวันนี้มีแค่2วันไปดูให้รู้กันโอ้ดาฟโฟดิล

0: นี่ครับดูนี่ครับว่ามี bird watching ก็คือสังเกตดูนกเลยนะเขามีการดูอย่างนั้นเลยนะฮะ野鳥観察体験コーナーあこんにちはお願いします
1: テレビとかでも見たことあると思うんですけれども、はい、日本で一年中見られるカモで、あと、はい、平地でも繁殖しているところ見られるカモで。
0: มีการอธิบายถึงนะฮะนกคารุกะโมะนะฮะก็เป็นนกของญี่ปุ่นนะก็อยู่ที่นี่มาตลอดปีนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวก็อยู่ได้สบายสบายเลยฮะก็มีการอธิบายก็ทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจแล้วก็สนุกกับการมาดูนกด้วยแล้วมาเที่ยวด้วยครับここは無料
1: ここ
0: は無料เรามาที่นี่ไม่เสียเงินเลยนะแล้วก็ค่ากงค่ากล้องฟรีหมดเลยนะฟรีหมดเลยมาดูฟรีด้วยโอ้ชัดเจนเลยอ่ะโอ้เห็นขนเห็นตาเห็นการขยับมันเลยโอ้โอ้เห็นมันยกขาแล้วขาอย่างเงี้ยเห็นมันเขี่ยขาตัวเองด้วยเห็นชัดอย่างเงี้ยเลยนั่งอยู่เฉยๆก็เลยยกตัวไปมาด้วยนะมีการหลับตาขยับไปขยับมาและนี่ก็คือนะฮะเขียนว่าเอโดกาวะคังเกียวไซดันเป็นนะฮะกลุ่มดูแลสิ่งแวดล้อมของเอโดกาวะก็บอกนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมของเขตเอโดกาวะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขด้วยและหนึ่งในนั้นการที่มีความสุขก็คือนะฮะให้ทุกบ้านเนี่ยมีการนะฮะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ไว้ในบ้านแล้วได้เห็นดอกไม้แล้วก็เบิกบานด้วยจิตใจด้วยครับ
2: あとこれは今なくなりましたけど苔玉ってこれはね日本の文化で桜を楽しむ文化があるんです
0: เนี่ยคือดอกไม้อะไรนั่นคือดอกไม้ทานิกุชกุบุตสึนะของที่ประเทศไทยก็น่าจะมีนะฮะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะก็มาประดับไว้ที่โต๊ะด้วยนะครับนี่อันนี้น่าสนใจนี่คือดอกซากุระนะฮะแต่นะครับมีความธรรมดาแล้วถ้าเป็นดอกซากุระจะมีความใหญ่ความสูงเนี่ยเท่ากับต้นสูงๆเลยแต่นี่เขาบอกว่าเลี้ยงให้มันต้นเล็กๆคล้ายๆกับบอนไซเลยเล็กๆเลยนะฮะสามารถให้มันบานได้แต่เป็นดอกซากุระที่เป็นต้นเล็กๆได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีจัดอีเวนต์รอบเมืองเอโดกาวะนะครับ
3: ในเทศกาลแต่ละครั้งคนญี่ปุ่นก็จะพยายามใส่รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปค่ะอย่างงานที่เราเคยไปดูซูโม่อุ้มเด็กเขาก็จะมีบูธให้ความรู้เรื่องการไถปอดช่วยชีวิตเด็กด้วย
4: ちょっと下です
5: ああ
4: なんで押すのはこの中指と薬指
5: あ、じゃあ、あれやる
4: はい
5: ああ、そうやったやるああ
4: 1、2、3、4、5、6
5: นิ้วกลางกับนิ้วนางไว้ตรงนี้ครับลงมาจากหัวนมข้างล่างหน่อยนึงแล้วเวลากดฮะให้กดยุบลงไปประมาณ1ส่วน3เลย1นาที100ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7
3: อย่างงานนี้เกี่ยวกับดอกไม้ก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้มาให้ความรู้กันค่ะ
0: เป็นไม้เลื้อยนะก็เอามาทอเป็นตะกร้าแบบนี้ครับเอามาย้ายลงถังใหญ่ได้ด้วย
3: ยังไม่เห็นดอกแดฟโฟดิลสักดอกเลยนะคะเพราะโฟจิเซนเซ่หมดติดอยู่กับบูธต่างๆที่น่าสนใจทั้งนั้นค่ะเป็นความใส่ใจความละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่ารักของคนญี่ปุ่นค่ะ
0: นี่ฟุกุยชิบุซันเต็งก็คือแบบมาจากจังหวัดฟุกุยจังหวัดที่อยู่ทางด้านเกียวโตทางด้านโน้นนะฮะจะมีการขายของที่มาจากจังหวัดฟุกุยนะฮะมาถึงโตเกียวเลยนะมันไกลอยู่นะคืออย่างเงี้ยทำไมฟุกุยมาที่นี่ก็เพราะว่านะฮะเดี๋ยวซิงคังเซ็นเนี่ยกำลังจะเปิดและผ่านที่จังหวัดฟุกุยด้วยก็เลยมา
6: あと1ヶ月後3月16日に東京から
0: でこっちが北陸なんだ
6: そうそう
0: จังหวัดฟุกุยเนี่ยซิงคังเซ็นเนี่ยก่อนหน้านี้มันอยู่เกียวโตแต่ว่าไม่ได้ผ่านรูทเกียวโตแต่ไปทางด้านเหนือแล้วออกไปทางซ้ายครับ
5: มิซุโอกังใช
6: ่冬の間しか作ってない。
0: แล้วนะบอกว่ามิซุโอกังเป็นขนมหวานที่ไว้กินในหน้าหนาวนะด้วยน้ำเย็นให้เข้าไปในบ้านที่อุ่นๆแล้วกินขนมหวานในบ้านก็คือมิซุโอกังก็คือหน้าแนะนำนี้ครับโอ้นี่อุโมจินะครับนั่นตื่นกังคุณเหรอ
6: ฮาบุไตโมจิ
0: ฮาบุอะคิดว่าหรือฮาบุไตโมจิชื่อฮาบุไตโมจิเป็นชื่อดังชื่อมีชื่อเสียงก็บอกว่าเป็นโมจิที่หวานแล้วก็นุ่มนุ่มหอมหวาน ดูนะเวลากินนะดูมันยืดออกมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ด้วยอ่ะต้องซื้อไปฝากสาวๆน่าจะชอบเลยแล้วก็ที่โด่งดังของที่นี่ก็คือนะครับคือซูชิที่เอาซาบะเนี่ยมาย่างผมจำได้แล้วไอ้จังหวัดฟุกุยเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปูโด่งดังนะฮะมีการประมูลกันเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ 700,000 เยนเลยนะก็คือตัวละ 200,000 บาทอ่ะเคยไปถ่ายที่นั่นน่ะเมืองนี้แหละ
3: ถ้าใครยังไม่เคยดูตอนที่เราพาไปกินปูต้นฤดูกาลที่ฟุกุอิเราก็มีภาพมาให้ดูให้ดึกออกค่ะว่าการไปเที่ยวฟุกุอิแล้วไปแวะกินปูนั้นจะฟินขนาดไหนค่ะ
5: ที่ตัวขนาดนี้ครับอยู่ในราคาอย่างต่ำ 20,000 เยนเลยครับเราเข้ามาที่กลิ่นหอมมากซึ้งเลยเซ่โอ้นี่คือหอมมันปูเพราะอะไรครับบอกว่าเอาปูนะครับตัวเมียเนี่ยมาต้มในนี้300ตัวกลิ่นหอมมากสุดยอดไวทำมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นปูสุดยอดของประเทศญี่ปุ่นดูเนื้อ

0: และแล้วก็ได้เวลาที่เราจะพาไปดูดอกแดฟโฟดิลเป็นหมื่นๆดอกที่เขาจัดมารวมไว้ที่นี่ค่ะพอโดนฝนจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นดอกไม้ดาฟโฟดิลหรือดอกไม้ซีเซนมีทั้งหมดประมาณ 50,000 ดอกแล้วไม่พอมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีดอกไม้จากต่างจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเมืองต่างๆอยากจะมาโปรโมทด้วยมีทั้งของกินมีการร้องเพลงมีของขายต่างๆเพื่อโปรโมทเมืองตัวเองทำให้ผู้คนสนใจมาที่นี่ที่เดียวได้เห็นเมืองต่างๆหลายที่เลยครับเจ๋งมากเป็นวิธีการทำให้คนมาเที่ยว

โหสวยมากดูดิเนี่ยสวยมากนะถ้าเราจ่อทีละดอกอาจจะดูสวยพูดตรงๆนะถ้าดูรอบข้างเนี้ยมันก็คือดอกธรรมดาไม่ได้สวยอะไรมากแต่เขามีวิธีการคือตรงนี้คือดอกจากเมืองนี้เมืองนี้จากดอกเมืองนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันมากกว่าดอกไม้ธรรมดาก็เลยทำให้คนนะครับมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูอีเวนต์ต่างๆด้วย

ทศกาลดอกแดฟโฟดิลนี้จัดทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและก็จะมีแค่วัน2 วันเท่านั้นที่จะมีการแสดงและการออกบูธแบบเต็มพิกัดนะคะ

ดี๋ยวไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันไปแล้วขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วเห็นวิวอย่างนี้เลยนะแล้วก็เห็นดอกไม้เลยเนี่ย

เอาไว้เราจะพาไปแก้ตัวที่อื่นกันอีกค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรม

0: สวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ส่งข้อความมาส่งความสุขกันผ่านโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางด้วยค่ะ
0: พูดถึงครั่งนะครั่งรอเรือนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครั่งนะ
1: ไม่ใช่ครั่งรักครั่งใครนะ
0: ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ
1: ใช้กันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้กันเยอะครับใช้ในการแบบผนึกหรือทำอะไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านไปนะครับทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับครั่งนั้นก็ลดน้อยลงแต่ที่พะเยาครับยังคงมีชุมชนแล้วก็ชาวบ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในการทำครั่งเอาไว้รายได้ต่อเดือนนะครับเป็นแสนนะครับเคยเห็นกันหรือเปล่า
1: คือเคยเข้าใจว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ยังนะยังมีคนใช้กันอยู่ค่ะ
0: นะครับที่เห็นกันเกาะเป็นก้อนๆแบบนี้จากต้นกิ่งจามจุรีเนี่ยไม่ใช่ก้อนอะไรครับเขาเรียกว่าครั่งคุณผู้ชมผลผลิตจากอาชีพที่ชาวบ้านตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเขายังคงทำกันอยู่ครับวิธีเลี้ยงเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่เลี้ยงเป็นเราไปเนี่ยน่าจะยาก ชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำพันธุ์ครั่งเนี่ยไปปล่อยไว้บนต้นจามจุรีหรือว่าต้นฉำฉาครับซึ่งเป็นต้นที่ไม้ครั่งเนี่ยเขาชอบและเติบโตได้ดีจากนั้นก็ปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันไปครับรอหนึ่งปีครับก็จะเก็บเกี่ยวนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวครั่งกันพอถึงช่วงเก็บเนี่ยก็จะตัดกิ่งที่มีครั่งเกาะอยู่แล้วก็มาเลาะตัวครั่งออกจากกิ่งเพื่อเอาไปขายนั่นเองครับ
1: อ๋อคือเขาต้องเอาไปเพาะก่อนนะ
0: เอาไปปล่อยเลี้ยงก่อน
1: ไม่ใช่ว่าต้นจามจุรีทุกต้นจะมีแต่ว่าเขาเติบโตได้ที่ต้นจามจุรีก็เลยไปเพาะพันธุ์แบบนี้ก็มีกรรมวิธีนะคุณผู้ชมนายสมจิตพรหมเสนเนี่ยชาวบ้านหมู่3ตำบลบุญเกิดทำอาชีพนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะเลี้ยงไว้ประมาณ20ต้นแต่ละต้นให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ150กิโลกรัมค่ะที่น่าสนใจคือปีนี้ราคาครั่งเนี่ยดีเป็นพิเศษเลยอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทโอ้จากเดิมที่เคยขายกันสักประมาณครึ่งนึงอ่ะ100ถึง120บาทนะคะปีนี้เกือบเท่าตัวเรียกว่ารอเลี้ยงกัน1ปีพอถึงเวลาเก็บก็มีรายได้กลับบ้านมากกว่า 100,000 บาททีเดียว
0: คือพี่ว่าราคามันครึ่งเพราะมันหายาก
1: อ่ะใช่
0: ดีมานด์ซัพพลาย
1: แล้วปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะเนี่ยค่ะมันมีวิธีการ
0: แต่ว่า
1: ต้องรอเวลาด้วย
0: พี่เชื่อว่าถ้าเกิดมีธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ไหนใช้มันดูเพิ่มมูลค่าดีนะเพราะมันไม่ใช่แค่สีอ่ะมันเป็นสีที่มีเวลากว่าจะได้มา
1: ค่ะดูเป็นอะไรที่มีเรื่องราว
0: นะสาเหตุที่นี่เขาคาดการณ์ว่ามันขยับราคาขึ้นเพราะว่าผลผลิตในตลาดน้อยลงจริงๆด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทำอาชีพเลี้ยงครั่งเนี่ยเขาลดลงครับขณะที่ต้นจามจุรีซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงครั่งก็ถูกตัดไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะก็ทำให้คนปลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงก็ไม่มีต้นไม้ที่จะไปเพาะก็ไม่มานะครับก็ทำให้มันขาดตลาดอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเห็นว่าราคามันสูงขึ้นเพราะว่าครั่งเนี่ยนะครับไม่ได้มีประโยชน์แค่ขายเป็นก้อนๆเท่านั้นมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะทั้งสกัดเป็นสีแดงสำหรับการย้อมผ้าผ้าไทยเมื่อก่อนเขาใช้ครั่งเนี่ยแหละ
1: อันนี้เรียกว่าย้อมธรรมชาติ
0: สีแดงธรรมชาติ
1: โดยใช้ครั่ง
0: ใช่ใช้ในอาหารและเครื่องสำอางก็มีรวมถึงนำไปทำเชลแล็กนะครับสำหรับการเคลือบไม้แล้วก็เครื่องเรือแล้วก็งานช่างฝีมือด้วย
1: เคยเห็นที่เขาไปแบบว่าแต้มกับจดหมายสมัยก่อนแล้ว
0: ไปปิดผนึกอ่ะ
1: ใช่ค่ะปิดผนึกแล้วก็ทำให้เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก
0: สวย
1: คือถ้าเกิดได้อันนั้นจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดานะ มีความพิเศษ
0: พี่เคยถามเพื่อนที่เขาทำงานศิลปะเขาบอกว่าสีแดงจากครั่งกับสีแดงที่ได้จากวิทย์เคมีเนี่ยคนละเฉด
1: คนละเฉดไม่เหมือนกันเขาจะออกแบบว่า

0: เข้มๆนิดนึงนะคะเป็นแดงที่น่าสนใจคุณผู้ชมจากคลั่งก้อนเล็กๆวันนี้นะคะที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ก็สามารถสร้างรายได้ก้อนใหญ่ให้กับชาวบ้านเมื่อมีคนเลี้ยงน้อยลงอาชีพนี้จึงไม่เพียงน่าสนใจในเรื่องรายได้แต่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พวกเขาพยายามรักษาอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วยค่ะอยากให้มีคนทำแบบนี้อยู่นะจริง
1: ๆเห็นเนี่ยคลั่งเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างน
0: ี้แล้วตอนแรกคือเขาไม่ได้แดงมาเลยนะออกเป็นขาวๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแล้วเขาคงมาทำกรรมวิธีทำให้สีแดงมันออกมาเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวคลั่งเนี่ยขาวๆก้อนๆเนี่ย
0: นี่ใครไม่เคยเห็นดูเป็นความรู้
1: สำหรับผมนะ
0: ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะขอบคุณด้วยค่ะจากจังหวัดพะเยาช่วงนี้หลายพื้นที่หากฝนไม่ตกแต่อากาศก็จะเย็นนะคะแล้วเวลาที่ฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยพื้นที่ธรรมชาติก็เขียวชอุ่มทีเดียวพาคุณผู้ชมไปดูนาขั้นบันไดสักนิดนึงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากๆค่ะโอ้นี่ไม่ใช่ต่างประเทศที่ไหนนะนี่ประเทศไทยของเรานี่แหละคุณผู้ชมไทยแลนด์จากเชียงใหม่นะคะเป็นความงดงามของธรรมชาติที่ป่าบงเปียงค่ะกับพื้นนาขั้นบันไดที่ทอดตัวลดหลั่นไปตามแนวภูเขายิ่งในช่วงที่หมอกบางๆปกคลุมเนี่ยยิ่งทำให้บรรยากาศของที่นี่ดูสวยมีเสน่ห์ไปอีกแบบเลยนะคะงานนี้ก็เป็นพื้นที่ต้องบอกว่านาเขาเนี่ยไล่กันมาเป็นชั้นแล้วก็มีการสลับกับแนวภูเขาที่โอบล้อมอยู่โดยรอบนะคะกลายเป็นเอกลักษณ์ของป่าบงเปียงหลายคนคือตั้งใจที่จะมาเที่ยวแม้เส้นทางอาจจะต้องเดินทางสักหน่อยอะแต่ว่าตั้งใจจริงๆเพื่อมาสัมผัสด้วยตัวเองมองออกไปจากบริเวณห้องพักนะถ้าเราได้ดูจุดนี้พี่ท็อปตื่นมาแล้วเห็นวิวนี้อะมันเหมือนฝันเลยเหมือนกันนะโอ้บางช่วง
1: เซิร์ฟเวอร์ในมือถือ
0: ใช่แต่เป็นของจริงบางทีก็จะเห็นหมอกลอยอยู่พริ้วๆเหนือแนวภูเขาแล้วก็ทอดแสงธรรมชาติในช่วงเวลาที่ผืนป่าเนี่ยเวลาเจอแสงเขาบอกว่าบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลย
1: จริงๆนะภาพไม่ภาพจะสวยอยู่แล้วแต่คนที่ทำให้ภาพสวยขึ้นนี่คือตากล้องนะจ๊ะ
0: ตาก
1: ล
0: ้
1: องที่ถ่ายภาพสวยๆนี้คือพี่ดักของเราเองถ่ายภาพสวยมากที่ผมชอบของกองพี่ดักเพราะว่าผมจะหล่อขึ้นอีก 80% นะฮะนี่น่าจะได้ไปเชียงใหม่กับพี่นะผมจะได้มีรูปหล่อๆด้วยนะครับทีนี้เสน่ห์ของการมาเที่ยวที่นี่คือบรรยากาศที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมวิวสูดอากาศชื่นชมธรรมชาติรอบตัวแบบไม่ต้องเร่งรีบครับสำหรับนาขั้นบันไดลักษณะก็จะเป็นการปลูกข้าวในพื้นที่ลาดชันครับเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนภูเขาได้อย่างเหมาะสมโดยผืนนาแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะถูกปรับระดับให้ต่อเนื่องเป็นขั้นๆมันก็เลยสวยออกมาอย่างที่เห็นเป๊ะ
0: ๆก็พิ้วลงมาเลยนะคะลดหลั่นลงมามองระยะไกลค่ะเขาบอกว่าลวดลายของคันนาที่เรียงต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับทิวทัศน์ของภูเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่แล้วก็วิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทำนามาอย่างยาวนานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะบรรยากาศของป่าบงเปียงก็จะมีสายหมอกอากาศเย็นๆเข้ามาเติมความสดชื่นเมื่อหมอกเริ่มจางก็ค่อยๆเผยให้เห็นแนวภูเขาแล้วก็ผืนนาที่อยู่เบื้องหน้าอย่างชัดเจนค่ะ
1: ภาพเหล่านี้จะเป็นอีกเสน่ห์ของป่าบงเปียงครับที่ไม่ได้มีเพียงวิวสวยๆกับการถ่ายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนที่มาเยือนเนี่ยหยุดพักจากความเร่งรีบแล้วก็ใช้เวลาใช้ชีวิตกับตัวเองด้วยความเรียบง่ายครับ
0: ใครอยากสโลไลฟ์เชิญเลยป่าบงเปียง
1: ไปพวกนี้ต้องมาแบบอุ้ยเดี๋ยวต้องไปนั่นไปนี่เดี๋ยวไม่เอาต้อง
0: จริงแล้วเวลาขับรถขึ้นเขาเนี่ยนะอย่ารีบมากไม
1: ่
0: ใช่แค่อันตรายอาจจะเวียนหัวได้
1: ถ้าเบรกจะหมดเอา
0: ค่อยๆไปเพราะว่าวิวข้างทางก็สวยตลอดนะคุณผู้ชมอ่ะมาสัมผัสบรรยากาศนาขั้นบันไดกลางหุบเขาชมความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเก็บภาพความประทับใจเอาไว้เป็นพลังของชีวิตนะคะพื้นนาขั้นบันไดที่เรียงตัวตามแนวภูเขาก็รอคุณผู้ชมรอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปย้อนวานๆกันหน่อยนะครับย้อนวานๆผ่านเงินตราแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่นะครับเงินต่างๆเนี่ยก็บอกเล่าเรื่องราวในยุคนั้นได้เหมือนกันพาไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ในจังหวัดขอนแก่นครับเขารวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเงินตราแล้วก็ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับไปเที่ยวกันนะครับจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรจะไปเรียนรู้นะครับภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของเงินตราที่ผ่านการใช้งานมาหลายช่วงเวลาครับทั้งเหรียญธนบัตรที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยบางชิ้นเนี่ยก็เป็นเงินที่คนรุ่นปัจจุบันไม่เคยเห็นไม่คุ้นตาแต่สำหรับคนในอดีตสิ่งเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายและการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยครับ
0: หากสังเกตให้ดีค่ะเงินแต่ละชิ้นยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งภาพสัญลักษณ์ตัวอักษรรวมถึงรูปแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราในแต่ละช่วงเวลาค่ะจากรูปแบบเงินในอดีตก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบเหรียญกษาปณ์และธนบัตรที่มีมาตรฐานและกลายเป็นเงินที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะ

0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงไม่ได้เล่าเพียงว่าเงินแต่ละแบบเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับแต่ยังพาไปทำความเข้าใจถึงบทบาทของเงินที่อยู่คู่กับผู้คนและบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานก็มีการจัดพื้นที่เรียนรู้เป็นส่วนต่างๆครับที่นำเสนอทั้งเรื่องราวของเงินตราบทบาทของกรมธนารักษ์รวมถึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่และผู้คนในภาคอีสานครับ
1: และเมื่อเรื่องราวของเงินตราถูกนำมาเชื่อมโยงกับจังหวัดขอนแก่นก็ทำให้เห็นอีกหนึ่งมุมของเมืองนะคะซึ่งเงินไม่ได้แยกออกจากชีวิตของผู้คนแต่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องการค้าขายการเดินทางการประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะต่อยอดการสร้างรายได้ค่ะคุณผู้ชมทุกวันนี้เราอาจจะต้องมองหาเรื่องของรายได้บางคนบอกว่าลำดับที่1ลำดับที่2รายได้เสริมคือต้องมาแล้วนะคะแต่จะออกแบบอย่างไรต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วยงานนี้อดีตข้าราชการครูค่ะเขามีไอเดียนะคะในการต่อยอดการพิมพ์ผ้าด้วยลายอีโคพรินท์ค่ะก็ใช้เรื่องของวัสดุธรรมชาติมาออกแบบสร้างสรรค์แล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลงานจากกลุ่มมณีอีโคพรินท์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณมณีเรืองขำหรือว่าครูมณีเนี่ยอดีตข้าราชการครูวิทยาศาสตร์ได้นำความรู้มาต่อยอดงานฝีมือด้วยการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติเทคนิคอีโคพรินท์ผสมผสานกับการปาดสกรีนสีจากดินแดงธรรมชาตินะคะเพื่อถ่ายทอดลวดลายและความงดงามของธรรมชาติลงบนผืนผ้าจากนั้นก็ต่อยอดนำเทคนิคดังกล่าวมาพิมพ์บนลวดลายบนแก้วก็มีเหมือนกันเอาใส่แก้วแบบนี้เลยอุ้ยเท่อะ
0: เป็นแบบ
1: ไม่เคยเห็นค่ะมีทั้งแก้วสแตนเลสแก้วเซรามิกก็ทำได้โดยคัดเลือกเฉพาะแก้วที่มีคุณภาพดีนะสามารถบรรจุเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งก็ช่วยลดเรื่องของการใช้พลาสติกซิงเกิลยูสหรือว่าภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มทางเรื่องให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
0: คุณมณีเล่าให้ฟังว่าเดิมทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติด้วยเทคนิคอีโคพรินท์เนี่ย1ปีครับหลังจากนั้นก็เริ่มหาอย่างอื่นมาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างแก้วเนี่ยก็สามารถเอากลับมาใช้ซ้ำได้นะฮะลวดลายของแต่ละใบเนี่ยก็จะเกิดเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ซ้ำกันเปรียบเสมือนซิกเนเจอร์เพียง1เดียวครับราคาขายใบละ150บาททำให้ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250ถึง450นะ
1: อ้าวทำราคาได้ดีนะแก้วพิมพ์ลายใบไม้จากธรรมชาติค่ะสวยงามและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเป็นสินค้ารักโลกด้วยสามารถทำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งลดเรื่องของการผลิตขยะในครัวเรือนนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเป็นไอเด
1: ีย เยี่ยมเลยชื่นชม
0: ช่วงนี้คนก็ใช้แก้วแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดซื้อเนี่ยก็ต้องอาจจะดูนิดนึงนะว่าเป็นเกรดไหนน
1: ะ
0: เกรด3 4 4หรือเปล่านะเพราะว่ามันจะได้ใช้นานแล้วก็ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ครับไปวิ่งกันต่อคุณผู้ชมครับจำได้ไหมลงกันหรือยังเตรียมพร้อมกันหรือเปล่ากับการวิ่งของ Kingbridge Run 2026ที่ไทยพีบีเอสจัดขึ้นคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เรามาย้ำเตือนกันนะฮะขอบอกก่อนเลยนะครับว่า5กิโลตอนนี้เต็มแล้วนะจ๊ะ
1: เหลือ13กับ21ซึ่งพี่ป๊อปก็เลยคิดว่าจะลงในกิโลที่
0: พี่ไม่รู้ว่าทีมงานลงอันไหนให้ผมแต่ว่าเมื่อกี้แววมาบอกคุณป๊อป5กิโลเต็มแล้วนะเอาผมแล้วผมโดนไปโยนแหละก็คิดว่า13จับผมลง21
1: คือ5นั้นไม่มีเรา
0: ไม่มีเรา
1: ไม่มีเราหรอ
0: ลง21
1: แต่ว่าคุณผู้ชมที่ยังคงสนใจอยากไปวิ่งด้วยกันนะคะ6ธันวาคมนี้ค่ะไทย PPS Kingbridge Run 2026ชวนวิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินนะคะบนเส้นทางสะพานภูมิพล1และภูมิพล2ระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะ5กิโลแรกไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะขยับมาเป็น13กิโลเมตรหรือว่าซูเปอร์มินิมาราธอนค่าสมัครอยู่ที่799บาทนะคะระยะนี้มีการแข่งขันประเภททั่วไปแล้วก็รุ่นอายุด้วย
0: มากันที่21ครับคุณแม่ผมน่าจะลงอันนี้เอ้ยแม่ผมลง13ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซึ่งผมก็น่าจะโดนด้วยเหมือนกันเลยครับ999บาทมีการแข่งขันกันประเภททั่วไปและรุ่นอายุเช่นกันครับโดยผู้สมัครทุกระยะจะได้รับเสื้อหมายเลขวิ่งแล้วก็เหรียญที่ระลึกส่วนระยะ13และ21กิโลเมตรจะมีชิปจับเวลาให้ด้วย
1: oh.
0: และพิเศษสำหรับระยะ21กิโลเมตรยังได้รับผ้าเช็ดตัวฟินิชเชอร์ด้วยนะ
1: นี่ซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจเพราะว่าถ้า5กิโลค่ะเขาอาจจะไม่ได้ขึ้นสะพานดังนั้นถ้าเกิดว่ารับสิทธิ์13กับ21กิโลได้ข้ามสะพานด้วยนะคะสิ่งที่ทำให้งานนี้มีความหมายมากกว่าการวิ่งเข้าเส้นชัยก็คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เราวิ่งไม่ได้มีความหมายแค่กับตัวเราเองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆอีกหลายคนเดินหน้าต่อบนเส้นทางการศึกษาของพวกเขาค่ะ
0: มีมีนิ่งและสตอรี่นะครับคุณผู้ชมเอาใคร ใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งจากถนนทั่วไปมาวิ่งบนสะพานต้องบอกว่าไม่ได้เปิดให้วิ่งประจำนะฮะ
1: ใช่
0: สะพานภูมิพล1กับ2เนี่ยคือต้องมีอีเวนต์ใหญ่อย่างเราเนี่ยถึงจะได้วิ่งข้ามสะพาน2สะพานเชื่อม2แผ่นแผ่นดินนะคร
1: ับ
0: แต่5กิโลไม่ได้ขึ้นใช่ไหม

0: 5กิโล
1: 5กิโลไม่ได้ข้ามสะพาน
0: อ่ะเออไม่ได้ข้ามสะพานแล้วก็เต็มแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ลงได้คือ13และ21นะครับเราจะไปวิ่งกันในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ครับที่ King Square Community Mall พระราม3เลือกได้เลย13หรือ21กิโลที่สำคัญนะครับอย่างที่น้องพีนบอกไปว่าการวิ่งของเราไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่เราส่งต่อการเดินหน้าทางการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็ส่งข้อความมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆอย่างเมื่อครู่นี้เขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยอยากลงทะเบียนนะคะอย่ารอช้
0: า
1: ไม่ต้องรอใครถ้าพร้อมแล้วลงก่อนได้เลยแล้วชวนเพื่อนทีหลังมาก็ค่อยมาลงต่อๆกันไปนะมีเพื่อนวิ่งก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมีกันเพราะว่าที่นั่นเนี่ยยังมีคนอีกเยอะรวมถึงพี่ต๊อบด้วย
0: พินไม่วิ่งเหรอ
1: พินอาจจะวิ่งเดี๋ยวลองมาดูว่ามีใครอนุเคราะห
0: ์ไปด้วยกันไปด้วยไกลนะ
1: ไปด้วยกันไปได้ไกลใช่ไหม
0: คุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าคุณชายสายหวานอดหม่ำอีกแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วครับผมคัมแบ็กแล้วครับคุณประเสริฐศักด
1: ิ์เมื่อกี้เขาได้หม่ำหอยทอดแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: ใช่ไหมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสวัสดีคุณต๊อบคุณพีนนะฮะน้องคุณธงชัยสวัสดีมานะครับคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาด้วยนะครับมีคนบอกว่าคุณย่าจะทำหอยทอดใส่เปลือกไข่ให้ชมัยกินซะแล้ว
1: แซวกันแซวกันนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ひと皿から新しい一皿へ食から文化へじゃじゃんすーちゃんじゃあはんすーわたなたんเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวจะ
0: โอ้โห
4: ไปชิม
5: อร่อยมากเพโ
6: ร่ทานพ่อโอ้โห
4: โอ้โหโอ้โหไปเรียนรู
7: ้ไปกัน
8: อันนี้ครับ
4: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
9: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
4: よろしくお願いします
10: บัลลาดเป็นเมืองรวมของตาล
11: บัลลาดหน้าฝนต้นตาลหยุดพัก
10: ที่เขาไม่ขึ้นเพราะฝนตกเยอะเนี่ย
12: ลื่น
13: มันมีน้ำตาลแล้ว
12: ตาลก็จะพัก
11: แต่วิธีการกินไม่หยุดตามติดตามรายการคุกเคาน์เจอร์ตาลหน้าฝนคนบัลลาดอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
14: หน้าบานามากินของอร่อยที่อำเภอ2พี่น้องที่เขาบอกว่าของดี
15: เนื้อแน่น
14: อะไรแน่นๆ
15: ไข่เยอะ
14: เป็นไก่เหรอ
15: คนแด
16: กแข็งแรง
15: อร่อย
14: อร่อยยังไงอร่อยอ่ะดูน่ากินน่ากิน
15: นี่ไง
14: ปลาหัวขาด
15: ตัวเขาจะสีเข้มๆเพรียวๆแข็งแรงเคยรู้จักอัตลักษณ์ที่เป็น GI ไหมแปลว่าอร่อยประจำที
14: ่ปลาไม่มีหัวเลยนะของดี GI มันจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
17: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซจะไปหาคำตอบว่าวัดในพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับวัดไทยขนาดไหน
18: พระญี่ปุ่นหรือพระสามารถดื่มเหล้าได้ไหมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้เพราะอะไรวัดญี่ปุ่นมีการให้ลูกสาวสืบทอดได
19: ้ทั้งลูกแล้วก็สามีก็เป็นพระครับ
17: เหตุผลของการที่พระสามารถแต่งงานได้และทำงานเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปได้เพราะอะไรติดตามได้ในดูให้รู้ตอนความจริงที่คิดไม่ถึงทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานกินเหล้าได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
3: ตื่นเช้ามาครอบครัวจะต้องมีข้าวก็เอาข้าวเหนียวมาโรยเกลือแล้วก็ปั้นๆแล้วก็ให้ลูกกินไปก่อน
17: เดิมเนี่ยชนบทเขาก็หาอยู่หากินกับธรรมชาติไม่ใช่ที่จะต้องซื้อทุกอย่างเมื่อมันอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ปิดมันเข้ามาพร้อมกับเงินกู
3: ้มีแต่นโยบายประชานิยมรายปีรายฤดูกาลที่มันไม่ได้สร้างจากฐานล่างขึ้นมาให้แข็งแรง
17: เรื่องแบบนี้มันมาคู่กับการเมือง
1: เศรษฐกิจการเมืองแบบนี้ทางออกของคนมีหนี้อยู่ตรงไหน
3: หนี้มันได้กลายเป็นหนี้มรดกหนี้ของผู้สูงวัยที่จะตกทอดเป็นมรดกให้ลูกหลาน
1: เมนูล้างหนี้ประคองเศรษฐกิจชนบท
3: ถ้าจะล้างหนี้เนี่ยมันก็ต้องหลายรูปแบบนะประเทศนี้ต้องจัดระบบสวัสดิการกับประชาชน
17: สินค้าอาหารที่มันปลอดสารพิษอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะครับเราหาอาหารที่ปลอดภัยอ่ะบริโภคยากขึ้น
1: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น. นะคะ
2: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
5: ดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
7: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
5: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
8: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: สงครามไฮบริดที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ยุโรปต้องกังวลภัยคุกคามจากรัสเซียทำไมถึงเป็นแบบนั้นวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ
1: Go to details. We are ready for energy ceasefire. Doesn't matter if they will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready.
2: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира.
0: ทำไมถึงมีสัญญาณเตือนจากฝั่งยุโรปครับคล้ายๆว่าห่วงว่าจะเกิดสงครามหรือการลุกรานจากรัสเซีย
3: คือตอนนี้มันมีสัญญาณมากขึ้นนะครับถ้าคุณเจษฎาจำได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนที่แล้วมีการไปพบโดรนรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของเยอรมนีในไลป์ซิกนะครับก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าตอนนี้รัสเซียอาจจะใช้วิธีสงครามแบบผสมนะครับหรือว่าไฮบริดวอร์แฟร์ก็คือไม่ได้เป็นการเปิดสงครามเต็มรูปแบบโดยการนำเอากำลังพลเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีประเทศในนาโต้แต่จะเป็นการใช้วิธีปฏิบัติการผสมผสานกันไปทางด้านไซเบอร์โจมตีได้ครอบคลุมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมถูกไหมครับแล้วมันก็จะกระทบต่อประชาชนโดยตรงด้วยเพราะฉะน
0: ั้
3: นเราก็เลยเห็นหลายประเทศของยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสโปแลนด์ที่ออกมาประสานเสียงให้เฝ้าระวังถึงภัยคุกคามจากรัสเซียมากขึ้นด้วยครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่เขากังวลเรื่องนี
3: ้ที่เป็นข่าวแล้วเราก็ให้ความสนใจก็คืออังกฤษถูกไหมครับที่มีการออกมาประกาศบอกว่าประชาชนควรจะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการประเมินจากนายทหารระดับสูงด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงของอังกฤษก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเปราะบางอาจจะมากที่สุดในรอบ30กว่าปีเลยก็ได้นะครับฝรั่งเศสเองประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงก็เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อจัดแผนรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เช่นกันขณะที่โปแลนด์เองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้รัสเซียอาจจะต้องการทดสอบอะไรบางอย่างของสมาชิกนาโตอาจจะเป็นความเป็นเอกภาพของนาโตหรือเปล่าว่ายังมีความเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมด้วยการเปิดปฏิบัติการลูกผสมในลักษณะนี้แต่มันก็มีสิ่งที่น่าสังเกตนะคุณเจษดาในขณะที่บรรดาประเทศยุโรปตะวันตกเนี่ยแสดงความกังวลอย่างมากจากภัยคุกคามของรัสเซียถูกไหมครับบรรดาประเทศในบอลติกเนี่ยเคลื่อนไหวอาจจะในทางตรงกันข้ามมีสัญญาณมาจากเอสโตเนียเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาก็ออกมาสื่อสารบอกว่าบรรดาประเทศยุโรปตะวันตกอาจจะต้องพยายามสื่อสารที่ไม่ได้เป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนมากจนเกินไปเพราะว่าการประเมินเนี่ยรัสเซียอาจจะยังไม่สามารถเปิดปฏิบัติการในการโจมตีชาติสมาชิกนาโต้ได้อย่างเต็มรูปแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของปฏิบัติการลูกผสมเนี่ยแหละครับล่าสุดเราได้เห็นคำเตือนจากเดนมาร
0: ์
3: กน่าจะเป็นคำเตือนจากชาติตะวันตกที่ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือเขาประเมินว่าปฏิบัติการของรัสเซียอาจจะอยู่ในวงจำกัดนะมันมีตัวเลขที่น่าสนใจครับ625 6คือ6เดือน
0: ครับ
3: คือในระยะ6เดือนอาจจะเป็นปฏิบัติการโจมตีในวงจำกัดกับประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซีย2คือ2ปีคร
0: ับ
3: รัสเซียอาจจะสามารถโจมตีเป็นสงครามในระดับภูมิภาคได้และ5คือ5ปีที่รัสเซียจะต้องสามารถโจมตีทำสงครามในระดับยุโรปก็คือในระดับขนาดใหญ่ได
0: ้ครับ
4: yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os i de kommende månedermed stadig flere angrebsforsøg med henblik på at forvolde større skade end tidligere. Det er en farlig situation, også fordi den russiske adfærd bidrager til at udviske grænsen mellem krig og fred.
3: เพราะฉะนั้นการที่เราประเมินกันไปว่ารัสเซียกำลังจะบุกยุโรปหรือว่าบุกชาตินาโต้เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกมากจนเกินไปเพราะว่ารัสเซียเองก็ต้องใช้เวลาในการสั่งสมกำลังเหมือนก
0: ัน
3: แต่ในขณะนี้มันเป็นปฏิบัติการลูกผสมเท่านั้น
0: ครับสิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือผมพูดตามตรงเลยการก่อวินาศกรรมในช่วงการเดินเกมโดยใช้สงครามลูกผสมหรือจริงๆแล้วการก่อวินาศกรรมเนี่ยมันส่งสัญญาณมาแบบนี้ เป็นสงครามจิตวิทยาเฉยๆหรือเปล่า
3: อาจจะเป็นสงครามจิตวิทยาก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีคำเตือนเหมือนกันล่าสุดเลยเนี่ย CIA ก็ประกาศเตือนบอกว่า3ประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนก็คือสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีน่าจะต้องเฝ้าระวังเพราะรัสเซียมีแนวโน้มที่จะใช้โดรนในการโจมตี3ประเทศนี้คือมันกำลังแสดงให้เห็นว่าตอนนี้สงครามรัสเซียยูเครนมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในตะวันออกของยุโรปเท่านั้นคุณเจษดาไม่ใช่แค่ประเทศในแถบบอลติกที่สุ่มเสี่ยงถูกไหมครับไม่ใช่แค่ประเทศในยุโรปตะวันออกแต่ว่าในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเองก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันทีนี้มันส่งผลอะไรในเรื่องของจิตวิทยาเราจะเห็นว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวยูเครนออกมาเรียกร้องขออาวุธยุทโธปกรณ์จากบรรดาประเทศพันธมิตรถูกไหมครับโดยเฉพาะขีปนาวุธสกัดกั้นเพราะว่าถ้าเราดูในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยรัสเซียก็ระดมเอาขีปนาวุธทิ้งตัวซึ่งยูเครนเองก็มีศักยภาพอาจจะไม่สูงมากในการรับมือกับขีปนาวุธทิ้งตัวการโจมตีหรือว่าปฏิบัติการลูกผสมของรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อให้บรรดาประเทศเหล่านี้ต้องคิดให้ถี่ถ้วนมากขึ้นว
0: ่
3: าเราจะให้ความช่วยเหลือยูเครนมากน้อยขนาดไหนจะให้ความช่วยเหลือดีไหมเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้แล้วมันมีผลไปถึงระดับประชาชนด้วยครับคุณเจษดายิ่งในช่วงที่บางประเทศก็กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเสียงของประชาชนมีผลมากในการสะท้อนไปถึงบรรดานักการเมืองที่จะลงชิงชัยกันในสนามเลือกตั้งถูกไหมครับประชาชนอาจจะรู้สึกกังวลใจไม่อยากให้ประเทศของตัวเองตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการลูกผสมจากรัสเซียก็อาจจะบอกว่าอย่างนั้นก็ลดการช่วยเหลือยูเครนลงไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นผลแบบลูกโซ่ที่ส่งต่อถึงกันด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยด้านจิตวิทยาที่อาจจะมีผลว่าทำไมรัสเซียถึงเลือกที่จะเปิดปฏิบัติการลูกผสมกับหลายประเทศในยุโรปช่วงเวลานี
0: ้ถ้าฟังจากการวิเคราะห์ของคุณพงษ์สทัศน์เนี่ยแนวโน้มสงครามมันคือ

0: การขยายตัวเป็นระดับภูมิภาคแต่โอกาสที่รัสเซียยูเครนจะจบสงครามในสนามเล็กเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
1: มีสัญญาณบวกเกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับก็มีการตั้งวงคุยกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียรัสเซียเองก็สนใจในการที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ข้อตกลงหยุดยิงยังไม่ใช่ข้อตกลงยุติสงครามนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ข้อตกลงหยุดยิงจะหยุดยิงอะไรก็คือหยุดยิงเป้าหมายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพราะว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามสถานการณ์ในสงครามเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละฝ่ายก็มุ่งเป้าโจมตีไปที่โรงกลั่นน้ำมันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจุดหมายแรกที่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันได้แต่ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็พูดชัดครับว่าในช่วงของการพูดคุยหรือว่าการเจรจาทางการทูตเนี่ยสงครามจะยังไม่ยุติก็คือรัสเซียจะยังเดินหน้าทำสงครามต่อไปเพราะการยุติเท่ากับเป็นการเปิดทางให้ยูเครนอาจจะสามารถสั่งสมกำลังพลขึ้นมาใหม่หรือว่าสั่งสมเสบียงปรับกำลังพลในสนามรบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโอกาสในการยุติสงครามในช่วงเวลานี้มันมีมากน้อยขนาดไหนก็ตอบได้ว่ายังมีน้อยมากนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่มีน้อยมากเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ประธานาธิบดียูเครนสื่อสารในเวทีสหประชาชาติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะรัสเซียกับยูเครนละ
0: ค
1: ุณเจษดาผู้นำยูเครนพูดชัดนะครับว่าตอนนี้มีทหารรับจ้างจาก47ประเทศที่เข้ามาช่วยรัสเซียรบในสมรภูมิด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงระดับโลกแล้วครับ
0: วันนี้เราต้องวิเคราะห์กันช็อตต่อช็อตนะครับความเป็นห่วงความกังวลของยุโรปต่อสถานการณ์สงครามในภูมิภาคเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่แนวโน้มในอนาคตมันก็มีปัจจัยอื่นที่อาจจะทำให้ปลายทางอาจจะไม่เป็นเหมือนกับที่เราวิเคราะห์ก็ได
1: ้
0: วันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้ครับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
1: ผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับ
0: ในโลกยุคปัจจุบันนะครับริชาร์ดเราจะได้ยินบ่อยเลยบอกว่าคนเจนเก่าคนเจนใหม่เบบี้บูมเมอร์เกษียณไปแล้วคนเจเน็ตเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมักจะพูดบอกว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจเนี่ยคนแต่ละเจนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: รุ่นก่อนประหยัดเงินมากเขาบอกว่าเกษียณแล้วเดี๋ยวไม่รู้ทำอะไรในขณะที่เจนใหม่ๆเขาบอกว่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่องนี้มันเป็นจริงขนาดไหนอย่างไรครับริชาร์ด
1: ก็จริงนะ
0: เอออ
1: ย่าว่าแต่คนเจนซีเลยเจนซีนี่คือแบบคนที่เด็กกว่าผมไปอีก10ปีอ
0: ่
1: ะผมอ่ะคนเจนวาย
0: อ่ะนี่วาย
1: เพราะว่าคนเจนวายคือช่วงประมาณแบบ30ถึง37ประมาณนี้คือคนกลุ่มเจนวายผมนี่คือเจนวายไปปลายกำลังจะเข้าเจนเอ็กซ์แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเขาแบบมีนีดมีวอนมีโอกาสเขาก็สามารถที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากังวลมากๆครับเฮียคือว่าทุกวันนี้โลกเราอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่แบบผมเรียกว่ารุ่มรุ่นดมดอนก็ได้นะ
0: ผันผวนค่อนข้างเยอะมาก
1: จะโตก็ไม่โตจะถอยก็ไม่ถอยคือนิ่งๆแบบนี้อะนับตั้งแต่โลกเจอโควิดมาจนกระทั่งออกจากโควิดเศรษฐกิจที่เคยรู้สึกว่ามันน่าจะกลับมาเฟื่องฟูมันก็ไม่เป็นไปตามคาด
0: ไม่หวือหวาเลย
1: ใช่ทีนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลต่อกระเป๋าเงินของคนทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนทุกกลุ่มทุกเจเนอเรชันเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานและส่งผลต่อกำลังซื้อเช่นกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกลุ่มของคนเจนซีหรือว่าเจนแซดเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในช่วงกำลังโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นค่อนมาทางกำลังจะมีโอกาสในการเข้ามาสู่รั้วของการทำงานละ
0: uh-huh.
1: ออกจากมหาวิทยาลัย หรือบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กมัธยมก็ทำได้ okay. เพราะขายออนไลน์ก็มีอะไรก็มีทุกวันนี้แน่นอนพอเมื่อเงินหาง่ายหมายความว่าหาง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะมีโอกาสที่มากกว่า
0: แล้วก็มีรายได้เร็วกว่าคนจีนก่อนด้วยซ้ำ
1: การตอบสนองนิดของตัวเองเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นธุรกิจออนไลน์ที่ขายของมาได้เงินมาบางคนก็เอาไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าซื้อสินค้าแฟชั่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าบางอย่างเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแอคเซสซอรีอย่างเช่นพวกทุกวันนี้มันเริ่มมี

0: Ring Watch Ring Smart อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีคุณสมบัติของเขาแหละที่สามารถแบบตรวจวัดนั่นได้แต่ถามว่ามันต่างอะไรกับสมาร์ทวอชที่วันก็วัดได้เหมือนกัน
1: okay.
0: มันก็กลายเป็นแอสเซสซอรีที่คนรู้สึกว่าของมันต้องมี
1: โอเค
0: มันมีผลสำรวจครับมาจากไม่ว่าจะเป็นทางเครดิตครามาเนาะเขาเป็นบริษัทด้านการเงินหรือว่าทางด้านของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาบอกเองว่าอันนี้โฟกัสที่คนฝั่งอเมริกันก่อนเขาบอกว่าคนอเมริกันประมาณสัก 24-27% เนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเจนซีเต็มใจจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าคนเจนก่อนๆ oh. มันมีสาเหตุแบบนี้ครับเฮียในรุ่นเราร
1: ุ่นเรานี่คือ X อันนี้คือ Y นะ
0: ใช่
1: ยังไม่ลง
0: ห่างกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวในรุ่นเราคือรุ่นผู้ใหญ่แล้วครับเรามักมองถึงอนาคตเนาะเรื่องของที่อยู่อาศัยคือเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องมีและรีบปิดผ่อนมันให้หมดเรื่องของความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอ่ะก็ต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าเกษียณไปฉันจะเอาเงินจากที่ไหนไปใช้จนกว่าจะสิ้นอายุไข
1: อ้าวโอเค
0: สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใน mindset ของเด็กเจนซี
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ไหมเขายังรู้สึกว่าคำว่าเกษียณอายุอีกไกลสำหรับเขามาก
0: ส่วนหนึ่งด้วยครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแค่จะหาเงินกินวันๆก็ไม่พอแล้ว
1: โอเคร
0: ายได้ที่มันได้เนี่ยมันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้สัมพันธ์กับรายได้ที่เติบโตขึ้นโครงสร้างทางสังคมมันมีความน่าสนใจอย่างนี้ครับเฮียในช่วงการทำงานของคนคนหนึ่งอ่ะถ้านับตั้งแต่อายุ23ไปจนถึงอายุ30-31เนี่ยเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะอัพตำแหน่งอัพเงินเดือนช่วงนี้จะเห็นคนเข้าออกย้ายงานเปลี่ยนงานกันบ่อยใช่ไหมฮะเพื่ออะไรอัพฐานเงินเดือนตัวเองขึ้นไปพอในช่วง30ขึ้นไปจนถึงประมาณสัก42-45เนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มเติบโตในสายอาชีพละบางคนขยับเพิ่มไปเป็นเมเนเจอร์ขึ้นมาเป็นดีเรคเตอร
1: ์ก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูง
0: นั่นแหละใช่ครับแต่คนกลุ่มนี้ที่มันมีปริมาณสัดส่วนค่อนข้างเยอะในสังคมอะไปกระจุกตัวเพื่อแย่งงานกันอยู่ตรงนั้นเด็กที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ต่อให้เขาจะมีความสามารถมากกว่าคนเจนก่อนๆด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายแต่คนที่ไปแย่งตำแหน่งสูงอ่ะมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเด็กที่มีทาเลนต์จริงๆอ่ะแทบจะแทรกตัวขึ้นไปได้ยากในการที่เขาจะได้เฉิดฉายเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าโครงสร้างทางสังคมไม่ได้เอื้อต่อให้เขาเติบโตเขาก็ต้องไปหาอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกผมเรียกว่าการบำบัดจิตตัวเองอ่ะบางคนมีการบำบัดจิตโดยการไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะแต่ส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาใช้วิธีการเป็นช้อปปิ้งบำบัด
1: โอ้ช้อปปิ้งเทอราปี
0: ใช่มีความสุขมากเลย
1: ใช้จ่ายเงินเพื่อฮีลใจ
0: มากๆในการไปเดินห้างซื้อของแบรนด์เนม
1: สมัยที่เจน X อายุน้อยอยู่เราก็เป็น
0: ครับ
1: สมัยที่เจน Y เด็กอยู่เป็นไหม
0: เป็น
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องอายุไหม
0: ด้วยครับแล้วอีกอย่างคือแม้กระทั่งคนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะสเปนเงินได้อะช่องทางในการที่จะดูดเงินจากกระเป๋าเรามันง่ายแล้วมันเยอะมากขึ้นทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปห้างสรรพสินค้าเราก็สามารถซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตองได้ใช่ไหม
1: จริงนะใช่สมัยก่อนต้องลากสังขารไปนะฮะ
0: ใช่
1: ไปร้านนี้ปัจจุบันคือแค่เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเอง
0: คัสตอมสีได้เลือกรุ่นได้เลือกได้หมดเลยว่าเขาจะได้อยากได้แบบไหนฉะนั้นพอทุกอย่างมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราง่ายปุ๊บเนี่ยโอกาสในการเก็บเงินหรือวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตมันยิ่งน้อยลงความน่าสนใจก็คือเมื่อเราไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เขาออกมาทำผลสำรวจนะฮะหรือแม้กระทั่งไปดูหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจอย่างสภาพัฒน์เองเขาชอบมีผลสำรวจที่ออกมาบอกว่าคนไทยมีสัดส่วนการเก็บเงินที่น้อยกว่า 50,000 บาทเนี่ยคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร
1: โอ้โห
0: 50,000 นี่คือถือว่าสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ย
1: แล้วแบบแค่2เดือนนะ
0: ใช่ครับแล้วไม่ได้มีคนที่จะมีความสามารถในการหาเงินเพื่อที่จะใช้หลังจากสมมุติคุณตกงานที่เขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีเงินสำรองไป6เดือนอย่างเงี้ยสัดส่วนเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย1คือสังคมของการบริโภคเราอ่ะมันสูงมากคนนิยมการใช้เงินน่ะค่อนข้างเยอะ2ก็คือโครงสร้างในการที่จะดึงดูดให้คนเอาเงินไปฝากทุกวันนี้เราก็เห็นเนาะว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยไม่สู้เงินเฟ้อจะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นตลาดหุ้นไทยเองก็อย่างที่เราเห็นกันน่ะมันก็ไม่ได้มีความน่าดึงดูด
1: ใช่1,400มานานแล
0: ้
1: ว
0: เราไปลงทุนในแอสเซทอื่นๆโดยเฉพาะดิจิทัลแอสเซทความเสี่ยงก็สูงอีกมันกลายเป็นการไปเข้าไปปั่น ปั่นเสร็จเก็งกำไรแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็ไปใช้เงินในส่วนอื่นๆต่อฉะนั้นเรื่องของ financial literacy ของคนไทยเองอะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่เราจะสามารถวางแผนเพื่อการเกษียณได
1: ้
0: อีกอย่างนึงก็คือมันมีข้อมูลนึงน่าสนใจมากเลยครับเฮียเขาบอกว่าสภาพัฒน์กับทางด้านศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าคนในเจเนอเรชัน Z คน Gen Z เนี่ยมีวิธีการใช้เงินที่เขาเรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Buy Now Pay Later
1: ใช้เงินในอนาคต
0: ใช่ครับสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตหรือว่าการไปกู้ยืมมาโดยเฉลี่ยแล้วคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าสู่พวก Buy Now Pay Later เยอะที่สุด 15,000 โดยเฉพาะในกรุงเทพนะแค่ออกไปปักซอยเพื่อที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปต่อรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าแค่ค่าใช้จ่ายเรื่องการคมนาคมขนส่งคิดเป็นประมาณ 30% ของเงินได้แล้วยังไม่รวมค่าหอพักหรือแม้กระทั่งค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ค่าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันฉะนั้นคนเหล่านี้เลยใช้วิธีการคือไปเอาเงินจากอนาคตเอามาใช้ก่
1: อ
0: นใช้ก่อนผ่อนทีหลัง
1: โอเค
0: ซึ่งความน่ากลัวก็คือว่าโอกาสในการที่จะชำระคืนน่ะมันต่ำมากเพราะเงินได้แต่ละเดือนมามันก็น้อยอยู่แล้ว
1: อีกอย่าง
0: หนึ่งเลยก็คือพฤติกรรมที่เรียกว่าของมันต้องมี
1: อ
0: ่ะมันเป็นสิ่งที่คนไทยเองก็รู้สึกว่าถ้าการมีของเหล่านี้ถือไว้ในมือได้ใช้ได้เป็นผู้ครอบครองมันบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมบ่งบอกถึงรสนิยมไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เพื่อผลประโยชน์ที่มันจะสร้างแวลูให้กับตัวเอง
1: แต่จริงๆแล้วในเรื่องของตัวอิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนในเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยสามารถในการที่จะ expose หรือว่าเปิดตัวเอง บอกว่าตัวเองใช้อะไรเยอะขึ้นส่วนนี้น่าจะมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยแต่พฤติกรรมการใช้จ่ายไหม
0: มีครับเพราะว่าเราเห็นโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นเนาะชีวิตดีๆของคนอื่นน่ะมักชอบถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีแบบนั้นบ้าง
1: การเป็นมาตรฐานชีวิตของเราไปด้วย
0: ใช่แล้วเราก็จะมองว่าชีวิตดีๆของคนเหล่านั้นทำไมถึงไม่เป็นฉันที่มีแบบนั้น
1: โอเค
0: พอรู้สึกว่าคนอื่นมีก็อยากมีบ้างต่อให้กระบวนการหามันมายังไงเนี่ยจะไปกู้ยืมไปรูดบัตรเครดิตไปผ่อน 0% หรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ขอให้ฉันได้มีเพื่ออัพชีวิตตัวเองขึ้นบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้โลกรู้ว่าฉันก็มีชีวิตที่ดีเหมือนกันฉะนั้นอิทธิพลของโซเชียลมีเดียมีผลไหมมีผลเหมือนกันไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นเซเลบริตี
1: ้
0: เห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นติ๊กต็อกเกอร์หรือแม้กระทั่งคนที่เขามีชีวิตที่ดีเขาก็ต่างอวดไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นมันเลยหล่อหลอมให้คนที่อยู่ในสังคมรู้สึกว่าฉันจะต้องมีบ้านนั่นแหละ
1: อันนี้ริชาร์ดมองว่าไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สังคมอื่นแม้เช่นสังคมที่ผมใช้คำว่ามีวุฒิภาวะทางการเงินสูงเช่นสังคมอเมริกันเป็นไหม
0: โอ้อเมริกันดีสังคมแห่งการบริโภค 100% สังเกตไหมครับว่าทำไมเซเลบริตี้ที่เขาเริ่มสร้างเทรนด์อะไรอ่ะมันมักจะมาจากฝั่งนี้ก่อนเสมอ
1: โอเค
0: เราติดตาม Instagram ของดารานักแสดงซึ่งเขาก็จะมีการโพสต์ไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งบางคนก็เป็นอินฟลูแหละเทรนด์พวกนี้มันก็เป็นเทรนด์ที่มาจากทางตะวันตกปัญหาก็เกิดขึ้นในฝั่งของอเมริกาเหมือนกันซึ่งสื่ออเมริกาหรือแม้กระทั่งหน่วยงานด้านการสำรวจทางเศรษฐกิจของอเมริกาเขาก็เป็นกังวลเรื่องนี
1: ้
0: เพราะอย่างที่บอกครับสังคมอเมริกาเป็นสังคมของการใช้เงิน สังคมแห่งการซื้อ สังคมแห่งการจับจ่ายเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนอเมริกันโดยเฉพาะในเจเนอเรชันเด็กลงไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการคำนึงถึงการวางแผนการเงินประกอบกับโอเคในประเทศนั้นเขาเป็นประเทศที่มีโอกาสในการหาเงินได้ง่ายก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าของชีพเขาก็สูงเช่นเดียวกัน
1: เป็นเงาตามตัวก
0: ัน
1: ไป
0: ตอนนี้เริ่มเห็นปรากฏการณ์คือเด็กอเมริกันกลับไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: เคลียร์โอเค
0: ไม่ต้องไปจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์เพราะอพาร์ตเมนต์ในแต่ละที่โดยเฉพาะถ้าอย่างเมืองใหญ่ๆอ่ะในแต่ละสัปดาห์เขาคิดเป็นสัปดาห์เนาะค่าเช่าค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ต่างๆพวกเนี้ยมีราคาปรับเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามฉะนั้นถ้ามาอยู่ตัวเองเช่าอพาร์ตเมนต์ถ้าไม่แชร์กับเมทไอ้ถ้าไม่แชร์กับเพื่อนถ้าไม่แชร์กับคนที่เป็นรูมเมทก็ต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปหางานทำในท้องถิ่น
1: ครับก็ต้องยอมรับแบบนี้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานชีวิตก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่เดิมอาจจะค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่ในยุคปัจจุบันค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเลยแล้วก็น่าจะเป็นหลายประเทศคือการที่คนในหลายพื้นที่ย้ายเข้าไปอยู่เมืองใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะ บ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่ประเทศเช่นเวียดนามเองย้ายก็ไปอยู่เมืองใหญ่ต้นทุนในการดำรงชีวิตก็สูงขึ้นซ
0: ึ
1: ่งก็ต้องเข้าใจว่าเมืองใหญ่ก็คือเมืองแห่งโอกาสแต่ขณะเดียวกันต้นทุนของโอกาสก็สูงตามไปด้วย
0: ใช่ครับอัน
1: นี้น่าสนใจเราดูของตัวอย่างหลายอย่างแต่ว่าถ้ามามอง

0: ญี่ปุ่นอันนี้จะแตกต่างเพราะพฤติกรรมการออมสูงจนน่ากลัวเพราะไม่ค่อยยอมใช้เงินเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็คือคงต้องศึกษาแล้วครับว่าการสร้างสมดุลระหว่างการบริโภค need คือความจำเป็นก็อย่างหนึ่ง want ความต้องการอีกอย่างหนึ่งกับพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมเอาไว้ก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการรวบรวมเอาต้นแบบให้เห็นนะครับว่าโลกนี้ในดินามิซึมหรือว่าการพัฒนาของคนเจเนอเรชันใหม่นี้เนี่ยมีความท้าทายอย่างไรบ้างเนาะ
1: มีอีกนิดนึงอันนี้อยากได้ให้คุณผู้ชมได้ลองดูว่าและสำรวจตัวเองด้วยนะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาไปสำรวจพฤติกรร
0: ม
1: ของคนในเจเนอเรชันในกลุ่ม Z คือเขาบอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาเพิ่งสำรวจมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา 65% ไม่มีการออม
0: โอ้โห
1: ไม่มีการออมไม่พอไม่เอาเงินที่ได้จากการทำมาหากินไปลงทุนเพื่อต่อยอดด้วยหมายความว่าคนมากกว่าประมาณครึ่งหนึ่งไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตชีวิตได้เรื่องของการเงินและอีกอย่างเขาบอกว่าประมาณ 58.2% เนี่ยรายได้กับรายจ่ายเท่ากันเป๊ะคือเดือนชนเดือนเดินชนเดือนเดือนชนเดือนขณะที่อีกประมาณ 24.7% บอกว่ารายจ่ายเยอะกว่ารายได
0: ้
1: แต่ความสามารถในการหารายได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มไปตามรายจ่ายที่
0: ม
1: ีปัญหาในตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงในสังคมเมืองแล้วกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่เป็นส่วนใหญ่โอกาสในการเติบโตในชีวิตมีกว้างก็จริงแต่ไม่ได้มีทุกคนปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในยอดพีระมิดเนี่ยเขาโตแล้วโตอีกและยังโตได้เรื่อยๆแต่คนที่อยู่ตั้งแต่กลางจนถึงฐานลงมาเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือโอกาสในการแย่งชิงที่จะขยับคุณภาพชีวิตขึ้นไปอ่ะค่อนข้างยากและเจอปัญหาการแข่งขันที่เริ่มจะสู้กับคนที่อยู่ในเจเนอเรชันหรือว่าในกลุ่มคนหรือว่าในชนชั้นที่เขามีศักยภาพมากกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยู่ระดับกลางถึงฐานเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศแต่โอกาสในการที่เขาจะสร้างตัวเองขึ้นไปอยู่ในชนชั้นที่สูงขึ้นรายได้สูงขึ้นนั้นกลับน้อยที่สุด
0: อย่างไรก็ตามเรื่องของความรู้เท่าทันทางการเงิน financial literacy และความรู้ทางการเงินสำคัญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตากเศรษฐกิจติดบ้านแต่ถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS แล้วก็ทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมบอยธีรพัฒน์อุทิยังมิสเตอร์เดฟไทยแลนด์2022ในปัจจุบันนะครับสื่อเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับดังนั้นเพื่อให้เราทุกคนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลให้มากขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดร.ตรีบุญเจือสำนักงานกสทช.เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลกันครับสวัสดีครับคุณตรีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อไหนปลอดภัยสำหรับเราครับ
1: จำเป็นที่ต้องมีทักษะอยู่3ทักษะด้วยกันนะครับก็คือทักษะของการรู้เท่าทันสื่อในภาพรวมเนี่ยก็มีทักษะในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยที่เราต้องรู้ว่ามีช่องทางที่หลากหลายนะครับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยจะทำให้เรามีทักษะอื่นๆตามไปด้วยนะครับซึ่งทักษะที่2ก็คือทักษะของความเข้าใจนะครับการเข้าใจเนี่ยหมายความว่าเราจำเป็นที่ต้องสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นน่ะส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างนะครับอย่างที่3เราต้องมีทักษะในการเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสมนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเมื่อเราพบข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับเราเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรารวมถึงสังคมได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปที่คนอื่นก็ได้นะครับรวมถึงจริงๆเราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เรารับมาได้เพื่อที่จะบอกถึงประโยชน์เพื่อที่จะบอกถึง อันตรายที่แฝงมาในบางกรณีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องมือคล้ายๆเป็นคำถามอยู่5คำถามที่สามารถที่จะช่วยในการวิเคราะห์ได้เช่นเราถามว่าใครเป็นคนผลิตสื่อนั้นนะครับสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มุ่งหมายที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเช่นมุ่งหมายที่จะการโฆษณาก็มุ่งหมายที่จะให้

0: เราเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ขายสินค้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะมีทักษะในการเข้าถึงเข้าใจแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมครับ
1: ใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆได้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะโพสต์สื่อต่างๆได้ที่สำคัญคนที่ดูสื่อในสังคมนี้จะต้องเรียนรู้ว่าอาจจะสร้างผลกระทบได้ผมอยากที่จะรู้ว่าเราเองเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้หรือการปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับสื่อครับ
0: ทักษะในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างมากๆเลยนะครับในโลกยุคปัจจุบันซึ่งก็เรียกว่ามี8ทักษะทางดิจิทัลนะครับที่เราอาจจะต้องเรียนรู้นะครับเช่นเรื่องของการที่เราที่จะโพสต์หรือว่าเราที่จะทำข้อมูลข่าวสารอะไรส่งไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่ามันจะมีรอยเท้าดิจิทัลอยู่ซึ่งจะอยู่กับเราไปยาวนานมากนะครับหรือว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็คืออีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้ามันก็ยังคงอยู่ในโลกออนไลน์คนก็สามารถที่จะไปค้นหาสืบค้นข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีทักษะทางดิจิตอลในเชิงของการรักษาภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ดีของเราในโลกดิจิตอลรอยเท้าเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาเราโดยเสมอนะครับรวมถึงจริงๆแล้วมันมีทักษะเรื่องของการต้องใช้สื่ออย่างมีมารยาทนะครับไม่ใช่การทำถูกต้องทำกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางอย่างต้องมีมารยาทต้องมีจริยธรรมในการใช้ด้วยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงของสังคมในภาพรวมอย่างเงี้ยนะครับการผลิตสื่ออะไรก็ตามจริงๆหรือว่าการส่งข้อมูลข่าวสารไปก็ตามหรือว่าการแชร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อาจจะจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนการไม่กลั่นแกล้งคนอื่นการไม่ทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวมกับสังคมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้สื่อในยุคดิจิตอลในปัจจุบันนี้นะครับ
1: คุณตรีครับถ้าเจอเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมในโซเชียลจะสอบถามได้ที่ไหนและกสทช.มีนโยบายกำกับดูแลหรือวิธีการป้องกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นทางออนไลน์นะครับก็จะไปอยู่ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้ตำรวจเนี่ยครับสามารถที่จะจัดการในเรื่องเนื้อหาที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ
1: ต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลรวมไปถึงการระวังสื่อแอบแฝงซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าหากเราทุกคนรับสื่ออย่างมีสติและนำความรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสมในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นสังคมของเราเต็มไปด้วยสื่อที่ดีมีคุณภาพก็ได้ครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ตรีบุญเจือมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันมากกี้วิษณุสาช่อฟ้ามิดเดฟควีนไทยแลนด์2020คุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากมายและส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เรากำลังแชร์อยู่นั้นไม่ใช่ข่าวปลอมและในวันนี้มากี้ก็มีข้อสังเกตง่ายๆในการดูว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงและข่าวไหนเป็นข่าวปลอมมาฝากกันค่ะโดยข่าวปลอมนะคะจะมีลักษณะกว้างๆอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ข่าวที่มีข้อมูลเท็จปะปนอยู่2. ข่าวที่กระตุ้นให้เกิดการแชร์ออกไป 3. ข่าวที่เจตนาบิดเบือนความจริงเพื่อกระตุ้นอคติแล้วถามว่าเราจะรับมือกับข่าวปลอมได้อย่างไรแค่เรารู้ว่าข่าวประเภทไหนเป็นข่าวปลอมแล้วนำมาพิจารณาว่าข่าวที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นเข้าข่ายข่าวปลอมหรือไม่ซึ่งมากกี้ก็มี10ประเภทของข่าวปลอมมาให้คุณผู้ชมได้นำไปพิจารณากันค่ะข้อแรกนะคะ 1. พาดหัวข่าวยั่วให้คลิกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคลิกเบตให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่านั่นคือข่าวปลอม 2. โฆษณาชวนเชื่อซึ่งส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลที่เป็นด้านดีต่อสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการโฆษณาเพียงด้านเดียวโดยไม่บอกข้อเสียถ้าเห็นข่าวลักษณะนี้ต้องรู้เท่าทันนะคะ 3. ข่าวแฝงการโฆษณา ก็อย่างเช่นข่าวเปิดตัวห้างสรรพสินค้าใหม่พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจข่าวล้อเลียนหรือข่าวเสียดสีซึ่งข่าวลักษณะนี้เราจะพบเจอได้บ่อยๆจากการ์ตูนเสียดสี

0: จะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมค่ะ5ข้อผ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าข่าวปลอมเป็นอย่างไรงั้นเรามาต่อกันที่ข้อ6ค่ะนั่นคือข่าวเอ็นเอียงข่าวในลักษณะนี้จะวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ดีเกินจริงต่อคนที่ตัวเองชอบแต่ในทางกลับกันก็จะพูดถึงคนที่ตัวเองไม่ชอบในแง่ลบข้อ7ทฤษฎีสมคบคิดอธิบายง่ายๆก็คือข่าวหรือเรื่องเล่าที่มาจากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่นำเรื่องราวต่างๆมาประติดประต่อกันเองซึ่งอาจมีจุดประสงค์บางอย่างหรือเพื่อหาคำตอบให้กับเหตุการณ์นั้นข้อที่8นะคะคือวิทยาศาสตร์ลวงโลกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพที่มีการแอบอ้างการวิจัยหรือชื่อของนักวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะข้อ9ข่าวที่ให้ข้อมูลผิดซึ่งเราจะพบข่าวประเภทนี้ได้ในข่าวลือที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะและข้อ10นะคะข่าวหลอกลวงค่ะเป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะมีการใช้ภาพปลอมหรือแอบอ้างแหล่งข่าวปลอมให้ดูน่าเชื่อถือนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาจาก10ประเภทของข่าวปลอมแล้วแต่ยังไม่มั่นใจแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเช่นหากเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19ก็สามารถตรวจสอบได้ที่กรมอนามัยเป็นต้นค่ะเพียงเท่านี้เราทุกคนก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมกันแล้วล่ะค่ะ
1: คงเห็นกันแล้วนะคะวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วทิ้งค่ะเราก็มักจะซื้อแล้วก็ใช้พอเสื่อมสภาพแล้วเราก็ทิ้งลงถังขยะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะและปัญหาที่เกิดตามมาก็หนีไม่พ้นวิกฤตขยะล้นเมือง
2: ต้นตอของขยะมันไม่ใช่ตัวขยะมันคือพฤติกรรมของคนมันต้องอาศัยมาตรการจูงใจ
1: ที่ผ่านมาเราก็เห็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลค่ะเราคงต้องเปลี่ยนแปลงกันครั้งใหญ่และเครื่องมือหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ก็คือพรบเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะ
3: มันไม่ได้แก้ได้แค่มือเราหรือมือกลุ่มคนรักโลกที่พยายามปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้สามารถทำให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอก
1: กฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้จริงไหมและเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นแล้วพบกันนะคะ
4: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
5: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าวาดองค์เก่าก็ยังอยู่ในใช้พี
4: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
6: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
4: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 น. ทาง Thai PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังหลายจุดอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าระดับน้ำยังคงท่วมสูงยังไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะรถเล็กเช่นเดียวกับบริเวณถนนพหลโยธินและชุมชนบางบัวที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากถนนวิภาวดีรังสิตช่วงหลัก4เชิญค่ะ
1: ปริมาณฝนจะลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจุดนะคะรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรได้ค่ะเช่นเดียวกับที่บริเวณเคหะชุมชนบางบัวและที่บริเวณถนนพหลโยธินนะคะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะตลอดช่วงคืนที่ผ่านมายังคงเกิดฝนตกนะคะแต่ว่าภาพรวมลดลงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาจากการสำรวจค่ะพบสภาพบริเวณถนนพหลโยธินจากแยกมหาวิทยาลัยเกษตร

0: ศาสตร์มุ่งหน้าไปยังชุมชนบางบัวยังคงมีระดับน้ำท่วมเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตรส่วนที่ชุมชนบางบัวค่ะก็ยังคงมีน้ำท่วมเช่นกันนะคะโดยน้ำได้ท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนเข้าไปในถึงตัวบ้านในชุมชนของเคหะบางบัวสูงเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตรค่ะส่วนที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ไหลทางที่ระดับน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะเบื้องต้นก็พบว่ามีรถยนต์จอดเสียอยู่หลายคันนะคะรถเล็กทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในบางจุดค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะจะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าแต่เท่าที่ดิฉันสังเกตการเมื่อสักครู่ก็พบนะคะว่าเมื่อเทียบกับเมื่อวานที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเล็กน้อยค่ะซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าภาพรวมสถานการณ์ในวันนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำดินแดงดอนเมืองโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่หลังจากที่ฝนลดลงให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำโดยเร็วค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์โสพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลังจากมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ของกรุงเทพผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าช่วงที่ไม่มีฝนตกตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นมากหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูงกรุงเทพมหานครไม่ได้ดิ้งนอนใจโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ระดับน้ำลดลงโดยเร็วที่สุดจากการคาดการณ์มีการคาดว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ประมาณ 50,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตจากนั้นผู้ว่ากทม.ได้ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในถนนประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตผ่าน5แยกลาดพร้าวระหว่างทางพบว่ามีฝนตกเป็นระยะบางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้มีฝนหยุดลงแล้วและมีการตกลงมาบ้างกรุงเทพมหานครจะมีการสั่งการให้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้เร็วมากขึ้นชาวสเปนนับหมื่นคนรวมตัวการประท้วงปัญหาที่พักอาศัยราคาแพงจนกลายเป็นสถานการณ์วิกฤตหลังจากเกิดเหตุการณ์ขับไล่ผู้สูงอายุจนจุดกระแสสังคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประชาชนกว่า 25,000 คนรวมตัวกันตามท้องถนนกลางกรุงมาดริดของสเปนเพื่อประท้วงปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยผู้ประท้วงถือป้ายคัดค้านการขับไล่ผู้เช่าพร้อมให้รัฐบาลพิจารณาปฏิรูปกฎหมายจัดระเบียบการเช่าที่พักอาศัยโดยจำกัดการเช่าระยะสั้นรวมถึงป้องกันการขึ้นราคาค่าเช่าหลังชาวสเปนเผชิญปัญหาค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นจากความต้องการเพิ่มขึ้นเรื้อรังมาเป็นเวลานานการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากมาริเมนอาบาสคานผู้สูงอายุวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์เมื่อวันที่23กันยายนเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ภาพที่เธอถูกพาตัวออกจากอาคารที่พักอาศัยมาถึง70ปีโดยมีการนำตัวเธอออกมาด้วยเปลพยาบาลก่อนที่จะพาขึ้นรถฉุกเฉินไปสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมสเปนเป็นอย่างมากส่งผลให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยและการเคลื่อนไหวต่อสู้ในประเด็นนี้ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวบีด้าบ้านเก่งอายุ16ปีเป็นชาวเมียนมาสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเปิดหูหายจากบริเวณหมู่ที่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่ตักไปโอซาก้าตักนั่งอยู่บนรถเข็นและกวางก็จุ
3: ตาก
4: จุ๊บตรงไหนกันนะจุ๊บที่แก้มเลยเหรอ
5: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: จ้านอนมานอนทำอะไรตรงนี
1: ้หาทางออกจากป่าเหมือนพวกเราหรือเปล่าน
2: ี่ปิงปองเราช่วยเจ้านอนได้มะ
0: ได้สิ
1: เจ้านอนเฮ้ยเจ้านอนอยู่ไหนแล้วแย่แล้วทุกคนเจ้านอนหายไป
2: อะไรนะเจ้านอนหายไปหรอ
3: ปิงปองปิงปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 นทางไทย PBS แล้วเจอกันนะ
4: อยู่ที่วงเวียน22กรกฎาคมนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่โตถ่ายรูปตรงไหนเลยครับ
5: ตรงนี้เลยครับ
4: ป้ายร้านเนี่ยเหรอครับ
5: ครับมันเป็นศิลปะการออกแบบตัวอักษรครับ
4: พี่โตอยากให้น้องๆออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อของเราทั้ง3คนเอาเป็นชื่อรายการของเราเลยดีกว่า
6: จอร์เรนเจอรี
4: ่พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตะลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
8: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
9: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
10: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
9: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
8: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ันยาไปได้

Ah, yo, Ollie. Ay, yo.

0: สู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณโฟกัสช่วงนี้มีแผนจะทำอะไรบ้างไหม
1: ก็วางแผนที่จะไปเรือ
0: มีอะไรสนุกสนุกที่เรือเหรอ
1: ทำกินไอติมกินอาหาร
0: ว้าว
1: มัชเมลโล่
0: ใจจ่อยก็ชอบมัชเมลโล่เหมือนกัน
1: แล้วก็กินมัชเมลโล่ใส่อย่างอื่นที่อร่อย
0: แต่บังเอิญว่าวันนั้นฝนตกจะทำยังไงดี
2: อุ้ยว่าชอบฝนตกว่าชอบลุยน้ำหลังจากฝนตกว่าขี่จักรยานลุย
0: น่าสนุกจังเลยแล้วถ้าวันที่จะขึ้นเรือคุณแม่ติดธุระพาไปไม่ได้แล้วล่ะคุณโฟกัส
1: โฟกัสงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานก็ไปได
0: ้ดีมากเลยนะคุณโฟกัสแล้วคุณสตาร์กล่ะมีอะไรที่ผิดแผนไหม
3: ลืมไหมที่จอยตอนที่จักไปออสการ์ตักนั่งอยู่บนรถเข็นและกวางก็จุ๊บตา
0: จุ๊บตรงไหนกันนะจุ๊บที่แก้มเลยเหรอ
3: ไม่จมูก
0: น่ารักจังแล้วถ้าวันนั้นคุณแม่ไม่พาไปเจอกับกวางคุณสตั๊กจะทำยังไง
3: ตักก็ตาผู้หญิงผู้จ๋าผู้ชีทำให้เนี่ยไม่รู้เรื่องฉันพาตักไป
0: เป็นการวางแผนที่ร้ายกาจมาก
2: เด็กวางแผนที่จะจับยังไงดีเด็กเงินน้อย
0: ฮะฮะคุณเจี๋ยววางแผนทำอะไรนะ
3: ให้พี่เมย์ไปอยู่คุกกลางทะเลคนออกมาจะได้เจอปลาฉลามกัดกิน
0: โหดมากคุณพี่เมย์หนีไปคุณอันดาล่ะวางแผนจะทำอะไรหรือเปล่า
4: ก็อยากไปซื้อของเล่นใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่มีหนูก็อยากซื้อหนูก็ไม่ซื้อแล้วค่ะ
0: เสียใจไหมที่ไม่ได้ซื้อของเล่น
4: ไม่ค่ะหนูกลัวแม่จะต้องทำงานหนักค่ะ
0: คิดถึงใจคุณแม่ด้วยซึ้งเลยอ่ะอ๋อคุณมิรินเขาก็วางแผนซื้อของเล่นเหมือนกัน
5: ของเล่นแบบตลกตลกแบบบู๊หนูอยากซื้อแม่ก็ไม่ให้พ่อก็ไม่ให้พ่อไม่ให้ซื้ออะไรเลยพ่อไม่ให้ซื้อขนมเด้อ
0: คุณมิรินทำยังไงต่อ
5: ว่าอยู่นิ่งเลย
0: ร้องไห้ไหม

เก่งมากเลยนะที่ไม่ร้องไห้อะไรที่ไม่เป็นอย่างที่ใจเราหวังก็ไม่เป็นไรนะเด็กๆอย่างเรามีโอกาสวางแผนใหม่ๆได้อีกเยอะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย

คอนคอนคอนคอน

0: กับน้ำมะพร้าวได้ด้วยเหรอมาหาคำตอบไปกับมะข้าวมะแกงสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องรสเปรี้ยวที่ไม่ได้มาจากมะนาวแล้วมันมาจากไหนล่ะคะติดตามชมได้ในวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวมันเปรี้ยวได้ไง
1: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนแปลกหน้าบุกลักพาตัวเด็กในโรงเรียน
2: เพลงลูกพ่อหนูให้น้าพาหนูกับเพื่อนๆไปกินข้าวไปไหมไปเร็วเลยนะมีขนมให้ด้วย
3: ไม่เอา
2: พาไปหน่อยได้ไหมพาไปหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะ
3: เจโช
2: พาไปหน่อยได้ไหมครับเจโช
1: SOS รู้แล้วรอดวันอาทิตย์นี้ 7:30 น.ทางไทย PBS เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้อาจารย์มกุฏชวนสนุกไปกับเรื่องราวชีวิตของโต๊ะโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง
4: ภาพแรกพอทนภาพที่สองพอเลยค
5: ่
4: ะ
5: เรียบร้อยรู้เรื่อง
6: มันเหมือนสมองบอกว่ามันไม่ใช่อะค่ะ
7: มันคือ
8: โต๊ะค
5: ่
8: ะ
5: กดไปก็ได
7: ้กดแล้ว
8: มีใครจะกดอีกไหมจะกดตาม
1: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
9: เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปสายทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์
10: ติดตามรายการป๊อปไซด์วิทย์ติดป๊อปได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast

0: จ้านอนมานอนทำอะไรตรงนี
1: ้นี่คงยังไม่ตายใช่ไหม
2: ยังหรอกนั่นน่ะยังหายใจอยู่เลย
3: นี่ปิงปองเราช่วยเจ้านอนได้มะ
0: ได้สิ
3: มันกำลังจะไปที่ไหนกันเนี่ย
1: หาทางออกจากป่าเหมือนพวกเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่หรอกบัดดี้เพราะป่าและต้นไม้เป็นที่อยู่ของหนอนอยู่แล้ว

ระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปเจ้านอนตัวใหญ่จะไปไหนนอกระดึบทั้งวันเจ้าไม่ย่อท้อเจ้าไม่รั้งรอกระดึบกระดึบไป

0: กระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปเจ้านอนตัวใหญ่กินอะไรหนอกัดกินใบไม้เท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้ยกินจุกแท้หนอกระดึบกระดึบไปโอ้โหกินจุเหมือนกันนะเนี่ย
1: นั่นสิผ่านไปตั้งหลายวันละเจ้านอนยังไม่ไปไหนอีกหรอ
2: แล้วมันก็ยังกินไม่หยุดด้วยนะ
3: ถ้าอย่างนั้นพวกเราปล่อยเจ้าหนอนให้กินใบไม้อยู่ที่นี่แหละ

0: ้าหนอนเฮ้ยเจ้าหนอนอยู่ไหนแล้วแย่แล้วทุกคนเจ้าหนอนหายไป
1: อะไรนะเจ้าหนอนหายไปหรอ
0: ใช่เจ้าหนอนหายไปมีแต่ถุงหน้าตาประหลาดห้อยอยู่ตรงนี้แทน
2: อ๋อฉันเข้าใจแล้วถุงหน้าตาประหลาดนี่แหละเจ้าหนอน
0: เจ้าหนอนเข้าไปอยู่ในเนี้ยเหรอ
1: แล้วเจ้าหนอนจะหายใจออกไหมอ่ะ
0: เจ้าหนอนหายใจไม่ออกเราต้องรีบช่วยเจ้าหนอนออกมานะ

0: เดี๋ยวก่อนบัดดี้พวกเราอ่ะไม่ต้องทำอะไรพวกเราแค่ต้องรอเดี๋ยวเจ้าหนอนก็จะออกมาเองใช่ไหมฮุกฮุก
1: ใช่แล้วเจ้าหนอนเนี่ยนะแค่เข้าไปนอนหลับอยู่ในถุงดักแด้
2: ถุงดักแด้

แขวนตัวบนกิ่งไม้นอนนอนหลับสบายวันและคืนผ่านไปดักแด้ก็กลับกลาย

0: ว้าวสุดยอดไปเลย
1: ที่แท้เจ้าหนอนก็เป็นผีเสื้อนี่เอง
2: ยินดีต้อนรับนะ
3: คุณผีเสื้อแสนสวย
2: สมกับที่ดูอยู่ตั้ง

0: เธอก็มีปีกเหมือนกันนะคุณ
1: ปีกเธอก็สวยชวนคิดชวนคุย
2: ทำอะไรกันอ่ะ
3: กำลังหัดเป็นดักแด
2: ้
3: อยากกลายเป็นผีเสื้อได้บ้าง
2: แต่ต้องรอนานเลยนะ
3: งั้นก็เป็นนกฮูกเหมือนเดิมดีกว่า

0: สอนสินเจอร์นี่
1: ตอนนี้พี่โจอยู่ที่วงเวียน22กรกฎาคมนะครับน้องๆเขาบอกพี่โจว่าให้ชาร์จแบตโทรศัพท์มาให้แบบเต็มๆเลยเพราะว่าจะพาพี่โจไปถ่ายรูปศิลปะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆจะให้พี่โจไปถ่ายอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามองไปรอบๆมีแต่ร้านขายของทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปถามน้องกันดีกว่าครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: โจ
1: สวัสดีครับผม
3: พี่โจช่วยถ่ายรูปพวกผมเลยได้ไหมครับ
1: ได้ผมพี่โจเพิ่งรู้นะครับว่าแถววงเวียน22เนี่ยมีคริสตจักรตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
4: เดี๋ยวจะมีพี่สาวของพวกเรามาเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้พี่โจฟังค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่โจ
1: สวัสดีครับที่นี่อยู่มานานแค่ไหนอะไรยังไงแล้วครับ
5: ปีหน้าจะครบ190ปีค่ะ
1: ยังดูใหม่อยู่เลยอ่ะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนเอ่ย
5: เป็นโคโลเนียลผสมกับจีนค่ะข้างในห้องนมัสการจะเป็นตกแต่งด้วยเก้าอี้แบบจีนเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกในประเทศไทยและเป็นคริสตจักรที่ชาวจีนไกลโพ้นจากทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นแห่งแรกของโลกค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับผม
6: พี่โจครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาที่ถ่ายรูปเพิ่มกันครับ
1: มีอีกใช่ไหม
6: มีครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะให้พี่โจถ่ายรูปตรงไหนยังไงครับ
6: ตรงนี้เลยครับ
1: ป้ายร้านเนี่ยนะครับ
6: ครับ
1: ป้ายร้านมันทำไมครับก็มีป้ายทั่วไป
6: มันเป็นศิลปะการออกแบบตัวอักษรครับ
1: ได้มาเซลฟี่หน่อยเซลฟี่กับป้ายหนึ่งสอง
7: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ตัวหนังสือแบบที่มันเป็นไฟทำยากไหมคะ
7: จริงๆมันทำไม่ยากครับสมัยก่อนเนี่ยยุคแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นไฟแบบนู้นเป็นไฟนิ่งๆเป็นนีออนและเป็นหลอดแก้วแต่มันต้องใช้ความร้อนในการเป่าแก้วหรือหลอดแก้วเราเป่าให้มันโค้งระดับไปตามเส้นแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้มือเราดัดได้เลย
6: ตัวหนังสือแบบนั้นออกแบบยากไหมคร
7: ับ
6: อ
7: ันนั้นออกแบบนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นกระดาษเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาจะใช้มือเนี่ยแล้วก็วาดตามเส้นเลยคอมเพิ่งจะมีมาประมาณช่วง20ปีที่แล้วใช้คอมออกแบบปัจจุบันเนี่ยตัวหนังสือพวกนี้คือคอมหมดเลย
1: มันก็มีเทคโนโลยีการทำที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละยุค
6: สวัสดีครับพี่โจครับคุณยายทำป้ายโฆษณามาหลายสิบปีแล้วครับ
1: พูดถึงถ้าจะทำป้ายนี้ให้มาตรงวงเวียน22นี่เลยใช่ไหมครับ
8: แทบทุกร้านในวงเวียน
1: โอ้
6: คุณยายออกแบบด้วยมือเลยเหรอครับ
8: ใช่ค่ะถ้าจะเขียนให้ดูเป็นตัวริบบิ้นตัวพับเนี่ยเขียนได
1: ้โอ้โหแต่คุณยายใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ
8: ่
1: ะ
8: ไม่นานอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบยากๆก็จะเขียน
1: อันนี้ก็ยากครับ
8: อันนี้มันง่ายที่สุดที่ผมบอกว่า
1: ง่ายที่สุดเหรอครับผมง่ายไหมครับง่ายเลยครับใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนมานะครับโหเรียกว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยได้ความรู้จากคุณยายเยอะมากเลยครับขอบคุณครับ
8: ขอบค
1: ุ
8: ณครับ
1: พี่โจคิดว่าได้ไอเดียให้น้องๆทำชิ้นงานศิลปะของเราในวันนี้แล้วนะครับผมพี่โจอยากให้

0: ใช่ไหม
1: ครับพี่โจครับผมว่าเสร็จแล้วครับ
0: ร่างใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรกันต่อครับ
1: ลงสีคร
0: ับ ลงสีเลยใช่ไหมครับดูดิตรงไปนี่เป็นสีม่วงกับชมพูนิดนึงแล้วก็มีแมวมีกระต่ายใกล้เสร็จของนำโชคนี่เป็นสีโทนเดียวแหละแต่ว่ามีการใส่แสงเงานิดหน่อยตังอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะ
1: เงินครับ
0: เงินมีถุงเงินอยู่ข้างหลังแล้วมีแบงค์อยู่ข้างหน้า
2: เสร็จแล้วครับเย
0: ้พอใจไหมกับผลงานของตัวเอง
3: พอใจครับ
0: พี่โจให้ชื่นชมผลงานตัวเองไว้ก่อนมา
4: ชอบตรงกระต่ายแล้วก็แมวค่ะเพราะว่ามันหนูชอบด้วยแล้วมันก็น่ารัก
0: มาทีตังบ้าง
5: เงินครับแล้วก็ถุงเงินครับชอบเพราะว่าผมชื่อตังครับเลยต้องมีตังเลยนะ
0: นำโชคบ้าง
6: ชอบตัวอักษรครับ
0: เป็นตัวอักษรที่ลอยอยู่บนทะเลใช่ไหมครับ
6: คร
0: ับ น้องๆออกแบบกันแบบมีคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูดีมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเก่งหรือว่าทำได้แบบทั้ง3คนแบบนี้นะฮะก็ลองซ้อมกับชื่อตัวเองเลยนะครับทำบ่อยๆครับ
7: สอนศิลป์อาร์ตแฮครู้ไหมการออกแบบตัวอักษรด้วยมือของเพื่อนๆกลายเป็นดิจิตอลฟอนต์ที่เอาไปพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะทำไม่ใช้งานเองหรือทำขายก็ยังได้ Masterpiece
0: เห็นชิ้นงานของน้องๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาถึงตาพี่โจบ้างนะครับกับ Masterpiece พี่โจจะไม่ทำชื่อโจเพราะว่าJOE มันดูสั้นๆไปเอาเป็นชื่อรายการของเราเลยดีกว่ารายการของเราชื่อ
2: สอนศิลป์เจอรี่
0: เพราะอุปกรณ์เนี่ยพี่โตมีนี่เลยกระป๋องสีอย่างนี้อันนี้พี่โตระบายสีขาวเอามาทาสีรองพื้นก่อนเดี๋ยวพี่โตจะระบายเป็นสีดำแล้วก็จะใช้ตัววัสดุเหลือใช้เนี่ย1ตัวเป็น1ตัวอักษรเลยตัวอักษรเป็นสีจะได้ดูโดดเด่น
4: ทำพื้นสีขาวก็ได้ใช่ไหมคะพี่โจ
0: จริงๆจะเป็นพื้นสีขาวเลยก็ได้พี่โจแนะนำให้ระบายเป็นสีรองพื้นสีขาวชั้นหนึ่งแล้วก็สีขาวทับอีกทีหนึ่งจะได้เป็นแบบ2ชั้นเดี๋ยวตั้งลองระบายกระป๋องขาวนี้อันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เทคนิคการดีดสีน้องๆเคยทำกันไหมครับดีดสี
8: ไม่เคย
0: งั้นเดี๋ยวพี่โจทำตัวอย่างให้ดูก่อนละกันเราจะใช้นิ้วปาดจากปลายแปรง
1: พี่โจครับผมขอลองครับ
0: โอเคได้ครับไปล่ะสีอะไรดี
4: สีชมพูอ่อน
0: ด้วยเทคนิคดีดสีแบบนี้นะครับทำทุกชิ้นแล้วก็มาใส่ตัวอักษรที่เป็นลวดลายต่างๆให้เป็นคำว่าสอนศิลป์เจอร์นี่ตัว S ของพี่โจก็จะเป็นออกคล้ายๆมันจะยาวๆหน่อยนะคล้ายๆเลข5แล้วพอเราออกแบบตัวอักษรครบปุ๊บเดี๋ยวจะมาจัดเรียงกันครับเสร็จแล้วเป็นตัวอักษรลายตัวนะครับผมโอเคมาลองวางเลยเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ติดกาวแล้วนะครับผมงั้นถามความรู้สึกหน่อยดีกว่า
1: ก็ได้ออกแบบตัวอักษรด้วยตัวเองแล้วก็ได้ฝีมือกลับมาครับ
0: ออกไปแล้วครับ
4: ได้เห็นว่าการออกแบบตัวอักษรเป็นยังไงค่ะ
0: ของตั้ง
5: ออกแบบตัวหนังสือนี้แล้วก็ได้เห็นเทคนิคของพี่โจครับ
0: ดูชิ้นงานเยอะๆฝึกทำเยอะๆแล้วก็หาข้อมูลบ่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งมีไอเดียมากขึ้นก็เป็นไอเดียให้น้องๆได้ไปต่อยอดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีน้องๆคนไหนที่อยู่ทางบ้านต่อยอดชิ้นงานอะไรแล้วจะมาอยู่ในสอนศิลป์แกลเลอรี่ของเราครับผม
7: สอนศิลป์แกลเลอรี
0: ่เป็นผลงานของน้องอิ่มเอมนะครับอายุ12ปีวาดด้วยสีออยล์พาสเทลเป็นปลาคาร์ฟ3ตัวเห็นเลยว่ามันเป็นคลื่นน้ำรอบๆตัวปลานะครับอายุ12แล้วก็ใส่รายละเอียดดีเทลขนาดนี้ขอบคุณน้องอิ่มเอมมากเลยนะครับแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ใน Art Gallery ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะครับผมน้องๆทางบ้านถ้าอยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับไปเจอนั่นเจอโน่นเจอนี
2: ่
0: หรือว่าเจอไหนๆก็บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ